0: ฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเตรียมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
2: ายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา 8:00 น.จากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 น.โดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตร
3: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
2: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
4: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอส ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
5: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี้ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
4: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
6: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
4: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข. โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอแลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอแลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอแลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอแลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอแลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุด ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAE ตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
0: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจิบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนในผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอร์นิวทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดเด็กสันไลท์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิทิศสารน้องสาวของวิลคุณวุฒิวิทิศสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะอิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโวเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะมืออันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 ธนเพชรคว้าแชมป์โวเทนนิสรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรพาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15-20กันยายนพิจิตร กาญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น
12: 1นาทีกับกปท.
13: การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่2พระโกฏและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกฏเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกฏการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกฏ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
19: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
20: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวณรนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
21: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
22: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
23: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
24: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันสังคมไทยมีลักษณะที่เรียกว่าครอบครัวแหว่งกลางอยู่จำนวนมากคือปู่ย่าตายายต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานตามลำพังโดยมีเงินรายได้เพียงเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นแต่เลี้ยงทั้งบ้านล่าสุดมีข่าวดีจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จัดทำโครงการครอบครัวอุปถัมภ์เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลเด็กสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุดถึง 2,000 บาทต่อเดือนวันนี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยณรมนอุดมพรครับ
25: ในเรื่องของการให้เงินสนับสนุนปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลานแต่ก่อนคือคนอาจจะไม่ทราบว่ามีเงินตรงส่วนนี้อันนี้ก็อยากให้ท่านผอ.ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงอะค่ะว่าเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ค่ะเป็นก้อนเดียวกันกับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทหรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมหรือไม่แล้วว่าถ้าปู่ย่าตายายมีช่องทางอื่นที่อุดหนุนอยู่แล้วค่ะจะสามารถขอรับเงินจากโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ได้หรือเปล่าคะ
26: ครับโครงการเงินอุดหนุนในเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์นะครับเป็นคนละโครงการกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทที่เราให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะครับเป็นเงินคนละส่วนกันคนละโครงการกัน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับที่จ่าย600บาทแต่ว่าเงินในครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยมีความเป็นมามาค่อนข้างยาวนานกว่านั้นแล้วก็สนับสนุนให้กับครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้แต่เด็กเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องถูกส่งเข้าสถานสงเคราะห์เสมอไปเมื่อมีปัญหาครอบครัวเมื่อพ่อแม่ไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้นะครับแล้วก็เด็กยังมีญาติยังมีปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาที่สามารถให้การสนับสนุนได้แต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวอยู่ในสถานะที่ยากลำบากมีภาวะทางเศรษฐกิจที่จะไม่สามารถจะดูแลเด็กได้โครงการนี้จะเข้าไปสนับสนุนให้ครอบครัวนี้มีความสามารถขึ้นมาโดยการสนับสนุนเงินให้ในการเลี้ยงดูเด็กคนนี้จำนวนเดือนละ 2,000 บาทตั้งแต่เด็กเข้ามาสู่โครงการจนถึงอายุ18ปีแต่ในระหว่างนี้ก็จะมีการประเมินนะครับอย่างน้อยทุกๆ6เดือนเพื่อดูพัฒนาการเด็กเพื่อดูว่าครอบครัวที่เราสนับสนุนเงิน 2,000 บาทไปเนี่ยนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กในเรื่องของการศึกษาการดำรงชีพหรือเปล่าแล้วเงินนี้เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนจริงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพอประเมินแล้วครอบครัวไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปที่จะรับเงินจำนวนนี้เราก็จะส่งเงินจำนวนนี้ให้กับครอบครัวที่อยู่ในบัญชีคอยก็คือ waiting list ของเราอยู่ซึ่งเงินนี้เป็นเงินที่ให้มาเป็นระยะเวลานานก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดถึงความไม่เพียงพอเพราะว่าเรามีเด็กจำนวนมากที่ยังต้องการการสนับสนุนการเลี้ยงดูในครอบครัวเดิมของตัวเองนะครับไม่มีความจำเป็นต้องแยกเด็กออกมาจากครอบครัวเดิมแม้ว่าพ่อแม่จะไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้แต่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายเนี่ยครับก็จะได้รับเงินส่วนนี้นำไปในการช่วยเหลือเด็กคือไม่ต้องส่งเด็กออกจากครอบครัวให้ไปอยู่กับครอบครัวอื่นหรือว่าอยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆนะครับก็เป็นประโยชน์กับเด็กเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กเนี่ยควรจะเติบโตในสภาพแบบครอบครัวมากกว่าโดยเฉพาะครอบครัวเดิมที่เป็นเครือญาติซึ่งเขาไม่ต้องปรับตัวใดๆเลย
2: อันนี้คือเราเขาจะได้อัตโนมัติเลยไหมคะหรือว่าจะต้องไปยื่นหนังสืออะไรก่อนเพราะว่าปู่ย่าตายายบางคนเขาก็ไม่รู้อยู่บ้านมาลูกส่งหลานมาให้เลี้ยงแล้วตัวเองอยู่ๆก็หายไปอะไรแบบเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอะไรยังไงหรือว่าได้รับเลยโดยอัตโนมัติ
26: บางครอบครัวเนี่ยไม่ทราบแล้วก็บางครอบครัวเนี่ยก็คิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติหรือว่าต้องใช้หลักฐานอะไรก็เป็นข้อจำกัดของการทำงานเป็นการที่นี้เมื่อครอบครัวประสบปัญหาเนี่ยเมื่อมีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปพบหรือมีคนแจ้งให้ทางสังคมเข้าไปดูสภาพครอบครัวสืบข้อเท็จจริงแล้วว่าครอบครัวเนี่ยสมควรที่จะได้รับเงินสวัสดิการเงินดุลครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยก็สามารถที่จะยื่นความจำงแสดงความประสงค์นะครับที่จะรับเงินอุดหนุนเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นคนประเมินสภาพครอบครัวประเมินความจำเป็นแล้วก็ประเมินตามข้อที่จริงที่ปรากฏเลยว่าครอบครัวเนี้ยต้องการเงินสวัสดิการส่วนนี้จริงๆเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี่ยจะหลุดออกจากครอบครัวแน่ๆนักสังคมสงเคราะห์จะมีส่วนช่วยอย่างมากคนที่ไม่ทราบก็อาจจะมีบางส่วนนะคือเลี้ยงดูเด็กมาตั้งแต่พ่อแม่ทิ้งไปก็มีนะครับอย่างเช่นครอบครัวพ่อแม่อาจจะติดคุกนะครับหรือว่าไปทำงานที่อื่นแล้วก็ไม่ส่งเสียเงินกลับมาเลยเนี่ยสามารถที่จะยื่นเข้ามาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับอันนี้หมายถึงในส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าในส่วนกลางเองที่กรุงเทพมหานครก็สามารถมายื่นที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นผู้บุญธรรมได้แล้วก็เราจะมีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์เป็นคนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอาจจะมีการสวมสิทธิ์หรือกับไม่ได้มีความต้องการอย่างแท้จริงแต่ว่าไปทราบข้อมูลมาอาจจะไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมีการพิสูจน์เพื่อแน่ใจว่าเงินเนี้ยเรามอบให้ถูกครอบครัวจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์กับเด็กจริงๆครับ
2: ค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีการประเมินทุกๆ6เดือนมันมีเกณฑ์รายได้หรือว่าคุณสมบัติอะไรไหมคะที่จะทำให้เขาหลุดจากการช่วยเหลือตรงส่วนนี้
26: เราก็จะมาประเมินแล้วก็สอบถามนะครับว่าเงินนี้ยังมีความจำเป็นกับครอบครัวส่วนใหญ่ที่เราประเมินแล้วก็จะดูความเป็นไปนะครับว่าเด็กได้เรียนหนังสือไหมเด็กได้มีเงินไปโรงเรียนไหมแล้วก็ครอบครัวนี้พ่อแม่ที่เคยทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาเนี่ยพ่อแม่เขากลับมาแล้วพ่อแม่เขามีงานทำแล้วอันนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเงินจำนวนนี้ต่อไปซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่ามีเด็กอีกจำนวนมากที่ต้องการเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนส่วนนี้ครับก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปถ้าครอบครัวมีความพร้อมแล้วก็เราจะขออนุญาตยกสิทธิประโยชน์เนี้ยเงินอุดหนุนสวัสดิการเนี้ยให้กับครอบครัวอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าครับ
2: ค่ะนอกจากเงิน 2,000 บาทแล้วจะมีการช่วยเหลือเป็นสิ่งของจำเป็นอันนี้รวมอยู่ในมูลค่า 2,000 บาทที่อุดหนุนต่อเดือนด้วยไหมคะ
26: ไม่รวมครับจริงๆแล้วระเบียบเนี่ยให้ 2,000 บาทแล้วก็หรือว่าครอบครัวนี่อาจจะมีความจำเป็นแค่ต้องการเป็นสิ่งของเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนเป็นสิ่งของได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ย เมื่อเราลงไปช่วยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเงิน 2,000 บาทมันมากกว่าซึ่งเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะพิจารณาเลือกให้เป็นจำนวนเงินมากกว่าแล้วเขาก็มีอิสระในการที่จะนำเงินไปใช้จ่ายซื้อของที่จำเป็นได้ส่วนใหญ่เราก็เลยเลือกที่จะจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องมากกว่าที่จะซื้อสิ่งของให้ครับ
25: อืมค่ะอย่างถ้าเป็นปู่ย่าตายายที่เขาฟังแล้วเราก็น่าจะเข้าเกณฑ์นะแล้วเราก็ยังไม่ได้รับอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เจอกับพม.จังหวัดที่ลงไปในพื้นที่ด้วยอาจจะมีช่องทางอื่นๆที่จะสามารถติดต่อได้โดยสะดวกไหมคะ
26: จริงๆแล้วเราเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ผ่านทางออนไลน์ได้เลยแต่นี้ก็เข้าใจข้อจำกัดของกลุ่มเป้าหมายว่าอาจจะไม่สะดวกไม่ถนัดที่จะลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยก็อาจจะให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่อสม.หรือว่าอพม.ที่อยู่ทั่วประเทศนะครับที่ทำงานกับชุมชนเนี่ยช่วยในการคีย์ข้อมูลเข้ามาได้เลยไม่ต้องเดินทางเข้ามาครับ
25: ค่ะท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปไหมครับเพราะว่าเห็นผอ.บอกว่าโครงการนี้มันมีมานานมากแล้วแต่ว่ามันเป็นโครงการที่หลายๆคนก็ไม่ทราบว่ามันมีเงินอุดหนุนตรงส่วนนี้ด้วย
26: อ๋อครับเงินอุดหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยครับก็จะเป็นสวัสดิการที่เหมือนกับสวัสดิการอื่นๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็จัดให้โดยรัฐแต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่รู้หนึ่งไม่รู้ว่ามีสวัสดิการนี้หนึ่งก็คือเข้าไม่ถึงสวัสดิการที่ตัวเองควรจะได้รับกับ2เข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการทีนี้ทางแก้ก็คือว่าควรจะทําให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการซึ่งมันเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยครับอยู่ในที่เดียวกันหรือว่าทําให้เป็นแพ็คเกจทําให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทราบว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องใช้สวัสดิการมากกว่า1สวัสดิการในการที่จะทําให้ครอบครัวเนี่ยอยู่รอดแล้วก็สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตรินศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่มาให้ข้อมูลกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
26: ขอบคุณครับ
25: สวัสดีค่ะ
26: สวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกกำลังเป็นตัวเร่งสำคัญทำให้ปรากฏการณ์เอลนิโญปีนี้พุ่งสูงแต่ระดับสูงสุดเป็นซูเปอร์เอลนิโญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยก็เช่นกันที่กำลังเสี่ยงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดและวิกฤตภัยแล้งครั้งใหญ่จากปรากฏการณ์ดังกล่าวติดตามเรื่องนี้จากรายงานนี้ค่ะ
6: รู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโญ
7: เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ความผันแปรเกิดขึ้นบริเวณแถบศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกในสภาวะปกติจะมีลมค้าทำหน้าที่พัดน้ำอุ่นผิวหน้ามหาสมุทรจากฝั่งตะวันออกหรือบริเวณชายฝั่งทวีปอเมริกาไปสะสมอยู่ทางฝั่งตะวันตกแต่เมื่อเกิดเอลนิโญลมค้าจะอ่อนกำลังลงหรือเปลี่ยนทิศทางไปเกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีและกินเวลานานถึง12เดือนหากเกิดเอลนิโญในระดับที่รุนแรงมากจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของปริมาณฝนและอุณหภูมิทั่วโลกอย่างมีนัยะสำคัญรวมถึงเพิ่มความรุนแรงของสภาพอากาศสุดขั้วเช่นภัยแล้งพายุไต้ฝุ่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนล่าสุดว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกแต่ระดับสูงสุดช่วงปลายปีนี้แต่ผลกระทบจะต่อเนื่องเข้าสู่ปี2027และมีแนวโน้มทำให้อุณหภูมิโลกในปีหน้าร้อนสูงขึ้นหรือมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกจนอาจกลายเป็นเอลนิโญรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาหรือซูเปอร์เอลนิโญนายชลามอุ่นอารีผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเอลนิโญถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ไทยต้องเผชิญในช่วงปี2569ถึง2570ทางด้านสภาพอากาศที่ร้อนจัดภัยแล้งการขาดแคลนน้ำผลกระทบต่อภาคเกษตรเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน
8: ตัวที่เขาใช้เป็นตัววัดหรือตัวเฝ้าติดตามก็คือบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกตำแหน่งตรงนี้ห่างจากบ้านเราประมาณ 10,000 กิโลเมตรเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนี้ไอความหนา300เมตรเนี่ยมันอุ่นขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย 0.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปนิยามมันว่ามันเป็นเอลนิโญแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเอลนิโญก็มีแนวโน้มที่ทำให้ฝนลดลงถ้าลดลงมากๆอาจจะทำให้เกิดความแห้งแล้งอาจจะยาวนานเป็นเดือน2เดือน3เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้
7: ขณะที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าแนวโน้มอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนิโญสูงถึง91%ตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้ไปจนถึงมกราคมปีหน้าโดยทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทภัยแล้งเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้ว
1: สถานการณ์จะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนิโญเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะครับในช่วงเนี้ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่ทีมเอลนิโญ 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซลเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
7: ปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้มีสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปกติคือปัจจัยเสริมจากสภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิสะสมของโลกอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่แล้วเมื่อมาปะทะกับเอลนิโญไทยจะได้รับผลกระทบในหลายมิติเช่นวิกฤตอุณหภูมิสูงในปี2570ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะสูงขึ้นอย่างมากคาดการอาจพุ่งสูงถึง44องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นในบางพื้นที่ความแปรปรวนของฤดูกาลและภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพราะต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนน้ำรวมกับอากาศที่ร้อนจัดทำให้พืชผลเสียหายและผลผลิตลดลงปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
20: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการใช้น้ำมัน E20 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้รถและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานพร้อมสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงจากวัตถุดิบในประเทศติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ารถที่กำลังขับอยู่ทุกวันสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้แต่ทำไมน้ำมัน E20 ถึงยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกของผู้ใช้รถทั้งที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากรองรับแถมราคายังถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95กรมธุรกิจพลังงานจึงร่วมกับภาคเอกชนเดินหน้าสร้างความเข้าใจและคลายข้อกังวลให้แก่ผู้ใช้รถนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าสาเหตุสำคัญที่ประชาชนยังไม่เลือกใช้น้ำมัน E20 เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ารถสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้ขณะที่บางส่วนยังไม่มั่นใจในคุณภาพและกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ทำให้ปัจจุบันยอดการใช้น้ำมัน E20 ยังอยู่ที่ประมาณ5,800,000 ลิตรต่อวันหรือร้อยละ18ของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินอย่างไรก็ตามน้ำมัน E20 มีค่าออกเทน95เช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล์95แต่ราคาถูกกว่าประมาณ5บาทต่อลิตรอีกทั้งมีเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตได้จากวัตถุดิบในประเทศทั้งอ้อยและมันสับปะหลังการใช้น้ำมัน E20 จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดให้ผลผลิตของเกษตรกรลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
11: น้ำมัน E20 เนี่ยฮะถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์95นะครับซึ่งก็ออกเทน95ด้วยกันถูกกว่าลิตรละ5บาทแต่ยอดการใช้อาจจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะพี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นรถก็มีอยู่หน้าเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานน้ำมัน E20 นะครับเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นน้ำมันที่ผลิตได้เองในประเทศส่วนหนึ่งมาจากกากน้ำตาลนะครับซึ่งมาจากผลผลิตของอ้อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากมันสำปะหลังซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในประเทศเช่นเดียวกัน
10: ขณะที่นางสายุพินบุญสิริจันทร์นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยืนยันว่าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับการใช้น้ำมัน E20 สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์และยังได้รับการรับประกันตามเงื่อนไขของผู้ผลิตแต่ละรายปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ16แบรนด์อาทิ Toyota Honda BMW และ Ford มีรถยนต์ที่รองรับการใช้น้ำมัน E20 รวม273รุ่นขณะที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์5บริษัทมีรถจักรยานยนต์ที่รองรับน้ำมัน E20 รวม138รุ่นสะท้อนถึงความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกโดยผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบว่ารถรองรับน้ำมัน E20 หรือไม่ได้ที่ฝาถังน้ำมันคู่มือรถหรือข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน
12: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพผู้ประกอบการรถยนต์นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์พวกเราเองนะคะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสมาคมนะคะขอร่วมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ใช้รถนะคะว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเรื่องของการรองรับการใช้น้ำมัน E20 นะคะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการทำงานของเครื่องยนต์ค่ะรวมทั้งยังคงได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของการรับประกัน
10: ท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานน้ำมัน E20 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ใช้รถในรุ่นที่รองรับซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังเชื่อมโยงไปถึงวัตถุดิบในประเทศรายได้ของเกษตรกรและการลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าเพราะท้ายที่สุดน้ำมัน1 ลิตรอาจเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความมั่นคง

0: สอบคัดเลือกบุคลากรภาครัฐให้กับประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
1: การสอบเข้ารับราชการถือเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ในงานของรัฐซึ่งต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาการทุจริตการสอบโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติตามกติการวมทั้งยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐจากปัญหาดังกล่าวนี้นำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้วเพื่อให้มีกฎหมายเฉพาะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการสอบพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนอย่างชัดเจนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการสำคัญนี้กำหนดมาตรฐานทางวินัยผู้ที่ทุจริตการสอบภาคกเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกหากพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุเข้ารับราชการให้ออกจากราชการโดยทันทีแต่หากตรวจสอบภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวนอกจากนี้ยังจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ตลอดจนวางการดำเนินงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมทั้งให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการ
2: ผู้ที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะคะหากเป็นข้าราชการแล้วถือเป็นความผิดร้ายแรงและให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวค่ะพร้อมจัดทำข้อมูลกลางหรือแบล็คลิสต์เพื่อจะคูข้อมูลในส่วนของผู้เคยทุจริตให้มาอยู่กองกลางเพื่อป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ภายใน3ปีจะมีการปรับการสอบภาคกเป็น e-exam เพียงรูปแบบเดียวค่ะและในระยะเวลา5ปีจะเตรียมออกกฎหมายเฉพาะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงการเปิดทางเรียกเงินคืนพวกเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆที่ผู้ทุจริตได้รับไปในระหว่างบรรจุราชการด้วยค่ะ
1: สอดคล้องกับนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดพร้อมเดินหน้าปราบปรามขบวนการทุจริตในการสอบอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่เข้าสอบ
3: ถือโอกาสนี้ยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถ
1: ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการป้องกันและลงโทษผู้ทุจริตปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้กระทำผิดสามารถหมุนเวียนเข้าสู่หน่วยงานของรัฐและยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบการสอบเข้ารับราชการเพื่อให้ผู้สอบทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้ว ด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงาน

0: สะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
2: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการของ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
2: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
1: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
2: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
1: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
3: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์14กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: โหมโรงอุกกระทึกครึกโครมมาแล้วหลายวันแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่จะปรากฏการเป็นตัวแปรทางการเมืองดูหัวข่าวเช้าวันนี้ไอลอผนึกพลังบีฟองหัวสว4องค์กรบิ๊กเนมร่วมขยี้ใช้กฎหมายเด็ดขาดฟันอาญาฝ่ายของพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยค้านปลุกกระแสกดดันฝ่ายกกต7อรหันต์กกต.ดิ้นสู้ฟัดมติมี3แนวทางคือยกคำร้องทั้งหมดฟ้องทั้งหมดฟ้องบางส่วนเดี๋ยวมาดูข่าวอื่นๆที่ร้อนข้ามสัปดาห์และยังต้องให้ความสำคัญเพราะพูดกันมากตอนนี้21จังหวัดระบาดแล้วปลาหมอคางดำกาฬสินธุ์จับปลาหมอคางดำได้อีกผู้อำนวยการประมงห่วงลามฟาร์มกุ้งส่วนข่าวเศรษฐกิจก็เป็นไปตามความเห็นของประชาชนที่เขาทำโพชี้ปัญหาเศรษฐกิจคดีหัวสวเป็นชนวนจุดม็อบเชื่อผลกกต.ลงมติสวสะเทือนรัฐบาลกระทบเศรษฐกิจเดี๋ยวมาดู
4: ข่าวอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยาก็ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องครับวันนี้1สาวถึงเซียนพระร่วมแก๊งสมีโชติผู้บังคับการกองปราบไล่บี้เส้นเงินจับมือกับปปง.ขยายผลมุมที่2เนี่ยเป็นฝ่ายการเมืองครับกรรมาธิการยึดจี้ยึดอีก215ล้านเงินสมีโชติเป็นค่าบูชาพระกับค่าซ่อมวัดนัดประชุมเร่งติดตามคืนเรื่องของชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลวันนี้มีประเด็นว่าคนไทยไม่ทนพฤติกรรมยิวเย้ยกฎหมายจี้ให้เนรเทศเน้นเรื่องความมั่นคงมีข่าวชาวจีนที่หนีมากบดานในไทยจับจีนสวมบัตรไทยหนีคดีฆ่ามา36ปีเปิดธุรกิจอู้ฟู่ยึดเงินร่วม100ล้านถอนสัญชาติลูกฝาแฝดด้วยแล้วก็มีข่าวชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองทลายผับเถื่อนมั่วยาตรวจฉี่ม่วง23คนเปิดเย้ยเกินเวลานี่ที่อยุธยาครับคุณสุภาพ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู
6: ่ Gasco รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของ Gasco กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
3: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
7: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
8: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแล้งพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
8: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
10: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแล้งพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
7: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
13: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
10: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เริ่มต้นที่ความเคลื่อนไหวเมื่อวานก่อนคุณธราพงศ
4: ์กลุ่มไอลอเขาจัดกิจกรรมแสดงพลังกันครับที่หน้าสำนักงานก็คือลาดพร้าว25นะครับแกนนำคนสำคัญก็นำโดยคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ฝ่ายการเมืองที่มาร่วมด้วยเนี่ยก็มีคุณแท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณผลิตวัชรศิลป์มีอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็มาด้วยกิจกรรมก็ทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งปั่นครับปั่นจักรยานนะครับ ระยะทางก็ประมาณ11กิโลเมตรครับจากลาดพร้าว25ไปที่หอศิลป์คุณยิ่งชีพบอกว่าข้อเรียกร้องที่ชัดเจนเลยก็คือต้องการให้ส่งคดีไปถึงมือศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งผู้ต้องหาทั้ง229คนครับและบอกว่าถ้าไม่สั่งฟ้องเนี่ยทางกลุ่มไอรอมีเอกสารในคดีจำนวนมากถ้าไม่ฟ้องในส่วนของคนไหนก็จะเอาหลักฐานของคนนั้นมาเปิดเผยถ้าไม่ฟ้องทั้งหมดก็จะเปิดเผยทั้งหมดยืนยันว่าไม่ใช่สิ่งที่อยากทำก็ไม่อยากจะเปิดเผยเองแต่ถ้าจำเป็นสั่งยุติคดีไปแล้วก็ไม่เหลืออะไรจำเป็นจะต้องนำข้อมูลออกมาเปิดเผยครับนั่นคุณยิ่งชีพพูดที่หน้าสำนักงานไอลอคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็บอกว่ามาในฐานะประชาชนเหมือนกับทุกคนคือมาแสดงพลังแต่ว่าไม่ได้กดดันอะไรออกมาตามสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญที่สำคัญก็คือกระบวนการทวงดุลการตรวจสอบที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนถามว่ากกต.มาจากไหนก็มาจากสว.ส่วนสว.มาจากไหนก็มาจากกระบวนการเลือกที่ยังตั้งคำถามในตอนนี้และการที่มีกลุ่มต่างๆที่ออกมาเรียกร้องตอนนี้ถามว่าเป็นการสั่นคลอนไหมก็ต้องถามกลับไปเหมือนกันครับนั่นคือบรรยากาศที่หน้าไอลอนะครับทีนี้หลังจากที่เดินมาถึงหน้าลานหอศิลป์ก็มีกลุ่มที่มารอต้อนรับเช่นวงดุริยางบรรเลงเพลงต้อนรับครับภายในกิจกรรมเนี่ยก็มีเวทีในการแสดงพลังมีการแปลอักษรเป็นตัวเลข229ด้วยผ้าเต็นท์สีน้ำเงินบนพื้นลานสีน้ำเงินก็เป็นสีของพรรคภูมิใจไทยนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีก็จะมีการแสดงดนตรีบรรเลงเพลงล้อเลียนการทำงานของกกต.แล้วก็พรรคสีน้ำเงินมีการชูป้ายเรียกร้องให้กกต.ส่งฟ้องศาลมีการแจกแท็บลอยหนังสือพิมพ์โกงเลือกสว.จำนวน 2,229 ฉบับครับมีการขายสินค้ารณรงค์ของไอลอบรรยากาศในกิจกรรมก็มีผู้ร่วมและก็แสดงความสนใจจำนวนมากครับทั้งบนลานและก็บนสกายวอล์กส่วนเรื่องการดูแลความปลอดภัยก็มีทั้งตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบของสน.ปทุมวันมาคอยดูแลรักษาความเรียบร้อยในกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับคุณจบาบครับ
5: ดังนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่จะต้องจับตามองมันจะเป็นตัวแปรทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนมันก็เหมือนบ้านต้นเพลิงเนี่ยเวลาไฟไหม้ถ้าดับไฟได้เร็วไฟก็ไม่ลุกลามไปที่อื่นแต่ถ้าดับไฟที่บ้านต้นเพลิงไม่ได้หรือมีคนเอาน้ำมันสาดใส่เข้าไปตรงบ้านต้นเพลิงไฟก็จะลุกลามปรากฏการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาแล้วหลายครั้งนะในช่วงประสบการณ์ทำข่าวของผมเนี่ยฉะนั้นนี่คือจุดที่คอการเมืองท่านผู้ฟังต้องติดตามคือทบทวนอีกทีหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยกกต.เขาจะนัดแถลงคดีหัวสว.เนี่ยแน่นอนละวันนี้ไม่เลื่อนละเลื่อนกันมาแล้วหลายครั้งแล้วเขาจะปักหลักแถลงเวลา15นาฬิกาบ่าย3โมงกกต.จะให้สื่อมวลชนลงทะเบียนเข้าร่วมแถลงข่าวนะ
4: คร
5: ับ ใครไม่ลงทะเบียนเข้าไปร่วมไม่ได้แล้วก็เขาก็ให้สำนักหนึ่งให้เข้าได้ไม่เกิน3คนอันนี้คงหมายถึงทีวีเพราะทีวีจะมีนักข่าว1คนช่างภาพ1คนผู้ช่วย1คนทีนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงอันนี้รู้กันมาด้านแล้วว่ามันต้องมี3ทางนะทางใดก็ทางหนึ่งนะ ทางที่1ยกคำร้องทั้งหมดทางที่2ส่งฟ้องทั้งหมดทางที่3ส่งฟ้องบางส่วนแล้วก่อนจะมาถึงวันนี้เนี่ยใบลงมติเนี่ยก็มีการแจกให้กกต.ทั้ง7คนไปก่อนหน้านี้แล้วจะลงมติกันทั้ง229คนที่เกี่ยวข้องใน7ข้อหาทีนี้เท่าที่ฟังดูในการแถลงข่าวเนี่ยถ้ามีมติส่งทั้งหมด229คนไม่ต้องแถลงรายชื่อนะถ้าส่งหมดนะหรือถ้ามีมติไม่ส่งทั้งหมดก็ไม่ต้องแถลงข่าวเหมือนกันแต่ถ้าส่งไม่หมดส่งบ้างไม่ส่งบ้างส่งบางส่วนอันนี้ต้องแถลงรายละเอียดตามมาฉะนั้นบ่าย 3:00 นวันนี้รู้กันทีนี้เหตุผลของฝ่ายที่ให้ส่งไม่ให้ส่งอันนี้เราก็ฟังมาพอสมควรแล้วก็สรุปก็คือไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ฟ้องทั้งหมดนี่พวกที่ต้องการให้ฟ้องทั้งหมดนะฟ้องทั้งหมดนี่คือสว138คนเครือข่ายการเมืองอีก91คนเป็น229แล้วถ้าสั่งฟ้องไม่หมดพูดกันถึงว่ากกต.อาจจะต้องถูกฟ้องข้อหาตามมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วมันจะเลยเถิดไปถึงขั้นที่ร้องเรียนฟ้องร้องให้กกต.ต้องติดคุกเหมือนกกต.ชุดที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี49ไหมอันนี้ก็ลุ้นกันอีกช็อตหนึ่งอีกเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็สำทับประเด็นนี้อีกทีหนึ่งอันที่สองคือแรงกดดันที่จะถาโถมเข้าใส่กกต.ทั้ง7คนเนี่ยเพราะว่าที่มาของกกต.ทั้ง7คนคือ2คนมาจากการสรรหาในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลคสช. 2คนมาจากสว.ปี52รับรองแต่งตั้งเข้ามาแล้วก็4คนมาจากสว.ชุดปัจจุบันโหวตรับรองให้เข้ามาเป็นแล้วคราวนี้เขาต้องมาโหวตว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องสว138คนที่โหวตรับรองเขาเข้ามานี่แหละอันนี้ก็เหมือนเผือกร้อนไว้ในมือประเด็นนี้พูดกันมากพูดกันต่อเนื่องว่าระหว่างบุญคุณต้องทดแทนกับความตรงไปตรงมาของการปฏิบัติหน้าที่จะเลือกอะไรคุณชวนหลีกภัยก็ยังส่งสัญญาณเตือนสตินะวันก่อนเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้ากกต.จะตอบแทนสว.ที่ลงมติรับรองตัวเองให้เข้ามาเนี่ยก็ไปตอบแทนอย่างอื่นตามที่ตามเหมาะสมได้แล้วก็ยกตัวอย่างเช่นเอาดอกไม้จันทร์ไปวางบนเมนตอนสว.เหล่านั้นเสียชีวิตไม่ว่าจะตายเองโดยธรรมชาติหรือเป็นอหิวาตกโรคตายยกตัวอย่างที่ผมเคยบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องยกตัวอย่างอาหิวาตกโรคเพราะคนปากใต้เขาจะรู้ความหมายของคุณชวนว่าที่คุณชวนบอกโรคอาหิวาตกโรคนั่นคือโรคห่าฉะนั้นใครที่ตายด้วยอาหิวาตกโรคคนปากใต้เขาเรียกว่าตายห่าจึงสรุปว่าค่อยไปวางดอกไม้จันทร์ตอนตอบแทนตอนเขาตายไม่ว่าจะตายเองหรือตายห่านี่คุณชวนหลีกภัยทีนี้ฝ่ายที่เห็นต่างระยะหลังนี่มือวางอันดับหนึ่งด้านกฎหมายของพรรคเพื่อไทยสุภชัยใจสมุทร
14: เพื่อก็ออกมาตอบ
5: ภูมิใจไทย
14: ครับ
5: ก็คือคุณสุภชัยใจสมุทรออกมาตอบโต้เป็นประเด็นเช่นกกต.ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ที่จะต้องส่งทุกข้อหารัฐธรรมนูญกำหนดให้กกต.ต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเสียก่อนถึงจะส่งให้ศาลวินิจฉัยอีกชั้นหนึ่งก คุณสุภชัยบอกว่ากกต.จึงมีหน้าที่สืบสวนไต่สวนสอบสวนชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานก่อนตัดสินใจว่าจะยื่นคำร้องหรือยุติเรื่องแล้วก็บอกวันที่14นี้สิ่งที่กกต.ต้องรับผิดชอบจึงไม่ใช่การตัดสินใจให้ถูกใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่คือการตอบคำถามตามรัฐธรรมนูญอย่างตรงไปตรงมาว่าพยานหลักฐานในสำนวนเมื่อผ่านการตรวจสอบทั้งความชอบด้วยกฎหมายความน่าเชื่อถือและความเชื่อมโยงไปถึงผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนถึงระดับมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา226และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ถึงจะส่งศาลไม่ถึงก็ยุติเรื่องถ้าถึงก็ส่งศาลไม่ถึงก็ยุติเรื่องและไม่ว่าจะเลือกทางใดต้องมีเหตุผลทางกฎหมายรองรับนี่คุณสุภชัยว่าฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของการยกเหตุยกผลมาหักล้างกันประชาชนอย่างเราก็ติดตามก่อติดอย่างมีสติคือไอ้ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยมันก็มีคันลองของมันแต่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองต้องไม่แลกด้วยความบอบช้ำความเสียหายของชาติบ้านเมืองบ้านเมืองเราเนี่ยมันบอบช้ำมามากแล้วนะเวลามีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่ละครั้งโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มันผิดธรรมชาติทางการเมืองไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศมันตกต่ำดำดิ่งมันไม่เหมาะและไม่ควรที่การเมืองจะฟาดฟันกันจนถึงขั้นที่เรียกว่าซ้ำเติมสถานการณ์โดยเฉพาะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจวันนี้ก็ยิ่งดูหัวข่าวที่เกี่ยวกับโพลแล้วยิ่งน่ากังวลโพชี้ปัญหาเศรษฐกิจคดีหัวสวเป็นชนวนจุดม็อบอีกหัวข่าวหนึ่งพาดหัวว่าเชื่อผลลงมติกกต.สะเทือนรัฐบาลกระทบเศรษฐกิจเดี๋ยวจะกลับมาดูในรายละเอียดตอนนี้พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมามีหลายประเด็นช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
14: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
15: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
16: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอสินเตอร์1615
17: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุนน้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
19: เพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดตทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
1: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการกัสโก้ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
2: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
1: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการกัสโก้แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มาก
2: ๆบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
1: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
3: ๆกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวรรณ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เมื่อวานสวนดุสิตโพเขาสำรวจความเห็นประชาชนหลักๆ ก็มีคำถามที่น่าสนใจว่าท่านถามว่าประเด็นใดเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองร้อยละ 69.54 ระบุว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจกับค่าครองชีพครับรองลงมาร้อยละ 68 ระบุว่ามีคดีสรุปว่าคดีทางการเมืองและหัวสวนี่ร้อยละ68ระบุว่าความโปร่งใสและการทุจริตถามต่อว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองร้อยละ47ตัวเลขกลมๆนะจริงๆก็มีจุดร้อยละ47ระบุว่าช่วยสะท้อนปัญหาที่สังคมควรให้ความสำคัญร้อยละ46ระบุว่าการระบุว่ากระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศร้อยละ46ระบุว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งหรือความรุนแรงถามว่าประชาชนคิดว่าการชุมนุมทางการเมืองจะส่งผลต่อสถานการณ์การเมืองยังไงร้อยละ41ระบุว่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปในทางทิศใดร้อยละ24ระบุว่าทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ18ระบุว่าไม่น่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นร้อยละ14มองว่าอาจจะทำให้สถานการณ์การเมืองดีขึ้นทีนี้ถามสุดท้ายว่าประชาชนคิดว่าสถานการณ์การเมืองขณะนี้เนี่ยถึงเวลาเหมาะสมที่จะชุมนุมทางการเมืองแล้วหรือยังร้อยละ40ระบุว่ายังไม่เหมาะสมร้อยละ35มองว่าเหมาะสมแล้วและร้อยละ38ไม่แน่ใจฉะนั้นจะเห็นว่าคนยังไม่อยากให้มีการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งคือบอกว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่เหมาะสมนี่โพทางการเมืองเมื่อวาน
5: ประเด็นสังคมเนี่ยนิดาโพก็ไปสำรวจเรื่องเกี่ยวกับชาวยิวครับคุณภาพถามถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกระทำผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยที่ประชาชนรู้สึกไม่พอใจนี่นะครับอันดับหนึ่งร้อยละ 71.22 ต่อว่าไม่เคารพกฎหมายครับอันดับ2ร้อยละ 46.39 ต่อว่าพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทยอันดับ3ร้อยละ 45.96 ต่อว่าไม่เคารพวัฒนธรรมไทยอันดับ4ร้อยละ 40.03 ต่อว่าไม่เคารพวิถีชีวิตชุมชนอันดับ5ร้อยละ 36.43 ต่อว่าไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะนี่พฤติกรรมที่โพบอกว่าไม่เหมาะสมทีนี้มาตรการของประเทศไทยในการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี่นะครับอันดับหนึ่งเลยร้อยละ 77.49 ต อบว่าเจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดครับอันดับ2รองลงมาร้อยละ 45.45 ตอบว่ารัฐบาลควรลดระยะเวลาการอนุญาตพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยอันดับ3ร้อยละ 38.49 ตอบว่าดำเนินการให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลในประเทศไทยอย่างเข้มงวดอันดับ4ร้อยละ 26.46 ระบุว่าคนไทยควรร่วมมือกันต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็อันดับ5ร้อยละ 23.54 ระบุว่ารัฐควรพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติจากการขยายตัวของชุมชนชาวอิสราเอลในประเทศไทยครับครับ
6: นอกจากมีโพลและมีความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวข้องกับอิสราเอลเนาะ
5: ก็มีเรื่องสุสานโดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทราครับนายอำเภอบางคราบอกว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องก็เตรียมหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิต4ร่างออกจากสุสานบางคราในวันที่14กันยายนคือวันนี้ครับให้เหตุผลว่าบริษัทติดภารกิจด้านศาสนาในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็จากการประสานพูดคุยกันบริษัทก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศและข้อกำหนดของหน่วยราชการครับ
6: เรื่องปรามหอกคางดำเนี่ยก็เป็นข่าวต่อเนื่องมาเพราะว่าตอนส่งท้ายสัปดาห์เนี่ยรัฐบาลก็ได้ทุ่มเทกำลังบอกว่าจะเอาจริงเอาจังมากขึ้นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใส่เงินลงมาอีก300กว่าล้านแล้วตอนนี้ตัวเลขระบาดมัน21จังหวัดแล้วนะฉะนั้นถ้าไม่ทำอะไรให้มันจริงจังมากกว่านี้เนี่ยโอกาสที่จะจัดการกับหมอควันดำเนี่ยเอาไม่อยู่ถึงใช้เงินใช้บุคลากรลงไปมากเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาอยู่นะเพียงแต่ว่ามันจะบรรเทาได้เพราะมันเรื่องยุ่งยากมากที่ไปจัดการกับปลาอย่างเรื่องที่กาฬสินธุ์เนี่ยไม่รู้ไปยังไงมายังไงก็คาดเดากันไปต่างๆนานาแต่วันนี้ก็เห็นหัวข่าวว่านี่กาฬสินธุ์จับหมอคางดำได้อีกจับปลาหมอคางดำได้อีกผู้อำนวยการประมงห่วงลามฟาร์มกุ้งคือสถานการณ์มันลุกลามมากที่เขื่อนลำเปาเนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงเขาเปิดปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังปลาหมอคางดำโดยนายสุวัฒเข็มธนเพชรผู้ว่าการกาฬสินธุ์ก็บอกว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ชุดประชาสัมพันธ์ก็เฝ้าระวังปลาหมอคางดำในเขื่อนลำเปากาฬสินธุ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ประมงที่อำเภอหนองกรุงศรีก็ได้นำภาพเปรียบเทียบระหว่างปลาหมอคางดำกับปลานิลมาแนะนำกับชาวประมงพื้นบ้านว่าดูให้ออกว่าไหนปลานิลไหนปลาหมอคางดำขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาสำนักงานประมงกาฬสินธุ์แจ้งว่ามีชาวประมงพื้นบ้านตำบลหนองหานตำบลหนองสวงจับปลาหมอคางดำได้อีก2ตัวทำให้ยอดพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำเปาเพิ่มเป็น12ตัวแล้ววันก่อน2ตัวนี่เพิ่มเป็น12ตัวแล้วนอกนั้นก็มีรายละเอียดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องปลาหมอคางดำทีนี้เรื่องของการฟ้องร้องเนี่ยอันนี้ทอนย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่4มีนา68นะที่จะชี้ให้เห็นว่าศาลแพ่งกรุงเทพใต้เนี่ยได้มีคำสั่งอนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายสินไหมทดแทนจากบริษัทเอกชน ที่โจทก์กล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 2,486 ล้านบาทคำสั่งดังกล่าวยังเป็นเพียงการอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มไม่ใช่คำตัดสินว่าบริษัทมีความผิดหรือจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนะแล้วก่อนหน้านั้นก็จำเลยก็ใช้เสร็จยื่นอุทธรณ์มีทั้งเรื่องคุณสมบัติการเป็นคดีแบ่งกลุ่มประเด็นคดีเข้าข่ายคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่อันนี้เป็นรายละเอียดแต่เอาเป็นว่าศาลแพ่งกรุงเทพใต้เนี่ยมีคำสั่งอนุญาตให้ฟ้องกลุ่มได้ฟ้องกลุ่มหมายถึงว่าหลายหลายคนจะ กี่คนก็ตามแต่มารวมกันเป็นโจทย์ฟ้องเดียวกันสำนวนเดียวกันข้อหาเหมือนกันหลักฐานเดียวกันอะไรพวกเนี้ย
5: ครับ
6: เพื่อความสะดวกอันนี้เรื่องการฟ้องร้องก็ว่ากันไปในเรื่องของเกี่ยวข้องกับปลาหมอคางดำ
5: ครับข่าวเรื่องอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ตอนนี้อยู่ในเรือนจำสระบุรีนะครับฝากขังผลัดแรก12วันทั้งนายอติโชตกับศีกาเอนะครับแม่เราได้เห็นภาพช่วงก่อนที่จะถูกจับอาหารเต็มโต๊ะเลยทั้งข้าวหวานนะครับเต็มโต๊ะกลมนั่นแหละแต่พอไปอยู่ในเรือนจำนี่สิอาหารเย็นก็ไก่ผัดขิงกับไข่ต้มอาหารเช้าก็ผัดกะหล่ำใส่ไข่ใส่ไก่อาหารเรือนจำครับประเด็นที่หนึ่งเรื่องของทางตำรวจกองปราบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้การนี่นะครับบอกว่าชุดทำงานของกองปราบกำลังรอผลสอบเส้นทางการเงินว่าเชื่อมโยงไปถึงใครบ้างเพื่อจะได้เรียกตัวมาสอบและให้มาชี้แจงของเงินดังกล่าวส่วนมูลนิธิหวันโชตที่นายอติโชตตั้งขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบร่วมกับทางปปง.ครับเพื่อที่จะดูวัตถุประสงค์ว่าตั้งขึ้นมาเพื่อฟอกเงินหรือเปล่าคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้ส่วนเรื่องของเซียนพระที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยตอนนี้ยังเร็วเกินไปครับขอตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารต่างๆที่ยึดมาก่อนแล้วก็จะได้รู้ว่าใครที่เกี่ยวข้องบ้างครับนั่นทางตำรวจกองปราบส่วนทางฝ่ายสภาคุณพิทักษ์เดชเดโชจากพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดเนี่ยบอกว่ากรรมาธิการก็เตรียมที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าวาดและก็คนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อเท็จจริงและก็ติดตามการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรอบของกรรมาธิการครับเพราะมีรายงานว่าทางตำรวจกองปราบรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานส่งมอบให้กับทางปปง.ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังพบข้อมูลว่ามีธุรกรรมที่เกี่ยวกับการรับบริจาคจากการเช่าพระเครื่องแล้วก็เงินบูรณวัดรวมมูลค่าตั้ง215ล้านบาทครับ
6: ทีนี้ความคิดความเห็นที่มีกันมาต่อเนื่องเนี่ย อย่างของพระจิรวัตรแจ้งเกตเดี่ยวพระธิวัตรอยู่บุญนารอบนครศรีธรรมราชน่าสนใจมากนะท่านบอกวงการสงฆ์ไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือตกใจเพราะเรื่องราวนี้เกิดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนี่ในพระไตรปิฎกก็ยังมีการกล่าวถึงเพียงแต่ว่าในยุคนี้สื่อโซเชียลมันทำให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตสมัยก่อนเห็นกับตาก็ทำอะไรไม่ได้จึงไม่ได้ตื่นเต้นเท่าที่ควร ซึ่งเวลานี้ยังมีอีกหลายรูปที่ยังคงปฏิบัติตนแบบนี้อยู่สาเหตุบอกได้คำเดียวว่าผู้บริหารสงฆ์ไม่มีความเข้มแข็งพอเหมือนพ่อแม่รังแกฉันไม่ต่างกันเลยนี่องค์กรปกครองสงฆ์ไม่เข้มแข็งย่อแย่หย่อนยานว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้อีกคนหนึ่งนักวิชาการด้านปรัชญาและศาสนาสุรพจน์ทวีศักดิ์ท่านพูดถึงมาตรการระยะยาวว่าการปฏิรูปเชิงโครงสร้างให้แยกศาสนาออกจากรัฐแยกศาสนาออกจากรัฐให้องค์กรศาสนาพุทธบริหารจัดการตนเองในรูปแบบเอกชนรัฐไม่เข้าไปโอบอุ้มหรือให้อำนาจพิเศษแก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วให้ยกเลิกระบบสมณศักดิ์ถอนระบบยศของพระออกเพื่อลดการแข่งขันหาอำนาจและคืนความเรียบง่ายตามหลักพระธรรมวินัยแล้วก็สามสร้างระบบบัญชีและภาษีที่ตรวจสอบกำหนดให้วัดและพระสงฆ์ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและรายได้ต่อสาธารณะและมีการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องในวิกฤตพุทธศาสนาในประเทศไทยวันนี้เดินทางมาถึงจุดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการร้องเรียนร้องเรื่องจริยธรรมแล้วหรือการลงโทษพระสงฆ์เป็นรายบุคคลก็ไม่ได้อีกต่อไปการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ซ้ำซากนำไปสู่คำตอบเดียวคือการผ่าตัดโครงสร้างครั้งใหญ่ด้วยการแยกศาสนาออกจากรัฐยกเลิกระบบยศศักดิ์และการสร้างระบบบริหารจัดการเงินที่โปร่งใสเพื่อคืนพุทธศาสนาให้เป็นเรื่องการขัดเกลาจิตใจและปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงอันนี้มีเหตุผลมากนะคุณธราพง
5: ศ์
6: มีเหตุผลมากดูข่าวอื่น
5: ดูข่าวจับคนจีนที่มาสวมสิทธิ์บัตรประชาชนคนไทยนี่นะครับคือตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองครับเขาไปจับผู้ชายคนหนึ่งชื่อไทยเนี่ยสุชาติสุรชัยชื่อจีนจู้เจือซานครับเป็นผู้ต้องหาหมายแดงนะครับเป็นคนที่ทางการจีนเขาต้องการตัวมากจับได้ที่บางละมุงชลบุรีครับคือนายคนนี้เนี่ยได้ก่อเหตุฆ่าคนตายที่ประเทศจีนเมื่อปี2533ครับที่มณฑลจื้อเจียงแล้วก็หลบหนีมาอยู่ประเทศไทยจากนั้นก็มาสวมสิทธิ์ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบไปทำกันที่อำเภอพบพระจังหวัดตากครับทำบัตรประชาชนครั้งแรกวันที่1พฤศจิกายนปี2544นะครับก็ใช้เงินใช้ทองไปประมาณ 50,000 บาทครับอันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปตรวจสอบว่าใครทำให้นะครับอ้าวทีนี้มาอยู่เมืองไทยแล้วดูสิครับทำธุรกิจที่พัทยามีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทตั้ง5บริษัทนะครับมีธุรกิจทัวร์ครบวงจรทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟและก็ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับใช้ทุนจดทะเบียนรวมกว่า89ล้านบาทในระยะเวลา30ปีที่มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขามีเงินมีทองธุรกิจมากมายนะครับตรวจสอบบ้านของเขาเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ90ตารางวาด้านหลังดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำทำเป็นห้องลับขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินในห้องเก็บวัตถุโบราณพระเครื่องตำรวจยึดไปตรวจสอบแล้วก็มีโฉนดที่ดิน11แปลง

0: ติดแก๊กอยู่ตั้งนานเขาจะมีการปรับอุโมงค์ลดค่าผ่านทางอันนี้เป็นข่าวดีของคนภูเก็ตทีนี้คนกรุงเทพคนในเมืองคนภาคกลางที่จะใช้เส้นทางไปสายใต้เนี่ยตอนนี้ก็มีไทม์ไลน์สำหรับระยะทางด่วนระยะ2ออกมาแล้วเนาะครม.อนุมัติระยะ2ภายในตุลา70คาดว่าจะเริ่มจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินช่วงปี70ถึง73และระหว่างการก่อสร้าง72ถึง74เปิดให้บริการระยะที่2ประมาณตุลาคม74เช่นเดียวกับระยะ1ส่วนแหล่งเงินสำหรับระยะที่2จะเสนอให้กระทรวงคลังพิจารณาอันนี้ก็เอามาบอกกล่าวไว้ล่วงหน้าตอนนี้ก็การเดินทางลงไปทางใต้เนี่ยคล่องตัวขึ้นเยอะคล่องตัวขึ้นเยอะมันไปได้หลายเส้นวันก่อนผมลองนั่งรถไปกับพวกไปขึ้นเขาเรียกอะไร M8 แต่ใกล้ๆที่รัฐขึ้นจากรัฐนาธิเบศไปเนี่ยนะแป๊บเดียวไปถึงทางที่จะลงไปเลยนครปฐมไปนิดหนึ่งแล้วก็จากนครปฐมก็ไปตัดออกไปทางราชบุรีพอไปตัดจากราชบุรีได้ปั๊บก็มุ่งหน้าไปเพชรบุรีไปหัวหินไปทางโน้นเลยไอ้ทางด่วน M8 เนี่ยมันคล่องตัวมากนะไปสุพรรณไปเมืองการไปนครปฐมอะไรพวกเนี้ยแป๊บเดียวอันนี้เป็นผลพวงของการตัดสินใจเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนหนทางมันมาเห็นผลเอาตอนนี
1: ้ครับ
0: คิดกันตั้งนานแล้วเพิ่งมาเห็นผลเอาตอนนี
1: ้ครับตอนนี้พระราม2เนี่ยเขาปลดทุกข์ได้แล้วแต่บางนาตราดครับคุณสุภาพหรือชื่อใหม่ก็คือถนนเทพรัตน์นี่นะครับจากบางนาไปชลบุรีนี่กำลังทุกข์ระทมเลยคุณสุภาพ
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะเขาสร้างถนนไอ้เขาขยายเลนทำเป็นช่วงๆเป็นจุดๆไปนะครับ
0: อันนี้ข้างล่างใช่ไหม
1: ข้างล่างครับ
0: เอาก็อยากเร็วก็ไม่ติดก็ขึ้นข้างบนสิก็มีทางเลือกนี่ไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยซ่อมกันพอๆกับพระรามสองนั่นแหละทำไปซ่อมไป
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ก็มีทางเลือกตั้งหลายทางอันนี้บนมีทางเลือกทางมอเตอร์เวย์ก็ได้มันมีทางเลือกทางโทนเวย์ก็ได้เสียตังค์หน่อยมีทางเลือก
1: ครับ
0: มีทางเลือก
1: อ้าวทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเขาเชิญไปร่วมงานมหกรรมศิลปะสะสม Art to Collect เขามีการรวบรวมผลงานศิลปะกว่า170ผลงานที่โดดเด่นจากศิลปกรรมปตท.มาตั้งแต่อายุต่ำกว่า9ปีนะครับถึงประชาชนทั่วไปในกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีนิทรรศการงานศิลป์หลากหลายรูปแบบมีการขายผลงานในราคาที่เข้าถึงได้มีเวิร์กช็อปศิลปะเข้าชมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งเดือนกันยายนจนถึงตุลาคมนี้ครับ2เดือนนะครับกันยายนถึงตุลาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาที่ PTT Art Gallery หอศิลป์ณบ้านเจ้าพยาครับย้ำว่าตลอดเดือนกันยายนถึงตุลาคม10โมงเช้าถึง6โมงเย็น PTT Art Gallery หอศิลป์ณบ้านเจ้าพยาครับ
0: อืม
1: ครับ
0: เรื่องของสำนักพุทธไทยสวัยวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะถ้ากวาดดูมองข่าวแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องมันต้องมีมากกว่านี้ผู้เกี่ยวข้องที่ได้เงินได้ผลประโยชน์กันเนี่ยเพราะเงินทองมากขนาดนี้และการบริหารจัดการการไปซื้อทองซื้อหุ้นซื้ออะไรพวกนี้ผู้หญิงคนเดียวมัน

0: ไม่ได้ไม่รู้จะโยงใหญ่ไปถึงใครมันจะขัดผลประโยชน์กันเป็นเรื่องหลักๆเหมือนทั่วๆไปนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้สำคัญคือปปง.เนี่ยจะตามยึดทรัพย์ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเท่าที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นบางส่วนของจริงมันน่าจะมากกว่านั้นของจริงน่าจะมากกว่านั้นแล้วจะมีการดำเนินการที่จะยึดทรัพย์เอาคืนมาเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่คนติดตามกันอยู่แล้วก็ถ้าไปดูให้ดีในอย่างนี้มันเกิดจากเรื่องการหักหลังกันนะการผลประโยชน์ไม่ลงตัวไม่งั้นอยู่ๆไม่เป็นข่าวแบบนี้ออกมาหรอกคุณกระลาผม
1: ครับเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนเรื่องนักเรียนขู่ว่าจะก่อเหตุเนี่ยไอ้ครั้นที่จะไม่รายงานข่าวเนี่ยมันก็เป็นประเด็นอยู่ครับคุณสุภาพล่าสุดนี้นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษาที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นได้แจ้งให้หยุดการเรียนการสอนในโรงเรียนตั้งแต่วันนี้นะครับ14กันยายนถึง16กันยายนครับเพราะว่ามีนักเรียนผู้ชายจากชั้นม.2 โพสต์ข้อความว่าจะกราดยิงเพื่อนร่วมชั้นเรียนพอเป็นประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยทางโรงเรียนเขาต้องหยุดประกาศหยุดการเรียนการสอนเลยครับคุณสุภาพที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับ
0: ตอนนี้ผลงานของกระทรวงคลังเขากำลังทำทุกอย่างเพื่อจะเก็บภาษีให้ได้มากที่สุดภาษีการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยมันเก็บได้ตั้ง 4,000 ล้านนะช่วง11เดือนของปีงบประมาณ69เนี่ย 4,000 ล้านเนี่ยก็แปลว่าคนนิยมสั่งสินค้าทางออนไลน์เนี่ยมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันวันหนึ่งรถแกร็บรถมอเตอร์ไซค์ส่งของเข้าออกวันละหลายรอบก็เลยได้ภาษีสินค้าออนไลน์ตั้ง 4,000 ล้านในช่วง11เดือนของปีงบประมาณ69เนี่ย
1: ครับ
0: เพิ่มขึ้นมากอันนี้เป็นตัวชี้วัดว่าคนนิยมสั่งสินค้าทางออนไลน์ครับ
1: เอาเรื่องฝนฟ้าอากาศหน่อยนะครับกรมอุตุบอกว่าช่วงนี้ก็จะมีฝนทั่วประเทศเลยนะครับหนักสุดนี่ก็จะเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือครับกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย 60% ของพื้นที่ครับคุณสุภาพ
0: ครับ
1: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอร์โกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอร์ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอร์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: นี่ข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกศและพระหีบจันเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน
7: ายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีโดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีโปรยดอกไม้โดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอด2ข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่เมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้ย้ำไทยยึดกฎหมายระหว่างประเทศและพร้อมเปิดกว้างเจรจานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ครั้งที่18ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าจะเดินทางไปต่อยังสาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้เพื่อเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชายืนยันว่าไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ ทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันแม้ว่ากัมพูชาจะยังคงพยายามสร้างความได้เปรียบและสร้างแรงกดดันแต่ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาไทยยังคงย้ำจุดยืนพร้อมเปิดกว้างในการเจรจาพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายระหว่างประเทศและหาข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากบูรณาการฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองขับเคลื่อนแผนการปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการ90วัน
8: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดมอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบูรณาการร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยทหารพรานที่3507หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหมู่ที่1ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในเดือนสุดท้ายโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา1รายเป็นชายไทยอายุ47ปีพร้อมของกลางยาบ้า13เม็ดเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและเป็นผู้ขับขี่ขณะเสพยาเสพติดก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
12: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 9:15 นค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะ14กันยายน2569นะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะและคุณวรรณกิจตันติชนทวงศ์นะคะคุณวรรณกิจคะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับคุณศิริรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
13: ค่ะช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เจอฝนตกกันหนักเลยนะคะโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะวันนี้ก็ตามต่อดิฉันว่าบ้านแถวบ้านดิฉันดินแดงเนี่ยหนักอ่ะเมื่อวันคืนวันเสาร์
14: จริงป่ะผมแทบไม่โดนเลยนะ
13: หรือว่าเป็นบางที
14: ่เป็นบางพื้นที่มั้งเพราะว่าตากผ้าในแห้งสนิทเลย
13: โอ้งั้นแสดงว่าอากาศร้อนถ้าพูดคำว่าตากผ้าแห้งแล้วก็คุยเรื่องอื่นเลยแสดงว่าไม่ตกละแถมอากาศร้อนอีก
14: แต่เมื่อเช้านี่ตกนะ
13: เอาเหรอเ
14: จอฝนตกเมื่อเช้าตอนตั้งแต่ประมาณสักตีสาม
13: อ๋อขนาดนั้นยังไม่ตื่นกันหรอก
14: ก็ผมตื่นเช้าไงแล้วก็ฝนตกมีฝนปล่อยๆลงมาแล้วก็อ่ะโอเคก็แต่มันคาดเคลื่อนไปหน่อยนะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะตกหนักวันที่11-13
13: ใช่
14: แต่มันรู้สึกมันเบากว่าที่คิดนะหลายคนก็เตรียมตัวนะเพราะว่าหวั่นใจไงว่ากลัวจะน้ำท่วมไงใช่ไหม
13: ใช่
14: แต่พื้นที่ไหนไม่มีฝนก็แล้วไปนะครับช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของฤดูฝนก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมนะที่ท่วมซ้ำซากท่วมประจำท่วมเป็นทุกวี่ทุกวันตกนิดตกหน่อยก็ท่วมเนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดี
13: จุดไกลตัดไกลๆกับลุ่มน้ำแม่น้ำเหล่านี้นะคะพื้นที่เดิมๆแต่วันนี้ก็หนักอยู่อีสานเนี่ย70%นะคะวันนี้ภาคกลางภาคใต้อ่าวไทย70%เช่นเดียวกันนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกนะคะ60%แล้วก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ตกหนัก70%กรุงเทพปริมณฑล60%อันนี้ก็คือจากกรมอุตุเดี๋ยวมาดูว่าสภาพอากาศวันนี้ที่บอกว่าจะตกหนักถึง70%เนี่ยจะเป็นตามที่บอกหรือเปล่านะคุณวรรณกิจค่ะอ่ะเริ่มต้นวันจันทร์นะคะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะได้มา
14: ก็มีไอรอนี่ใช่ไหมเรื่องของสวใช่ไหมวันนี้จะตัดสินเลยเนี่ย
13: หัวสวหัวสวไอรอนี่ก็คือที่นายกหรือว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ได้ไปแจ้งความไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคดีหัวสวในฝ่ายค้านเขาก็จี้ติดนะเพราะเขารู้ว่าเขามีหลักฐานเข้มแล้วเขาก็ไปกดดันให้กกต.เนี่ยส่งฟ้องศาลทั้งหมด229คนไม่ใช่ว่าจะส่งบางส่วนหรือไม่ส่งเลยนะคะบอกว่าถ้าสมมติยกคำร้องไปเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวคือสีน้ำเงินทำอะไรก็ไม่ผิดมันไม่ใช่อะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือไอ้รอเมื่อวานนี้ก็แน่นเลยนะคนถือว่าเยอะนะตอนของคุณสนธิไปสถานทูตอิสราเอลใช่ไหมคะยังเห็นเยอะไม่เท่านี้นะใช่ไหมฉันพูดถูกไหม
14: ถูก
13: เพราะว่าคนแน่นเลย
14: เป็นพื้นที่ของสามย่านแถวนั้นสยามแถวสยามสแควร์ใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
14: หอศิลป์กรุงเทพอ่ะตรงนั้น
13: หอศิลป์ตรงลานหอศิลป์ตรงนั้นเลยหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพนะคะที่เขาจัดกิจกรรมมาเรื่องของเอ้ยวันนี้แหละ14กันยายนเนี่ยไอ้ประเด็นเนี้ยจะเป็นประเด็นใหญ่ของการเมือง
14: ประเด็นใหญ่นะครับแล้วก็งบประมาณก็อยู่ในวาระ3ใช่ไหมยังไงก็ขอให้ผ่านวาระ3หนาวๆยังร้อนๆถ้าบอกให้ยุติบทบาทนี่เจ๊งเลยนะ
13: ถ้าเราไล่ความเจ๊งเนี่ยสิ่งที่คุณวรรณกิจคิดว่าหวั่นที่สุดคืออะไรสมมุติเกิดเราสมมุติไว้ก่อนนะคะมันก็ต้องมีออกแบบ2-1-2-3อย่างที่คนเขาพูดอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของพวกเราที่จัดรายการเศรษฐกิจนี่ห่วงเรื่องเศรษฐกิจเนาะ
14: ผมก็ห่วงเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าตัวตนของสวจริงๆก็คือคนที่พิจารณาเรื่องของกฎหมายใช่ไหมกฎหมายสำคัญก็ต้องผ่านวุฒิสภานะครับงบประมาณนี้ก็ผ่านวาระสองแล้วนี่เสียงก็ท่วมท้นสามแล้วก็เสียงเดี๋ยวตอนนี้อยู่ในชั้นของมติการถ้าเกิดสวผ่านน่าจะผ่านไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้ว
13: ค
14: ิ
13: ดว่าน่าจะผ่านนะของสวอ
14: ่
13: ะ
14: ผ่านพี่นายยังใช่ไหมยังใช่ไหมอ๋อ
13: ไม่ถึงว่าของสมาชิกวุฒิสภาใช่ไหมของสสผ่านแล้วแต่ว่าของสวว
14: ันที่เก้าเพิ่งผ่านวาระสองเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าวาระสามวาระสามน่าจะมีเวลาในการพิจารณาอีกนิดหน่อยอ่ะผมว่าไม่เกิน30 วันมั้งจำไม่ได้นะคุณศิรัตน์ฝากดูหน่อยละกันเพราะว่ามันมีตารางปฏิทินของงบประมาณเขากำหนดเพราะว่างบประมาณปีนี้จะเริ่มใช้วันที่1 ตุลาคมและนี้เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณพอดีนะศิรัตน์
13: จะกลางเดือนแล้วอ่ะ14แล้วอ่ะใช่ไหมล่ะ
14: ใช่
13: แต่ว่าวุฒิสภาเขาเห็นชอบไปแล้วคุณวรรณกิจ
14: เรียบร้อยแล้วเหรอ
13: เรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่วันที่11แล้วค่ะ
14: อ๋อเรียบร้อยงั้นก็ผ่านพ้นละอ่ะก็พอดีอ่ะเหมือนกับเตรียมนะ
13: วาระสามเนี่ย ถ้าสมมุติผ่านไปอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าเราต้องดูเรื่องของไอลอกับหัวสวที่มันอยู่เป็นประเด็นนี่แหละมันจะมีทำให้เสถียรภาพความมันไอของรัฐบาลจะเป็นยังไงบ้างอะเนาะมันชัดหน่อย
14: ข่าววันนี้ก็วันนี้วันจันทร์ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะจะมีงานที่ไบเทคบางนางานอะไรรู้ใหญ่เขาบอกงานใหญ่มากผมก็มีท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมงานนะครับยังไม่ได้ดูในรายละเอียดเลยพอดีวันนี้มีประชุมช่วงบ่ายช่วงยาวก็เนี่ยนั่งเคลียร์งานอยู่เมื่อวานนี้ก็กระลาหนพอดีที่บ้านท่อน้ำรั่ว ระบบน้ำประปาเป็นระบบฝังในท่อนะคุณศิระฝังในผนังไงเพราะนั้นเวลามันรั่วเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะครับแต่เพื่อความสวยงามนะเราก็อยากให้มันฝังอยู่ในท่อฝังอยู่ในผนังเพราะว่ามันไม่เห็นท่อใช่ไหมถ้าเป็นสมัยก่อนเด็กๆเนี่ยบ้านผมเนี่ยก็จะเป็นท่อลอยก็คือจะเห็นสายไฟเห็นท่อน้ำประปาแต่นี้บ้านสมัยใหม่ก็นิยมฝังไว้ในผนังแล้วเวลามันแตกมันร้าวมันรั่วมันซึมเนี่ยมันก็ทำลำบากใช่ไหม
13: ใช่
14: แต่เพื่อนผมโชคดีนะถ้าใครมีบ้านเดี่ยวหรือมีบ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยให้แนะนำว่าอย่าพึ่งพาปั๊มน้ำอย่างเดียวนะเวลามันปั๊มน้ำมันปิดเนี่ยระบบมันอัมพาตนะเออผมโชคดีคือผมมีระบบน้ำประปาอยู่หน้าบ้านก็เลยต่อสายมาใช้ก่อนชั่วคราวเดี๋ยววันนี้สายๆเดี๋ยวจะมีช่างมาดูก็คงเป็นชีวิตที่กระหนอีกครั้งหนึ่งน้ำกับไฟไม่มีนี่ชีวิตดับวูบนะไม่เหมือนมันนอกนะ
13: ใช่น้ำกับไฟไม่มีนี่วูบเลยพวกเราอะไฟด้วยคนอยู่คอนโดอยู่ไม่ได้ต้องลงหมดอะดิฉันเนี่ยประสบการณ์บ่อยแล้วยิ่งช่วงนี้ไฟไหม้บ่อยด้วยงงมากเลยถ้าไฟไหม้นี่ต้องตัดไฟเป็นแถบเลยนะเขตไหนบริเวณไหนตรงนั้นเลยเขายังคุยกันอยู่เลยช่วงนี้ไฟไหม้บ่อยก็รอติดตามด้วยหนึ่งก็คือวันนี้เราจะติดตามเรื่องของไอลอแล้วก็ประเด็นเศรษฐกิจที่บอกคุณวรรณกิจพูดถึงแต่ว่าดิฉันว่าถ้าเป็นเรื่องของภาพของการลงทุนน่าจะรอกลางสัปดาห์ไหมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาว่าจะมีผลยังไง
14: จะมีประชุมวันที่15-16 2วันก็เรื่องของที่ทางดอกเบี้ยใช่ไหมตอนนี้น้ำมันทะลุ100เหรียญนะเผอิญช่วงวันศุกร์เสาร์เนี่ยหลังจากรายการเราพักจัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางกบน.ก็ประกาศว่าจะตึงน้ำมันต่อไปนะครับราคาน้ำมันในรอบนี้ก็เลยยังไม่เห็นขึ้นเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนมาต้นเดือนจนถึงปัจจุบันนี้ขึ้นไป2รอบแล้วนะ
13: ค่ะ
14: เกือบ2บาทละนะครับครั้งละ70ตังค์80ตังค์เนี่ยก็มาสักบาท60บาท70ตังค์ก็ถือว่าหนักพอสมควรถ้าขึ้นอีกรอบนึงนี่ก็คงมีเสียงบ่นด่ากันละงมนะครับว่าไอ้ว่ามันแพงแต่มันต้องทำใจเพราะว่าราคาน้ำมันที่มันเพิ่มขึ้นมันเป็นผลสะท้อนมาจากเรื่องของภาวะสงครามวันดีคืนดีก็บอกว่าจะใกล้ยุติวันดีคืนดีก็ลบกันใหม่ทุกคนก็เลยสงสัยว่าตกลงมันจะลงเอยกันอีแบบไหนเพราะนั้นของต่างๆเหล่านี้มันดันให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นคุณศิริรัตน
13: ์
14: พอเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยก็เป็นตัวสะกดไม่ให้เงินเฟ้อมันสูงเพราะนั้นเราก็จะเห็นทิศทางของดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นสำหรับธนาคารกลางสหรัฐแต่ประเทศไทยเนี่ยดอกเบี้ยน่าจะแช่แป้งนะ
13: แช่ยาวอ่ะอาจจะไปถึงปีหน้าใช่ไหมกลางปีหน้าค่อยมาพิจารณาใหม่
14: ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี NPL สูงธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อ SME อันนี้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิทัยรัตนากรเป็นคนพูดนะฉะนั้นเราจะเห็นดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยในประเทศไทยนี่ยากถ้าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เศรษฐกิจจะขึ้นก็ต่อเมื่อดอกเบี้ยจะขึ้นก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจร้อนแรงและภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ภาวะเงินเฟ้อของเราตอนนี้มันมีเรื่องของราคาน้ำมันใช่ไหม
13: ใช่ค่ะสูง
14: แล้วเราเป็นบ้านภาคการเกษตรเนี่ยถึงแม้จะขึ้นสูงแต่ก็เรียกว่ากระทบน้อยนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรนี่บางทีก็ไปพึ่งพาธรรมชาติมากกว่าที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีมันก็เลยทำให้เห็นภาพบางอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปเข้าร่วมสัมมนาการว่าจ้างภาคเอกชนมาเป็นผู้ผลิต
13: ค่ะ
14: เดี๋ยวนี้มีเยอะนะเกษตรกรเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือทำงาน อยากจะไถแปรอยากจะหว่านอยากจะอะไรก็โทรศัพท์ไปปุ๊บก็จะมีรถไถรถแปรมีผู้รับเหมามาก็เป็นรถยี่ห้อคูโบต้านะขายดีที่สุดตอนนี้เขาบอกออกง่ายยิ่งกว่ารถเก๋งอีกอะคูโบต้าตอนนี้เ ก็มารับจ้างไถรับจ้างหว่านใช่ไหม
13: ค
14: ่
13: ะ
14: พอไถหว่านเสร็จปุ๊บคุณศิรัตอยากจะฉีดยาก็ไปเรียกใช้โดรนมาฉีดยา
13: โอ้
14: พอฉีดยาเสร็จแล้วปุ๊บอยากจะเก็บเกี่ยวก็จ้างบรรดารถไถมาเก็บเกี่ยวเพราะนั้นเศรษฐกิจของเกษตรกรตอนหลังเนี่ยมันจะไม่มีการกระจายรายได้ไปสู่คนในท้องถิ่นมากนักมันเป็นเรื่องของการใช้โทรศัพท์ในการทำงานเหตุผลที่ไม่กระจายไปเพราะสมัยก่อนมันมีโรงแขกถูกปะ
13: ค่ะ
14: บ้านนู้นบ้านนี้มาช่วยกันจ่ายเป็นเงินมั่งจ่ายเป็นอาหารมั่งกินเลี้ยงสนุกสนานแต่เดี๋ยวนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นละทุกอย่างคือใช้เงินกับโทรศัพท์ทำงานนะครับก็ถือว่าเป็นการก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีแต่คนก็จะน้อยลงนะเกษตรกรส่วนใหญ่ตอนนี้ก็อายุเยอะ50อัพอายุที่เป็นวัยหนุ่มสาวเนี่ยน้อยเขาบอกว่าอาชีพเกษตรกรมันไม่ก้หรูอ่ะ
13: ค่ะบางทีนะเด็กส่วนใหญ่เขาเรียนถึงไม่เรียนก็เขาก็เข้าโรงงานเนาะอุตสาหกรรมเป็นหนุ่มสาวชั้นธนาไปใช่ไหมล่ะ
14: เรื่องของเศรษฐกิจวันนี้ก็อยากคุยเมื่อวันศุกร์เนี่ยเขามีแถลงข่าวนะของกรมสรรพากรคุณเนี่ยเขาจะเกษียณละชื่อสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีสรรพากรก็แถลงผลการจัดเก็บรายได้เขาบอกเขาเก็บรายได้คาดว่าปีนี้จะสูงกว่าประมาณการ 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทนะ
13: ค่ะ
14: อันนี้ก็เป็นคนที่ดร.เอกนิติธรรมภาท่านไว้ใจมากนะครับให้มาเรียกว่าขัดตาทับเนื่องจากอธิบดีคนก่อนคุณกุริยาตันติเตมิตรเนี่ยลาออกก็เลยทำให้ต้องตั้งคุณสมศักดิ์เนี่ยเข้ามาแทนแล้วก็แทนเพียง4เดือนเท่านั้นเองนะเพราะท่านจะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนถือเป็นการแถลงข่าวครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้าย
13: ถึงว่าดิฉันไม่คุ้นเลยชื่อปกติ3กรมนี้ดิฉันจะคุ้นมากเวลาเอ่ยช
14: ื่อนี่กระทรวงการคลังเนี่ยเขาไม่ค่อยแถลงข่าวแล้วว่าโฆษกไม่ค่อยทำหน้าที่เท่าที่ควรไง
13: ไม่เหมือน
14: คุณรู้ไหมว่าเดือนหน้าจะมีวันอภิมหาสัมมนาใหญ่ระหว่าง IMF กับ World Bank คุณรู้ไหม
13: รู้ที่เขาเตรียมพร้อมที่เขาประชุมใหญ
14: ่แล้วมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่จะปิดกรุงเทพมหานครแล้วมีการสั่งให้ work from home 3วันติดคุณรู้ไหม
13: รู
14: ้รู้แล้วใช่ไหม
13: กทม.ถ้าเรารู้แต่ว่าดิฉันว่าในภาพของประชาชนทั่วไปคนกทม.บางคนอาจจะยังไม่ทราบนะ
14: วันที่16เป็นวันหยุดนะสำหรับกทม.เพราะว่าจะมีการประชุม IMF World Bank ตอนนี้ก็กำลังถกเถียงหลายคนก็สงสัยว่าถ้าเกิดมีภารกิจจะต้องทำงานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจรถไฟใต้ดิน MRT ป่ะ
13: ใช่ค่ะ
14: เขาบอกสถานีนี้จะไม่จอด
13: เพราะว่าเป็นจุดถ้าไม่จอดแล้วก็ต้องไปใกล้เคียงอันนี้คนไม่รู้นะ
14: ไม่รู้ผมก็สงสัยเหมือนกันไม่จอดแล้วจะไปไงวะเพราะเมื่อรถไฟถนนมันปิดอ่ะ
13: แล้วเขาจะมีทางเลือกไปได้ไหมเนาะ
14: ผมก็เลยสงสารคนที่ไปประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอ่ะ16 ถึง 18ใช่ไหม16 15 16 17 18ใช่ไหม
13: ไม่รู้เขาตรงกับไองานตรงนั้นหรือเปล่าเนาะบางผู้ประกอบการอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
14: ไม่รู้ป่านนี้คงต้องยกเลิกหรือต้องแจ้งแล้วว่าห้ามมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นตรงช่วงนั้นพอดีคนก็จะมาเป็นหลายหมื่นคนนะสิริรัตน
13: ์ใช่มากันหลายคน
14: อันนี้งานใหญ่แล้วก็เสียงสะท้อนเรื่องของเศรษฐกิจนี่ก็ออกมาน้อยมากนะถึงมีคนบ่นว่ารัฐบาลทุ่มเงินเป็นพันล้านเนี่ยทำไมอ่อนประชาสัมพันธ์ผมก็ก็จริงเหมือนกันบางคนไม่รู้นะ
13: เขาเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลแล้วนะเป็นหมอเอกอะไรน่ะจากคุณรัชดาธนาดิเรกนั่นน่ะ
14: คือคนที่มาระดับประชุมไอเว็บเบอร์แบงค์นี่พวกนี้เป็นระดับผู้บริหารทางด้านการเงินธนาคารระดับโลกนะแล้วก็เงินก็มหาศาลแล้วก็จะมีดีลหลายๆดีลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงพิเศษเขาบอกว่าจะมีประชุมพร้อมกัน 2-300 ห้องประชุมเลยนะในช่วงระหว่างนั้นนะแล้วก็จะมีดีลนู้นดีลนี้เกิดขึ้นอีกมากมายเราก็จะเป็นตัวกลางในการจัดเวทีในการประชุมแล้วก็มีการกู้เงินเกิดขึ้นผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการกู้เงินในบางครั้งเนี่ยของ IMF World Bank เนี่ยบางทีเป็นการช่วยเหลือเพื่อทางด้านมนุษยธรรมเพื่อทางด้านสังคม เผื่อเราสามารถจุดแล้วก็ประกาศให้โลกรู้ว่าโอ้ประเทศไทยเป็นกลางอย่างนี้นะโหว่าน่าชื่นชมนะคนก็จะมาประเทศไทยเยอะขึ้นทำไมไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวนะเพราะว่าประชุมระดับนี้ทีเสร็จต้องออกมาแล้วนะ
13: ใช่
14: ทีเสร็จก็เงียบกิ๊บเป่าปีเป่าขุยไม่แน่ใจคนก็สงสัยกันแล้วอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าทุ่มงบเป็นพันล้านนะศิริรัตน์และบริษัทประชาสัมพันธ์ที่มาทำออกกันไหนก็เงียบกิ๊บสงสัยโมแต่เน้นแต่ต่างชาติไม่เน้นคนไทยมั้ง
13: ดิฉั
14: ค
13: น
14: น
13: ถึ
14: ไท
13: ง
14: ย
13: บอ
14: เ
13: ก
14: ลยไ
13: ไ
14: ม
13: ง
14: ่รู้
13: ว่
14: ว่
13: า
14: ามึง
13: รัฐบาลชุดนี้อ่อนสื่อสารนายกยังยอมรับเลยของเราอ่อนเรื่องสื่อสารก็มีแต่เรื่องหัวสอวอเรื่องทุจริตท้องถ
14: ไ
13: ิ
14: ม
13: ่น
14: ่
13: อะไรเงี้ย
14: คืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือสื่อสารได้แต่สื่อสารแล้วไม่ตรงจุดไงคุณมัวไปสื่อสารเรื่องอื่นเงี้ยอย่างสมมติเอกนิติดร.เอกนิติเนี่ยมัวแต่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยไปนู่นสัมมนานู่นสัมมนาเนี่ยแต่ถามว่าประชาชนในระดับรากหญ้าเนี่ยไม่รู้เข้าไม่ถึงใช่ไหม
13: ใช่
14: อันนี้ถามว่ามาตรการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่เป็นลบเป็นพายเนี่ยมีไหมบอกยังไม่มีเลยไอ้คนละครึ่งนี้เขาไม่ถือว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไม่ได้เป็นมาตรการใหญ่ออกมานะไม่ได้เป็นมาตรการใหญ่นะแค่เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดีนะที่น้ํามันมันแพง
13: ค่ะ
14: ถ้าเกิดน้ำมันมันไม่แพงเนี่ยจะไม่มีมาตรการใดๆออกมาเลย
13: อันนี้เขาก็ยังมองว่าเป็นวิกฤตพลังงานอยู่พอดีน้ำมัน
14: เป็
13: ม
14: น
13: ัน
14: วิก
13: ด
14: ฤ
13: ั
14: ต
13: น
14: พ
13: ม
14: ล
13: า
14: ัง
13: แพ
14: งาน
13: ง
14: เลยจ
13: ต่อ
14: ำเป็นจะต้องออกมาเพื่อลดค่าครองชีพถูกป่ะ
13: ใช่
14: แต่ถ้
13: ค
14: าเ
13: ่
14: ก
13: ะ
14: ิดมันไม่มีวิกฤตพลังงานเข้ามาช่วยนี้รัฐบาลไม่มีกิจกรรมอะไรเลยคนก็ถึงว่าเพราะว่ารัฐมนตรีคลังเนี่ยมีความเก่งในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของนโยบายแต่เวลาทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของการทําให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องของระบบเศรษฐกิจเนี่ยบางทีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบเข้าไม่ถึงอ่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นเห็นมีนกกระซิบเห็นปะ
13: นกกระซิ
14: แ
13: บ
14: ป๊บเดียวก็หายเงียบแล้วกิ๊บนกกระซิบ
13: นกกระซิบคนรากหญ้าเขาก็ไม่ได้เข้าใจไงนกกระซิบ
14: นะ
13: คนอย่างเรายังงงนกกระซิบพูด
14: อันนี้
13: ดี
14: ก็คงต้องดูว่าจะออกมาเป็นผลเป็นมรรคมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าในปีงบประมาณ2569ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนสิงหาคม11เดือนนะจะสิ้นปีแล้วนะก็บอกว่ากรมสรรพากรเนี่ยสามารถจัดเก็บภาษีสะสมได้ 2.16 ล้านล้านคิดเป็น 88.35% ของเป้าหมาย 2.4 ล้านล้านก็คือมาถึง80เกือบ90%ละและมั่นใจว่าจะสามารถปิดหีบว่าประมาณปีนี้ได้ประมาณ 2.5 ล้านล้านก็คือสูงกว่าเป้าหมายประมาณการเขาบอกว่าประมาณการนี่จะสูงกว่าประมาณการประมาณ40,000-50,000 ล้านนะส่วนปีประมาณ70เนี่ยซึ่งจะเริ่มวันที่1กันยายนก็จะมีวงเงินเนี่ย 2.51 ล้านล้านคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้เช่นเดียวกันสำหรับปัจจัยที่ขับเคลื่อนทำให้การเก็บภาษีปี69เกินกว่าเป้าหมายมาจาก2หมวดหลักก็คือ1ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มปัจจัยส่วนหนึ่งเกิดจากการนำเข้าสินค้าที่ได้รับอิทธิพลจากราคาพลังงานในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นก็คือน้ำมันนั่นแ
13: หละ
14: ในการที่เราเติมภาษีเติมน้ำมันที่เราเสีย VAT ทุกช็อตนะร้อยละ7เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือยิ่งน้ำมันยิ่งแพงตัวฐานการคูณก็แพงเจ็ดร้อยละ7ถ้าฐานน้ำมันมันขึ้น40 บาทมันก็7%ของ40 บาทถูกป่ะ
13: ค่ะ
14: ถ้าฐานน้ำมันราคาน้ำมันอยู่ที่30 บาทมันก็30 บาทของร้อยละ7ของ30 บาทเพราะนั้นเม็ดเงินมันจะเก็บได้มากขึ้นซ้ำไปกว่านั้นบริษัทที่เสียภาษีมากขึ้นคือบริษัทที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันและเกี่ยวข้องกับน้ำมัน
13: มีกี่เจ้า
14: เขาบอกว่าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในรอบสะสม11 เดือนอยู่ที่380,000 ล้านขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคภายในประเทศ11 เดือนเก็บได้อยู่ที่600,000 กว่าล้านบาท
13: ค่ะ
14: สำคัญของการจัดเก็บภาษีก็ได้รับผลส่งมาจากเรื่องของราคาพลังงานในตลาดโลกที่สูงขึ้นปรี๊ดนะกรมสรรพากรเข้าใจดีว่าการจัดเก็บภาษีส่วนนี้หมายถึงการเพิ่มภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนแต่ด้วยกลไกการจัดเก็บภาษีเมื่อราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากที่เคยประมาณการไว้ในช่วงปี 69นะจะอยู่ที่ประมาณ$63ต่อบาร์เรลขึ้นมาเกินทะลุ100นี่ก็ยังทะลุ100อยู่นะเมื่อวันศุกร์
13: ค่ะล่าส
14: อ
13: ุด
14: ื
13: ก็
14: ม
13: ทะลุ100อยู่เช้านี
14: เ
13: ้
14: ขา
13: ก็ยัง100อยู่
14: เช้านี้เขาเท่ากับยังเป็นกลางคืนบ้านเขาใช่ไหมเดี๋ยวพ
13: ค
14: อ
13: ่ะ
14: ค่ำบ้านเราก็ถึงจะเทรดกันนะครับแต่ราคาล่วงหน้าก็ทะลุ100ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผูกติดกับราคาสินค้าก็ปรับขึ้นตามไปด้วยขณะที่ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีการเติบโตของจำนวนผู้ยื่นแบบเฉลี่ยปีละประมาณ5%หรือเพิ่มขึ้นประมาณ400,000ถึง500,000รายก็มาจากผู้เสียภาษีเดิมที่มีอยู่ประมาณ12 ล้านคนส่วนการขยายฐานภาษีรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ170,000รายสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้149,000รายก็แสดงว่ามีคนเข้าสู่ระบบภาษีเพิ่มเติมมากขึ้นเสียไม่เสียอีกเรื่องหนึ่งนะแต่บุคคลที่มีรายได้มีหน้าที่พึงประเมินก็ประเมินตนเองแล้วก็ยื่นถูกป่ะ
13: ค่ะ
14: ก็แสดงว่ามีคนเข้ามาในระบบมากขึ้นแต่ในกลุ่มหนึ่งแสนแต่ในกลุ่ม170,000รายเนี่ยเป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์เนี่ย56,000รายส่วนเรื่องหลักเกณฑ์การปรับค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการทบทวนพระราชกำหนดภาษีเดินทางซึ่งเดิมจะเก็บเฉพาะคนไทยที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกปฏิบัติโดยหากมีความจำเป็นต้องจัดเก็บในอนาคตต้องตราเป็นพระราชบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบันส่วนเรื่องของการบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลแล้วก็วัดที่ทำผ่านระบบ e-donationจึงสามารถจะนำมาหักลดหย่อนภาษีได้โดยมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่1 มกราคมต้นปีที่ผ่านมาปัจจุบันมีศาสนสถานทุกสถานขึ้นทะเบียนแล้ว46,000แห่งเป็นวัดทางด้านศาสนาพุทธ43,000แห่งจากทั้งหมด45,000แห่งปีที่ผ่านมามียอดบริจาคผ่านระบบนี้34,000ล้านบาทคิดเป็นและปีนี้สะสมแล้วประมาณ23,000ล้านบาทที่บริจาคนะวัดพุทธไทยสวรรค์น่ะที่เป็นต้นตอ
13: เป็นต้นตอเหนือดวงเราเรียนเหนือดวงโต๊ะส้ม
14: คือวัดนี้ยังคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งถ้ามันจะมีกฎหมายสองตัวอันนี้ผมแบบคร่าวๆนะมันจะมีกฎหมายสองตัวที่กำกับก็คือการประกาศเป็นมูลนิธิสมาคมชมรมอะไรพวกเนี้ยจะประกาศโดยกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเกิดจะเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลเอามาลดหย่อนภาษีได้จะต้องประกาศโดยกรมสรรพากร
13: ค่ะ
14: ตอนนี้มันก็มีเงื่อนไขว่ากระทรวงมหาดไทยโดยท่านปลัดมหาดไทยเนี่ยลงนามปุ๊บตั้งเป็นมูลนิธิปุ๊บแต่ยังไม่มีการลดหย่อนภาษีก็คือผู้ที่บริจาคให้กับมูลนิธิเนี่ยถ้ายังไม่ได้ประกาศเป็นองค์กรการกุศลจะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เข้าใจว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นมูลนิธิแต่ยังไม่ได้ประกาศเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลเพราะนั้นยังไม่สามารถ
13: มันก็เป็นมูลนิธิเถื่อนนะเพราะยังไม่
14: ไม่
13: ไ
14: เถ
13: ด้
14: ื่อ
13: ป
14: น
13: ระ
14: นี่
13: กา
14: ไม
13: ศ
14: ่เถื่
13: ใช
14: อน
13: ่ไหม
14: ไม่เถื่อน
13: มันจะมี
14: ไม่
13: มู
14: เถ
13: ล
14: ื่
13: น
14: อ
13: ิ
14: น
13: ธิหนึ่งอ๋อ
14: ไม่เถื่อนมูลนิธิถ้าเกิดประกาศโดยกระทรวงมหาดไทยแล้วไม่เถื่อน
13: แต่ถ้าเป็นมูลนิธิส่วนตัวที่พระมาบอกเองแล้วก็ไม่ได้นั่นก็คือเถื่อนใช่ปะล่ะ
14: อันนี้คือเถื่อนก็คือไม่ได้จดแจ้งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจะเป็นมูลนิธิองค์กรเพื่อการกุศลเนี่ยกรมสรรพากรจะต้องเป็นผู้ประกาศและมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นมูลนิธิมาแล้วไม่ต่ำกว่า3 ปีกิจกรรมหรือรายได้ที่เกิดขึ้นจะต้องไม่น้อยกว่า 75%
13: ค
14: ือใน100คุณหาตังมาได้100เนี่ยคุณต้องใช้ 75% และเก็บไว้ได้ 25% เหตุผลคือเขาไม่ให้คุณเก็บสะสมเพื่อเก็งกำไรไงแล้วก็ไม่ให้ไปลงทุนอะไรที่มันมีเรื่องของการเก็งกำไรให้เป็นการลงทุนเพื่อการกุศลอย่างเดียวเพราะนั้นการที่จะประกาศเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลเนี่ยจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดจากกรมสรรพากรซึ่งถือว่าหนักหนาสาหัสมาก
13: ค่ะ
14: ใครได้เป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลแบบเนี้ยก็จะได้เปรียบเวลาสมมติว่าผมบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อการกุศลแห่งหนึ่ง100 บาทมูลนิธินี้บอกว่าหากได้1 เท่าผมก็เอา1 เท่าคือ100 บาทไปหักเป็นหักจากการบริจาคของผมในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนปลายปีตอนต้นปีเพราะว่ามันภาษีปีนี้จ่ายปีหน้าใช่ป่ะหักภาษีอ่ะ นี่ก็เป็นประเด็นนะเดี๋ยวบอกวันที่22จะคุยกันเนี่ยเกี่ยวเรื่องนี้กับสอบสังพุทธของกรมสรรพากรเอาให้มันชัดๆให้มันเคลียร์มันขาดไปเลยนะครับ
13: อันนี้ของกรมศุลกากรกรมศุลกากรกรมสรรพากรใช่ไหมนั่นน่ะ
14: ใช่ถูกต้อง
13: เช้านี้ก็
14: ม
13: ี
14: กรมศุลกากรไม่เกี่ยวกรมศุลกากรเป็นกรมที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสินค้านําเข้าและส่งออก
13: ค่ะ
14: คือในโครงสร้างของกระทรวงการคลังอ่ะสามกรมภาษีเนี่ยมีกรมสรรพากรกรมศุลกากรแล้วก็กรมสรรพสามิตสรรพากรดูแลภาษีภายในประเทศที่เกิดจากกิจการการค้าต่างๆนะศุลกากรดูแลภาษีที่เกิดจากการนำเข้าส่งออกก็คือเป็นประตูของประเทศไทยใครจะนำเข้าใครจะส่งออกมากน้อยแค่ไหนก็ต้องให้กรมศุลกากรช่วยดูแล้วก็อำนวยความสะดวกส่วนกรมสรรพสามิตมีหน้าที่ในการเก็บภาษีสินค้าที่อยู่ในกลุ่มที่จัดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย
13: ค
14: ่
13: ะ
14: เขาจะแยกกันเป็นสามประเภทไอสินค้าฟุ่มเฟือยนี่คือคุณไม่กินไม่เดือดร้อนนะเหล้าบุหรี่เนี่ยสิริรัตน์ไม่สูบไม่กินเนี่ยก็ไม่เดือดร้อนเขาจะไปเก็บคนที่กินคนที่เสพเพราะนั้นภาษีของสรรพสามิตจึงเป็นภาษีที่เรื่องของการบริโภคบริโภคมากก็เสียมากบริโภคน้อยก็เสียน้อยยกตัวอย่างเช่นคุณไม่ได้ใช้รถยนต์ใช่ป่ะคุณก็ไม่ต้องภาษีน้ำมันเพราะคุณเติมน้ำมันมันมีภาษีมูลค่าเพิ่มมีภาษีสรรพสามิตผสมอยู
13: ่ถูกต้อง
14: แต่ถ้าเกิดคุณใช้รถไฟฟ้าก็ไม่ต้องไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับปั๊มน้ำมันเพราะน้ำมันก็ไม่ต้องเก็บคุณก็จบไปเนี่ยมันมีสามกรมเนี่ย
13: สามกรมใหญ
14: ่สามกรมใหญ
13: ่แต่ว่าเห็นคุณพัดตอนนี้อธิบดีกรมศุลกากรชื่อพันทองลอยกุลนันใช่ไหม
14: ใช่ใช่
13: เรื่องผลจัดเก็บอากรขาเข้าตั้งแต่บาทแรกสำหรับสินค้านำเข้ามูลค่า1,511เดือนแรกปีงบประมาณ69แจ้งมาล่าสุดว่าได้ไม่เกิน4,000 ล้านบาทเพราะว่าตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนนะคะก็เลยยอดสั่งซื้อสินค้าชิ้นเล็กจากต่างประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมละชะลอลงเยอะเลยผู้บริโภคก็ซื้อสินค้าในประเทศมากขึ้นก็ดีนะถ้าเป็นแบบนี้แต่ก่อนสั่งซื้อตั้งแต่อะไรนะของจีนน่ะเราสั่งชิ้นนึงไม่กี่บาท
14: แต่ว่า
13: ค่
14: าส่งบาทมันเป็นขยะมากกว่ามั้งเพราะว่าผมเห็นน้องเขาสั่งมาบางทีมันใช้ได้จริงเหรอมันก็ใช้ได้แต่มันดูกองแกงอ่ะมันดู
13: กองแกงจริง
14: คือต้อง
13: ใช่มันต้องทำให้รู้กันก่อนไงคือลองห้ามผู้บริโภคไม่ได้หรอว่าเฮ้ยซื้อมามันไม่มีคุณภาพพอเขาซื้อของเขาบอกไม่สนใจคือมันถูกเขาอยากลองพอเขาลองไปลองมาเขารู้แล้วล่ะมันไม่มีคุณภาพจริงเขาก็ไม่สั่งละกลับมาที่ประเทศต่อใช่ต้องไปดู
14: เพื่อนคนหนึ่งเขาซื้อชั้นวางรองเท้ามาไม่กี่ร้อยกว่าบาทหรืออะไรไม่รู้อะถามว่ามันวางได้ไหมบอกวางได้แต่เวลาประกอบมันเหนื่อยเหมือนกันนะมันบางมากเลยมันแค่แบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ดูเก๋ไก๋ก็เอาละไปอยากทำอะไรก็ทำแต่สุดท้ายมันก็ใช้ไม่นานก็กลายเป็นขยะใช่ไหมก็ต้องมองอันนี้คุณก็เอามาทิ้งเป็นขยะ
13: ก็เนี่ยมีของกระทรวงการคลังที่เป็นประเด็นอยู่แต่ว่าดิฉันว่าพรุ่งนี้มีการประชุมครม.ตามปกติในกระทรวงการคลังน่าจะมีแล้วมั้ง
14: น่าจะนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เดายาก
13: แล้วอ่ะไม่งั้นก็สัปดาห์หน้าตำแหน่งสำคัญข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลังกระทรวงอื่นก็เรียบร้อยกันหลายกระทรวงไปละพาณิชย์ก็สัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านั้นก็มหาดไทยอะไรเงี้ยพลังงานก็เรียบร้อยอุตสาหกรรมก็เรียบร้อยตอนนี้รอเกษตรเรียบร้อยหรือยังไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าก
14: ระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงแรกเลยคุณสุริยะ
13: อ๋อใช่ไม่มีปัญหา
14: พลังงานก็เรียบร้อยไปแล้วไง
13: อือหือ
14: หรือกระทรวงการคลังไงกระทรวงเจ้าปัญหา
13: แล้วก็มีรัฐมนตรีคนเดียวรัฐมนตรีก็ไม่ว่างเลยช่วงนี้เนาะเดินทางไปนู่นไปนี่ไปตลอดแล้วก็ท่านเป็นประธานหลายอย่างเหลือเกินที่ตั้งมาใหม่อ่ะใช่ไหมคุณส่วนใหญ่เป็นคนเด่นนิติรับผิดชอบหมดเลยอย่างเช่นล่าสุดก็บอร์ด Data Center ก็เป็นประธานบอร์ด Data Center มาอีก
14: ไอ้นี่ไอ้เครือข่ายการโกงอีกไอ้โกงนี่โกงดิจิตอลอ่ะ
13: นั่นด้วย
14: เดี๋ยววันนี้มีประชุมด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
13: เอาเหรอ
14: ไอ้ที่เป็น data center ต่างๆไม่ใช่ data center ที่มันเป็นไอ้นี่เนี่ยแพลตฟอร์มไอ้สแกมเมอร์
13: อันนี้ด้วยอันนี้คุณเอกนิติก็ด้วยนะเป็นประธานเหมือนกันสัปดาห์ที่แล้วที่คุณบรรณกิจทิ้งท้ายไว้รถ EV อันนั้นก็เรียบร้อยช่วงบ่ายก็เราหุดเห็นแล้วเยอะเนาะขนาดเราแค่สองสามอย่างเราก็ยังงงแกจะงงไหมแกต้องไปต่างประเทศอีกอะตลอดเวลาเลย
14: ไม่งงหรอมึน
13: มึนสิอ่ะอื่นๆก็เดี๋ยวจับตาดูนะคะทองคำช่วงนี้ราคาทองล่าสุดเนี่ยถ้าทองคำตลาดโลกนี่ลงนะลงเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขารอที่จะจับตาดูธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าจะขึ้นดอกเบี้ยไหมนี่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับหลายคนที่ตอนนี้เทรดทองแล้วก็ลงทุนในเรื่องของทองคำอยู่เข้าใจว่ามีมาเยอะมากในระยะหลังรอติดตามเรื่องนี้นะคะก็เป็นประเด็นใหญ่นะเพราะว่าพอดอกเงินเฟ้อของสหรัฐเมื่อวันศุกร์เห็นตัวเลขแล้วหลายคนก็เริ่มเป็นห่วงว่าเฮ้ยจะขึ้นดอกเบี้ยไหมขึ้นไม่ขึ้นอ่ะเรากันเล่นเล่นไหมคุณนกิจมองว่าไง
14: ผมว่ายังไม่ขึ้น
13: ดิฉันก็ว่าคงเดิมน่าจะคงเดิมนะไม่น่าจะยังขึ้น
14: แต่ให้สัญญาณว่าจะขึ้นแต่ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นเพราะว่าเงินเฟ้อมันขึ้นมาจากเรื่องของราคาพลังงานใช่ไหม
13: ใช่ค่ะ
14: ตอนนี้ทำก็หัวเสียมากแล้วก็ไม่อยากให้มันแบบมีปัญหามากกว่านี้ก็อยากให้ยุติสงครามโดยเร็ว
13: โดยเร็วอะไรล่ะตั้งแต่28กุมภาพันธ์เร็วยังไงล่ะยังไม่จบเลยเอาลงไม่ได้ด้วยนะ
14: หกเดือนแล้วหกเดือนแล้ว
13: เข้าเดือนที่7แล้วนะคะคุณผู้ฟังเช้านี้เห็นตลาดหุ้นเอเชียเปิดมาก็เป็นลบเลยอ่ะเพราะว่าน้ำมันดิบเบนซ์ตอนนี้ทะลุไป$107แล้วอ่ะไม่รู้อ่ะเป็นภาพนั้นน้ำมันโลกเขาบอกว่าหนักอ่ะตอนนี้การลงทุนอ่ะบางคนที่เป็นสายซิ่งสายเสี่ยงเนี่ยมีหลายคนเครียดนะเห็น
14: เครียดไหม
13: แต่เครียดค่ะดิฉันนั่งอ่านดูวันนั้นแล้วก็ได้คุยกับอาจารย์คนหนึ่งเขาทําเกี่ยวกับวิจัยเรื่องนี้แหละเขาบอกแม้แต่พวกพี่ๆที่ขับแกร็บน้องๆที่ขับแกร็บพวกนี้ก็ลงทุนพวกสายซิ่งเลยอ่ะพวกเทรดพวกอะไรพวกนี้บางทีเขาเครียดนะคุณมีเงินตรงนี้แล้วก็แกร็บอ่ะเขาสามารถที่จะแบบว่ายืมเงินได้มั้งแต่ได้ข่าวว่าสามารถยืมเงินได้แล้วก็คืนเป็นรายวันวันละ50 บาท30ก็มีนะคะแล้วก็เอาไปลงทุนเทรดพวกเนี้ยเทรดที่เห็นเทรดทองเทรดอะไรพวกเนี้ยพอทีนี้พอมันสะสมไปเรื่อยๆเครียดความเครียดเกิดขึ้นความเครียดเกิดขึ้นก็ทําให้หลายคนก็
14: เป็นโรคซึมเศร้าขาดทุนไปเรื่อยๆสิ
13: ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้อง
14: ขาดทุนเรื่อยๆขาดทุนก็เลยเครียดถ้าไม่ขาดทุนก็ไม่เครียดหรอก
13: เนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนวันนั้นรู้จักพี่คนหนึ่งเป็นนักลงทุนเหมือนกันแล้วก็ทํางานสายไอทีไม่กล้ากลับบ้านเป็นผู้บริหารเป็นระดับหัวหน้าแล้วกันหัวหน้าสายงานการตลาดคุยไปคุยมาเขาทำงานพลาดแล้วเขาก็มาขอให้ทางบริษัทเนี่ยช่วยทำหนังสือไปบอกหัวหน้าหน่อยว่าทางเราอ่ะมีปัญหาไม่ใช่เขาแล้วพวกเราก็จะงงกันเด็กๆ เขาทำงานก็จะงงที่ไหนได้พอไปไปมามาเขาก็มาสารภาพกับที่ทำงานที่เจ้าของที่ทำงานว่าพอดีเขาเพิ่งเทรดทองหมดไปล้าน 3แล้วเขาเลยเครียดงานเขาก็เลยไม่เราก็บอกเอ้าอันนั้นมันเป็นปัญหาของคุณอันนี้กำลังจะบอกเขาเล่นมา10 ปีเขาไม่คิดว่าเรื่องแค่แจ็คสันโฮทางด้านเควินวอชไม่ได้บอกเลยว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแค่ส่งสัญญาณไม่ได้พูดด้วยว่าจะขึ้นผมก็ไม่คิดว่าทองมันจะตกลงมาขนาดนั้นผมเงินผมหายหมดเลยแม้แต่เงินที่ผมจะออกจากออฟฟิศพี่ที่เขาเก็บชั่วโมงละ50ผมยังไม่มีเลยตอนนี้โอ้โหเราเลยมาเล่าให้คุณผู้ฟังตอนนี้ฟังว่าคือทุกอย่างคุณอย่าคิดว่าคุณเล่นมา10ปีแล้วมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดบริบทของการลงทุนเซฟเฮฟเว่นสินทรัพย์เสี่ยงกับทองคำมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคุณธนกิจเนาะ
14: อย่าง
13: เ
14: งี้ย

0: ายไปไหน
1: อือ
0: เอาแค่นั้นพอจบคือชีวิตเนี้ยได้เงินมาก็เก็บเงินแล้วก็มีสติสัมปชัญญะในการใช้เงินพอแล้วไม่ต้องไปหวังรวยแล้วเอาตัวรอดก็ถือว่าเก่งแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: บางคนไปลงทุนมากแล้วมันก็ขาดทุนแล้วก็แบบเสียสติเสียสมาธิไงใช่ที่ผมที่ออฟฟิศของคุณมีปัญหาอยู่ใช่ไหมอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ก็เหนื่อยนะเหนื่อยเพราะว่ามันมาจนตอนแก่ไง
1: ใช่อันเนี้ยสำคัญเลยแล้วคนที่ว่ามาแบบว่ามีหนี้มีสินแล้วมาจนตอนแก่นี่ลำบากมากนะงานเงินอะไรอย่างเงี้ยเราเคยได้รับเงินเดือนมากๆแล้วเงินที่คุณได้เป็นไปก้อนแล้วคุณเอาไปลงทุนไอ้พวกที่มันเสี่ยงแบบนี้มันไม่เหมาะสมกับในส่วนของสถานะของเราเขาถึงบอกว่าเจนซีมันกล้าเสี่ยงแต่เจนเราอะเจนเอ็กเจนเบบี้บูมอะคุณกล้าขนาดนั
0: ก
1: ้น
0: ็คือว่า
1: ได้หร
0: ว
1: ื
0: ั
1: อ
0: ยใกล้ๆจริงๆแล้วโดยหลักการในการลงทุนแล้วแต่ประมาณ50อัพเนี่ยต้องลดความเสี่ยงลงแล้วนะ
1: ใช่ไหม
0: ชีวิตพี่ก็เหลือน้อยนิดละ50อัพพี่จะตายอีก50 ปีแล้วมันเป็นไม่ได้หรอกที่อายุถึง100ใช่ไหม
1: ใช่
0: จะตายในอีก40 ปีข้างหน้าแล้วมันก็ยากอ่ะจะอายุ90เอา
1: ไ
0: อ
1: ม
0: ีก
1: ่
0: สัก
1: สามาร
0: ห
1: ถ
0: ้า
1: บอ
0: ส
1: ก
0: ิบ
1: ได
0: ไป
1: ้
0: ตอน80ก็เลยแค่30 ปีนะ
1: อืม
0: 30 ปีนี่มีตังใช้ก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่า
1: อืม
0: สูตรในการคำนวณเนี่ยก็คือ60ใช่ไหม60คูณด้วย30 ปีตาย80ตัวเลขมันก็เลยออกมาเป็น270 เดือนก็คือเอา12คูณ30 270 เดือนพี่จะใช้เดือนเท่าไหร่พี่ก็คูณมันพี่จะใช้เดือนละ10,000พี่เอา10,000คูณ270ตัวเลขง่ายมากถ้าพี่จะใช้20,000พี่เอา20,000คูณ270มันก็ออกมาเป็นเงินก้อนอ่ะถ้าเกิดคุณจะใช้40,000คุณก็เอา270 40,000คูณ270มันก็ออกมาเป็นเงินก้อนคุณก็จะรู้แล้วว่าคุณจะต้องมีเงินสะสมในบัญชีเท่าไหร่ถึงจะใช้จนตายแล้วประเด็นคือบางคน80ไม่ตายนี่ซวยไหน
1: ค่ะอายุยืนมากขึ้นนะคะอ่ะโอเค
0: มัน
1: เวลาม
0: ัน
1: หม
0: ก็
1: ด
0: ต้
1: ล
0: อง
1: ะ
0: เวลาหมดแล้ว
1: ใช่
0: ก็ต้องบริหารให้ดีอย่างนี้ผมเรียนคุณศิริรัตน์กับท่านผู้ฟังถ้าฟังรายการนี้บ่อยๆแล้วก็อธิบายตลอดนะบางคนมันเป็นคือชั่ววูบอ่ะแล้วก็ขาดวินัยก็เลยกลายเป็นประเด็น
1: ค่ะ
0: ทางออมสินก็เลยเคยคุยกับผมเรื่องของคุณครูที่มีหนี้เยอะ
1: อือ
0: ที่มีหนี้เยอะเนี่ยส่วนใหญ่จะขาดวินัยนะ
1: ค่ะ
0: สอนเด็กให้มีวินัยแต่คุณครูกับขาดวินัยทางด้านการเงินบางทีมันก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาจิตใจก็ไม่อยู่กับเนื้ออยู่กับตัวใช่ไหมม
1: ใ
0: ั
1: ช
0: วแต
1: ่
0: ่เน้นการหารายได้เพื่อมาพยุงชีวิตอย่างเงี้
1: อ
0: ย
1: ืม
0: การ
1: น
0: เ
1: ี
0: ร
1: ่
0: ีย
1: แห
0: น
1: ล
0: ก
1: ะ
0: าร
1: น
0: ส
1: ี่
0: อน
1: แหละ
0: ก็เป็นปัญหาตา
1: ป
0: ม
1: ระส
0: ม
1: ิท
0: า
1: ธิภาพมันก็เลยลงเด็กก็เลยรับกรรมตรงนี้ไปอ่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณวรรณกิจค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช็อปได
8: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
9: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมี

0: เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
1: นี่คือเสียงจากนักช้อปคิงพาวเวอร
2: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
7: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเน้นการนำวัสดุท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนยิ้มได้ก็คือผ้าหม้อห้อมจากชุมชนห้อมนาคูหาจังหวัดแพร่ภายใต้ชื่อแบรนด์อินดี้อีโคพลัสห้อมเป็นพันไม้ท้องถิ่นขึ้นเองได้โดยทั่วไปแต่ที่ปลูกมากที่สุดในชุมชนพื้นที่บ้านนาตองบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นด้วยการประยุกต์ใช้ผ้าฝ้ายคอตตอน 100% จากธรรมชาติย้อมผ่านกระบวนการทออย่างประณีตและนำไปย้อมสีครามด้วยภูมิปัญญาการย้อมเย็นจากต้นห้อมเป็นพืชท้องถิ่นได้สีครามตามธรรมชาติเมื่อสวมใส่แล้วให้ความสบายระบายอากาศลดอาการภูมิแพ้บางชนิดช่วยป้องกันรังสี UV และแอนตี้แบคทีเรียผสานดีไซน์ร่วมสมัยทั้งแบบดั้งเดิมและการออกแบบสไตล์แฟชั่นหลากสีจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ปราชญ์ชาวบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผลิตจากผ้าหม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทุกวัยอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
8: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกองทัพบกเปิดเผยชายไทยสมัครเป็นพลทหารอาสาในสังกัดกองทัพบกแล้วกว่า 4,200 คนคิดเป็นร้อยละ 22 ของยอดรับสมัครทั้งหมดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: กองทัพบกเปิดเผยชายไทยสมัครเป็นพลทหารอาสาในสังกัดกองทัพบกแล้วกว่า 4,200 คนคิดเป็นร้อยละ 22 ของยอดรับสมัครทั้งหมดโดยสนใจสมัครเข้าหน่วยรบพิเศษจนเต็มแล้วถึง6หน่วย
17: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่5ของการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ของกองทัพบกจำนวนรวม 18,784 อัตราใน221หน่วยทหารทั่วประเทศนั้นพบว่าชายไทยทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าสอบถามรายละเอียดตามช่องทางต่างๆและสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมีผู้สมัครแล้ว 4,972 คนจากทั้งหมด 25,000 อัตราคิดเป็นร้อยละ 19.76ขณะที่กองทัพบกมียอดผู้สมัครแล้ว 4,180 คนจากทั้งหมด 18,784 อัตราคิดเป็นร้อยละ 22.25 ของยอดการเปิดรับสมัครและพบว่าหน่วยที่มีผู้สนใจเลือกเข้าสมัครจนมียอดครบถ้วนแล้วจำนวน7หน่วยเป็นหน่วยรบพิเศษ6หน่วยและกองพันทหารสื่อสาร1หน่วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: สำนักงานชลประทานที่17เชิญชมนิทรรศการงานวันลองกองนำเสนอระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์สู่เกษตรยั่งยืนในงานของดีเมืองนราธิวาสครั้งที่49
18: นายสุภัสศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมชลประทานภายใต้แนวคิด124ปีสายนาทีแห่งพระเมตตาสืบสานศาสตร์พระราชาสานต่องานชลประทานกองงานวันลองกองภายในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5ศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสภ ายในนิทรรศการได้นำเสนอระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำพลังงานสะอาดมาใช้สูบน้ำควบคู่กับระบบน้ำหมุนเวียนช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียน้ำลดต้นทุนด้านพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้และส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารแก่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมชมและเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรภายในนิทรรศการกองงานวันลองกองของกรมชลประทานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กันยายนนี้ณสวนร5ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
12: แขวงทางหลวงชนบทตรังขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง
19: นายณรงค์ศักดิ์โกสัยกานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงชนบทตรังได้ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยได้ติดตามสถานการณ์และลงพื้นที่ดูแลเส้นทางจราจรให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมผิวทางจราจรบางจุดขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางสภาพการจราจรหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หรือโทรสายด่วน1146ยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
12: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
6: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
7: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร
7: ์ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: อ่ะ10:11นะคะคุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามกันต่อนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในภาพของการลงทุนนะคะถ้าย้อนกลับไปติดตามเมื่อวันศุกร์เนาะศุกร์ที่11 กันยายนปิดที่ระดับ1,604.52 จุดนะคะลดลงไป10.55 จุดนะคะหรือว่าลดไป0.65%ค่ะวอลลุ่มการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ก็71,213 ล้านบาทต่างชาติขายสุทธินะคะเมื่อวันศุกร์3,137.49 ล้านบาทค่ะกองทุนซื้อสุทธิ594.19 ล้านบาทนะคะส่วนวันนี้ตลาดหุ้นไทยวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะคะก็ปิดลบกลับมาเปิดลบไป6.30 จุดค่ะยืนอยู่ที่1,598.22 จุดนะคะภาพรวมของเซ็นดีเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยก็คือเป็นภาพวอลลุ่มการซื้อขาย12,429 ล้านบาทนะคะแล้วก็หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับหนึ่งก็คือ KBank กสิกรไทยนะคะ248 บาทบวกมา4 บาทค่ะฮาน่า51.25 บาทนะคะ51.25 บาทตัวฮาน่าบวกค่ะบาท 25นะคะ KCE 65.50 -50 สตางค์ค่ะตัวเดลต้าลบไป4 บาทยืนอยู่260 บาทนะคะ KTB แบงก์กรุงไทย44.25 บาทนะคะก็บวกมา50 สตางค์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราเองนะคะในวันนี้นะสัปดาห์ที่จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดซึ่งก็เป็นสัปดาห์ที่หลายคนรอติดตามเป็นประเด็นสำคัญนะคะแล้วก็ยังคงติดตามดูสถานการณ์ตะวันออกกลางกันอยู่เลยค่ะแล้วก็ไหนจะเรื่องของรัสเซียกับยูเครนอีกนะคะมันก็จะมีหลายๆเรื่องที่ผสมปนเปเข้ามาฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียนะคะเมื่อเช้าตอนเปิดตลาดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลบอันนี้วงเล็บว่าตอนเปิดตลาดนะคะเพราะว่าวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงันได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเช้าวันนี้หลังจากซาอุดิอาระเบียประกาศปิดท่อส่งน้ำมันซึ่งก็จะเป็นเส้นทางเลี่ยงช่องแคบฮอร์มูซนะคะนักลงทุนเขาก็วิตกกังวลถึงความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยรวมถึงธนาคารกลางญี่ปุ่นสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมเหมือนกันนะคะก็อาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยทั้ง2ธนาคารเลยนะคะทั้ง2ประเทศก็คือทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ของสหรัฐอเมริกาค่ะตอนเช้าเปิดมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลบทีนี้เรามาดูล่าสุดซึ่งตลาดหุ้นนิกิหุ้นโตเกียวเนี่ยนะคะก็ปิดตลาดภาคเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเวลานี้ภาพของการปิดตลาดเช้าของตลาดหุ้นโตเกียวนิกกอิปิดที่63,498.61 จุดนะคะลบไป512.73 จุดค่ะหรือว่าลบไป0.8%นะคะตลาดหุ้นออสเตรเลีย8,742 จุดนะคะบวกมาได้1 จุดค่ะเล็กน้อยแล้วก็หางเสียงฮ่องกง24,833.09 จุดบวกมา30.9 จุดนะคะหรือว่าบวกมา0.12%ค่ะคอสปิเกาหลีใต้6,771.51 จุดนะคะลบไป138 จุดค่ะตอนนี้ลบไป143 จุดหรือว่าลงไป2%นะคะตลาดหุ้นสิงคโปร์นะคะ5,701 จุดค่ะบวก5 จุดหรือว่า0.08%นะคะแล้วก็ในส่วนของไอ้ฝั่งมาเลเซียก็บวกมาได้5 จุดนะคะของบ้านเราก็เป็นภาพบรรยากาศลบนะในมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะในภาพของตลาดในวันนี้ก็จะสังเกตเห็นได้ส่วนใหญ่ก็มองเป็นภาพลบเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันเจอประเด็นปัจจัยส่วนใหญ่มันเป็นปัจจัยลบกันทั้งนั้นเลยแล้วก็รอติดตามผลการประชุมของเฟดกับ BOJ ด้วยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะบางคนก็อาจจะรอลุ้นว่าบ้านเราจะมีอะไรต่อเนื่องไปไหมอย่างไทยช่วยไทยพลัสก็จะหมดละจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนถ้าจะต่ออายุยืดโครงการนะคะเพราะตอนนี้ก็ข่าวออกมาว่าน่าจะยืดอีก2 เดือนแต่จะไม่ได้เริ่มวันที่1 ตุลาคมจะเป็นช่วงปลายปีก็คือพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคม2 เดือนนี่แหละที่จะมาเริ่มนะคะทีนี้ในภาพรวมของตลาดหุ้นไทยที่นักวิเคราะห์เขามองกันในวันนี้นะคะอย่างของธนาคารมุมมองของบล.กรุงศรีเขาก็มองให้ติดตามเรื่องการเมืองด้วยนะที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงแรกของรายการนะคะกรุงศรีคาดการณ์ว่าเส้นอินเด็กซ์วันนี้น่าจะพักฐานนะคะ แนวต้านให้1,615ถึง1,622จุดแนวรับก็1,587ถึง1,573จุดตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐหนุนตลาดมองเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยสัปดาห์นี้จับตาสหรัฐพิจารณาชะลอลงทุน AI จากความกังวลความปลอดภัยเทคโนโลยีปัจจัยในประเทศก็ติดตามกกต.ที่จะลงมติคดีหัวสวประมาณบ่าย3 โมงนะคะอาจจะเป็นตัวถ่วงให้เซ็ตระยะสั้นนะคะมีผลได้นะสำหรับวันนี้นะของบ้านเรานะคะประเด็นของบ้านเราเองนะอีกประเด็นที่จะสร้างจิตวิทยาลบก็คือสหรัฐอาจจะพิจารณาชะลอการลงทุน AI จากความกังวลความปลอดภัยเทคโนโลยีแม้เราประเมินชะลอได้ไม่นานอีกด้านที่จะต้องแข่งขันกับจีนด้วยนะคะส่วนปัจจัยภายในเรื่องหลักวันนี้น่าจะเป็นภาพการรอติดตามกรณีไอ้กกต.จะลงมติคดีหัวสวซึ่งจะแถลงช่วง15 นาฬิกาก็จะทำให้ก่อนแถลงน่าจะเป็นภาพของการชะลอการลงทุนนะคะวันนี้ดูเหมือนจิตวิทยาจะไปทางลบค่ะธีมเด่นวันนี้ของบล.กรุงศรีก็ให้ติดตามหุ้นจิตวิทยาอยู่ขยับขึ้นหนุนธนาคาร KBank KTB KKP BBL แล้วก็ประกันนะคะส่วนหุ้นดิเฟนซีฟนะคะไม่ว่าจะเป็น BDMS BH พระราม9 BCS แล้วก็กลุ่มสื่อสารโดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่ได้แรงส่งจากการเสนอราคาอันนี้ก็คงจะต้องมาติดตามดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโครงการ USO อะไรเหล่านี้เนี่ยที่เขากำลังตามกันอยู่นะคะส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ของกรุงศรีก็คือหุ้นปตท.ค่ะปตท.นะคะวันนี้เดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นยังไงนะลุ้นเราก็ลุ้นกันไปเนาะเพราะปัจจัยมันส่วนใหญ่มันจะเป็นปัจจัยลบกันทั้งนั้นเลยก็รอลุ้นกับพร้อมกับคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะส่วนเรื่องอื่นๆเดี๋ยวยังไงเนี่ยค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งดูวันนี้จะมีเรื่องสมุนไพรเข้ามานะเพราะว่ากับอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็ถามถึงกันมาเยอะมากอย่างเสียงดิฉันนี้วันนี้ที่ใครที่ฟังกันทุกวันเนี่ยจะรู้เลยว่าเสียงจะไม่ไหวละเพราะว่าไม่สบายนะคะเหมือนจะหายแล้วก็เป็นอีกหายแล้วก็เป็นอีกก็ไม่หายกันสักทีหนึ่งนะคะด้วยอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ถ้าไม่ดูแลสุขภาพมันก็จะเป็นภาพนี้แหละค่ะผู้ฟังฉะนั้นก็หมั่นขยันดูแลตัวเองกันสักหน่อยหนึ่งนะคะพวกเราช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็ไอ้มันจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่มันเวลามันเข้ามาเราก็มองไม่รู้ว่าคือมันเปลี่ยนไปจากเดิมอ่ะบางทีเราก็คิดว่ามันก็คงไม่มีอะไรมั่งไม่เลวร้ายมั่งอะไรอย่างเงี้ยคือเราพอเราคิดแบบนี้มันก็ไม่ใช่แล้วอะเนาะเป็นว่าให้กำลังใจสำหรับทุกคนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะช่วงนี้ดูแลตัวเองกันหน่อยนะคะส่วนเรื่องอื่นเป็นอย่างไรกันบ้างสมุนไพรวันนี้คุณเรียกเลือกประเด็นเรื่องอะไรที่จะมาพูดคุยกันสมุนไพรวันนี้ที่จะพูดคุยที่คุยกับอาจารย์สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศเนี่ยนะคะก็คือจะมาดูสมุนไพรฆ่าพยาธินะคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่จะช่วยขับพยาธิได้ถ้าจะคุยเรื่องหวัดเนี่ยเราคุยติดกันมาหลายสัปดาห์แล้วเอาเป็นสักสัปดาห์หนึ่งก็แล้วกันสัปดาห์นี้คุยเรื่องพยาธิดีกว่านะคะตอนเด็กๆพ่อแม่ก็ช่วยกันถ่ายพยาธิกับพวกเราเนาะตอนนี้หลายคนอาจจะด้วยความโตมาแล้วอะยาเยอะอะไรก็ไม่อยากจะกินก็อาจจะเลี่ยงพฤติกรรมที่มันจะทําให้มีพยาธิได้กินของพวกดิบอะไรพวกนี้มันก็ไม่ดีมันไม่ใช่แต่พยาธิอย่างเดียวมันมีผลเสียต่อสุขภาพเยอะเหมือนกันพวกอะไรที่เป็นดิบๆนะมันก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันอันตรายแต่ถ้าเป็นสมุนไพรที่จะมาช่วยได้ล่ะบางคนเนี่ยคนอีสานคนเหนือเนี่ยคนเวลาเขาทําอะไรเกี่ยวกับที่มันไม่สุกอ่ะเวลาเขาก็จะเข้าใจว่าเขาก็จะต้องมีสมุนไพรเขากินแก้มไปด้วยมันก็ฆ่าพยาธิเองอะไรเหล่านี้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เราจะได้ไปคุยกับอาจารย์สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุยเรื่องของสมุนไพรฆ่าพยาธินะคะสมัยก่อนมียาถ่ายพยาธินะอาจารย์แต่พยาธินี้ก็ต้องรู้ก่อนว่าเป็นเพราะอะไรทุกคนก็เป็นทุกคนเลยเหรอหรือว่าบางคนอาจจะไม่เคยจะเจอเรื่องนี้ฉันไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยแต่บางคนก็อาจจะเสี่ยงเป็นแต่เขาก็รู้ว่ามันจะมีสมุนไพรมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์เชิญเลยค่ะ
1: คือเรื่องของพยาธินะคะปัจจุบันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาสาธารณสุขที่เรียกว่าไม่ได้แบบเป็นปัญหาใหญ่นะคะแต่อย่าลืมว่าตอนนี้การเคลื่อนย้ายของประชากรมีเรียกว่า จะเรียกว่าแรงงานนานาชาติเข้ามาอยู่ในประเทศเรานะคะประเทศเราเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องสุขาภิบาลสุขอนามัยเนี่ยถือว่าดีเลิศประเทศหนึ่งทีเดียวนะคะแต่การที่เรามีแรงงานเข้ามาหรือมีนักท่องเที่ยวรวมถึงการที่อาจจะเกิดภาวะที่ขาดแคลนยานะคะก็อาจจะต้องหันมาดูว่าสมุนไพรของบ้านเราเนี่ยมีอะไรบ้างแน่นอนว่าเรื่องของพยาธิเนี่ยเป็นเรื่องของบ้านเราเลยนะคะเพราะว่าเราเรียกว่าจะว่าเราเชี่ยวชาญก็ได้นะแต่ตอนหลังเนี่ยก็มีการพัฒนายาในประเทศอื่นๆเนี่ยก็มีการใช้ยากว้างขวางกว่าเรานะคะอย่างไอเวอร์เมกตินนี่ที่อินเดียก็ใช้กันเยอะนะคะเพียงการที่เราต้องรู้เรื่องพยาธิซึ่งมาดูเหมือนล้าสมัยไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าแต่ละชนิดเนี่ยเราคิดว่าเราปลอดภัยดีแล้วนะคะแต่บางทีแบบอาจจะมีแบบเล็ดลอดออกมานะคะอย่างล่าสุดเช่นพยาธิใบไม้ในตับซึ่งอาจจะเป็นโฟลโพซิทีฟก็จะมีเกิดขึ้นแต่ก็มีได้ไม่มีถ้าหากว่าเราจะกินปลาในกลุ่มปลาตะเพียนดิบๆหรือการเนื้อหมูเนื้อวัวที่เรียกว่าดิบแล้วก็มีตัวอ่อนที่อยู่ในนั้นเราปรุงไม่สุกเนี่ยพยาธิเหล่านี้ก็จะเข้ามาสู่ตัวเราได้แล้วบางทีเราไม่รู้ด้วยว่าเราติดอ่ะแล้วก็บางอย่างเราก็ปนมาให้เราเห็นบ้างนะคะพวกพยาธิไส้เดือนนะคะแล้วพวกเนี้ยแล้วก็พยาธิต่างๆมีหลายชนิดมากเลยนะคะมีก็มีอาการเนี่ยบางคนก็บอกท้องอืดท้องเฟ้อเบื่ออาหารน้ำหนักซีดอ่อนเพลียบางทีก็เห็นตัวพยาธิกับป้องพยาธิเป็นป้องๆออกมาบ้างบางทีก็มีอาการคันที่ทวารหนักนะคะเหล่านี้ก็คงจะต้องคิดว่าเอ๊ะเป็นพยาธิหรือเปล่าซึ่งการตรวจหาก็มีการตรวจโดยมากก็จะตรวจไข่จากทางอุจจาระเป็นหลักนะคะแล้วก็บางอย่างก็ทำให้เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเขาก็จะตรวจเลือดนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันนะคะในการพูดคุยกันมาทุกครั้งเนี่ยเราต้องป้องกันซึ่งต้องสุกทีนี้การที่เราจะต้องแบบไปรับประทานอาหารที่มีผักซึ่งหลายอย่างก็เป็นผักน้ำผักอะไรเงี้ยนะคะอันนี้จำเป็นมากต้องดูเลือกร้านที่เรียกว่ามีสุขลักษณะที่ดีนะคะแล้วก็การล้างมือหลังล้างมือเนี่ยป้องกันได้หลายๆโรคเลยรวมถึงการที่เราจะต้องมีรองเท้าเมื่อเราเดินบนดินนะคะแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจทีนี้สมุนไพรเนี่ยสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยเขามีแบบว่ามีกลไกที่ต่างกันนะคะ อย่างพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยพยาธิตัวจี๊ดเนี่ยคนที่แบบว่าพวกกินพวกของสุกๆดิบๆแล้วก็มีอาการบวมๆคันๆแล้วย้ายตำแหน่งเนี่ยพวกนี้จะดูพวกตรวจเลือดบางที eosinophil จะขึ้นนะคะตำรับง่ายๆของชาวบ้านซึ่งพี่ก็อายุ66เนี่ยก็จะเห็นคนที่เป็นตัวจี๊ดนะคะเขาจะมีสมุนไพรหลักๆอยู่สองชนิดก็คือกระเจี๊ยบเขียวกับหนอนตายาง
0: ค่ะ
1: กระเจี๊ยบเขียวเนี่ยที่พี่ทึ่งก็คือว่ารูปร่างของกระเจี๊ยบเขียวหรือมะเขือมื่นนะคะที่เป็นตัวรักยารักษาโรคกระเพาะด้วยข้างในจะลื่นๆนะคะเป็น
0: ค่ะ
1: ตัวนี้เนี่ยรูปร่างก็เหมือนตัวจี๊ดเลยคือส่องกล้องดูอีทำไมมันเหมือนกระเจี๊ยบเขียวพี่เองจะจำตัวนี้อย่างขึ้นใจเลยเรื่องกระเจี๊ยบเขียวกับพยาธิตัวจี๊ด
0: แล้วทุกวันนี้กินกระเจี๊ยบเขียวไหมคะ
1: คือแบบอย่างที่ครูหมอยาพี่บอกว่าเอ้ยธรรมชาติจะให้รหัสเอาไว้ว่าอะไรที่ไปรักษาอะไรหน้าตาเขาจะคล้ายกันอย่างกระชายของผู้ชายอะไรอย่างชักมดลูกก็หัวใหญ่เหมือนมดลูกของผู้หญิงอะไรเงี้ยนะวาวเครือก็เหมือนมดลูกผู้หญิงอะไรเงี้ยก็อันนี้พี่ก็เห็นนะใช่เหมือนเลยนี่พี่ติ่งตั้งแต่สมัยพี่จบใหม่ๆมีงานวิจัยเรื่องของกระเจี๊ยบเขียวกับตัวจี๊ดซึ่งเขาไปทดลองฉีดแล้วก็พบว่ามันฝ่อจริงๆแต่ว่างานวิจัยชิ้นนี้รู้สึกว่า AI มันหาไม่เจอหรอกเพราะมันยาวมากมานานมากแต่ประวัติศาสตร์การใช้ของคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการใช้เนี่ยมันก็มีวิธีการกินที่ง่ายมากเลยคือต้องกินกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยนะ อย่างน้อย1 กำมือหรือประมาณ7 ฝักอ่ะฝักโตๆ
0: ค
1: นะ
0: ่ะ
1: ฝักที่แบบกินทั่วๆไปเนี่ยกินอย่างน้อยเนี่ยกินยังไงก็ได้ให้อย่างน้อยนี่7 วันนะแล้วเขาจะ
0: เจ็
1: ย
0: ด
1: ุบ
0: วัน
1: ก
0: อ๋
1: ิน
0: อ
1: ให้
0: ต้
1: เ
0: อ
1: จ
0: ง
1: ็ด
0: เจ็
1: ว
0: ด
1: ันกิ
0: ว
1: น
0: ัน
1: แต่ว่าอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะ7 ฝักหรือประมาณ1 กำมือเนี่ยหาวิธีกินจะนึ่งจะต้มจะอะไรก็ได้แต่ว่าต้องกินน้ําด้วยเพราะว่าสารสําคัญมันจะละลายในน้ําโดยมากก็นึ่งหรือต้มแล้วก็กินเนี่ยกินกับน้ำพริกกินเล่นอะไรก็ได้เนี่ยกินทุกวันเลยนะคะเป็นยาถ่ายพยาธิตัวจี๊ดที่อยู่ในความทรงจำของพี่นะคะ
0: ค่ะอาจารย์
1: แล้วอีกตัวหนึ่งคือไอ้ตัวของตัวจี๊ดนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบมันวิ่งไปแล้วอันตรายมันไปสมองไปตาไปอย่างเงี้ยเนาะแต่ปัจจุบันเขาก็มียาแผนปัจจุบันนะถ้าเกิดมียาแผนปัจจุบันที่ก็ยังแนะนําว่าก็ไปหาหมอแผนปัจจุบันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดสงครามหรือว่าเอ๊ะมันสงสัยเลยเงี้ยมันไม่เสียหายเนาะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยนอนตาหยากนะคะนอนตาหยากเนี่ยนะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้รักษาตัวจี๊ดนะคะก็มีตั้งแต่เอาไปต้มกินนะคะ
0: อือฮึ
1: เอาไปต้มกินซึ่งวิธีกินเนี่ยก็ประมาณ1 กำมือเหมือนกันกินก็กินประมาณสัก100 ซีซีเนี่ยนะคะกินแบบ100 ซีซีครึ่งแก้วนะคะกินเช้าเย็นนะคะซึ่งก็ระวังนิดหนึ่งว่าถ้ารู้สึกเมาก็ลดขนาดลงอันนี้เป็น
0: ค่ะ
1: สิ่งที่คนโบราณใช้กันแต่ว่าตัวของพี่เองไม่มีประสบการณ์คือไม่ได้เห็นตัว
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ี้นะคะก็เลยเป็นตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งที่คนลืมแต่เจ๋งนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือทางมหานะคะมหาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นตัวปราบพยาธิที่แบบปลอดภัยแล้วก็มีการใช้กันเยอะนะพวกตืดหมูตืดวัวเป็นพวกแบบว่ากินพวกแบบพยาธิไม่ต้องเป็นพยาธิตัวตืดเนี่ยพวกหาเขาก็จะเอามาหาไปแกะมาหาไปเคี่ยวๆจนมันเป็นฟองแล้วฟองนั้นมันเป็นยาเขาเรียกว่าปวกหาเขามีการศึกษาในคนด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เขาให้กิน3 กรัมครั้งเดียว
0: 3 กรัม
1: ได้หายไป80%ค่ะ
0: อือฮึ
1: ซึ่งอันนี้คนเมืองอาจจะไม่รู้จักต้นมหาแหละแต่มหาเนี่ยก็มีการใช้ในการนำมาสกัดรักษาพวกฝ้าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยก็พบว่าใช้ถึง5 กรัมแต่ก็บางคนก็อ้วกนะคะก็เหลือ3 กรัมเขาบอกก็ได้ผลนะคะเพราะปวกหาดเป็นตัวที่กลางๆที่ในอดีตเนี่ยเป็นเรียกว่ายาหลักเนี่ยนึกอะไรไม่ออกก็ปวกหาดนะคะอีกตัวหนึ่งที่ไม่แนะนําแต่ว่ามีประวัติการใช้คือมะเกลือผลมะเกลือซึ่งต้องใส่น้ํากะทิแล้วห้ามทิ้งไว้นานถ้าเกิดทิ้งไว้นานมันจะมีผลต่อประสาทตาอันนี้เล่าอดีตให้ฟังว่าเรื่องของมหาเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่มีการใช้กันเยอะมากนะคะทีนี้มีตัวหนึ่งที่เราต้องรู้เอ๊ะอะไรที่มันปลอดภัยแล้วก็คนเขาแนะนำให้เรากินที่มีความปลอดภัยเนี่ยอย่างเม็ดมะขามเนี่ยอย่างเช่นพวกเม็ดมะขามเขาจะเม็ดมะขามนี้ไม่ทราบว่าคนสมัยนี้จะรู้จักไหมว่าเม็ดมะขามเนี่ยเอาไปคั่วแช่น้ำแล้วก็
0: เต
1: ตอ
0: ย
1: ก
0: อะ
1: เปล
0: ช
1: ือก
0: อ
1: ม
0: บ
1: อง
0: แต่ของเตย
1: โออ ้
0: ะคือเวลาแบบว่าเอาไปคั่วแล้วเราก็จะกัดอันนั้นคือสำหรับคนฟันดีเนาะยุคสมัยนี้ต้องไปแช่น้ำก่อนนะมัน
1: ใช
0: นุ
1: ่
0: ่ม
1: ค
0: แล้
1: ่ะ
0: วก็จะได้อร่อยกัดไม่ไหว
1: ก็เราก็เม็ดมะขามนี่เราไปแช่น้ำไปแช่น้
0: อือ
1: ำแล้วก็กินเล่น20 ถึง 25 เม็ดนะคะแล้วก็พยาธิตัวกลมนี่ก็จะออกอันนี้ก็ปลอดภัยเพราะเรากินเป็นของเล่นอยู่นะคนมานอกคนในก่อนไม่มีขนมก็เม็ดมะขามนี่แหละนะครับ
0: เม็
1: เพ
0: ด
1: ลิ
0: ม
1: น
0: ะขา
1: ๆน
0: ม
1: ะค
0: บ้
1: ะ
0: างเผือกหมกมั่งมันหมกมั่งเนี่ย
1: แล้วก็อีกอันนึงที่ปลอดภัยก็คือเมล็ดฟักทองนะคะเมล็ดฟักทองนี่ก็มีข้อมูลในเรื่องของการถ่ายพยาธิตัวตืดก็คือเราก็กินสักเขาเรียกว่าไม่ใช่กำมือฝ่ายมือคือแบบเฉียงเฉียงของมือประมาณสัก3 ช้อนโต๊ะเนี่ยวันละ3 ครั้งก็คือ3 ถึง 4 ครั้งก็ห่างกันสัก2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็กินยาถ่ายนะคะกินยาถ่ายซึ่งยาถ่ายก็เป็นยาถ่ายแผนปัจจุบันก็ได้หรือยาถ่ายพวกใบมะขามแขกอะไรก็ได้นะคะเพื่อขับพยาธิออกไปนะคะ
0: ค่ะ
1: ซุปทองนี่ก็วันละ3 ครั้งนะคะแล้วก็กินยาถ่ายขับพยาธินะคะก็ส่วนใหญ่พยาธิเนี่ยเราก็จะพักทุกอาทิตย์แล้วก็จะถ่ายซ้ำเพราะบางทีมันมีอาจจะมีไข่เหลืออยู่อะไรเงี้ยนอกนั้นอาจจะมีพวกมะระขี้นกซึ่งก็มีคล้ายๆกับพวกมะเร็งฟักทองเนี่ยมันก็จะไปมีประโยชน์ในการถ่ายพยาธินะคะเราก็จะมีพวกในอดีตจะมีอีกหลายตัวทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมานะคะหมานี่ก็มีการใช้ในการที่จะมาเป็นยาถ่ายพยาธิแล้วก็ไอตัวของชุมเห็ดเทศเนี่ยโดยตัวของเขาเนี่ยก็ช่วยถ่ายพยาธิใบพลูบางทีก็ช่วยถ่ายพยาธิก็มีอยู่หลายอย่างที่แต่เด่นๆเนี่ยพี่ว่าเมล็ดฟักทองเมล็ดมะขามแต่ก่อนมีเมล็ดสแกนาด้วยนะสแกนาเนี่ยประมาณ20 เมล็ด
0: ไม่คุ้นเลย
1: สแกนเมล็ดสแกนาใช่มันรู้จักสแกนไหมสแกนจะอยู่จะอยู่แถว
0: ๆสแกนที่เป็นเล็กๆใช่ไหม
1: เม็ดเขาจะมีปีกเล็กๆอ่ะนึกออกไหม
0: นึกออก
1: ถ่ายพยาธ
0: ิหรือว่าบ้านเราเลือกสแลคนละแบบมั้งงั้นอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนสแกเหรอ
1: คือเจ้าสแกนาเนี่ยนะก็จะไปลดเบื่อเมาเนาะขับพยาธิพวกพยาธิตัวกลมพยาธิเส้นได้เดี๋ยวเพราะเด็กๆเนี่ยเขาก็จะสแกเนี่ยมาให้กินนะคะก็ประมาณเม็ดสแกเมล็ดเล็บมือนางเนี่ยเขาก็จะใช้ในเรื่องของการเอาไปขับพยาธินะคะพยาธิเส้นได้พยาธิตัวกลมนะคะเล็บมือนางเนี่ยก็เป็นชนิดที่มีดอกเนาะเอ้ยชนิดที่มีเม็ดบางทีเม็ดแบบมือนางพี่ไปซื้อมาปลูกมีแต่ดอกเนี่ยเอาแต่มีบางอย่างที่มีเมล็ดนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่คนโบราณใช้เพราะฉะนั้นเรื่องของยาถ่ายพยาธิถ้านึกอะไรไม่ออกเนี่ยเราก็นึกถึงพวกเมล็ดฟักทองนะก็เมล็ดฟักทองแล้วก็ปวกหาดนะคะแล้วก็ตัวของกระเจี๊ยบนะคะเนื้อในมะขามก็เกี่ยวกับพวกไอ้พวกกดตัวกลมๆอ่ะนะเมล็ดฟักทองนี่ก็แบบว่าเป็นพวกตัวตืดนะคะปวกหาดก็ตัวตืดซึ่งจะอยู่ในพวกตืดหมูตืดงูไม่ตืดหนูด้วยนะ
0: คนที่ชอบกินดิบๆอะไรพวกนี้ก็จะอันตรายแต่พวกนี้เขาจะถ่ายพยาธิเขาถ่ายกันคนทางปกติหมายถึงว่าคนทางเหนืออีสานอ่ะก็จะถ่ายพยาธิบางคนก็เข้าใจคิดว่าดื่มแอลกอฮอล์ไปถ่ายพยาธิแบบว่าล้างฆ่าเชื้อ จริงๆนะอาจารย์ก็จะเป็นภาพนั้นจริงๆนะฆ่าเชื้อได้ ไม่ต้องห่วงแล้วเวลาเราต้มน้ําที่เราซดร้อนๆน่ะนะที่มันมีพวกสมุนไพรนั่นแหละมันฆ่าได้ไปหมดแล้วมันก็ไปสุกอยู่ข้างในอันนี้เคยได้รับการสอนเป็นแบบนั้นนะตอนเด็กๆเวลากินดิบสมัยก่อนก็กินดิบค่ะอยู่เหนือกินดิบลาบดิบลู่อะไรเงี้ยก็กินกับเขาหมดแหละเพราะเราเป็นคนต่างจังหวัดอะนะ
1: ค่ะก็ให้รู้ว่าในสังคมไทยเองเนี่ยก็มีวิธีการถ่ายพยาธิแต่ว่าเราป้องกันนะที่จะไม่รับไข่พยาธิไม่เป็นดีที่สุดนะคะแล้วก็บางอย่างเป็นอันนี้มันเสี่ยงอย่างพยาธิตัวจี๊ดเมื่อมันใช้ไปไหนใช้มาข้างนอกให้เห็นก็ยังพอเห็นถ้ามันไปปอดไปสมองไปตาเนี่ยก็ยิ่งอันตรายนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็คือเรื่องของพยาธิซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมียาที่มีการศึกษาวิจัยแล้วก็ไม่แพงด้วยนะแล้วก็กินไม่นานด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยได้แล้วก็เราก็ถ้าเราสงสัยนะคะมีปวดท้องมึนหัวตัวซีดนะคะเราก็สามารถไปขอรับการตรวจได้ถ้าเรามีประวัติในการที่ไปกินของดิบๆสุกๆนะคะไปเดินในที่แบบมีโอกาสเสี่ยงหรือเป็นคนที่อาจจะชอบกินผักสดๆที่หลากหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะได้รับจากพวกผักที่ล้างไม่เกลี้ยงนี่ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของพยาธิดูเหมือนใกล้ตัวนะคะแต่บางทีก็ใกล้ตัวแล้วยิ่งสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวทุกเรื่องแหละนะคะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะคะยังไงในส่วนของเพจอภัยภูเบศเนี่ยก็จะพยายามที่จะเอาองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรง่ายๆหาได้ไม่ยากนะคะก็จะนำมาเผยแพร่เป็นระยะค่ะ
0: ค่ะอ๋อเตยลืมไปเลยไอ้พวกผักสดเนี่ยเพราะว่าเต ็นคนชอบกินผักสดผักสดนี่ก็คือเนาะถ้าล้างไม่สะอาดก็เป็นพยาธิเหมือนกันถึงแม้ว่าเป็นผักสดที่เราเก็บตามทุ่งนาหรือแม้ว่ามันไม่ได้แบบว่าไปซื้อตามตลาดก็ตามใช่ไหมอาจารย์อันเนี้ย
1: ค่ะ
0: พู
1: เ
0: ด
1: พรา
0: ถึ
1: ะ
0: ง
1: ฉ
0: พ
1: ะน
0: ย
1: ั
0: า
1: ้
0: ธ
1: น
0: ิ
1: เ
0: ท
1: ร
0: ี
1: า
0: ่ผ
1: ก
0: ั
1: ็
0: ก
1: ต
0: ส
1: ้อง
0: ดอ่ะ
1: เน้นการที่ล้างให้สะอาดนี่จำเป็นจริงๆนะคะแล้วก็การที่เราจะต้องเรียกว่ามีแหล่งตอนนี้ตั้งแต่สารพิษตั้งแต่จากมีข่าวถึงเรื่องของผักที่ปนเปื้อนผักที่นําเข้าอาจจะมีการมีรายงานปนเปื้อนในประเทศนั้นๆนะคะแล้วก็การที่แบบสิ่งแวดล้อมนี่เปลี่ยนทั้งสารพิษทั้งความสะอาดเนี่ยการที่เราจะต้องมีแหล่งผักนะคะอย่างผักเกษตรอินทรีย์ที่เชื่อถือได้ที่ในที่ประจีนเองแล้วก็มีกลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ที่มีการพัฒนาทั้งผักแล้วก็สมุนไพรส่งโรงพยาบาลอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโมเดลเล็กๆอันหนึ่งที่ทำขึ้นที่จังหวัดประจีนบุรี
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังฝากถามมาว่ายอดผักใบไม้ยืนต้นไม่เสี่ยงพยาธิใช่ไหมคะอาจารย์
1: ไม่เสี่ยงค่ะ
0: อ๋อไม่เสี่ยงค่ะ
1: งั้
0: อ
1: น
0: ๋อมันแล
1: ผ
0: ้
1: ัก
0: ว
1: ที่
0: แต
1: แบ
0: ่
1: บใบ
0: เหร
1: ไ
0: อ
1: ม้ยืนต้นเรียกว่ามีความปลอดภัยยอดมะกออะไรเงี้ย
0: อ๋
1: ย
0: ออ
1: ดมะกอยอด
0: อ
1: ส
0: ันมั
1: เม
0: น
1: ็ด
0: สูงไอ
1: ย
0: ้
1: อด
0: สูง
1: แค
0: ๆไม่มีปั
1: อ
0: ญ
1: ะไร
0: หา
1: เงี้ย
0: เนาะอาจารย์เนาะ
1: ค่ะแต
0: ช
1: ่
0: ะ
1: ว่
0: อ
1: าม ผัก
0: อย่าง
1: น
0: เงี้
1: ้
0: ยถื
1: ำเ
0: อ
1: นี่
0: ว
1: ย
0: ่าม
1: ีควา
0: ส
1: ม
0: ู
1: เส
0: ง
1: ี่
0: อ
1: ย
0: ย่
1: ง
0: างเงี้ยไม่มีปัญหาใช่ไหมบางคนชอบกินชะอมนะผักดิบตัว
1: ใช
0: เ
1: ่
0: ห็น
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: นกินชะอมกระถินเนี่ยไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: เออผักแว่นเนี่ยจะโดนหน่อยนะ
1: แต่เราก็คือจริงๆเราเนี่ยการที่แช่ผักโซเดียมไบคาร์บนะคะแช่ผักเพื่อทำลายเพื่อล้างผ่านน้ำหลายๆครั้งแล้วสะอาดเนี่ยพี่คิดว่าก็ไม่ต้องกลัวผักสดมากนักนะคะถ้าเกิดเรามีร้านอาหารที่เราไว้ใจนะคะแต่อย่างคือเราทำเองนะเดี๋ยวนี้ก็มีวิธีล้างผักที่ทำให้สะอาดเนี่ยก็มีหลายวิธีนะคะการผ่านน้ำหลายๆครั้งผ่านน้ำที่มีความแรงนิดนึงนะคะ
0: เกลือได้ไ
1: ก
0: หม
1: ารดูแล
0: อาจารย์มีคนถ
1: เ
0: าก ม
1: ลื
0: ว่
1: อ
0: า
1: ไ
0: ใ
1: ด
0: ช
1: ้
0: ้
1: ค่ะค่ะเกลือก็
0: เกลือ
1: เป็นเครื่องมืออันหนึ่งนะคะ
0: อ๋อ
1: เกลือก็
0: โอ
1: ช่วย
0: เ
1: ล
0: ค
1: ้างผักได้เพราะว่าเกลือมันจะทำให้มันจะดึงน้ำเรียกว่าช่วยลดก็ได้นะคะเพราะว่าเกลือเนี่ยมันจะทำให้เกิดเรียกว่าออสโมซิสคือดึงน้ำจากตัวพยาธิก็ทำให้ฝ่อแต่ว่าผิวของพยาธิเนี่ยมันก็มีกลไกในการป้องกันตัวเองอาจจะไม่ได้100%นะคะ
0: ค่ะ
1: มันขึ้นกับพยาธิแล้วก็ความเข้มข้นของเกลือลดได้แค่จำนวนหนึ่งนะคะก็คิดว่าไข่นี่ก็ยังอยู่นะคะแต่การที่แช่น้ำเกลือก็ช่วยล้างนะคะแล้วก็พึ่งอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการล้างผักเนี่ยพี่ว่ามันต้องทำเป็นมาตรฐานสากมาตรฐาน SOP ในการล้างผักให้ปราศจากไข่พยาธินะคะไอ้พี่คิดว่าอันนี้ก็ต้องมีการศึกษาแล้วก็เผยแพร่เพราะว่าผักสดนี้ก็มีประโยชน์นะคะเราจะไปต้มอย่างเดียวนี้ก็ไปแล้วก็ไม่ได้นะคะแล้วก็เรียกว่าตรงนี้คือปัจจุบันเนี่ยยาถ่ายพยาธิก็ยังมีการจ่ายนะคะแต่100%เนี่ยยากนะคะพยาธิพวกไตเดือนแต้ม้ามันเกาะผิวผักในค่อนข้างทนนะคะก็คือเราล้างน้ำสะอาดให้ไหลผ่านแล้วก็ถูนะคะที่ทำได้ง่ายพวกแตงกวาแครอทนี่ก็ช่วยได้นะคะแล้วก็ไอ้พวกน้ำเกลือน้ำส้มสายชูเบกกิ้งโซดาเนี่ยก็ช่วยได้แต่ว่าการที่จะกำจัดไข่พยาธิได้หมดนี้มันค่อนข้างยากแต่ก็อย่างที่บอก
0: ค
1: ว่
0: ่
1: า
0: ะ
1: ในประเทศเราเนี่ยในอดีตเนี่ยมันเคยจัดการเพื่อค่อนข้างดีแต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันแทบจะไว้ใจไม่ได้เพราะว่านิคมหลายนิคมก็มีแต่เรียกว่าแรงงานนานาชาติแล้วกันนะคะ
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ็ในอาหารปรุงสุกเนี่ยก็อาจจะดีที่สุดแล้วก็ล้างเองดีที่สุดนะคะก
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: แยกใบออกล้างน้ำไหลนะคะแล้งน้ำเพื่อให้รู้ว่าแค่ลดไข่พยาธิแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกลัวไข่พยาธิทั้งหมดนะจะนึกถึงพวกผักน้ำผักที่อยู่กับดินที่แบบว่าเลื้อยตามดินที่อยู่ตามซอกใบนะคะอาจจะต้องระวังแต่ถ้าเกิดเราเด็ดใบออกเราล้างทุกซอกทุกมือถูๆเนี่ย ก็จะเป็นหลักประกันอันหนึ่งว่าเราลดไข้พยาธิได้มากที่สุดค่ะ
0: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอ่ะได้ความรู้กันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่รอฟังอาจารย์สุภาพรปิติพรนะคะดร.สุภาพรนะคะเป็นเภสัชกรหญิงจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรผู้บุกเบิกสมุนไพรอภัยภูเบศรนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรที่ช่วยในการถ่ายพยาธินะคะเผื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวให้คุณได้กลับไปพิจารณากันนะปกติแล้วก็บางคนบอกว่าถ่ายกันในทุกเดือนแต่ดิฉันเนี่ยต้องยอมรับว่ายังไม่เคยอันแบบนี้เลยแต่สมัยเด็กๆอ่ะแม่จะทําให้นะคะแต่ตอนหลังมาพอโตมาก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่ายุคสมัยใหม่มันก็เปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการเป็นอยู่ของเราไปเลยนะคะฝากกันทิ้งท้ายหน่อยนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ48ปีถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเพลงเจิดจรัสชัชวาลนะคะเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับทุกคนค่ะเมื่อเราเดินทางมาถึงจุดหนึ่งสิ่งสำคัญอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราเดินมาไกลแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราเคยผ่านอะไรมาบ้างนะคะและยังมีพลังที่จะเดินต่อไปหรือไม่อะไรคือแสงไฟนำทางชีวิตของคุณบางครั้งอ่ะอาจจะเป็นความฝันบางคราวอาจจะเป็นหน้าที่บางทีอาจจะเป็นครอบครัวและบางเวลาอาจจะเป็นตัวเราที่กลับมาเชื่อในตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะคำตอบของคำถามนี้อาจจะไม่ได้อยู่ณปลายทางแต่ว่าเจตจรัสอยู่ในทุกย่างก้าวที่เราเดินผ่านมาเพราะว่าทุกช่วงชีวิตมีพลังงานคอยผลักดันและก็มีแสงไฟคอยนำทางให้เราก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันค่ะสำหรับเพลงเจตจรัสชัชวาลอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าไม่ว่าคุณกำลังจะเจอกับอะไรในวันนี้นะคะอยากให้จำเอาไว้ว่าบางทีแสงที่เรารอคอยอาจจะไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนแต่อยู่ในตัวเราทุกคนค่ะขอเพียงให้อดทนขอเพียงให้เข้มแข็งพร้อมปรับตัวทุกสถานการณ์และไม่หยุดก้าวไปข้างหน้าเพราะเมื่อถึงวันของเราแสงเล็กๆนั้นจะค่อยๆส่องสว่างขึ้นจนกลายเป็นเจิดจรัสชัชวาลนะคะคุณสามารถที่จะรับชม MV เจิดจรัสชัชวาลซึ่งยอดดู4,100,000ครั้งนะคะเข้าไปติดตามตอนนี้ยอดดูน่าจะเกินทะลุ4ล้านไปแล้วด้วยค่ะเข้าไปดูใน facebook.com นะคะก็เข้าไปแชร์ hashtag V แล้วก็เข้าไปดูใน YouTube TikTok ของ hashtag 48ปีปตท.จากรากฐานที่มั่นคงสู่อนาคตที่ยั่งยืนค่ะปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเดี๋ยวพักก่อนครู่หนึ่งนะคะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
12: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมัดหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
13: 4.8วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
14: คิดถึงนะคะ
15: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
15: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว K10 Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชียสิบนาฬิกากับอีซี18นาทีค่ะทองคำรอบแรกไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ในบ้านเราก่อนนะเพราะรอบ2 3 4นะคะรอบที่2บวกเอ้ยลบ50รอบที่3ลบ50แล้วก็รอบสุดท้ายลบไป100สรุปตอนนี้เวลานี้เลยนะคะ10นาฬิกา48นาทีราคาทองคำบ้านเราโดยประกาศของสมาคมค้าทองคำนะคะลบไป250บาทต่อบาททองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อ 67,800 นะคะขายออก 68,000แล้วก็ทองรูปพรรณรับซื้อ 66,446 บาท28สตางค์ขายออก 68,800 บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาทองล่าสุดโดยโกลด์สปอตอ้างอิงที่ 4,341 ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทที่ 33 บาท 11 สตางค์นะคะทองคำเนี่ยถ้าเป็นทองคำล่วงหน้าตอนนี้ก็ถือว่าลงไปค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะซึ่งก็สวนทางกับในภาพใหญ่ของในราคาทองคำที่บวกขึ้นมาแรงมากเช่นเดียวกันนะคะเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนเนี่ยโอ้โหพุ่งทะลุเลยค่ะแต่ว่ายังดีนะวันศุกร์ข่าวที่บอกว่ายังคงช่วยพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการอุ้มราคาน้ำมันนะกองทุนน้ำมันตอนนี้ก็เป็นหนี้ก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงของวิกฤตพลังงานเพราะว่าพรก.กู้เงิน400ล้านก็เอามาช่วยในการนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเบรนท์ก็ยังอยู่ที่ 107.82 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะบวกมาอีก3เหรียญนะเช้าวันนี้ 3.07% แล้วก็ครูดออยล์ฟิวเจอร์ก็คือ 103.23 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลบวกมา 3.18 นะคะหรือว่า 3.18% นะคะอันนี้ก็จะเป็นไอ้น้ำมันกับทองคำในเวลานี้บ้านเราราคาทองก็เลยลงไปด้วยนะคะใครจะลงทุนอะไรก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับในส่วนของประเด็นบ้านเราเองเนี่ยการลงทุนหรือว่าภาพใหญ่เนี่ยก็คงจะต้องจับตาประเด็นใหญ่ทางการเมืองค่ะบ่ายวันนี้กกต.จะแถลงผลการพิจารณาสำนวนการไต่สวนสว.โดยต้องมารอดูว่ากกต.เขาจะมีมติให้ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง

มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ด้วยนะคะมีการนำแผงเหล็กมาเรียงกั้นและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้ามาในบริเวณพื้นที่ก่อนแถลงข่าวในเวลา15 นาฬิกาหรือบ่าย3 โมงค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ทุ่ง2 ห้องมาคอยดูแลรักษาความปลอดภัยขณะที่เมื่อวานนี้13 กันยายนกลุ่มไอลอว์ก็ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อว่าประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229ที่บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อชุมนุมเรียกร้องให้กกต.มีคำสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนต่อศาลฎีกานะคะโดยกิจกรรมดังกล่าวก็มีทั้งนักการเมืองแล้วก็มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้าร่วมมากหน้าหลายตาค่ะความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและธุรกิจนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็แถลงจัดโครงการนะคะที่จะมีขึ้นนะคะเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวที่จีนด้วยอ่ะอันนี้ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในวันนี้แต่ว่าสิ่งที่ดิฉันฉายไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องการเมืองนะคะจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะคะข้อเรียกร้องที่ให้กกต.ทำหน้าที่เป็นแค่บุรุษไปรษณีย์เป็นการกดดันกกต.ก็เป็นการสร้างบรรทัดฐานเฉพาะขึ้นมาให้กับองค์กรอิสระได้เหมือนกันนะเนี่ยคือถ้าหากสุดท้ายแล้ววันนี้ที่เป็นความกดดันดังกล่าวอ่ะกกต.วินิจฉัยไม่เป็นไปตามที่ควรอ่ะทุกคนเขาก็มีเอกสารเขาก็มีหลักฐานของคณะ26อยู่ในมือช่องทางต่อไปของการต่อสู้ก็คือนำหลักฐานไปฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตค่ะแล้วศาลฎีกาเพิ่งรับคดีสว.สำรองฟ้องกกต.ให้เพิกถอนการรับรองคุณสมบัติสว.อำนาจเจริญไป2 รายโดยไม่ชอบไปใช่ไหมศาลแจ้งนัด27 ตุลาคมนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่จะชี้ชะตากกต.เหมือนกันนะคะถ้าฟ้องตรงได้เนี่ยมันจะเข้าทางฝ่ายค้านนะสิใช่ไหมแล้วก็ภาคประชาชนที่ไอลอว์อะไรเหล่านี้ที่เขาเป็นฝ่ายตรวจสอบเพราะว่าหลักฐานที่มาแฉกันทั้งหมดจะทะลักเข้าสู่ศาลฎีกานี่คือคดีชั้น14ภาค2สยองระบอบสีน้ำเงินเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นการกดดันแล้วก็เป็นเหตุผลที่บอกว่าตอนนี้ประเด็นเรื่องของการเมืองนะเมื่อวานจากภาพที่หอศิลป์นะคะจากไอลอว์นะกับฝ่ายค้านที่มาร่วมกันแล้วก็มีผู้ที่มาร่วมเดินขบวนนะคะกดดันตรงนี้หลายคนก็เลยกลายมาเป็นว่าจะได้เห็นภาพนะคะภาพของการเมืองตอนนี้กำลังที่จะมาดูว่ามันจะมีผลต่อครม.ชุดนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะคืออาจแน่นอนล่ะมันจะมีผลล่ะถ้าสมมติว่าในทิศทางที่มันเปลี่ยนไปในทางลบนะในส่วนของขบวนการนะแล้วก็สิ่งที่คุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.ภูมิใจไทยท้วงติงเอาไว้นะคะบอกว่ารอให้กกต.ลงมติก่อนค่อยมาสู้กันต่อก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยโดยเฉพาะการเรียกร้องให้กกต.4 คนที่ผ่านความเห็นชอบจากสว.ชุดปัจจุบันไม่ต้องทําหน้าที่ยิ่งไปกันใหญ่ค่ะอาจจะทําให้คดีติดล็อกยืดเยื้อต่อไปได้เพราะว่าเนื่องจากเหลือกรรมการกกต.ไม่ถึงครึ่งแล้วนะคะที่ประชุมก่อนก็ไม่ได้แถมสว.จะเลือกคนใหม่มาแทนนะก็เนื่องจากไม่ไว้ใจสว.จะกลายเป็นงูกินหางหนักเข้าไปอีกหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็มีบทวิเคราะห์ที่ออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการเมืองที่มันจะมีผลต่อภาพความมีเสถียรภาพของรัฐบาลในชุดนี้เนี่ยเรื่องนี้แหละเรื่องของไอ้คดีหัวสว.นี่แหละเมื่อวานมีทั้งคุณผลิตวัชรสินธุส.ส.พรรคประชาชนซึ่งก็เดินหน้ามีข้อเรียกร้องเรื่องนี้มาตลอดนะคะก็จะมีคุณยิ่งชีพนะคะมีหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะคุณณัฐวุฒิมีพรรคประชาชนส.ส.พรรคประชาชนก็มีกันมาเยอะกันเลยทีเดียวนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่กําลังจะฉายภาพให้คุณผู้ฟังได้เห็นว่าบ้านเราตอนนี้คือเรื่องการเมืองมันกลับเข้ามามีผลต่อภาพรวมของการเดินหน้ารัฐบาลชุดนี้จะมากน้อยแค่ไหนอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยหรืออาจจะมีส่วนเป็นไปได้หรืออาจจะมีส่วนเป็นไปได้มากเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะส่วนมาตรการที่จะเข้ามาช่วยในสิ้นปีในภาพของการบริหารจัดการในเรื่องไอ้การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งตอนนี้ต้องมาลุ้นในช่วงปลายปีนะคะปลายปีก็อย่าลืมนะมันมีเรื่องของเอลนีโญมันมีเรื่องของสภาพอากาศภูมิอากาศที่จะต้องติดตามอีกงบที่จะลงไปนะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะช่วงไฮซีซั่นซึ่งแน่นอนค่ะตอนนี้กำลังจะมีโครงการของรัฐบาลเข้ามาใหม่ชื่อว่าโครงการไทยช่วยไอ้ไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะซึ่งรัฐบาลก็เตรียมเปิดจำนวน1 ล้านสิทธิ์ให้ประชาชนใช้ได้สูงสุดคนละ50โดยวางเป้าหมายเริ่มใช้สิทธิ์
เดินทางตั้งแต่1พฤศจิกายน69ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์70นะคะซึ่งจุดเด่นของไอ้เจ้าโครงการนี้มันก็อยู่ที่

0: การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสองส่วนนะคะรัฐก็จะช่วยค่าที่พักตามราคาที่จ่ายจริงสูงสุดคืนละ1,500 บาทพร้อมให้คูปองดิจิตอลสำหรับร้านอาหารสปาการเดินทางในพื้นที่และบริการท่องเที่ยวอื่นในระบบร่วมจ่ายอีก50 ต่อ 50วงเงินรัฐสูงสุดก็คือ1,500 บาทต่อสิทธิ์ในเมืองหลักก็เพิ่มเป็น2,000 บาทในเมืองรองถ้าใช้ครบ50ในเมืองรองผู้เดินทางอาจจะได้รับการสนับสนุนรวมสูงสุด17,500 บาทต่อคนแต่ว่าอย่างไรก็ตามไทยเที่ยวไทยพลัสก็ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนแถมยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้โครงการเป็นทางการวันนี้10 กันยายนเงื่อนไขและไทม์ไลน์ที่เปิดเผยตอนนี้ยังเป็นกรอบเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวรัฐบาลก็เตรียมเปิดระบบในเดือนตุลาคมก่อนที่จะแบ่งช่วงเดินทางออกเป็น2 ระยะนะคะและเว้นการใช้สิทธิ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะดังนั้นผู้สนใจยังต้องติดตามรายละเอียดสุดท้ายนะคะโดยเฉพาะวันลงทะเบียนค่ะคุณสมบัติผู้รับสิทธิ์แล้วก็ขั้นตอนการจองที่พักแอปเป๋าตังค์นะคะจากแผน500,000สิทธิ์สู่รอบใหม่ที่1,000,000สิทธิ์อ่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะซึ่ง1สิทธิ์ได้อะไรยังไงทำไมถึงสูงสุดตั้ง17,500 บาทนะคะในส่วนที่เราได้คุยกันไปนะคะคูปองจะใช้อะไรได้บ้างยังไงแต่ว่าไทม์ไลน์ล่าสุดของโครงการตอนนี้ก็ยังไม่เฟิร์ม100%แต่ว่าเขาก็คุยกรอบกันไว้ละว่าสถานะที่เขาคุยกันล่าสุดคือ10 กันยายนถูกไหมหารือกันจากกทมไอ้กระทรวงท่องเที่ยวกับครม.นะคะซึ่งก็ไม่น่าจะเกิน22 กันยายนก็เดี๋ยวรออนุมัติอยู่สำหรับหลังการหารือวันที่8 กันยายนมาก็ทำลายเดิมตอนนี้ที่จะเป็นก็คือ1 ถึง 25 ตุลาคมที่เขาจะเปิดให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้นะคะอันนี้1 ถึง 25 ตุลาคมส่วนทำลายที่บอกว่ากลับมาใช้สิทธิ์นะก็คือสิทธิ์ในช่วงแรก1 พฤศจิกายนถึง14 ธันวาคมแล้วก็งดใช้สิทธิ์ช่วงเทศกาลปีใหม่นะ15 ธันวาคม69ถึง15 มกราคม 70แล้วก็จะกลับมาใช้สิทธิ์ช่วงที่2จะมี2 ช่วงด้วยนะ16 มกราคมถึง28 กุมภาพันธ์หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม9 โมงที่ FM 97กับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศทาง FM 97 MHz วันนี้สวัสดีค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว K10 Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเวฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
2: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: นี่คือเสียงจากนักช้อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช้อปได้
7: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
8: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได
9: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดวันเรียกบรรจุรอบที่4เพื่อนำผู้สอบผ่านอย่างสุจริตเข้าระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดวันเรียกบรรจุรอบที่4เพื่อนำผู้สอบผ่านอย่างสุจริตเข้าระบบ
14: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้มารายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4สำหรับผู้ที่รอเรียกตามบัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจว่าจะเรียกบรรจุในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นในวันพฤหัสที่17กันยายนเพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปได้ดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่ได้ต่อคงรอกันมานานแล้วสำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงเท่านี้ในส่วนที่กระทรวงเร่งดำเนินการอยู่คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกไปให้เร็วที่สุดด้วยซึ่งขณะนี้ถือว่ามีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งรวมทั้งมีการจับกุมผู้กระทำผิดเพิ่มเติมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบจับกุมขยายผลต่อไปเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกันในการแก้ไขรายงาน
10: กรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้า Data Center ยืนยันการดำเนินการไม่กระทบต่อประชาชนและไม่พบการกักตุนน้ำมัน
15: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรหมพงศ์วิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบศูนย์ Data Center ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าว่าจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กในอาคารสำนักงานและพาณิชย์43แห่งแบ่งเป็น31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ stand alone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งและอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ทั้งหมดรวมการชิปเป็นประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพและมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่า5สับสินค้าทั่วไป จึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาของประชาชนชนันชิดาสันทองรายงาน
10: เกิดเหตุกราดยิงที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตปกครองตนเองบังซามโรเป็นครั้งแรกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุกราดยิงบริเวณหน้าโรงเรียนประถมดาตูอุสมันมัมเปนในเขตบารังไกบากัว2เมืองโกตาบาโตบนเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บ15รายซึ่งเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตปกครองตนเองบังซามูโรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นฟิลิปปินส์กล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มคนจำนวนหนึ่งเดินทางมาถึงหน้าโรงเรียนแห่งนี้และเข้าแถวรอเลือกตั้งโดยมีสมาชิกบางคนเริ่มเบียดเสียดและโต้เถียงอย่างรุนแรงจนนำไปสู่การใช้อาวุธปืนซึ่งพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด45และ9มม.อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งสืบสวนสอบสวนต่อไปเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบต่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆแซ่เปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงจะป๋าจะไม่เงียบถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยมเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

เชียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการขันน็อตสั่งคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
4: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
5: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์นะครับ14กันยายน2569ช่วงเวลาประมาณ 11:00 นเศษไปจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้พี่น้องคนไทยทั้งที่อยู่ในกรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆในโลกตามก็ติดตามข่าวสารโดยเฉพาะกรณีที่วันนี้กกต.จะมีการแถลงเรื่องที่มีผู้คนตั้งตารอคอยว่าคดีหัวสว.นะจะมีผลอย่างไรคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการพิจารณาเรื่องนี้และส่งดำเนินเรื่องไปอย่างไรนะครับผมเนี่ยขอเอาใจช่วยโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยนะที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยโอ้โหเมืองไทยเรานะพอไปดูคำพยากรณ์ในอดีตโอ้เมืองไทยกำลังจะเข้าสู่ยุคศิวิไลแล้วเรากำลังจะเจริญแล้วแต่ว่าแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปเนี่ยเจอแต่เรื่องหนักๆทั้งนั้นท่านผู้ฟังครับผมถึงเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าศิวิไลหรือจบันไลเนี่ยมันมีเส้นแบ่งบางๆนิดเดียวมันอยู่ที่พฤติกรรมการกระทำและการตัดสินใจเลือกของผู้คนส่วนใหญ่ของสังคมว่าอยากให้สังคมเดินไปในเส้นทางแบบไหนอย่างไรท่านผู้ฟังแต่สิ่งหนึ่งที่มันค้านสายตาและค้านความรู้สึกของพวกเรามากนะคือเราค่อยๆทยอยเห็นหลายอย่างที่มันแอบแฝงปิดบังอำพรางซ่อนเร้นและทำให้เราเนี่ยหลงงมงายมาอย่างยาวนานสัปดาห์ที่แล้วนะครับคงไม่มีข่าวอะไรที่สะเทือนโสตประสาทมากไปกว่ากรณีของสมีโชตินะท่านผู้ฟัง ผมเคยกลับเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าในห้วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีและราหูทำมุนแก่กันเนี่ยนะเมื่อราหูเป็นเกษตราธิบดีราหูเป็นดาวแห่งมายาคติเป็นเงานะจริงๆคือไม่ได้เป็นดาวหรอกเป็นเงาของโลกก็คือในซีกมืดของโลกของเราโลกเราเนี่ยมันจะมีซีกที่สว่างและซีกมืดเสมอครับเป็นของคู่กันฮะมันเป็นไปไม่ได้นะที่มันจะสว่างโล่งแจ้งไปตลอดมันก็มีกลางวันและกลางคืนทีนี้ไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะความมืดมิดซึ่งมันควรจะอยู่ข้างหลังของโลกใบเนี้ยมันกลับถูกส่งเข้ามาครอบงำทำให้ความสว่างทางสติปัญญาของผู้คนในโลกใบเนี้ยมันลดน้อยถอยลงไปท่านผู้ฟังมันลดน้อยมันเบาบางมันเจือจางลงก็เลยทำให้กฎกติกาสังคมระบบระเบียบสังคมดูมันผิดแผกแตกต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังครับกรณีที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะมีพระที่เคยบวชนะแล้วก็เคยอยู่ที่วัดนี้มาเป็นระยะเวลายาวนานตอนหลังนี้แกออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่สึกมาแล้วนะว่าอดีตพระลูกวัดเนี่ยออกมาแฉสมีโชตนะว่าที่ผ่านมานะครับมีพฤติกรรมที่เขาก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ทำไมพระรูปนี้หรือสมีโชตเนี่ยแกมีพฤติกรรมอย่างนี้คือ1ไม่เคยลงไปปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์คือกิจของสงฆ์ไม่ทำทำวัดเช้าไม่ทำทำวัดเย็นไม่ทำไม่เคยไปลงโบสถ์เลยปกติพระนี้ต้องสวดปาฏิโมกข์ทุกวันท่านผู้ฟังแต่นี่แกไม่ไปเลยนะแกก็อยู่สถิตนั่งเฝ้าติดโต๊ะกลมของแกมาตลอดและนี่ตอนหลังมันมีการตรวจเจอเงินอีกจำนวนมหาศาลตกลงไม่ใช่92นะครับหลายร้อยล้านบาทสรุปแล้ววันนี้ยังไม่แน่ใจว่าทั้งหมดมันคือทั้งหมดแล้วหรือยังคนที่เคยบวชเนี่ยเขาบอกว่ามีข่าวนะครับผู้ที่เคยบวชอยู่วัดพุทธไทยสวรรค์ได้ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์ตอนบวชระบุว่าจากคนที่เคยบวชอยู่ที่วัดมีคำถามที่ว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนแรกต้องบอกก่อนนะครับสิ่งที่ผมเห็นในวัดในช่วงที่บวช1ผมเป็นพระลูกวัด2ตอนนั้นสมีโชตมีพรรษาเยอะกว่าตำแหน่งในวัดและความศรัทธาจากบุคคลทั่วไปไม่ใช่ว่าผมจะไม่เคยพูดผมบอกทุกคนที่ผมรู้จักทั้งหมดว่าสมีโชตไม่ได้กระทำตัวให้ผมนับถือเลยแต่ในแง่กฎหมายการกล่าวหาลอยๆโดยไม่มีหลักฐานชี้ชัดมันจะทำให้คนที่บอกโดนอะไรหลายๆอย่างทั้งการโดนสวนกลับการโดนดูถูกเหยียดหยามจากคณะศิษย์และกลุ่มบุคคลที่ศรัทธาซึ่งมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเราบุ่มบ่ามบอกกล่าวอะไรในพื้นที่สาธารณะท่านผู้ฟังครับแต่กรณีสมีโชตเนี่ยมันมีคำความร่วมมือของประชาชนที่พัฒนาตนเป็นพลเมืองนะช่วยกันออกมาบอกจนสุดท้ายมาบอกตำรวจจนถึงขั้นกองปราบเนี่ย ได้ลอบเอากล้องไปติดอยู่ที่กุฏิของแกทำให้เราได้เห็นภาพที่ดูแล้วก็โหเพลียกันเป็นสัปดาห์ท่านผู้ฟังที่น่าตกใจคือกองปราบเนี่ยเมื่อเขาติดกล้องแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการบันทึกภาพก็สงสารนะเพราะกองปราบก็จะต้องเห็นภาพเราเนี่ยนะที่มันบัดสีบัดถลุงเนี่ยยาวนานเป็นโหเป็นหลายสัปดาห์เหมือนกันนะเท่าที่ข่าวออกมาเพราะฉะนั้นขณะที่พระรหัสเป็นสี่กับชะตาของเมืองนะครับคือพระรหัสมีกำลังมากโลกกำลังทวินหาประชาชนกำลังถามถึงคุณธรรมและมโนธรรมสำนึกที่มันพึงควรจะต้องมีแล้วคนที่เป็นพระเนี่ยนะครับดำรงตนท่ามกลางความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเนี่ยมันต้องมีมากกว่าประชาชนอย่างพวกเราไหมถูกไหมครับนะแต่แกเป็นหนักนะแกถึงขั้นที่มีพฤติกรรมเสพเมถุนนะมีพฤติกรรมหลอกลวงนี่เข้าข่ายช่อโกงประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าการอวดอุตริมนุษยธรรมนะการสร้างเหรียญต่างๆปั่นราคาไปขนาดนี้ทั้งที่ตนประพฤติปฏิบัติมิได้อยู่ในคลองของสงฆ์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นขณะที่พฤหัสองศามากขึ้นเรื่อยๆและก็อยู่ในช่วงปลายๆของราศีกรกฎในระหว่างท้ายๆพฤหัสจะมีกำลังมากท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันเป็นความผิดการปิดบังอำพรางซ่อนเร้นอย่าลืมนะครับสมีโชตนี่แกทำมานับเป็น10ปีนะแกก็ยังรอดสายตายังสามารถเป่าคดีหลบหลีกเล่นแต่วันนี้หลักฐานมันคาตาท่านผู้ฟังเฮ้เวลามีคนมาถามว่า อาจารย์ชยุทธแล้วมองยังไงกับกรณีที่สังคมกำลังตกผลึกความคิดกำลังถามว่าสิ่งที่กกต.กำลังจะทำณขณะนี้วันเนี้ยนะที่นักข่าวเอากล้องไปตั้งเต็มไปหมดเลยเนี่ยประชาชนกำลังรอฟังเนี่ยตกลงจะพินิจพิเคราะห์ไปในทางใดนะทั้งหมดเนี่ยจะเป็น5ต่อ2อย่างที่มีข่าวแว่วๆหรือเปล่าผมคิดว่าไม่มีใครรู้นอกจากกกต.ที่ท่านเป็นคณะพิจารณานะครับท่านผู้ฟังถูกไหมฮะแต่นะจังหวะของดวงดาวเนี่ยกราบเรียนด้วยความเคารพว่ามันเอาไม่อยู่หรอกครับนะเพราะถ้าไม่ส่งฟ้องนะมันก็คงจะเกิดพายุใหญ่ถามว่ามันแรงขนาดไหนให้ไปดูนะครับพายุและคลื่นลมแห่งความรู้สึกของประชาชนนะที่คาดหวังอยากให้สังคมดำรงอยู่ในความถูกต้องเนี่ยมันก็จะแรงขนาดที่เราเห็นภูเขาหิมาลัยถล่มลงมาอย่างรุนแรงแล้วทุกอย่างมันราบพนาศูนย์ไปในเวลาไม่ถึงชั่วโมงพริบเดียวท่านผู้ฟังผมว่าบางคนบอกว่าโหการตัดสินรอบนี้เนี่ยอย่าเล่นกับไฟเพราะว่าไม่ใช่ครับอย่าเล่นกับอารมณ์ของผู้คนในสังคมซึ่งขณะนี้สังคมเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับประชาชนเนี่ยก็อยู่ในอาการอ่วมพอสมควรแล้วเพราะเศรษฐกิจก็น่าหนักใจถูกไหมครับนะความเป็นไปของสังคมก็เป็นอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นยิ่งถ้ามันมีเรื่องที่มันคัดค้านความรู้สึกเราหนักหน่วงมากขึ้นเนี่ยมันไม่มีอะไรรุนแรงไปกว่าธรรมชาติเพราะอารมณ์ของผู้คนคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะปล่อยให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขารู้สึกอะไรก็เรื่องของเขาไม่มีผลหรอกมีครับกราบเรียนว่ามันมีแน่นอนทีนี้ผมก็ยังอยากให้กำลังใจแฟนๆรายการพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าเวลาเราติดตามข่าวสารเนี่ยบางทีก็เข้าใจนะครับเราคาดหวังนะเราคาดหวังแต่บางทีบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราเห็นและเราหวังเพราะอย่าลืมครับในโลกของเราเนี่ยมันมีทั้งซีกที่มันสว่างและมันมีซีกที่มันมืดนะคนดีคนเลวมีปนเปปะปนผสมปนเปกันไปถ้าผู้ฟังครับเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะแยกแยะนะแล้วก็วางแต่ละคนให้มันถูกที่ถูกทางถูกไหมครับผมจึงไปย้อนอ่านคำอธิบายในหนังสือ เรื่องของคู่มือมนุษย์ซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านพุทธทาสภิกขุเนี่ยท่านได้อธิบายเอาไว้อย่างชัดเจนว่าความเป็นมนุษย์โสหรือผู้มีใจสูงเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะความหมายและองค์ประกอบของมนุษย์ผู้มีใจสูงมนุษย์มาจากคำว่ามนะมนะหรือมโนเนี่ยคือจิตนะหรือจิตหรือความว่าสูงส่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผู้มีใจสูงคือมนุษย์มาจากคำว่ามโนมนะหรือใจและก็คำว่าอุตสะหรืออสิตะซึ่งแปลว่าสูงหรือเจริญรวมกันหมายถึงผู้มีจิตใจสูงส่งรู้จักรับผิดชอบชั่วดีและใช้เหตุใช้ผลในการดำรงตนในโลกมนุษย์ใบนี้แต่วันนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ท่ามกลางคนที่มีหน้าตานะผิวพรรณอาจจะดูเปล่งปลั่งดูดีไปอัพเลเวลนะไปโมดิฟายหน้ามาไปโบท็อกเราไม่รู้อ่ะมันดูดีกันหมดเลยครับท่านผู้ฟังมันทำได้แต่ว่ามนุษย์โสเนี่ยเขาวัดกันที่ระดับของจิตใจครับแม้บางทีเราเห็นพฤติกรรมการกระทำการแสดงออกแล้วทั้งกายวาจาใจของใครบางคนเนี่ยถ้าท่านประเมินแล้วว่ากลุ่มนี้มันเป็นแบบนี้บางทีเราไปคาดหวังมากมันก็ไม่ไหวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงมีการจำแนกแยกประเภทของคนเอาไว้5ประเภทตามคุณภาพของจิตใจซึ่งเราเรียกคนทั้งหลายในโลกใบนี้ว่าเราอยู่ในภูมิที่เรียกว่ามนุษยภูมิซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในจริงๆอยู่ในไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิคถานะนะผมกราบเรียนนะครับเวลาเราดูจังหวะดวงดาวแล้วบอกแหมประเทศและโลกใบนี้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยทรัพยากรโลกก็จะไหลเวียนมาที่เราทุกคนจะหันมาพึ่งพาเราแต่เรายังเต็มไปด้วยผู้คนที่นะใจสูงขนาดไหนเนี่ยเราต้องมาวัดดูกันท่านผู้ฟังเขาบอกว่ามนุษย์มีอยู่5ประเภทตามคุณภาพของจิตใจในทางธรรมมีการแบ่งประเภทของมนุษย์ตามคุณธรรมโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องมนุษย์โสหรือมนุษย์สนุโสแหมผมอ่านยากนะเป็นภาษาบาลีสันสกฤตประการแรกนะท่านระบุว่าใช้คำว่าอลาภมนุษย์คือเป็นคนที่มี มีเป็นมนุษย์แต่เพียงรูปร่างแต่จิตใจต่ำกว่ามนุษย์คือมีพฤติกรรมผิดศีลธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอก็เรียกเป็นปกติวิสัยเยอะไหมครับสมัยนี้มันเยอะไหมครับนะผมว่ามันก็มีอยู่พอสมควรนะแต่จะบอกว่าทั้งหมดก็ไม่ได้หรอกเพราะถ้ามันเยอะมากเนี่ยนะเมืองมันล่มวันนี้สิ่งที่เคยมีอยู่ในพุทธสมัยพุทธกาลเรื่องธรณีสูบนี่เราเห็นแล้วครับมันเกิดขึ้นแล้วนะครับกลุ่มที่สองคือกลุ่มนิริยมนุษย์คือผู้ที่มีจิตใจเสมือนสัตว์นรกดุร้ายโกรธแค้นทำลายล้างนะวันดีคืนดีก็บอกว่าเดี๋ยวจะยึดนี่ล่าสุดไม่ได้หมายความว่าคนนี้เป็นนะโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศเดี๋ยวจะต้องเข้าไปยึดครองอิหร่านแล้วก็จะเอาน้ำมันออกมาใช้จะทำเหมือนเวเนซุเอลายังไงอย่างนั้นคือไม่ได้สนใจเลยว่าคนจะตายขนาดไหนก็อ้วนจะลุยเห็นไหมครับประการที่สองคือนิริยมนุษย์ประการที่สามคือเปรตมนุษย์คือมนุษย์ที่มีจิตใจเหมือนเปรตคือพวกไหนครับพวกที่มันอยากได้ทุกอย่างนะเปรตเนี่ยเราเห็นตั้งแต่สมัยเด็กๆบางคนชยุทธ์อย่างงมงายอันนี้ก็เป็นความเปรตท่านผู้ฟังคืออยากได้ของผู้อื่นนะมีความตระหนี่ทีเหนียวเปรตนี่ก็เป็นลักษณะกินเข้าไหร่ก็ไม่อิ่มใส่เข้าไปท้องโผล่ท้องกลางก็ไม่อิ่มทุกวันนี้เนี่ยคนที่มันกินศีลบาตรคาดศีลบนนะคนที่เป็นปลายทางของการโกงโดยเฉพาะการโกงสอบท้องถิ่นเงินมันไหลไปที่ไหนยังไม่เห็นมีใครออกมาพูดนะและปลายทางเนี่ยมันก็ต้องเป็นอภิมหาเปรตถูกไหมครับเพราะเงินมันไหลไปไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้คนสอบสวนเขารู้เปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ไม่มีใครออกมาบอกว่าแล้วปลายทางเงินมันไปที่ไหนอันนี้แหละเขาเรียกว่าเปรตคือมนุษย์ที่มีจิตใจเหมือนเปรตประการที่4คือเดรัจฉานมนุษย์ที่มีจิตใจเหมือนสัตว์เดรัจฉานใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณนะปัจจุบันนี้เราเริ่มเห็นเยอะขึ้นกินนอนผสมพันธุ์สืบพันธุ์ศีลธรรมไม่สนเนี่ยบางคนบอกไม่มีศาสนาไม่สนก็เห็นใจนะเขาจะมีได้ยังไงอ่ะก็บูชาเหรียญเหนือดวงอยู่ดีๆก็หล่นตุ๊บลงมาจากโต๊ะกลมเห็นไหมครับนะเพราะว่าเราเนี่ยปล่อยให้ทุกอย่างมันครอบงำจนจิตมันหลุดหลงนะลุ่มหลงไหลไปตามนะกระแสแห่งความโลภความโกรธความหลงคือกิเลสทั้งหลายของโลกใบนี้นะนั่นคือเดรัจฉานมนุษย์เพราะฉะนั้นบางทีเวลาเขาด่ากันว่าโอ้ยเดรัจฉานมันก็เป็นคำที่มันมีอยู่จริงในพุทธศาสนานะท่านผู้ฟังครับกลุ่มสุดท้ายคือมนุษย์แท้นะคือมนุษย์โสสะคือมนุษย์ผู้มีศีลธรรมมีความรับผิดชอบรู้จักผิดชอบชั่วดีมีเมตตาและรักษาความสุจริตเช่นการมีศีล5มีเบญจศีลเบญจธรรมครบถ้วนท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าหนักใจนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังกันมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนคนเราถ้าไม่มีการปลูกฝังยังไม่พอนะฮะคำว่าปลูกฝังมันชัดอยู่แล้วคือปลูกเมล็ดพันธุ์ความคิดลงไปปลูกฝังเสร็จไม่พอยังบ่มเพาะเราจะให้ต้นไม้มันโตได้เนี่ย มันต้องบ่มเพาะมันต้องบำรุงดินบำรุงน้ำมันต้องมีปุ๋ยแต่วันนี้ดูสิครับเมล็ดพันธุ์ทางความคิดของสังคมเราจะสังเกตเห็นว่ามีแต่คนไม่รู้อย่างกรณี 5,900 คนนะที่มีชื่อเกี่ยวกับกรณีการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยแสดงว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกว่าเอาแล้วเว้ยถึงเวลามันต้องจ่ายละก็เข้าจ่ายกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็จ่ายด้วยแล้วกันแล้วพอจ่ายไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถ้ากดโทรไปตะแง้วจะได้ไม่ได้ถึงเกิดกรณีโกงสอบท้องถิ่นทั่วประเทศไทยเห็นไหมครับแล้วคนที่สอบเนี่ยไม่ใช่คนอายุเยอะมันเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นอยากจะได้งานทำนะอยากจะได้ชีวิตที่มีความแข็งแรงนะเราบอกว่าเป็นคนที่จะได้เป็นเจ้าคนนายคนเป็นเจ้าขุนมูลนายอยู่ในระบบราชการท่านผู้ฟังแต่ก็เนี่ยครับมันไปจากต้นทางที่มันผิดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นมนุษย์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งวันนี้สังคมเราเนี่ยที่ผมเคยกราบเรียนว่าคำว่าบวรบ้านวัดและโรงเรียนเนี่ยทั้ง3จุดล้วนแต่มีความเสื่อมถอยทั้งสิ้นแต่มันไม่ได้เป็นทั้งหมดนะครับมันกำลังเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆถูกกัดกร่อนไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับผู้คนในสังคมอย่างพวกเราเนี่ยจะตื่นตัวขึ้นมาเป็นคนตื่นรู้เป็นคนเต็มคนแล้วก็เป็นมนุษย์เต็มขั้นวันไหน
7: ถ้าเรายังปล่อยให้ทุกอย่างมันครอบงำไปแบบนี้ท่านก็ไม่ต้องไปวาดสวรรค์หาวิมานที่ไหนว่าประเทศไทยจะไปสู่แดนสิวิไลมันจะเป็นไปได้ยังไงครับถูกไหมฮะถ้าเกิดแต่ละคนต่างคนต่างก็อ่ะไม่รู้อ่ะมันจ่ายอ้วเท่านี้อ้วก็เอาเท่านี้นะเห็นกรณีเรียกรับผลประโยชน์อย่างกรณีสมีโชติเนี่ยท่านผู้ฟังครับนี่มีการไปตรวจเจอทองคำนะตั้งเป็นตั้งๆเงินเต็มไปหมดเลยอะไรกันเนี่ยเราปล่อยมาแบบนี้ตั้งนานได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบทลงโทษเนี่ยควรจะต้องหนักขนาดไหนและยิ่งเป็นบุคคลสาธารณะที่จะต้องเป็นหลักเป็นแก่นนะทางความคิดทางแนวปฏิบัติให้กับผู้คนในสังคมแล้วเป็นแบบนี้เองเนี่ยผมว่าบทลงโทษมันต้องหนักมากนะคุณหนักขนาดไหนอ่ะโอ้โหไม่รู้สมัยก่อนนี่ประเทศเวลามันจะเจริญเติบโตได้ผมอยากตัดภาพกลับไปที่ประเทศจีนนะครับประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานราชการโดยเฉพาะในสมัยสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงประกาศชัดเจนว่าคุณจะมาหรูหราอลังการนะมีงานเลี้ยงสำเริงสำราญนะใช้ของแบรนด์เนมใช้รถแพงตัดทันทีนะจะต้องมีการลงโทษและมีบทลงโทษจากการกระทำเหล่านี้เพราะถือเป็นการกระทำความผิดคุณเป็นคนที่จะต้องดูแลประชาชนไม่ใช่มายกตนในลักษณะแบบนี้จีนในช่วงตลอด10ปีที่ผ่านมาจึงมีข่าวประหารชีวิตมาเรื่อยๆท่านผู้ฟังครับเพราะสังคมจีนไม่ต้องการให้เกิดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ทำลายไม่ใช่ว่าผมจะไปนิยมคอมมิวนิสต์นะแต่ผมคิดว่าคนในสังคมต้องการความชัดเจนในเรื่องบทลงโทษที่สาสมแก่การกระทำความผิดนะครับงั้นคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นมนุษย์จึงยึดโยงอยู่กับเบญจศีลและเบญจธรรมคือต้องรักษาศีล5ครบนะเบญจธรรมคือหลักปฏิบัติที่ครบถ้วนและที่สำคัญที่สูงสุดคือจะต้องมีหิริและโอตตัปปะความละอายต่อบาปและความเกรงกลัวต่อบาปนะคือพูดง่ายว่ากลัวต่อผลของความชั่วซึ่งเรื่องนี้เป็นธรรมะซึ่งจะคุ้มครองโลกไม่ให้มนุษย์ทั้งหลายได้ทำร้ายทำลายกันอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ผมยังอยากจะกราบเรียนว่ายิ่งบ้านเมืองมันเกิดวิกฤตในลักษณะแบบนี้ถ้าวันนี้นะครับผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกมา นะแล้วก็ปรากฏว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดเขามีการตรวจเช็คได้ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงผมว่าน่าเป็นห่วงมากว่าความรู้สึกของผู้คนจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดมีคำอธิบายอย่างดีมีหลักฐานพร้อมสามารถจะชี้ชัดให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยนะการเอาหลักฐานมาเชื่อมโยงปฏิปต่อมันเป็นหลักฐานเท็จทั้งนั้นแล้วก็อธิบายประชาชนได้อย่างชัดเจนว่าเออทั้ง229เนี่ยมันต้องพ้นหมดไม่เป็นอะไรเลยเหตุผลมันฟังได้ทั้งหมดโอ้ยคนในสังคมก็มีเหตุมีผลอยู่นะพอสมควรแล้วผมว่าคนก็ต้องรับฟังถูกไหมครับวันนี้เราต้องรอฟังนะถ้าส่งนำเรื่องทั้งหมดส่งศาลฎีกาเพราะอะไรถ้าไม่ส่งเพราะอะไรแล้วก็ค่อยไปถามท่านอีกทีนึงผมว่าอย่างเงี้ยสังคมมันก็จะได้อยู่ด้วยเหตุด้วยผลถูกไหมครับนี่แหละฮะก็เป็นกรณีที่ผมหยิบอธิบายให้ฟังว่าพอจังหวะที่พฤหัสกับราหูกำลังจะทำมุมแก่กันเพราะอีกไม่นานนี้วันที่20ตุลาเป็นต้นไปนะครับพฤหัสจะเดินเข้าราศีสิงห์เมื่อพฤหัสเข้าราศีสิงห์เรียบร้อยพฤหัสจะตรีโกณกับชะตาเมืองของเรานะเวลาพฤหัสตรีโกณกับชะตาเมืองก็คือทับลัคนาเมืองประเทศของเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับรัตนโกสินทร์มีดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดเป็นเจ้าการสำคัญก่อกลุ่มอยู่ที่ลัคนาชะตาเมืองแต่เมื่อครั้งที่ราหูมีพละกำลังมากนะคือราหูเป็นเกษตรและมีมฤตยูนำหน้าชะตาเมืองอยู่ ทำให้บ้านเมืองมันดูตุปัดตุเปโซซัสโซเซแล้วมันเป็นไปทั้งโลกแล้วเป็นไปทั้งโลกยังไงครับ โลกทั้งใบนี้ถูกขับเคลื่อนไปด้วยคนจำนวนหนึ่งที่อาจจะนะประสิทธิภาพไม่เพียงพอความรู้ไม่ถึงแต่ว่าไอ้ความการแสดงออกคือความสามารถในการแสดงออกเนี่ยมันเยอะนะคนก็หลงไปท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้นะพอพฤหัสกำลังจะเดินขึ้นสู่ราศีเมษคือเข้าราศีสิงห์เนี่ยนะครับมันจะทำให้โลกทั้งใบเนี่ยหันกลับมายืนตรงแล้วก็บอกว่าหลายอย่างที่มันเป็นอยู่แล้วมันไม่ถูกเนี่ยประชาชนหรือพลเมืองโลกคงจะไม่ยอมนะวันนี้ข่าวมันออกมายังไงไม่รู้อะนะแต่ว่าในจังหวะช่วง20ตุลาเนี่ย มันก็จะเกิดพายุใหญ่ท่านผู้ฟังเราก็คงจะต้องติดตามกันไปนะครับ เอาเดี๋ยวทักทายแฟนรายการสักหน่อยนะขออนุญาตนิดหนึ่งครับฝนก็ตกนะอากาศก็ชื้นคุณกุลเทเลอร์สวัสดีครับพี่แดงสุพรรณสวัสดีครับคุณเดชาพลคุณพุทธชินโรสคุณโยรโชตคุณสมใจนะคุณจุลีพรรักษาพันธ์นะครับคุณต้นนะอยากให้ลงโทษให้หนักเลยครับนะเฮียปนพลสวัสดีครับคุณพัฒนันสวัสดีครับคุณวันอัศนีสวัสดีครับคุณสาริกาสวัสดีสวัสดีครับคุณกันนิกาใจชื่นสวัสดีครับคุณวีนาสวัสดีครับคุณจิระโรธสวัสดีครับคุณจักรวัฒน์สวัสดีครับคุณจิระโรธบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์วันนี้กกต.เอาไงดีนี่แหละครับแต่กล่าวเรียนท่านผู้ฟังนะคนเราเนี่ยนะคือพอดีผมเนี่ยอาจจะเป็นหมอดูหรือเป็นสินแสที่อาจจะไม่เคยไปดูอะไรระดับบ้านเมืองอ่ะผมดูแค่ชาวบ้านใหญ่กว่านั้นก็นักธุรกิจแต่ผมก็มีข้อสังเกตอันหนึ่งนะเมื่อคืนก็นั่งคิดบางธุรกิจที่ผมเคยเข้าไปให้คำปรึกษาเนี่ยนะผมเนี่ยเหมือนกับได้ lesson learned นะได้บทเรียนชีวิตทุกวันท่านผู้ฟังบางกิจการที่เคยใหญ่โตมาลังมาเลืองในสังคมไทยเนี่ยแล้วมันพังทลายล่มสลายไปเนี่ยส่วนหนึ่งนะส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยเอาส่วนใหญ่เลยมันมาจากผู้นำองค์กรครับมาจากผู้นำองค์กรที่ทั้งทุจริตนะคิดคดไม่เป็นธรรมนะไม่ดำรงตนที่ในลักษณะที่เห็นประโยชน์ทุกฝั่งทุกฝ่ายแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะมีความลำเอียงเห็นแก่ตัวแล้วผมเห็นธุรกิจครอบครัวในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันล่มสลายตรงหน้าเลยท่านผู้ฟังครับนะไม่พี่น้องกงสีตีกันก่อนระดับอากูอาอีก็ทะเลาะกันนะหรือบางทีก็ถึงตกมาถึงลูกหลานก็ตีกันนัวไปหมดเลยคนระดับอากงอาม่านี่ก็ไม่มีความเป็นธรรมพูดไม่ได้ว่าธุรกิจอะไรผมก็จะโดนฟ้องแน่นอนแต่จะกราบเรียนว่าถ้าเราเห็นธุรกิจมันพังด้วยเหตุผลแบบนี้บ้านเมืองมันอาจจะไม่ต่างกันก็ได้มั้งนะมันอยู่ที่คนกลุ่มบางเหตุหรือเปล่านะใช่ไหมครับแต่ว่าประสบการณ์ผม30ปีเป็นอย่างนี้ครอบครัวไหนพ่อบ้านแม่บ้านทุศีลนะประพฤติตัวทุจริตคิดคดไม่ดำรงตนอยู่ในความเป็นธรรมมันก็ไปตกกับตัวเองแล้วก็ไปตกกับครอบครัวกับลูกกับหลานมันไม่ไปไหนหรอกครับมันบลายตรงนั้นเลยฮะบ้านเมืองเราวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมองให้ดีว่านะมันอยู่ตรงไหนท่านผู้ฟังครับผมว่ามันเป็นกฎแห่งธรรมชาตินะไม่มีอะไรสามารถที่จะทัดทานได้นะครับเดี๋ยวเราจะเบรก 2-3 นาทีดีไหมฮะฟังดนตรีผ่อนคลายสักหน่อยนึงนะครับพี่โอ๊ตฮะเพลงรู้สึกจะมีเพลงหนึ่งแสนคำหนึ่งฟังให้มันสบายใจนะแสนคำหนึ่งเนี่ยจริงๆเป็นคลิปที่เอามาจาก Echo of สยามถ้าถามผมว่าคำหนึ่งถึงอะไรผมคำหนึ่งถึงความเป็นปกติสุขและร่มเย็นของสังคมไทยในอดีตที่มันจางลงและเบาบางลงเรื่อยๆครับแต่ผมคิดว่าถ้าไม่เกิดปรากฏการณ์อย่างที่เรากำลังเผชิญขณะนี้เราก็จะไม่รู้เลยครับว่าโอ้โหฐานรากสังคมนี่มันถูกกัดกร่อนทำลายไปเยอะจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราครับที่จะนำเอาความร่มเย็นกลับมาสู่สังคมวิธีไหนอย่างไรก็ท่านก็ว่ากันนะฮะพักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเบรกหน้ามาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่กับผมชยุทธวันเกิด276 3632และ276-3633พักสักครู่จังครับ
8: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับก็กลับมาคุยกันต่อนะฮะผมว่าช่วงเวลาที่ดีๆในแต่ละวันคือช่วงเวลาที่ผมได้คุยกับแฟนรายการบ้างนะครับเรียกว่ามาบำรุงขวัญดูแลจิตใจนะที่ดูดวงเนี่ยมันจะอาจจะแก้ปัญหาทั้งหมดไม่ได้ทั้งหมดนะฮะแต่ก็มันให้รายละเอียดกับชีวิตเราได้มากพอสมควรนะผู้ฟังทุกวันนี้ผมยังให้คำปรึกษาทั้งโหราศาสตร์ทั้งห่วงจุ้ยเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังท่านใดต้องการคำแนะนำเรื่องนี้โหอยากจะดูรายละเอียดจริงๆแอดไลน์ผมมาครับไลน์ ID คือโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัวเองนะครับโหรา 97A ถ้าเป็นโหราศาสตร์บอกชื่อวันเดือนปีเวลาเกิดมาถ้าเป็นห่วงจุ้ยบอกมาเลยครับท่านทำธุรกิจอะไรนะทำอยู่ที่ไหนจะสร้างบ้านจะทำตึกไม่รู้อะผมดูได้หมดนะครับสายแรกมาสวัสดีครับผม
2: ฮัลโหล
1: สวัสดีครับชื่ออะไรครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผม
2: ชื่อชนนพรนะคะชาวช้างหนู2ตัวพอพันรอเรือค่ะ
1: ครับพี่ชนนพรเกิดวันที่อะไรครับ
2: วันที่24เดือนมกรา2509 2509ค่ะ
1: 14มกรา09
2: 24ค่ะ24ค่ะ
1: 24เกิดกี่โมงครับ
2: 7โมงครึ่งค่ะตอนเช้านะคะ
1: 7โมงครึ่งฟังผมได้กี่วันแล้วครับ
2: อ๋ออาจารย์ฟังอาจารย์มาตั้งนานแล้วค่ะที่เคยไปตรงนั้นเคยไปตรงที่สถานีที่อาจารย์จัดด้วยค่ะแล้วบอกว่าชอบฟังอาจารย์วิเคราะห์ข่าวนะ
1: อ๋อเคยมาที่ FM 97ด้วยเหรอครับ
2: ใช่ค่ะที่อาจารย์จัดครั้งหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ที่บอกว่าคือจะฟังอาจารย์วิเคราะห์ข่าวมาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่นะ
1: คะโอ้เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังจะวิเคราะห์ถูกหรือเปล่าจนผมไม่กล้าพูดแล้วว่าตกลงกกต.จะตัดสินใจยังไงเนี่ย
2: ค่ะ
1: อะไรก็ไม่แน่นอนนะ
2: ไม่แน่นอนเลยค่ะใช่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: พี่ชนพรปีนี้อายุเท่าไหร่ครับครับเชิญ
2: ปีนี้น่าจะ60พอดีแล้วค่ะอาจารย์คะจะถามอาจารย์เรื่องถามเพียงข้อได้นะคะส
1: ุ
2: ขภาพร่างกายแข็งสุขภาพร่างกายเป็นไงบ้างคะ
1: เดี๋ยวนะฮะลัคนาทวนนะครับ24มกราคม09 7โมงครึ่ง
2: ค่ะ
1: จังหวัดกรุงเทพ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ลัคนาอยู่ราศีมังกรนะครับนะที่ราศีมังกรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอัมพุเกณฑ์ในเรือนที่5มีดาวพฤหัสและราหูเป็นเกณฑ์สำคัญได้อัมพุอุดมเกณฑ์นะครับแล้วก็ในเรือนที่9ไม่มีอ่ะจะเสียจากอะไรมาพี่ชนพร
2: อ๋อคือไม่คือทำงานแบงก์บริษัทมาตั้งนานออกมาตั้งนานแล้วอาจารย
1: ์
2: นานมากแล้วคราวนี้ปัจจุบันไม่ได้ทำอะไรจะถามอาจารย์ว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหมคะแบบ
1: สุขภาพก็ยังดีอยู่ฮะคือดาวในดวงมีกำลังมากนะดาวอาทิตย์ที่กุมลัคนากับดาวศุกร์เป็นคนก็เลยเป็นดาวอย่างเงี้ยอาทิตย์กับพุธเนี่ยเป็นคู่การสื่อสารพุธบนเรือนเสาเป็นกำลังสติปัญญามีดาวศุกร์ร่วมก็เป็นคนไม่ชอบอยู่เฉยนะออกจากงานมานานแต่มันไม่ได้อยู่เฉยๆนะพี่นะ
2: ค่ะใช่
1: ต้องทำนู่นหรือมันมีภารกิจตลอดชีวิตตราบใดที่ยังแอคทีฟแบบนี้ก็แข็งแรง
2: อาจารย์เดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึงใช่ไหมแล้วเคยบางครั้งปวดหัวบ่อยเกิดจากอะไรอ่ะ
1: ปวดหัวบ่อยเหรอมีหลายเรื่องนะนอนไม่พอทานน้ำน้อยมีท็อกซิกในอารมณ์อากาศกลางคืนเวลาพักผ่อนฟลอร์ดีไหมออกซิเจนพอหรือเปล่าอยู่ในที่อับชื้นมีตั้งหลายอย่างนะพี่
2: อ๋อหลายอย่างเลยค่ะ
1: ค่
2: ะสรุปแปลว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะ
1: ยังอยู่อีกนานเลยพี่ถ้าผู้ฟังเวลาดูว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรนี่นะครับเขาก็ให้ดาวดูลัคนาอยู่บนเรือนที่เป็นสีนะเกิดวันจันทร์นะนะลัคนาอยู่บนเรือนเสาและเสาก็เป็นเกษตรนำหน้าลัคนาเพราะฉะนั้นยังแข็งแรงตราบเท่าที่เราแอคทีฟคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรู้สึกอยากอยู่จุดที่อันนั้นไม่ดีแล้วพี
2: ่อ๋อต้องแอคทีฟตลอดนะคะ
1: ใช่
2: ค่ะอาจารย์เลยถามเรื่องการเงินเป็นไงบ้างคะ
1: การเงินปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับพี่ชนพร
2: ไม่ได้ทำอะไรค
1: ่
2: ะ
1: ก็ยังอยู่ได้ด้วยความที่ลัคนามีดาวที่มีกำลังกลุ่มลัคนาอาทิตย์กับศุกร์กลุ่มลัคนาเนี่ยเป็นคู่สมพลนะคือสมัยที่เราทำมาหาได้เนี่ยคือเป็นคนขยันนะพี่นะขยันไม่พอมัธยัสถ์อีกเพราะว่ามีเสานำหน้าลัคนาใช้อะไรจ่ายอะไรก็คิดไปคิดมาเป็นคนไม่จ่ายเยอะกว่าเหตุผลที่ควรจะจ่ายนะพี่นะ
2: ใช่ค่ะใช่
1: มันก็เลยเหลือเสมอนะ เราจะไม่ใช้เกินตัวเป็นคนไม่ใช้เงินเกินตัวมันจะไปนั่งถามว่าโหหนี้เยอะไหมเป็นคน
2: อะไร
1: เน
2: ี
1: ่ยถ้ามีคนถามว่าโอ้พี่ชนพรหนี้เยอะไหมมีหนี้ไหมนะ
2: ไม่มี
1: ค่ะใช่เป็นคนพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้นะเพราะฉะนั้นก็คือก็เลยยังอยู่ได้พี่
2: ค่ะอาจารย์ถามอีกข้อหนึ่งค่ะแล้วก็มีดวงไปต่างประเทศไหมคะ
1: ต่างประเทศนี่เหมือนเคยพูดกับผมว่าจะไปไหม
2: เคยคุยแล้วค่ะอันนี้แล้วก็เอาเป็นว่า
1: ได้ไปไหม
2: ยังไม่ได้ไปค่ะอันนี้เอาเป็นว่าเคยไปขอที่สถานทูตแล้วเนี่ยหมดอายุแล้วอ่ะพอดีพี่สาวส่งแต่อีเมลเข้าไปเขาต้องการใบจริงเนี่ยฮะ
1: อ
2: ันนี้กองสื่อก็เลยบอกให้เริ่มตั้งต้นใหม่สมัครที่อเมริกาได้เลยอ่ะขอกรีนการ์ดละค่ะทีนี้เรื่องว่า
1: ผมว่าถ้าอยู่ต่างประเทศนี่ชีวิตจะอีกแบบนึงนะพี่นะ
2: จะดีใช่ไหมคะอาจารย์

0: นะแบบ
1: ดวงไปต่างประเทศจริงๆมีมาตั้งแต่พฤษภามิถุนาแล้วจริงๆพี่คงจะต้องเร่งลงมือจัดการเอกสา
0: พ
1: ร
0: ฤษ
1: ข้
0: ภ
1: อ
0: าม ม
1: ู
0: ิ
1: ล
0: ถุนาปีนี้เหรอคะ
1: ใช่ที่ผ่านมาเนี่ยคือมีการพูดคุยกันแล้วว่าอ้าวน่าจะพร้อมน่าจะตระเตรียมได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะมีอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่ดาวพฤหัสเดินถ้าช้าที่สุดก็คือประมาณมีนาปีหน้าครับพี่
0: มีนาปีหน้า
1: ใช่ครับ
0: คือหมายถึงว่าตั้งแต่พฤษภาจนถึงมีนาปีหน้าจะมีดวงเดินทางใช่ไหมคะ
1: ภายในไม่เกินมีนาปีหน้าเนี่ยได้เดินทางแน่ถ้าวันนี้ได้จัดเตรียมให้เรียบร้อยนะพี่นะ
0: อ๋อ
1: ช่วง
0: ค
1: นี
0: ่
1: ้
0: ะ
1: จะไป
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ไม่สนับสนุนหรอกเพราะว่าภัยธรรมชาติภัยสงครามอะไรมันก็วุ่นวาย
0: ใช
1: รอ
0: ่
1: จ
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ทุก
0: ใช
1: อย
0: ่
1: ่างลุกทุกอย่างเบาบางเข้ามีนาปีหน้าหลังสปริงก็ว่ากันพี่
0: มีนาปีหน้านะคะ
1: ใช่ครับ
0: จะดวงเดินทางสูงเลยนะคะค่ะวิทยาการอาจารย์ความจำดีมากเลยอ่ะนี่พี่ยังจำได้คือถามอาจารย์เรื่องดวงไปต่างประเทศ
1: จับ
0: หูความจำดีมากๆเลย
1: จำโทนเสียงพี่ได้พี
0: ่ความจำเยี่ยมมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะสว
1: ัั
0: ส
1: สด
0: ด
1: ี
0: ี
1: คร
0: ค
1: ั
0: ่
1: บ
0: ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ไปอเมริกาแล้วต้องแอดไลน์ผมมานะพี่นะสวัสดีนะครับ
0: ได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: อีกสายหนึ่งฮะ2763632และ2763633คุณผมอ่านไม่ออกคุณเฉลิมรัตน์อ๋อเฉลิมรัตน์สวัสดีพี่เฉลิมรัตน์นะครับคุณพี่เล็กสุนทรสวัสดีครับคุณวุฒิชัยสุหาสวัสดีครับแหมวันนี้เข้ามาทักทายทุกท่านผมเรียนอย่างนี้นะครับบางคนก็จะสงสัยว่าเวลาเราตรวจดวงชะตาเนี่ยแล้วดวงชะตากับทำเลหรือชัยภูมิที่ตั้งมันเกี่ยวกันยังไงถ้าดวงมันจะต้องได้มันก็ต้องได้นะผมว่าเกี่ยวมากท่านผู้ฟังวันนี้ถ้าสมมุติเราเป็นคนดวงดีนะเช็คมาแล้วโหดีมากเลยแต่เมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านไปอยู่ตรงจุดเช็คพอยต์พรมแดนระหว่างเนปาลกับทิเบตจำได้ไหมฮะแล้วมันเกิดภัยธรรมชาติเกิดสึนามิบกถล่มลงมายังไงก็ตายนะเพราะฉะนั้นการเลือกสภาพที่ตั้งจุดที่เราพักอาศัยจึงจำเป็นอย่างยิ่งเนี่ยต้องอยู่ในสภาพที่มีพลังงานไหลเวียนดีพวกเนี้ยหลักวิชาก็เรื่องหนึ่งนะสำคัญแต่เรื่องที่มากกว่านั้นคือประสบการณ์ครับเหมือนเราไปหาหมอจีนที่เขามีประสบการณ์มากเนี่ยแม่ข้อมือปั๊บรู้เลยโอ้ยไตหรือไม่ดีนะตับผมนี่ทึ่งมากแล้วผมก็ชอบหมอจีนไปแล้วก็รู้เลยเหมือนกันสินแสกับหมอดูเนี่ยแต่ประสบการณ์ต้องพอสมควรละต้องบอกเราได้เห็นแล้วต้องบอกได้นะครับสายถัดมาสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ชื่ออะไรครับพี
2: ่ชื่อนงนภัทรค่ะ
1: พี่นงนภัทรเกิดวันที่อะไรครับ
2: วันจันทร์ที่9มกราคม
1: ครับผม
2: 2504
1: 9มกราคม04เกิดกี่โมงครับพี
2: ่โรงเรียนวัดเลิกอ่ะบ่าย3โมงกว่าแต่ไม่ทราบกี่โมง
1: โรงเรียนวัดเลิกใช่ไหมวัดอะไรพี
2: ่วัดหนองพับ
1: บ่าย3โมง3โมงครึ่งอ่ะ
2: ประมาณนั้นค่ะบ่าย3โมงกว่า
1: เราเคยคุยกันไหมครับพี่นงนภัทร
2: เคยค่ะเคยเรียนถามอาจารย์แล้ว
1: ว่า
2: เป็นคนอยู่สระบุรีค่ะที่อาจารย์จบสบวด้วย
1: อ้าวพี่เป็นรุ่นพี่ผมเหรอ
2: ใช่
1: เป็นลูกศิษย์สลับบริเวียคมเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นลูกศิษย์ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ละไม้สิ
2: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ละไม้เพิ่งเสียไป
2: อ๋อเหรอคะอาจารย
1: ์ใช่ผมเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดมากเปล่าไม่รู้นะแต่ก็โดนเคาะหัวประจำอ
2: าจารย์จงกลอาจารย์จงกลด้วยอ
1: าจารย์จงกลใช่ครับ
2: อาจาร
1: ย์ทรงชัยวรรณกุลนี่ก็ผมเป็นศิษย์รักนะเพราะว่าสมัยก่อนเป็นกรรมการนักเรียนเป็นประธานรุ่นอะไรไม่ไปเรื่อยมีอะไรก็เรียกใช้
2: อาจารย์บุษบงไหมคะ
1: รู้จักครับ
2: อ๋อพี่สาวหนูเองค่ะ
1: โอ้คารวะครับ
2: อาจารย์บุษบงสอนคณิตศาสตร์
1: คณิตศาสตร์ท่านคงจำผมได้แหละผมได้เกรด4คณิตศาสตร
2: ์โอ้เหรอคะ
1: โม้ไปเลยมาดูดวงดีกว่าพี
2: ่ค่ะอาจารย์คะจะเรียนถามว่าที่มีโอกาสได้ผ่าตัดกระดูกอีกไหมเนี่ย
1: ผ่าไปแล้วเมื่อเดือนไหนครับเมื่อปีไหนครับ
2: ผ่าไปแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วเมื่อตอนอายุ36
1: แล้วตอนนี้มีที่ไหนครับกระดูกที่
2: อ๋อกระดูกมันพุนมากเลยแล้วก็
1: ตรงไขสันหลังทับเส้นประสาทใช่ไหมพี
2: ่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: ผมว่าปีนี้พี่อายุเดี๋ยวนะ60เท่าไหร่65แล้วนะ
2: 65ค่ะ
1: เดี๋ยวนะ65เกิดวันจันทร์นี่นะ มี

0: เอ็นผ่าตัดอีกไหมมีนะพี่ขณะนี้ดาวอังคารมาทับตอนนี้จะมีอาการรู้สึกว่ามันร้าวนะมันร้าวถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคุณภาพชีวิตจะถดถอยลงเพราะอังคารทับอังคารเดิมนะแล้วก็เดี๋ยวพอพี่เกิดวันจันทร์พอพี่66พอ65เข้าปลายปีเนี่ยอังคารจะมีกำลังมากมันจะกลายเป็นกำลังนี้อาจจะต้องมีการเตรียมผ่าตัดช่วงประมาณปลายปีต้นปีนี้พี่
1: ปลายปีนี้ถึงต้นปีนี้เลยเหร
0: ใช
1: อ
0: ่
1: ค
0: ครับใช่ครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้ามากกว่านี้การฟื้นตัวจะช้าหมอจะบอกว่าคุณนงนภัสจะทำเลยเพราะทำแล้วฟื้นตัวช้าแต่ถ้าแค่65-66ยังไหวถ้า70ส่วนใหญ่หมอไม่ค่อยอยากให้ทำนะพี
1: ่ถ้าผ่าแล้วโอกาสเดินได้เหมือนคนปกติไหมคะหรือติดเตียง
0: เดินได้ครับพี่ไม่ติดเตียงครับคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับจะติดเตียงนะจะต้องมีดาวอายุเป็นกาลกินีนะของพี่เนี่ยดาวอายุกลุ่มลัคนาปกติเป็นคนแข็งแรงเป็นคนเคลื่อนที่เคลื่อนเดินเหินคล่องตัวอะไรเงี้ยแต่ไอ้ด้วยความที่เราเป็นคนที่ใช้ร่างกายเยอะนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: นะมันก็เลยเนี่ยกระดูกสันหลังมันก็เลยปลิ้นไขสันหลังมันปลิ้นออกมา
1: จะผ่าไขสันหลังหรือผ่าสะโพกคะเนี่ยเพราะกระดูกสะโพกก็แย่มาก
0: มันด้วยกันพี่เวลาหมอออร์โธปีดิกเขาอธิบายเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามันสัมพันธ์กันยังไงด้วยความที่ไขสันหลังมันเป็นแบบนี้สะโพกเลยรับน้ำหนักไม่เท่ากันถูกไหมพี่
1: ค่ะ
0: พี่ทำเลยครับไม่เป็นไรฮะเพราะดาวพฤหัสจะให้คุณภาพดีกับชะตาทั้งปีนี้และปีหน้าหมายความว่าวิธีการฟื้นฟูหลังจากผ่าตัดแล้วจะดีพี่จะได้กระบวนการที่ดีครับพี
1: ่อ๋อค่ะ
0: แต่ถ้าไม่ทำนะมันจะถดถอยแล้วเวลามันถอยเร็วเนี่ยมันจะเข้าไปทำยากแล้วนึกออกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทรงถึงเวลามันพรืดลงไปเงี้ยเราก็จะใจหายละโหมันจะไหวไหมเนี่ย
1: ใช่
0: รู้สึกอย่างที่ผมพูดไหม
1: ค่ะแย่ลงเรื่อยๆเลย
0: ไม่แต่ตอนหลังเนี่ยมันเวลาลงมันกราฟมันลงเร็วไงพี
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเนี่ยภายในปลายปีและต้นปีเนี่ยนั้นขณะเนี้ยพี่ต้องไปคุยกับหมอวิธีการที่หมอจะช่วยคืออาจจะฉีดยาเสริมกระดูกพรุนก่อนนะผมเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะแม่ผมเป็น
1: ไม่กลัวแพ้ยาจังเลยเพราะพี่เป็นคนแพ้ยาเยอะ
0: มากพวกนี้ไม่ใช่เป็นยาเคมีเขาเรียกเป็นแคลเซียมเสริมกระดูกพี่
1: อ๋อกินแคลเซียมอยู่กินวิตามินอยู่แต่เขาให้ฉีดยารักษาโรคกระดูกพรุนอยู
0: ่
1: เน
0: ี่
1: ย
0: เออนั่นแหละถ้ารักษาจนดีแล้วนะหมอถึงให้ทำพี
1: ่อ๋อ
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะ
0: ฟื้นตัวพี่ต้องตัดสินใจทำนะพี่นะ
1: จ้ะอาจารย์คะเรื่องคดีบ้านนี่จะจบเมื่อไหร่เนี่ย
0: คดีบ้านเป็นเรื่องผูกพันยาวนานนะใช้เวลามากเรื้อรังนะคือถ้าอะไรถอยได้แล้วทำให้ยุติเรื่องได้บางอย่างถอยได้ต้องถอยไม่เช่นนั้นก็จะขัดแย้งอย่างนี้ยาวไปพอสมควรพี่จะดีจริงๆก็คือต้องเลยไปอีก2ปีตอนพฤหัสเป็น4ครับก็คือปี71ฮะ
1: ปี71คดีถึงจะจบแล้วฮะ
0: ถึงจะยุติใช่ครับ
1: โอ้โหก็คือขายบ้านได้ว่างั้นเถอะจบกันแล้ว
0: ก็เป็นไปได้ครับพี
1: ่โอ้ปี71เลยเหรออ่
0: า
1: ใ
0: จเย็นดูร่างกายก่อนเรื่องบ้านเอาไว้ที่หลังพี
1: ่ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย
0: ์ยินดีมากครับพี่นงนภัสขอให้โชคดีนะครับ
1: ค่ะสาธุค่ะ
0: ยินดีครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความผ่อนคลายใจสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่ถ้าใจยังแข็งแรงมันก็ไปต่อได้ท่านผู้ฟังครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสามารถไปแอดไลน์ผมได้ที่โหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A ฮะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนสวัสดีครับ
2: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงแต่ดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร0955349666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วชูก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นกุญแจสำคัญตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานโลกกรุงเทพมหานครตรวจสอบศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วไม่พบผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาต่อประชาชน
1: โอมานประกาศเลื่อนการประชุมเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซระหว่างกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับกับอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: งานแก๊สเทค2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วชูก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นกุญแจสำคัญตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานโลกนายคริสโตเฟอร์ฮัสสันประธานบริษัท DMG Event ผู้จัดงานแก๊สเทค2026กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศรวมถึงรัฐมนตรีผู้กำหนดนโยบายและบริษัทชั้นนำระดับโลกเข้าสู่งานแก๊สเทคครั้งที่54ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานก๊าซธรรมชาติและ LNG แบบครบวงจรท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการใช้พลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของสังคมเมืองการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหารโดยเวทีนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของก๊าซธรรมชาติและ LNG ในฐานะพลังงานฐานหรือเบสโหลดที่ช่วยรักษาเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าควบคู่ไปกับพลังงานหมุนเวียนและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งคาดว่าความต้องการ LNG จะเติบโตขึ้นถึง50%ภายในปี2040ทั้งนี้งานแก๊สเทคถือเป็นเวทีสำคัญระดับโลกในการกำหนดนโยบายสร้างพันธมิตรและผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อส่งมอบพลังงานที่มั่นคงยั่งยืนและเข้าถึงได้สำหรับประชากรโลกพร้อมทั้งตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียบริษัทปตท.จำกัดร่วมสนับสนุนงานแก๊สเทค2026เปิดบูธส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ทางพลังงานของไทยเพื่อดึงดูดนักลงทุนระดับโลก
2: นายคงกระพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวภายในงานการประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026จัดขึ้นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติกรุงเทพหรือไบเทคโดยระบุว่าการจัดงานในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนซึ่งรวมถึงตัวแทนระดับรัฐบาลรัฐมนตรีและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกโดยปตท.ได้ร่วมสนับสนุนกระทรวงพลังงานในการนำเสนอศักยภาพการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรภายในบูธของปตท.มีการจัดแสดงตั้งแต่การจัดหาก๊าซธรรมชาติเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไปจนถึงการเปิดพื้นที่เจรจาดึงดูดนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจนอกจากนี้ยังได้สร้างความโดดเด่นด้วยการดึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานและสะท้อนเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลก
3: เราชวนพาร์ทเนอร์ชวนคู่ค้าบริษัทพลังงานแห่งชาติเทรดเดอร์ต่างๆมาร่วมทำให้เกิดกิจกรรมมากมายที่บูธของปตท.เราก็จะโชว์ให้เห็นถึงธุรกิจของเราศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหาแก๊สธรรมชาติดึงดูดผู้ร่วมทุนพาร์ทเนอร์สำรวจและผลิตมีเรื่อง CCS ด้วยนะครับการเก็บคาร์บอนอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังเรื่องแก๊สธรรมชาติต้องทำควบคู่ไปกับการลดคาร์บอนเราก็มีโอกาสไปแก๊สเทคทั่วโลกมาหลายที่นะครับไทยเสน่ห์ของเราก็มีเรื่องอื่นๆด้วยที่น่าสนใจอย่างเรื่องการเอาความเย็นจากการนำเข้า LNG ซึ่งแก๊สธรรมชาติเหลวมาใช้ประโยชน์ก็มาปลูกเป็นสตรอเบอรี่อยู่ที่ระยองปลูกทิวลิปบูธของเราก็จะเห็นว่ามีทิวลิปจากระยองมีสตรอเบอรี่เอามาทำอะไรมากมายก็เป็นเสน่ห์ดึงดูด
2: นายคงกระพันกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพงานแก๊สเทคในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ปตท.ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางการลงทุนกับคู่ค้าและพันธมิตรจากทั่วโลกที่มารวมตัวกันอยู่ในประเทศไทยเพื่อต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตโดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนปฏิพลสารคมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบร์ Institute for Global Change หรือ TBI ซึ่งเป็นสถาบันในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการพัฒนาเศรษฐกิจในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยพร้อมนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของสถาบัน TBI มาสนับสนุนการปฏิรูปภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชนด้วยระบบ e-government ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานด้าน AI และเซมิคอนดักเตอร์เพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งสถาบัน TBI พร้อมให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติทั้งในด้านการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและการบริหารจัดการข้อมูล Data Center ส่วนด้านพลังงานได้เห็นพ้องในการต่อยอดพลังงานสะอาดเพื่อสร้างเป้าหมายความยั่งยืนและใช้นวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งผู้ประสานงานร่วมกับ TBI เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปกรุงเทพมหานครตรวจสอบศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมาย
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรหมพงศ์วิกิเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบศูนย์ Data Centerณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าว่าจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กในอาคารสำนักงานและพาณิชย์43แห่งแบ่งเป็น31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ stand alone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งและอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ data center ทั้งหมดรวมกันคิดเป็นประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพและมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่า5สับสินค้าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานการส่งมอบงานให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วพร้อมเน้นย้ำงานป้องกันและปราบปรามพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบตร.เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันเป็นการเข้าพบตามปกติไม่ได้มารายงานสถานการณ์ใดเป็นพิเศษส่วนความคืบหน้าการดำเนินการปราบกลุ่มนอมินีต่างชาติได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้มอบนโยบายและส่งมอบงานต่างๆให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำเรื่องความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามภัยอันตรายต่างๆโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์ขณะเดียวกันพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นกันโดยเปิดเผยว่ามาขอบคุณนายกรัฐมนตรีกรณีการจัดซื้อเรือฟริเกตด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีเช้านี้เช่นกันโดยได้รายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4สำหรับผู้ที่หล่อเรียกตามบัญชีรายชื่อ ึ่งตั้งใจไว้ว่าจะเรียกบรรจุในเดือนตุลาคมนี้โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้อกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในวันที่17กันยายนนี้เพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปไปดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่สอบได้โดยสุจริตรอเรียกบรรจุมานานแล้วสำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงเท่านี้ในส่วนที่กระทรวงเร่งดำเนินการอยู่คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกไปให้เร็วที่สุดด้วย
6: เราตั้งใจว่าจะมีการเรียกบรรจุในช่วงตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่17นี้ก็จะมีการประชุมกลางเดี๋ยวก็ต้องนำเสนอรูปแบบของกรอบเวลาให้กับกลางได้ดูด้วยและ17ก็จะได้เคาะวันฟาแนลกันก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าก็เชื่อว่าคนที่เขารอบรรจุก็รอมาหลายเดือนแล้วนะครับ
5: จังหวัดก็การถือว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นมีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งแต่ในส่วนการเอาผิดในคดีอาญายืนยันว่าดำเนินการอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงกับปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดและในระหว่างนี้ยังมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดเพิ่มเติมพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลต่อไปเพื่อเร่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เร็วที่สุดกนิษฐาแก้วใสรายงาน
0: กกต.ชุดใหญ่นัดลงมติคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหา229รายและจะมีการแถลงข่าวชี้แจงในเวลา15นาฬิกาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชุดใหญ่นัดประชุมลงมติคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันนี้ว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อเอาผิดผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีดังกล่าวหรือไม่เบื้องต้นมีการประเมินแนวทางการลงมติของกกต. 3แนวทางหลักคือยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเอาผิดครบทั้ง229คนตามสำนวนของชุดที่26ยกคำร้องทั้งหมดตามความเห็นของอนุกรรมการชุดที่36และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพียงบางส่วนโดยคัดกรองเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาที่มีพยานหลักฐานแน่นหนาพอทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้จัดสถานที่เตรียมการแถลงข่าวผลการพิจารณาไต่สวนคดีดังกล่าวในเวลา15นาฬิกาณห้องประชุม201ชั้น2สำนักงานกกต.พร้อมติดตั้งทีวีขนาดใหญ่6ตัวสำหรับประกอบการแถลงข่าวเพื่ออธิบายกราฟิกข้อกฎหมายหรือภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมติในวันนี้โดยกกต.จะอนุญาตเฉพาะผู้สื่อข่าวที่ลงทะเบียนเท่านั้นในการเข้ารับฟังการแถลงข่าวสำนักข่าวละไม่เกิน3คนขณะที่การรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบตั้งแต่ทางเข้าศูนย์ราชการมีการจัดวางรั้วแผงกั้นและมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะมีคำวินิจฉัยในคดีหัวเลือกสว.ในวันนี้ว่าไม่มีแรงกดดันรัฐบาลซึ่งยืนยันชัดเจนมาโดยตลอดว่าใครทำอะไรต้องรับผิดชอบและรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องของกกต.ที่ต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานพร้อมย้ำว่าไม่มีความกังวลหากคำวินิจฉัยของกกต.ออกมาทำให้กลุ่มที่เคลื่อนไหวไม่พอใจและออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลเพราะทุกอย่างอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนการชุมนุมเมื่อวานนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ชุมนุมไม่กระทบต่อการทำงานของรัฐบาลสุดท้ายต้องทำงานบนข้อเท็จจริงมากกว่าเพราะรัฐบาลทำงานเต็มที่มาโดยตลอดเช่นเดียวกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายขององค์กรอิสระรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและวันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากกว่ารองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อที่ประชุมวุฒิสภาย้ำถึงการแก้ปัญหาในระยะยาวโดยรัฐบาลจะเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลพร้อมผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริต
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในประกรณ์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่ารัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้ข้อมูลอยู่ในระบบดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว แต่เนื่องจากปัจจุบันการทำฐานข้อมูลยังเป็นระบบเอกสารและดำเนินการด้วยมือจึงได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งดำเนินการจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 42,000 วัดหรือประมาณ95%ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องของศรัทธามีระบบตรวจสอบที่รัดกุมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีก
8: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วพระมีปัจจุบันเท่าที่สำรวจเบื้องต้นคือ 200,000 กว่ารูปทำทะเบียนเสร็จไปแล้ว 180,000 รูปเสร็จปีนี้เพิ่งได้รับงบประมาณปี70ทำฐานข้อมูลพระคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนกรณีที่จะต้องทำต่อไปก็คือทะเบียนวัดวัดในประเทศไทยมีเยอะมากตอนนี้มีทั้งหมดคิดด้วยมือก็คือ 44,407 วัดฐานข้อมูลทั้งหมดจะต้องนำมารวมพวกนี้จะต้องมีการบริหารจัดการให้เรียบร้อยทั้งสิ้นผมจะมีอีก 2-3 ระบบนะครับคือระบบการจัดสรรทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลางระบบบริหารจัดการนิตยภัตต์แล้วก็ระบบกฎหมายและมติของมหาเถรสมาคมเพื่อที่จะทำเป็นออนไลน์ทั้งหมด
7: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมประสานปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนวาสนาตระเกตรายงาน
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ100วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชน
10: นายอันสิทธิ์สัมมาทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันที่18กันยายนนี้เป็นวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงในอำเภอทั้ง878อำเภอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมจัดและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่เหมาะสมในวันที่18กันยายนนี้เวลา 7:30 นเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกศฐและพระหีบจันเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
11: ายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายเพื่อเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีโดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีโปรยดอกไม้โดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอด2ข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่ซึ่งตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีวันบุรชัดน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม
12: ่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวางพวงมาลาเนื่องในวันบูรชัดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินอดีตผู้บัญชาการรถไฟและพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่โดยทรงมีบทบาทสำคัญในการรวมกิจการรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกันรวมถึงการกำหนดมาตรฐานขนาดรางรถไฟเป็นขนาด1เมตรเพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟของประเทศมีมาตรฐานเดียวกันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากิจการรถไฟไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินยังทรงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของกิจการรถไฟทางด้านการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการควบคุมการเดินรถตลอดจนการต่อยอดศักยภาพของรถไฟไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจการโรงแรมรถไฟนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดโครงการเผยแพร่ชุดไทยสู่เวทีสากลครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมพร้อมก่อนการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกปลายปีนี้
13: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณอาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนนี้นำเสนอองค์ความรู้งานช่างและภูมิปัญญาเพื่อสร้างการรับรู้ก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณารายการชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกในวันที่18กันยายนภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและเครื่องแต่งกายไทยและการสาธิตหัตถศิลป์ไทยชั้นสูงอาทิการสร้างสรรค์เครื่องประดับและศิลปะการพันดิ้นการปักสะดึงเกรงไหมงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองกระเป๋าผ้าเทคนิคประคบทองโบราณผ้าไหมทอลายมงคลเพื่อให้นานาประเทศได้รู้จักชุดไทยอันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาติไทยมากยิ่งขึ้นมาริชโยรายงาน
1: การจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศมาแล้ว6ครั้งสร้างเงินหมุนเวียนกว่า86ล้านบาท
14: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 86,560,000 บาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมกว่า 15,200,000 บาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนพร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่รัฐบาลจะยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนนี้พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่และบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนไทยไปพร้อมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมผลักดันโครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อให้เด็กที่ประสบปัญหาครอบครัวได้เติบโตกับญาติในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนจนถึงอายุครบ18ปีบริบูรณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเปิดเผยว่าโครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เป็นสวัสดิการของภาครัฐที่ไม่ใช่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทและไม่ใช่เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมแต่เป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เช่นพ่อแม่ติดคุกหรือทิ้งร้างไปโดยให้สิทธิ์แก่ญาติที่รับภาระเลี้ยงดูเด็กแต่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อให้เด็กสามารถเติบโตอยู่กับครอบครัวเดิมได้โดยไม่ต้องส่งเข้าสถานสงเคราะห์สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนถึงอายุครบ18ปีบริบูรณ์โดยจะมีการติดตามประเมินผลทุก6เดือนทั้งในด้านพัฒนาการของเด็กการส่งเสียให้เข้าเรียนหนังสือและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวหากพบว่าพ่อแม่เด็กกลับมาดูแลหรือครอบครัวมีฐานะดีขึ้นจนพึ่งพาตนเองได้แล้วจะมีการปรับเปลี่ยนสิทธิ์เพื่อนำงบประมาณไปช่วยเหลือครอบครัวอื่นในบัญชีรอคอยต่อไปผู้ที่ประสบปัญหาหรือต้องการขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือสามารถดำเนินการได้หลายช่องทางทั้งการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรือหากไม่สะดวกสามารถแจ้งเรื่องผ่านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อช่วยบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางทั้งนี้จะมีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านและพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนอนุมัติการช่วยเหลือเพื่อให้สวัสดิการส่งถึงมือครอบครัวที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักถึงหนักมากในสปป.ลาวและประเทศไทย
15: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงช่วงวันนี้ถึง18กันยายนพบตอนกลางของสปป.ลาวมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนประมาณ 40-80 มิลลิเมตรต่อวันและบางพื้นที่มีแนวโน้มมากกว่า100มิลลิเมตรต่อวันส่วนของประเทศไทยคาดจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีปัจจุบันระดับน้ำแม่น้ำโขงต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยสถานีเชียงแสนและเชียงคานมีระดับน้ำ 6-9 เมตรสถานีหนองคายและมุกดาหารมีระดับน้ำ3เมตร60เซนติเมตรถึง4เมตร40เซนติเมตรและสถานีบึงกาฬนครพนมและโขงเจียมมีระดับน้ำ2เมตร50เซนติเมตรถึง3เมตร20เซนติเมตรคาดการระดับน้ำ5วันล่วงหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น10ถึง40เซนติเมตรขณะที่สภาพอากาศคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง17กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งขอให้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโอมานประกาศเลื่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอ่าวอาหรับกับอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองซาลาลาของโอมานออกไปก่อนเพื่อให้เกิดเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ขณะที่ไซยิดบัตบินฮามัดอัลบูซาอีดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานยืนยันว่าโอมานยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือที่ยั่งยืนในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นเกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลมาจากการที่อิหร่านยังคงปิดกั้นช่องแคบฮอร์มูซเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและการที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดฟเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มคนที่มีทัศนคติด้านลบต่างหยิบยกประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่ไม่ควรเนื่องจากเป็นการอ้างถึงสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐกำลังนำหน้าจีนในด้าน AI และต้องการให้รักษาสถานะนี้ไว้ต่อไปเพราะใครก็ตามที่ชนะด้าน AI จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงทั้งนี้บรรดาผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรม AI และผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องกับคำเตือนถึงความเสี่ยงจากอันตรายของเทคโนโลยี AI ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าการชะลอความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของสหรัฐอาจเปิดโอกาสให้จีนแซงหน้าไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาที่ระบุว่าแคนาดาต้องการสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่กับสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ต้องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหลังมีรายงานว่าสหภาพยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับสถานะสมาชิกสมทบของแคนาดาเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันพร้อมกล่าวว่าทั้งแคนาดาและสหภาพยุโรปต่างมีค่านิยมเป้าหมายและจุดแข็งที่สอดคล้องกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐหลังผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมเก็บภาษีสินค้าจากแคนาดาเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าขณะที่แคนาดาและสหภาพยุโรปกำลังหารือความร่วมมือหลายด้านทั้งพลังงานปัญญาประดิษฐ์กลาโหมและแร่สำคัญเพื่อลดการพึ่งพาการค้ากับสหรัฐและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับยุโรปมากขึ้นSystem IQ บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนของอังกฤษเผยแพร่รายงานที่ระบุว่าถ่านน้ำแข็งในเทือกเขาฮิมาลัยกำลังละลายเร็วขึ้นและสูญเสียมวล น้ำแข็งเร็วกว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ65ทำให้ทะเลสาบถ่านน้ำแข็งหลายแห่งเสี่ยงล้นทะลักซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันขณะที่คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของอินเดียกำลังติดตามสถานการณ์ทะเลสาบถ่านน้ำแข็งอีก 2,485 แห่งทั่วลุ่มน้ำฮิมาลัยในเขตประเทศอินเดียทั้งนี้เทือกเขาฮิมาลัยมีความสำคัญต่ออินเดียอย่างมากเนื่องจากเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและประชาชนหลายร้อยล้านคนคิดเป็นราวร้อยละ20ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของอินเดียอย่างไรก็ตามพื้นที่ฮิมาลัยซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ18ของประเทศกลับเผชิญภัยพิบัติราวร้อยละ35ของภัยพิบัติทั้งหมดในอินเดียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คน0ประตูต่อ1โดย1ประตูที่เกิดขึ้นมาจากเออร์ลิงฮาลันยอดกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ในนาทีที่60ทำให้ทัพเรือใบสีฟ้าเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนเต็มเท่ากับอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงแต่ผลต่างประตูได้เสียเป็นรองจึงอยู่ที่2ส่วนแมนยู4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2มี4แต้มอยู่อันดับ13ส่วนอีกคู่ไบรตันบุกถล่มโคเวนทรีน้องใหม่5ประตูต่อ0ศึกฟุตบอล BYD Sea Lion 6 League 1ฤดูกาล 2026 ถึง 2027เกมดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออกระหว่างชลบุรี FC พบกับระยอง FC เกมนี้ทัพม้านินมังกรบุกมานำก่อน2ประตูต่อ0แต่ฉลามชนไม่ยอมไล่ตามมาติดเสมอ2ประตูต่อ2เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้แต่ในนาทีที่87ทีมเยือนที่เหลือ10คนมาได้ประตูชัยจากยอฮงกยูตัวรุกชาวเกาหลีใต้ช่วยให้ระยอง FC บุกมาเชือดชลบุรี FC ถึงถิ่นแบบสนุกสุดมัน3ประตูต่อ2เก็บ6คะแนนเต็มจาก2เกมส่วนฉลามชนแพ้รวดยังไม่มีคะแนนส่วนผลอีกคู่พีทีประจวบ FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะสุโขทัยFC 1ประตูต่อ0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมทันทีหลังเดินทางมาถึงจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศและเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมชนะพัฒน์บัวพันธ์กัปตันทีมชาติไทยชุดนี้กล่าวว่าเป้าหมายของทีมคือพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดโดยใน3นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มต้องการเอาชนะให้ได้ทุกนัดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 น. 20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับทัพชบาแก้วจะทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกพบกับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Play ศึกเทนนิส Grand Slam US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกและเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีผลงานยังยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเบนเชลตันนักหวดเจ้าถิ่นมือ8ของโลก3-1เซต6-3 7-6ไทเบรก7-2 5-7และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยแรกด้านหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานพลิกเอาชนะอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุส2-1เซต6-4 5-7และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จเทนนิสอาชีพชาย Menwell Tennis Tour M15 นนทบุรีรายการ2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศธนเพชรฉันทะมือวางอันดับ3หวดชนะมาคุสมารัชแชกบูยือลูกครึ่งไทยเยอรมนี6-3และ6-2คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสรายการที่2พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โยเน็กซันไรส์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศสรัญรักษ์วิทิตสารน้องสาวของวิลกุลวุฒิวิทิตสารตบเอาชนะอิลฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกม21-8และ21-15คว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกขณะที่ประเภทคู่ผสมภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับหมาซีเซียงกับฉินหุยจือจากจีนไป 1-2 เกม 22-20 18-21 และ 19-21 จบที่ตำแหน่งรองแชมป์ การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบฤดูกาลปกติทีมมิดไนท์บัมบาสและแบ็คแพนเทอร์ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันและคงเส้นคงวาเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องทำให้ทั้ง2ทีมทำสถิติชนะ11แพ้3เท่ากันแต่เป็นทางมิดไนท์บัมบาสที่คว้าอันดับ1ของตารางไปครองสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปจะเป็นรอบเพลย์อินโดยทีมอันดับ3จะพบกับทีมอันดับ6และทีมอันดับ4จะพบกับทีมอันดับ5เพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟต่อไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและไฮไลท์การแข่งขันได้ผ่านทาง Amarin Online และช่อง YouTube Junior Baller League การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายที่สนามจักรยานจรานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรหมนัสวัฒนปรีดาจากทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณจากทีม SDCคะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานด้านรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลจากทีมสปายด้วยเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์จากทีมคอนิวทริชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: เที่ยวเมืองรองครั้งนี้อย่ากลับบ้านมือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินเปิดสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีคนละ10กิโลกรัมตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคมปีหน้านำร่อง20ท่าอากาศยานเมืองรองทั่วประเทศพร้อมกล่องบรรจุมาตรฐานฟรีจากกรมการค้าภายในตั้งเป้ากระจายผลผลิตกว่า 1,000 ตันซื้อผลไม้ไทยช่วยเกษตรกรไทยเติมรอยยิ้มให้ทุกการเดินทางโดยกระทรวงพาณิชย์
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
20: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่2พระโกฏและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกฏเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระรองเรียกชั้นนอกว่าพระโกฏการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระรองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระรองชั้นนอกว่าพระโกฏ
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดี ล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 9:15 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 สูงกว่าระดับเทปานกลาง 16 เซนติเมตรและเวลา 4:06 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง

0: ศาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับการบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.หมายเลขโทรศัพท์02039557-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Timeหยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานท่านผู้ฟังที่เคารพครับการสื่อสารคือกุญแจที่สำคัญที่นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอีกทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและมิตรไมตรีที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพราะการสื่อสารอย่างเปิดเผยช่วยให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นข้อข้องใจคำถามหรือผลตอบรับได้อย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะช่วยให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริหารองค์กรแล้วการบอกเล่าถึงมิชชั่นค่านิยมรวมไปถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกันมากไปกว่านั้นผลลัพธ์คือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างผู้นำและผู้ตามเพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเปิดใจรับฟังอีกทั้งยังเป็นการลงทุนในการทำงานการพัฒนาและการเติบโตของพนักงานอีกด้วยครับความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับเพื่อนร่วมงานนั้นจะช่วยพัฒนาชีวิตการทำงานของเราได้ทุกมิตินะครับโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนขององค์กรความผ่อนคลายในการทำงานและความสนุกในการทำงานเครือข่ายเพื่อนร่วมงานที่เหนียวแน่นภายในองค์กรไม่เพียงแต่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกสนุกกับการทำงานเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งผลที่ตามมาคือความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีมากขึ้นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในการทำงานช่วยทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นเพราะพนักงานมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเพื่อนร่วมงานนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้งานหรือการเป็นตัวแทนขององค์กรได้ดีกว่ารวมทั้งยังเป็นคนที่มีความผ่อนคลายในการทำงานและรู้สึกสนุกไปกับงานอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพของงานที่องค์กรได้รับเนื่องจากมีผลจากความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรซึ่งมาจากการปรับตัวเข้าหากันของสมาชิกในองค์กรโดยเริ่มจากการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีโดยเราควรให้ความสำคัญต่อการตั้งใจฟังคู่สนทนาของเรา ฟังอย่างมีทักษะเพื่อเข้าใจว่าผู้พูดต้องการบอกอะไรเรานอกเหนือจากคำพูดที่ผู้พูดกล่าวออกมาวิธีนี้จะทำให้เราเข้าใจความต้องการความรู้สึกของผู้พูดอย่างแท้จริงถ้าไม่เข้าใจก็ให้ถามผู้ที่พูดซึ่งเป็นการแสดงให้เห็น

0: ว่าเราสนใจฟังที่เขาพูดจากนั้นเราจึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้พูดได้อย่างเข้าใจซึ่งจะทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อเราเข้าใจผู้ร่วมสนทนาอย่างแท้จริงเราจะสามารถแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกเห็นอกเห็นใจคู่สนทนาได้อย่างแท้จริงซึ่งจะทำให้คู่สนทนาเปิดใจรับเรามากขึ้นสัมพันธภาพระหว่างกันจะงอกงามมากขึ้นอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วบางครั้งเราก็ต้องแสดงความรู้สึกของเราโดยใช้คำพูดที่เหมาะสมเช่นรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยที่คุณมาสายดีกว่าที่จะพูดตำหนิผู้อื่นว่าคุณแย่มากที่มาสายการที่เราเข้าใจความรู้สึกของเขาไม่ตำหนิเขาก็จะเปิดใจกับเรามากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับองค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่สำคัญต่อสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานนั่นก็คือแสดงความหวงหาอาทรเข้าใจกันมีทัศนคติที่ดีมีน้ำเสียงที่อ่อนโยนแสดงความเข้าใจซึ่งถือว่าเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราอีกทางหนึ่งด้วยครับและผมเชื่อว่าหากเรามีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานของเราแล้วสัมพันธภาพที่ดีในการร่วมงานก็จะเกิดตามมาอย่างแน่นอนครับจบบทความประจำวันเรื่องการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะพบกับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์นะคะและก็ทีมข่าว QFM สถานีข่าวคุณภาพทาง FM 97.0 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อวาน13กันยายน2569ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็อายุแซยิบพอดีเลยนะคะครบ60ปีท่านเกิดในวันที่13กันยายน2509เมื่อวานก็ครบรอบ60ปีเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะและท่านก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณค่ะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานใจกันดอกไม้ให้แก่นายกอนุทินนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีค่ะทางนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการโพสต์ภาพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้อัญเชิญแจกันดอกไม้มาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้และเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอันสูงสุดแก่วงตระกูลข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทและขอถวายความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระผู้เป็นดั่งเจ้ามหาชีวิตและต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ตราบจนชีวิตจะหาไม่ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระพุทธเจ้าค่ะด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะค่ะและก็ในโอกาสวันเกิดนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ฉลองวันเกิดอยู่ที่บ้านนะคะคุณฝากก็เป็นบรรยากาศการทำบุญครบรอบวันเกิดปีที่60ภายในครอบครัวของท่านที่บ้านพักของท่านย่านบางพลีนะคะก็จัดทำบุญวันเกิดนะคะปีที่60แซยิดเนี่ยเป็นการภายในกับครอบครัวด้วยแต่ก็มีบรรดารัฐมนตรีนะคะ ก็เดินทางมาร่วมในการจัดงานวันเกิดของท่านด้วยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เข้าอวยพรวันเกิดท่านด้วยแล้วก็แน่นอนค่ะคุณฟังวันเกิดท่านนายกรัฐมนตรีก็มีบุคคลสำคัญนะคะส่งกระเช้าดอกไม้อ่านการ์ดอวยพรให้ด้วยนะคะอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเอกสารอ่านคำอวยพรของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ให้นำแจกันดอกไม้ไปไว้ที่บ้านด้วยแล้วก็มีแจกันจากคุณหญิงพจมานดามาพงษ์ด้วยนะคะก็บรรดากระเช้าดอกไม้อวยพรวันเกิดนี่ก็หลั่งไหลมาอย่างท่านเลยทีเดียวนะคะก็ร่วมอวยพรวันเกิดแก่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะขณะเดียวกันคุณฟังก็มีข่าวดีนะคะอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ฟังกันไปนะคะว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพัฒน์60/40เนี่ยจะหมดในเดือนนี้ใช่ไหมคะตอนแรกบอกเดือนกันยายนแต่เนื่องด้วยตอนนี้ก็มีสถานการณ์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นและก็เป็นของขวัญแล้วค่ะและยังมีงบเหลือค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยให้มีการขยายโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ออกไปค่ะโดยได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ขยายการใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกค่ะเพราะว่ายังมีงบประมาณเหลืออยู่ประมาณสัก 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทนะคะจากคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้30ล้านปรากฏว่าคนใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณสัก26ล้านคนนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะขยายโครงการต่อออกไปได้นะเพราะว่ายังมีงบประมาณเหลืออยู่นะคะก็เรียกว่าเป็นเสียงตอบรับนะคะแล้วก็ท่านนายกมนตรีก็สั่งการแล้วเรียบร้อยนะท่านบอกจะเป็น 1-2 เดือนหรืออย่างไรก็แล้วแต่ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่มีอยู่หลังจากนั้นก็ว่ากันไปอีกทีก็ต่อเนื่องกันไปเพราะว่าเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนะคะกันยายนค่ากันยายนหมดก็เหลือ3เดือนก็คือตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมเงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนก็เอาไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามีภาระเรื่องของค่าน้ำมันเนี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็เรียกว่าโครงการนี้นะคะก็คืบหน้าแล้วล่ะค่ะนะคะก็เป็นไทยช่วยไทยพาสเฟส2เลยของรัฐบาลชุดนี้นะคะแล้วก็จะประเมินภาวะเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะเรื่องการขยายโครงการไทยช่วยไทยพาสค่ะเพราะว่ามีงบประมาณอยู่นะคะนะจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทก้อนแรกเนี่ยซึ่งมีวงเงินทั้งหมด200ล้านบาทบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานหลังหักเม็ดเงินที่ใช้ไปแล้วในเฟสแรกก็ยังคงมีงบประมาณเหลือพอสำหรับการบริหารจัดการเพื่อต่ออายุโครงการนะก็เรียกว่าขยายโครงการต่อออกไปได้ประชาชนก็บอกว่าชอบใจนะคุณฟังของดีเจฝานนี่ก็เหลือนิดเดียวแล้วนะคะคุณฟังนะเหลืออีกสัก200บาทเท่านั้นเองค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อพวกสินค้าเครื่องใช้ของใช้ภายในบ้านนั่นเองนะคะทั้งนี้เนี่ยคุณฟังก็ท่านบอกว่าการจะขยายเวลาออกไปนะจะกี่เดือนนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ขอดูรายละเอียดก่อนนะก็คือเดี๋ยวก็เหลือแค่ตุลานะตุลาพฤศจิกาธันวาซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีโครงการไทยเที่ยวไทยด้วยนะคะส่วนโครงการไทยช่วยไทยพาสเนี่ยท่านบอกว่าจะดูความต้องการใช้จ่ายของประชาชนและก็นำปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงหลังจากจบโครงการเฟสแรกก็คือสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคุณฝากก็เหลืออีกแค่ประมาณครึ่งเดือนเท่านั้นเองนะวันนี้ที่14แล้วแล้วก็บอกจะเอามาประเมินร่วมกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากที่สุดนะคะเบื้องต้นก็บอกว่ามีการพิจารณาต่ออายุโครงการเนี่ยนะคะแนวโน้มเนี่ยน่าจะออกไปได้อีกสัก 1-2 เดือนได้นะคะทางนี้เนี่ยก็เรียกว่าท่านนายกก็สั่งแล้วนะคะบอกว่ายังมีงบเหลือนี่นะอาก็ไปช่วยพยุงค่าครองชีพในช่วงไตรมาสที่4นี้ต่อไปละกันท่ามกลางภาวะราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าโครงการ60/40เนี่ยตอนแรกตั้งไว้30ล้านคนไงคุณฟังแต่ว่ามีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยกว่าแค่26ล้านคนเท่านั้นเองนะคะอย่างไรก็ตามนะคุณฟังก็ลองพิจารณาดูนะว่าเอ๊ะกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็อาจจะขยายออกไปได้อีกแค่ 1-2 เดือนนะคะคุณเอกนิติบอกว่าไปดูเสียงเรียกร้องนะคะจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดด้วยก็มีโครงการนี้คนก็จับจ่ายซื้อหาของเยอะขึ้นนะคุณฟังเพราะว่า จริงๆเนี่ยไปตามต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไม่มีโครงการนี้มันค่อนข้างจะเงียบเหงานะมีก็มีรายงานน่ะดิฉันเพิ่งกลับมาจากเที่ยวหัวหินนะฮะก็เพื่อนๆบอกโอ้คนน้อยจังเลยนะฮะก็ดิฉันก็เที่ยวทั้งที่หัวหินแล้วก็เที่ยวทั้งที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยเพชรบุรีนี่ก็เป็นอีกเมืองนึงที่เป็นเมืองน่าเที่ยวนะคะคุณฟังลองไปเที่ยวดูนะดิฉันไปหลายครั้งแล้วก็ประทับใจเมื่อวานนี้ไปที่ร้านคาเฟ่นึงนะคะฮักวันเล่คุณฟังตั้ง GPS ไปเลยนะโอ้สวยคุณฟังอยู่ข้างหลังวันเล่เนี่ยนะคะเป็นเขาอีโก้เป็นร้านคาเฟ่ด้วยเป็นร้านอาหารด้วยนะไปเจอกับคุณเล็กซึ่งเป็นเจ้าของด้วยก็มาต้อนรับเพราะว่าเพื่อนดีฝาดรู้จักกับเจ้าของค่ะก็ไปถ่ายภาพโอ้สวยงามนะคะเขาบอกว่าซื้อไว้นานแล้วนะซื้อไว้โอ้โหที่ดินแถวนั้นแต่ก่อนนะถูกมากเลยแล้วก็เป็นที่ดินตาบอดเขาก็เลยมาซื้อไว้ตั้งนานมากแล้วแล้วก็ตอนหลังลูกชายจบมาก็มาช่วยกิจการก็เลยมาทำเป็นคาเฟ่และเป็นร้านอาหารด้วยเป็นคาเฟ่ด้วยก็บอกโอ้โหจริงๆไม่ต้องไปเที่ยวเมืองนอกก็ได้นะคุณฟังบางทีไปโอ้โหไปเมืองจีนไปเลยขึ้นไปปีนเขาไปดูเขาอะจริงๆเขาในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยหลายท่านอาจจะยังไม่เคยไปนะคะเพื่อนดีฝาไปเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเลยคุณฟังนะคะเขานางพันธุรัตน์นะไปถ่ายภาพได้นะสวยงามแล้วก็เนี่ยที่เขาอีโก้เนี่ยโหมีรีสอร์ทสวยค่ะคุณฟังเบื้องหลังเป็นภูเขาที่สวยงามนะเขาอีโก้เนี่ยฮะเชิญชวนแฟนรายการด้วยนะคะเห็นมีคนไปถ่ายหนังด้วยนะคะเจ้าของเขาบอกมีคนไปถ่ายหนังไปถ่าย MV แล้วก็ไปถ่ายเวดดิ้งนะคะถ้ามีโอกาสก็ไปกันต่อนะคะคุณฟังเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40เนี่ยนะคะคุณฟังเขาก็เดี๋ยวเขาคงจะต้องพิจารณาเรื่องการต่ออายุนะคะแล้วก็อาจจะมีการทบทวนด้วยนะเรื่องของเงิน60/40เนี่ยแม้แต่จริงๆ60/40ไม่ได้ยุ่งยากนะคะชินแล้วทำได้เพราะว่าระบบมันทำให้อ่ะอย่าไปเรียกร้อง50/50เลยนะคะแม่ค้านี่คือเดี๋ยวนี้มันมีระบบไงระบบมันสะดวก60/40เนี่ยลูกค้าได้ประโยชน์ค่ะนะคะพอรัฐบาลจ่ายให้ตั้ง60เนี่ยจะกลับไป50/50คนละครึ่งคือเราเรียกโครงการคนละครึ่งค่ะแบบตอนนี้ก็คือเวลาคนไปตลาดเนี่ยคนจะไม่ได้พูดถึงไทยช่วยไทยพลัสนะเวลาเราจ่ายของเนี่ยเราจะบอกว่ารับคนละครึ่งไหมคะแม่ค้าก็บอกรับคนละครึ่งนะคะนี่ค่ะก็คือ50/50แต่ว่าระบบมันก็เป็น60/40อ่ะดิฉันฝากว่า60/40เนี่ยเราได้ประโยชน์นะฮะอย่าไปเรียกร้องเลยว่าจะขอ50/50คนละครึ่งก็ดูจากตัวเลขแล้วเราได้ประโยชน์มากกว่านะคะใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วค่ะคุณฟังไม่ถึงเดือนหรอกใช้แค่ต้นเดือนก็หมดเกลี้ยงเลยนะคะมากันที่อีกเรื่องนึงเวลาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้โรงพยาบาลค่ะโอ้เป็นความสูญเสียนะคะแล้วก็กระทบต่อการรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานเนี้ยเจอข่าวนี้แล้วรู้สึกเอ๊ะทำไมมันเกิดไฟไหม้นะคือจริงๆโรงพยาบาลบ้านแพ้วเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ได้ให้การดูแลรักษานะประชาชนดีเยี่ยมเลยนะคะฟังดีจะฝันเนี่ยมีคนที่รู้จักแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็ตกใจเลยนะคะเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆเลยค่ะนะคะเกิดเหตุการณ์สักประมาณ18 นาฬิกานะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะเขาบอกว่าเกิดขึ้นที่บริเวณหน่วยกายภาพบำบัดนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้ารุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ระดมกำลังกันไปดับเพลิงนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงได้หลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาแผนกของกายภาพบำบัดแล้วก็คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะอยู่ที่ชั้นจีนะคะทางนี้เนี่ยก็ทางโรงพยาบาลก็ต้องประกาศงดให้บริการนะคะก็สักประมาณทุ่มหนึ่งก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะคะต้นเพลิงก็ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติบริเวณชั้น1ห้องกายภาพค่ะโรงพยาบาลบ้านแพ้วก็ของดให้บริการนะแผนกกายภาพบำบัดแล้วก็คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติในวันนี้นะคะวันจันทร์ที่14 กันยายนแล้วก็ทางแผนกก็จะติดต่อเลื่อนนัดหมายแก่คนที่นัดอีกครั้งหนึ่งนะส่วนหน่วยบริการอื่นก็เปิดให้บริการตามปกตินะคะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มีการช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีคนบอกโหรีบวิ่งหนีเพลิงเลยทีเดียวนะคะมีการอพยพผู้ป่วยด้วยนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งระบายควันทั้งนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะเพื่อป้องกันเหตุประทุซ้ำแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยบุคลากรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะคะก็ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะเมื่อวานนี้ท่านก็รีบไปเลยที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วค่ะนะก็ตอนนี้ก็ต้องหยุดการใช้อาคารก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะตอนนี้ก็ถือว่า ควบคุมได้แล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามกันนะคะมท.3ในเจเศษเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปเลยในทันทีนะคะไปตรวจสอบสถานการณ์ด้วยตนเองแล้วก็ให้ดูแลความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารคุณภาพอากาศเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ซ้ำอย่างเข้มงวดนะคะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในแผนกชั้น1เลยแผนกกายภาพบำบัดค่ะในอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลบ้านแพ้วเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมได้อย่างทันท่วงทีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยจากอาการสำลักควันคนที่วิ่งออกมานี่ก็มาลงใน Facebook เหมือนกันนะคะบอกโอ้โหวิ่งออกมาควันเยอะเลยทีเดียวค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะมท.3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ในฐานะที่เป็นคนกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานร่วมมือกับทางจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะตรวจสอบตามความมาตรฐานสูงสุดเลยทีเดียวนะก็ต้องดูแลด้วยนะเรื่องของโครงสร้างอาคารต่างๆแล้วก็เรื่องของคุณภาพอากาศนะคะนายเจเสกก็บอกว่าชื่นชมแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะอปพร.ค่ะอส.แล้วก็อาสาสมัครทุกท่านที่เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วรวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่มีความพร้อมด้านแผนอพยพทำงานกันอย่างเป็นระบบทำให้สามารถเคลื่อนย้ายทุกคนได้อย่างทันท่วงทีไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะขณะเดียวกันตอนนี้เจ้าหน้าที่เองนะคะก็ต้องเข้าสนที่กำลังกันละค่ะต้องไปตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็บอกว่าต้องบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสสจสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทสจสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5นครปฐมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุโครงสร้างอาคารรวมถึงประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนรอบๆนะคะทางนี้ก็ต้องเฝ้าระวังการปะทุซ้ำอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะมีการยืนยันความปลอดภัย 100% จากวิศวกรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเปิดให้เข้าใช้งานอาคารตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวนี้คนก็นิยมทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์นะกับบรรดาพระเกจิอาจารย์พระราชาคณะนะคะอย่างที่ล่าสุดที่วัดพุทธไทยสวรรค์สมีโชตินะคะคุณฟังหลายคนก็เส้นทางของสมีโชติเนี่ยนะคุณฟังก่อนที่จะเข้ามาเป็นพระเนี่ยนะก็เป็นอดีตร่างทรงด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งความสัมพันธ์กับสีกาเอเนี่ยเขาบอกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ปี50แล้วนะคะฝ่ายหญิงเนี่ยเคยล้มละลายนะแล้วก็พอมารู้จักกันเนี่ยคุณฟังทรัพย์สินพุ่งผิดปกติเลยทีเดียวนะคะเรื่องของบรรดาพระภิกษุสงฆ์ที่เรากราบไหว้นะคะแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะที่ปาราชิกนะหลายคนก็มีความเสื่อมศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาก็บอกว่าตอนนี้เราก็ต้องแยกแยะ กันนะแยกแยะละคุณฟังนะเพราะว่าพระธรรมนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยก็เป็นที่พึ่งที่ลึกอันแท้จริงเพียงแต่ว่าเราต้องหาพระแท้พระสงฆ์เนี่ยซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำธรรมะมาให้แก่เราก็ต้องค้นหากันละค่ะว่าท่านใดที่รักษาศีลครบนะคะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ต้องอาศัยน่ะบรรดาคนที่อยู่ในวัดนะคะหรือว่าลูกศิษย์ลูกหานี่แหละอย่าปล่อยให้พระอาจารย์เนี่ยกระทำผิดละกันนะคะอย่างสมีโชตกับสีกาเอเนี่ยโอ้โหทั้งคู่นี่คุกคีกันนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปบอกมองตาเห็นมองตากันรู้เลยว่าน่าจะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะทางนี้เนี่ยสีกาเอนะคะก็เป็นโยมอุปถาค่ะที่รู้จักกับสมีโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะท่านเป็นพระวชิรญาณบอกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ปี50นะคุณฟังปีนี้เนี่ยปี69นะคะคุณฟังโอ้โหก็รู้จักกันมาเป็นเกือบ20ปีเลยทีเดียวนะคะโดยที่ว่าที่พันตรีเอกเจตนิพิษสิริวัฒน์ผู้กำกับการ1กองบังคับการกำหนดปราบปรามเนี่ยท่านก็เปิดเผยเหมือนกันนะคะบอกว่ารู้จักกันมานะรู้จักกันมาตั้งแต่ปี50เลยส่วนตอนที่เจอกันตั้งแต่ปี50เนี่ยจะมีพฤติกรรมผิดพระธรรมวินัยหรือไม่นั้นก็ไม่สามารถตอบได้และไม่อยากจะก้าวล่วงนะคะอย่างไรก็ตามก็คือที่ตำรวจให้ความสนใจก็คือสีกาเอเนี่ยจู่ๆเนี่ยโอ้ทำไมรวยผิดปกติมีทรัพย์สินนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรก่อนหน้านี้ก็เคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในปี62แล้วก็ผ่านพ้นภาวะล้มละลายในปี65ค่ะหลังพ้นศาลล้มละลายเพียงไม่กี่ปีนะคะพบว่ามีบ้าน2หลังมูลค่ารวมประมาณ4ล้านบาทแล้วก็เงินสดทรัพย์สินมีค่าอีกเป็นจำนวนมากนะคะก็เลยสงสัยว่าทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยมีที่มาอย่างไรทางนี้เนี่ยหาก อธิบายได้นะคะว่าทำอะไรมาถึงมีทรัพย์สินงอกเงยขึ้นมานะคะแต่จากการตรวจสอบพบว่าไม่ได้ทำมาหากินอะไรเป็นหลักแหล่งทรัพย์สินกลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประเด็นที่ตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นก็เชื่อว่าการให้ความดูแลและความอำนวยสะดวกรวมถึงทรัพย์สินเงินทองที่ไหลมาจากญาติโยมต่างๆนั้นก็จะไหลไปสู่หญิงคนสนิทนะก่อนจะนำไปสู่การขยายผลตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีในที่สุดนะคะอย่างที่เป็นข่าวไปก็เป็นมหากาพย์วงการสงฆ์เลยทีเดียวนะคะคุณฟังและก็เจ้าหน้าที่บอกว่าอดีตพระวชิรญาณเนี่ยก็ต้องขาดจากความเป็นพระภิกษุเนื่องจากพฤติกรรมเข้าข่ายอาบัติปาราชิกและก็การลาสิกขาครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามพระธรรมวินัยนะไม่ใช่การสึกโดยสมัครใจนะอันนี้ก็ย้ำเลยค่ะก็คือท่านปาราชิกอะคุณฟังแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายคนนะคะคุณฟังก็ย้อนไปถึงข่าวเช้าโชว์ในวงการพระสงฆ์นะคะนะผู้จัดการนี่เขาเกือบมีการรวบรวมไว้นะเรื่องของข่าวสะเทือนวงการสงฆ์เริงรักสีกากีกิเลสบังตาศรัทธาเสื่อมทรามจริงๆเนี่ยกฎหมายต้องเอาโทษหญิงนะผู้หญิงที่กล้าที่จะมาเอาทรัพย์สินของวัดนะอันนี้ก็ต้องโดนดำเนินคดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีวัดไร่ขิงคดีทิดแย้มสีกาเกนเนี่ยโอ้งานนั้นเนี่ยยักยอกเงินนะจากวัดไร่ขิงได้กว่า 2,000 ล้านเลยทีเดียวนะคะแต่ที่ฮือฮาล่าสุดก็คือคดีสมีโชติจากวัดพุทธสวรรค์กับสีกาเอนี่แหละนะรวบรวมเงินทองต่างๆที่เอาไปจากวัดเนี่ยนะคะบอกโอ้มีทรัพย์สินเยอะมากเลย700กว่าล้านนะเจ้าหน้าที่เนี่ยนับเงินนะคุณฟังนับเงินในห้องของอดีตเจ้าวาดเนี่ยเครื่องนับเงินพังเลยค่ะเจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างหนักนะคะแล้วก็เมื่อนี่ปี69นะคุณฟังแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมิถุนายน2568คุณฟังก็มีเหตุการณ์สีกากอบนะที่มีสัมพันธ์สวัสดและก็สึกพระผู้ใหญ่ไป13รูปยังจำกันได้อยู่เลยนะคะสีกากอบนะคะแล้วก็มาต่อด้วยคดีพระอลงกฎนะคุณฟังคดีพระอลงกฎไงอันนี้เนี่ยโอ้โหสาธุชนนี่ผิดหวังมากๆเลยทีเดียวนะคะเงินวัดพระบาทน้ำพุค่ะพระอลงกฎเนี่ยออกมานะก็เวลาท่านจะออกมาทีโอ้สาธุชนมาจบเงินส่งทำบุญกับท่านนะคะช่วยเหลือผู้ป่วยเอดกันก็ไม่ทันนึกหรอกคุณฟังโอ้ตอนนี้ปีอย่างนี้แล้วยังมีเรื่องของผู้ป่วยเอดที่ต้องรักษาอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากหมอบีทูตสื่อวิญญาณไงนะที่รับเงินบริจาคให้กับวัดพระบาทน้ำพุนะตอนแรกก็คดีเนี้ยยังไม่ไปถึงหลวงพ่ออลงกฎหรอกคุณฟังแต่ก็ปรากฏว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยหมอบีที่ออกมาช่วยหลวงพ่ออลงกฎหาเงินบริจาคเนี่ยปรากฏว่าเอาเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็เอาไปมอบให้กับหลวงพ่ออลงกฎนะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตามต่อค่ะคุณฟังนะคะปรากฏว่าหลวงพ่ออลงกฎเนี่ยที่รับเงินจากหมอบีเนี่ยที่เอามาให้เนี่ยปรากฏว่าท่านก็ไม่เอาเงินเข้าวัดค่ะแต่ทุจริตเอาเงินที่รับมาทั้งหมดเนี่ยไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัวอันนี้ข่าวนี้ค่อนข้างจะสะเทือนใจชาวพุทธมากๆเลยนะคะเมื่อเดือนเมษายน2568เพราะว่าข่าวของหลวงพ่ออลงกฎเนี่ยคือคนนับถือท่านมากไงคุณฟังตอนนี้กลายเป็นสมีอลงกฎไปแล้วนะคะตอนนี้พอปรากฏข่าวนี้ขึ้นโอ้โหขุดคุ้ยประวัติเลยนะคะเรื่องการสวมบัตรประชาชนคนตายโกหกเรื่องวุฒิการศึกษาประวัติการทำงานต่างๆค่ะโอ้ขุดกันละเอียดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต่อมานี่ก็ท่านก็โดนตำรวจจับกุมเมื่อ26สิงหาคม2568นะผู้จัดการออนไลน์นี่เขาก็ไปขุดค้นมาคุณผู้ฟังนะเราก็จำกันได้แหละเพราะว่าอันนี้มันสะเทือนใจชาวพุทธมากค่ะคนนับถือท่านเยอะนั่นเองนะคะแล้วก็แม้กระทั่งวัยรุ่นนะคุณผู้ฟังก็บริจาคนะเพราะว่าท่านมีภาพที่โดดเด่นมากแล้วก็ตอนนี้นะคุณฟังก็เรื่องของหลวงพ่อลงกฎผ่านมานะคะก็ไปเรื่องทิดแย้มนะทิดแย้มวัดไร่ขิงในจังหวัดนครปฐมอันนี้เป็นถึงเจ้าคณะภาคนะถ้าเป็นคนดุนะฮะเจ้าคุณแย้มเนี่ยหรือพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาค14แล้วก็เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงมีพฤติกรรมยืมเงินด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับสีกาเกณฑ์เพื่อเล่นการพนันนะอันนี้ก็ตำรวจก็บุกเข้าจับกุมนะก็เป็นคดีที่สะเทือนใจชาวพุทธนะคะแล้วก็มาต่อด้วยคดีนี้แหละค่ะคุณฟังที่ตำรวจกองปราบได้รับหนังสือร้องเรียนจากลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดนะต้องใกล้ชิดแหละนะเพราะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆเนี่ยเห็นความผิดปกติของสมีโชติกับสีกาเอแล้วสีกาเอก็รวยผิดปกตินั่นเองนะคะรวมทั้งเส้นเงินต่างๆที่สมีโชติหรืออดีตพระวชิรญาณเนี่ยก็คือมีการจัดตั้งเป็นมูลนิธินะคะออกใบอนุโมทนาบัตรให้แก่วัดแล้วก็ปรากฏว่าบัญชีของวัดเนี่ยไม่มีเงินเข้านะคะ กลายเป็นว่าเอาไปเข้าบัญชีตัวเองแล้วก็เอาไปให้กับสีกาเอยังเชื่อว่ายังมีอีกนะคุณฟังตอนนี้เนี่ยข่าวที่เกี่ยวเนื่องกับวงการของผู้ที่มาใส่อาศัยผ้าเหลืองหากินเนี่ยยังมีอยู่นะคุณฟังยังต้องมีอยู่นั่นเองนะแล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่เอาเงินบริจาคไปใช้นะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและผูกพันกับสีกาเนี่ยหลายท่านบอกเดี๋ยวจะมีเปิดโปงกันออกมาอีกก็ติดตามแล้วกันนะคะคุณฟังเดี๋ยวเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะนะช่วงหน้าติดตามฟังข่าวสารกันต่อกับช่วงหลักของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะขอบคุณทุกการทักทายด้วยนะคะที่ผ่านทาง Facebook Live Fanpage สถานีข่าวคุณภาพของเรา QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะคุณฟังที่ติดตามฟัง FM 97นะคะเราก็มีช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะติดตามได้ทาง Facebook ค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะแล้วก็ดีเจฝ่าเองก็แชร์ไว้ใน Facebook สิริพรวิไลรักษ์ด้วยท่านใดอยากติดตามนะคะโซเชียลมีเดียของดีเจฝ่าก็สิริพรวิไลรักษ์ค่ะขณะเดียวกันก็มีบ้านทีด้วยนะคะท่านดีฝาก็จะใช้เป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองถ้าคุณฟังอยากจะรู้จักว่าเอ๊ะดีฝาทานอะไรไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามีโชว์เคสด้วยนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคุณฟังดีฝาเองก็early retire มาดังนั้นเนี่ยก็ยังมีอาชีพอยู่ก็นี่แหละนักจัดรายการวิทยุอิสระนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังปั้นช่องทีของตัวเองค่ะฝากคุณผู้ฟังเข้ามาติดตามหน่อยนะคะดีเจฝ่าสิริพร FM 97.0 ทักทายกันได้และรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์ค่ะเมื่อสุดสัปดาห์ดีเจฝ่าเองก็ไปงานเลี้ยงในโอกาสฉลองเกษียณอายุราชการของสามีนะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็ให้เป็นของขวัญ นะคะกับผู้เกษียณอายุด้วยก็คือน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์แล้วก็เมาส์สเปรย์ออร่าไรซ์ด้วยคือเวลาจะให้ของขวัญกับผู้ที่เขาเกษียณเนี่ยต้องคิดนะคุณฟังเพราะว่าเอ๊ะเขาจะเอาไปใช้ได้ประโยชน์หรือเปล่าแน่นอนดิฉันมองและน้ำยาบ้วนปากนี่ได้ประโยชน์แน่นอนและควรจะเป็นของที่หมดเปลืองไปนะอันนึงที่บอกไว้ก่อนเลยคุณฟังกรอบรูปเนี่ยขอความกรุณาเลยนะคะเพราะว่าในชีวิตรับราชการเนี่ยโอ้โหพอเปลี่ยนหน่วยงานกรอบรูปเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะน้องสาวดีจะฝ่าเหมือนกันนะน้องสาวดีฝากก็รับราชการครูฟังพอย้ายจากนครปฐมมอบกรอบรูปนะไปย้ายไปทางใต้มอบกรอบรูปขึ้นไปเหนือมอบกรอบรูปโอ้โหแล้วกรอบรูปใหญ่มากแล้วฝาบ้านน่ะคุณฟังผนังบ้านอ่ะมันไม่พอละค่ะมันไม่รู้จะไปติดไว้ที่ไหนนะคะก็เอาเก็บอย่างเดียวเลยเข้าห้องเก็บของหมดเลยนะคะยิ่งคุณสามีเหมือนกันหน่วยงานต่างๆคุณว่ากรอบรูปนี่เป็นตั้งเลยนะคะบางทีต้องเอารูปออกเนี่ยแล้วเอากรอบรูปไปให้กับน้องๆเว้นไว้เลยนะคะกรอบรูปแจกันดอกไม้อีกอย่างนึงเหมือนกันแต่แจกันดอกไม้นี่เอาไปส่งต่อโรงพยาบาลได้เดี๋ยวจะเอาไปส่งต่อโรงพยาบาลนะคะคือเราต้องคิดนะคุณฟังเขารับราชการมาตั้ง60ปีอ่ะ
5: เขาต้องผ่านหน่วยงานต่างๆคือกรอบรูปนี่ไม่ไหวเลยนะแล้วที่บ้านเนี่ยก็มีกรอบรูปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เราสักการะบูชาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผนังบ้านเนี่ยไม่พอแล้วค่ะกับกรอบรูปท่านให้มานี่ก็คือถ่ายภาพเสร็จก็พับเก็บอะค่ะเอาเก็บเลยนะคะบางคนเขาไม่เอากลับบ้านเลยนะเขาเอารูปออกมาอย่างเดียวกรอบรูปนี่ส่งต่อเลยหรือเอาไปที่ร้านที่เขารับทำกรอบรูปยกให้เลยอันนี้บอกไว้ก่อนอันนี้เป็นไอเดียนะคะดิฉันก็เลยแนะนำค่ะน้ำยาบ้วนปากออร่าไรแล้วก็เมาส์สเปรย์เนี่ยคุณฟังเอาไปให้เถอะค่ะเพราะว่าใช้ดีแล้วก็เหมาะกับผู้สูงวัยด้วยรวมทั้งมันเป็นสินค้าหมดเปลืองไงนะคะไม่รกบ้านตอนนี้คือบ้านของเราเนี่ยเราต้องจัดบ้านดิฉันเนี่ยเอาไปบริจาคด้วยเอาไปแจกด้วยนะคะเสื้อผ้าเนี่ยบางทีก็ไลฟ์ขายด้วยแล้วก็เอาไปบริจาคด้วยแล้วก็ให้ด้วยนะคะบางทีเจอกันเนี่ยเอ๊ะเราเห็นน้องเขาไซส์นี้เขาน่าจะใส่ได้นะคะบางส่วนก็ได้รายได้มาก็เอาไปทำบุญด้วยเพื่อนก็เอามาฝากขายเหมือนกันนะในเสื้อผ้านะก็ลองดูกันก็ได้คุณฝาในไลฟ์ของดิจฟ้าใน Facebook เนี่ยดิฟ้าก็จะมีเสื้อที่อยากจะจำหน่ายเหมือนกันนะใครชอบก็ทัก Messenger มาละกันส่งให้ฟรีคือเสื้อผ้าเต็มบ้านเลยอะตอนนี้บอกเลยชุดออกงานนะชุดที่ใส่ไปทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะนะพอดีเรียนมาทางด้านเรื่องของการแต่งกายด้วยหลายคนก็บอกเออแต่งตัวสวยนะเพราะอันนี้ต้องเรียนนะคุณฟังแล้วก็ต้องเลือกสีที่เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะคะผิวสีอะไรนะมันต้องมีเฉดคัลเลอร์ที่เหมาะกันอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะคะแนะนำคุณฟังค่ะน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์มีทั้งขนาด100 ml แล้วก็250 ml นะคะน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นั้นคิดค้นนะคะเป็นลิขสิทธิ์แล้วก็ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะโดยค้นคว้านะคะจากข้าวสีดำออร์แกนิกนะคะคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นสกัดเอาแอนโทไซยานีนค่ะที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในชนิดที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันลดการอักเสบของเหงือกแล้วก็แผลในช่องปากเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ในช่องปากของเราเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากตัวอื่นซึ่งมีแอลกอฮอล์ออร่าไรส์นี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะคุณฟังรสชาติอ่อนโยนแล้วก็คนที่เหงือกอักเสบเนี่ยลองสั่งมาใช้เลยนะคุณฟังเหมาะมากเลยใครที่มีอาการระคายเคืองเหงือกอักเสบยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า 98% ช่องปากก็ชุ่มชื้นด้วยอ่อนโยนไม่แสบปากไม่อาศัยแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อฆ่าในช่องปากนะคะคุณฟังค่าความเป็นกรดด่าง pH นี่ก็สมดุลไม่เป็นพิษต่อเซลล์เหงือกลมหายใจหอมสดชื่นมีฟูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุนะคะถ้าคุณฟังสนใจเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage Oralrite ORALRICE นะคะหรือที่ LINE แอดนี้ก็ใช้ LINE แอดนี้ด้วยเช่นกันนะคุณฟังอาจจะยังฟังอยู่และสนใจนะลองแอด LINE ไปก็ได้นะคะ ORALRICE ค่ะหรือโทรเลยยกหูโทรถามได้นะคะ0814914291 0814914291หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณฟังถนัดในช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์อะอย่างที่ดีฝากซื้อไปให้กับผู้ที่เขาเกษียณอายุเนี่ยดีฝากก็สั่งซื้อออนไลน์เหมือนกันนะก็สั่งซื้อผ่านทางบ้านสีส้มได้เลยค่ะก็ขอบคุณแฟนรายการด้วยนะคะรวมทั้งเขาก็มีจำหน่ายนะคะมีจำหน่ายที่ร้านนะคะคุณฟังร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมค่ะที่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามานะคะที่สาขานี้ก็มีวางจำหน่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณฟังสนใจนะคะตัวของออร่าไรท์นะแล้วก็มีที่ร้านศิริยาด้วยใครมาเส้นพานกตัดใหม่เนี่ยคุณฟังมีร้านคลังยาเทพอาสาแล้วก็ร้านยาพิลล่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวก็โอ้ขอโทษค่ะนี่จะแบบเปิดเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะจัดรายการวิทยุนี่ก็จะมีโทรศัพท์หลายเครื่องนะคะต้องขออภัยคุณฟังแล้วก็ที่คุณฟังจะสามารถหาซื้อได้นะคะก็คือที่ Healthy Mac นะ Healthy Mac นี่เขาก็จะเป็นร้านที่อยู่ภายในโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ภายในศูนย์การค้าด้วยอย่างเช่นที่ไอคอนสยามก็มีนะคะมีที่ไอคอนHealthy Mac นะ Healthy Mac โรงพยาบาลวิมุตนะคะฝั่ง Healthy Mac นะคะศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษแล้วก็มีหลายที่เลยทีเดียวนะคะที่คุณฟังสามารถหาเลือกซื้อได้นะก็อย่างที่ Healthy Mac โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ Healthy Mac ศิริราชการจนาพิเศษค่ะ Healthy Mac Paradise Park นะขั้นไปขั้นใดผ่านไปก็แวะไปดูตัวของผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออร่าไรแล้วก็รวมทั้งคุณฟังที่ร้านยาก็มีนะคะร้านขายยาเนี่ยเขาก็มีวางจำหน่ายนะอย่างที่บอกคุณฟังไปที่ร้าน GPO ขณะเดียวกันคุณฟังก็มีที่คลินิกทันตกรรมด้วย LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมัยแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลนะคะแล้วก็ที่ Healthy Mac นี่ก็บอกคุณฟังไปนะคะมีหลายจุดเลยนะคะบำรุงราษฎร์ศิริราชปิยมหาราชการุณศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษตรงศาลายาศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์ค โรงพยาบาลวิมุตินะคะส่วนเส้นพันนกตัดใหม่ก็ที่เรียนคุณฟังสิริยาซิกมาเฮลตี้คลังยาเทพอาสาแล้วก็รัญญาพิลล่ารวมทั้งช่องทางออนไลน์ต่างๆสำหรับวันนี้คุณหมอดิฉันนี่ก็มีนัดคุณหมอนะคะก็เลยยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลการลงทุนในตลาดหุ้นไทยให้แก่แฟนรายการนะคะช่วงนี้นะคะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะมาดูกันข้อมูลจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนะคะก็บอกว่าเรื่องของโครงการท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวนี่แหละนะก็จะเป็นเข้าสู่ช่วงซีซันที่เป็นไฮซีซันก็คือไตรมาส4นะก็เลยบอกกลุ่มท่องเที่ยวรับอานิสงส์ในการที่ช่วงไตรมาส4นั่นเองนะคะดูบทวิเคราะห์กันนะคะดูจากข่าวหุ้น .com นะคะนักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ดาโอค่ะบอกว่าให้น้ำหนักการลงทุนกลุ่มท่องเที่ยวมากกว่าตลาดนะคะโอเวอร์เวทนะคะมองบวกต่อแนวโน้มในไตรมาสที่4ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซันคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญปัจจัยหนุนหลักมาจากการที่สายการบินต่างๆทยอยนะคะเปิดเส้นทางบินใหม่แล้วก็เพิ่มเที่ยวบินในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569ลากยาวไปจนถึงเดือนเมษายน2570ส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินตรงจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะเข้าสู่กรุงเทพมหานครรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวหลักอย่างกระบี่แล้วก็ภูเก็ตนะคุณฟังคือนักท่องเที่ยวเนี่ยมาไทยทุกปีนะคุณฟังคนที่เขาเป็นคนที่มาฉลองหรือว่าต้องการหลบความหนาวต่างๆนะยุโรปเนี่ยมาเมืองไทยคุณฟังมีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะต้องไปเชียงใหม่ทุกวันที่1ถึง10ธันวาคมเพราะว่าจะมีเพื่อนจากเมืองนอกเนี่ยเขาบินมาที่เชียงใหม่คือเป็นกิจกรรมประจำของเขาเลยนี่แหละนะก็เลยเป็นไฮซีซั่นในช่วงนี้นะคะขณะเดียวกันนะข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะททท.ค่ะบอกว่าเตรียมกระตุ้นตลาดนะในช่วงท้ายของปีด้วยอีเวนต์ใหญ่และก็เทศกาลต่างๆเพื่อผลักดันรายได้นะคะของการท่องเที่ยวไทยในปี69เนี่ยให้ถึง 2.7 ล้านล้านบาทแล้วก็หนุนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้แตะ33ล้านคนตามเป้าหมายช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนะคะจะมีสายการบิน10แห่งเปิดเส้นทางบินใหม่มายังประเทศไทยค่ะนะไม่ว่าจะเป็นของโปแลนด์นะคะโอ้โหหลายที่เลยนะสแกนดิเนเวียค่ะนะแล้วก็มีสายการบินเวียดเจ็ตนะคะก็จะบินมานะสู่พื้นที่การท่องเที่ยวนะกรุงเทพเชียงใหม่กระบี่แล้วก็ภูเก็ตโอ้อันนี้ยอดนิยมนะคะนักวิเคราะห์ของดาโอก็ประเมินว่าหุ้นที่จะได้ประโยชน์สูงสุดตามสัดส่วนโรงแรมในประเทศก็มองเป็นตัวของ The Erawan Group หรือ ERW ค่ะตัว Sentel นะคะโรงแรม Sentral Plaza แล้วก็ตัว Miner International หรือ Mint นะคะแล้วก็ HHR ค่ะ S Hotel and Resort นะช่วงนี้ก็เป็นหุ้นโรงแรมที่ดาโอแนะนำทั้งนี้นะคะประมาณการท่องเที่ยวต่างชาตินะคะรวมในปี69คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ32ล้านคนค่ะลดลง 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนนักท่องเที่ยวจีนก็คาดการว่าจะอยู่ที่4ล้าน8แสนคนเพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะก็แนะนำซื้อเซนเทลนะคะเอาไปสลักซับดาโอแนะนำกลยุทธการลงทุนนะคะแนะนำตัวดาโอค่ะให้ขออภัยดาโอแนะนำให้ซื้อเซนเทลนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงเอ๊ะทำไมมันดังขึ้นมานะขออภัยคุณฟังด้วยอ๋อเต็มแล้วนะชาร์จเต็มแล้วก็คือบริษัทซาดาโอแนะนำซื้อเซนเทลค่ะให้ราคาเป้าหมายที่48บาทนะคะบอกว่ามีปัจจัยหนุนนะจากรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักตัวของเซนเทลโรงแรมเซนทรัลพลาซ่าในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ยอดจองล่วงหน้าไตรมาส3เพิ่มขึ้น 8% ก็เลยแนะนำตัวของเซนเทลนะเซนเทลต่อด้วยยังแนะนำซื้อตัวของThe Erawan Group หรือ ERW นะคะให้ราคาเป้าหมายที่4บาท20สตางค์รับอานิสงส์ยอดจองล่วงหน้าในไตรมาสที่3ที่คาดว่าจะเติบโตราว 5% นะรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากฐานที่ต่ำและขณะเดียวกันนะคุณฟังในช่วงไตรมาส4นะประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Bank นะคะแล้วก็ IMF ด้วยนะอันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะแล้วก็เทศกาลดนตรี Tomorrowland ในเดือนธันวาคมค่ะก็จะผลักดันให้ยอดจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนอัตราการเข้าพักพุ่งสูงถึง 80% นะคะก็ตัวของบริษัทหลักทรัพย์ดาโอก็แนะนำ Sentel กับ ERW นะคะรับการท่องเที่ยวในไตรมาส4ที่จะกลับมาคึกคักแล้วก็ชาวต่างชาติก็จะเข้ามาเมืองไทยกันนะแล้วก็กำไรก็เติบโตรับยอดจองล่วงหน้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนคุณฟังช่วงเดือนพฤศจิกายนนะก็โอ้โหกฐินนะคุณฟังวันออกพรรษาเนี่ยแน่นอนธุรกิจโรงแรมน่าจับตามากๆเลยทีเดียวนะคะ และคุณฟังคะอย่าลืมนะคะเข้าไปติดตามนะคะใน Facebook แล้วก็ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะที่เป็นทางการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้วยล่าสุดจับตานะคะธกส.เตรียมออกแคมเปญพิเศษแทนคำขอบคุณจากธกส.นะคะ60ปีที่เคียงคู่กันนะคะตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาธกส.ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวความฝันและความสำเร็จของคนไทยมาอย่างต่อเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีธกส.ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่มอบให้แก่เราเสมอมาแล้วก็ขอสัญญาว่าจะเดินเคียงข้างพร้อมดูแลแล้วก็ส่งต่อโอกาสดีๆให้ตลอดไปนะคุณฟังติดตามนะเดี๋ยวก็จะมีแคมเปญดีๆค่ะของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคุณฟังเราต้องกระจายการลงทุนนะคะลองเสี่ยงโชคกับสลักออมทรัพย์ธกส.ก็ได้ดิจะฝากเนี่ยลุ้นนะคะไปฝากไว้แล้วเรียบร้อยนะสลักออมทรัพย์ธกส.ชุดกระด้งทองหน่วยละ500บาทรางวัลที่1เนี่ย20ล้านบาทแล้วก็รางวัลที่2เสี่ยงหมวดนี่ก็1ล้านบาทรวมทั้งมีรางวัลพิเศษนะเฉพาะหมวดที่รับฝากแล้ว1ล้านบาทออกรางวัลครั้งละ5รางวัลในเดือนตุลาคม2569และพฤศจิกายน2569เขาเปิดรับฝากมาตั้งแต่สิงหาแล้วนะคะเดี๋ยวฝากก็ไปฝากช่วงที่เขาเปิดเลยค่ะคุณฝากประมาณสัก19สิงหาเขาเปิดมาวันที่17สิงหานะคะอันนี้เนี่ยลุ้นโชคกันคุณฟังสลักออมทรัพย์ธกส.ชุดกระด้งทองนะฝากไปฝากนะก่อนที่มันจะเต็มแล้วเขาปิดนะคะฝากครบ2ปีรับดอกเบี้ยหน่วยละ 1.15 นะคะแต่แน่นอนคนที่ฝากสลักออมทรัพย์เนี่ยเราไม่ได้แคร์เรื่องดอกเบี้ยหรอกเราแคร์เรื่องการถูกรางวัล นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเงินออมนะคะคุณฟังอยากจะลุ้นอยากจะลุ้นทั้ง20ล้านลุ้นทั้ง1ล้านแล้วก็รวมทั้งเลขท้าย3ตัวด้วยถ้าคุณฝาก100,000หน่วยขึ้นไปหน่วยละ500ก็คือถ้าคุณมีเงินออมถึง 500,000 บาทเนี่ยนะคะดีกว่าไปไว้ในออมทรัพย์คุณฟังฝากนี่เลยกระด้งทองนะคะจะถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวทุกเดือนเลยนะก็คือ300บาทนะคะสำหรับเงินรางวัล นะคะเขามีรางวัลเลขท้าย3ตัวเนี่ยนะ300บาทใครฝาก 500,000 นี่ก็คือคุณได้รับไปเลยนะคะทุกครั้งที่เขามีการออกรางวัลก็แนะนำนะคะก็ดิจะฝากเองก็เริ่มต้นชีวิตกับการออมเงินเนี่ยก็ฝากกับธกส.นี่แหละค่ะขอบคุณธกส.ด้วยนะคะทำให้เรารู้จักการออมเงินนะต้องออมก่อนนะคะฟังตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้เงินมาอย่ารีบไปจ่ายนะคะต้องมีการเก็บออมไว้ด้วยแน่นอนเดี๋ยวนี้คนชอบเป็นหนี้บัตรเครดิตกันนะคะถูกบัตรเครดิตตัดโอ้โหเห็นแล้วเงินใช้จริงๆนี่เหลือได้นิดเดียวลำบากจริงๆค่ะนะแต่ก็เข้าใจนะก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพราะฉะนั้นอาชีพเดียวก็ไม่พอบางคนต้องทำอีกหลายอาชีพแต่อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของไปกู้เงินนอกระบบเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีพวกการ์ดอะไรเล็กๆมาหย่อนตามบ้านที่จะฝ่ายเยอะไปหมดเลยนะคะแหมเราก็เกษียณแล้วเราคงไม่กู้เงินนอกระบบนะคะและขณะเดียวกันคุณฟังติดตามไว้นะธกส. BAAC Thailand เนี่ยใน Facebook เนี่ยเขามีข้อคิดดีๆทุกครั้งเลยบางคนเนี่ยถูกขโมยข้อมูลเอาไปนะจากโลกไซเบอร์นี่แหละหรือว่าบางทีเราเปิดคอมไว้อาจจะทำให้ท่านเองเนี่ยโดนขโมยข้อมูลได้นะอย่างมือถือต่างๆเนี่ยดิฉันฝากใช้รหัสนะคุณฟังใช้เลขรหัสที่เรารู้อยู่คนเดียวนะคะไม่ได้ใช้สแกนนิ้วกลัวเดี๋ยวนอนหลับเขาเอานิ้วเราจิ้มไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยล็อกหน้าจอทุกครั้งนะคะเก็บเอกสารสำคัญนะคะแล้วก็รวมทั้งทำลายเอกสารที่ไม่ใช้งานนะคะเมื่อออกจากระบบนี่ต้องกดออกจากระบบเลยนะคะต้องตรวจสอบนะคะคนที่จะเอาข้อมูลไปจากเราได้เนี่ยคือเขาต้องมาสังเกตอยู่แล้วบางคนเนี่ยโดนขโมยข้อมูลเพราะว่าไม่ล็อกหน้าจอเมื่อทำงานนะไอ้วางเอกสารสำคัญวาง USB ที่คนอื่นเข้าถึงได้ทิ้งเอกสารสำคัญลงถังขยะทั่วไปเอกสารสำคัญที่เป็นชื่อเรานี่เราต้องฉีกทิ้งให้เรียบร้อยนะคะคุณฟังแล้วก็บางคนไม่ออกจากระบบนะหรือว่าเขียนรหัสผ่านไว้ให้คนมองเห็นอุอันตรายมากอันนี้ก็เตือนภัยกันนะคะเบนนี่พักกันครู่เดียวนะคะขอบคุณทุกการทักทายผ่านทาง Facebook Fanpage สถานีข่าวคุณภาพของเราด้วยเดี๋ยวเบรกหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อมีข่าวสะเทือนใจเรื่องนึงคุณฟังผู้ช่วยพยาบาลโอ้โหเป็นเราเป็นพ่อแม่นี่คือแบบว่าฟ้องแน่นอนนะคะคุณฟังไปตัดเทปพันสายน้ำเกลือค่ะน้องเนี่ยอายุขวบเดียวเองนะคะโดนนิ้วเด็กเนี่ยขาดเลยค่ะเป็นข่าวเศร้าแล้วก็ตอนนี้กำลังพยายามอย่างริ่นเลยนะคะในการต่อนิ้วให้กับเด็กคนนี้เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟัง โดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังคะอย่าลืมนะที่จะฝากคุณฟังด้วยสำหรับน้ำยาบ้วนปากออโรไรซ์ซื้อเป็นของขวัญของ

างออนไลน์สะดวกนะคะให้ลูกหลานสั่งให้ก็ได้ค่ะถ้าเกิดฟังสนใจมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีทั้งเมาส์สเปรย์ด้วยดิจิฟาก็ให้เป็นของขวัญเกษียณอายุราชการด้วยเช่นกันนะผู้รับก็ถูกใจแล้วก็รับรองว่าจะติดใจเลยทีเดียวแล้วก็ขอบคุณผู้ให้ด้วยถ้าฟังสนใจนะคะโทรถามก็ได้ค่ะ0814914291 0814914291ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราเมื่อสักครู่นะเบรกที่แล้วเกริ่นไว้แล้วเรียบร้อยคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้บุคลากรนะของโรงพยาบาลเนี่ยการดูแลเนี่ยคือถ้าเราเจอนะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ดีเนี่ยโอ้โหแสนจะประทับใจนะแต่ก็ต้องระวังด้วยบางครั้งเนี่ยก็เจอคนที่ทำงานแบบสับเพร่าไม่ระมัดระวังมีรุ่นพี่ดิจฟาเนี่ยเขามีลูกเขาไปนอนที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ให้น้ำเกลือจริงๆพี่คนนี้เขาเป็นพยาบาลด้วยคุณฟังแต่ว่าก็เสียอายุมานานแล้วปรากฏว่าข้างที่ให้น้ำเกลือเนี่ยพอตัวของพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลน่าจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลเข้ามาเนี่ยเขาจะวัดความดันโลหิตแล้วก็ไปวัดข้างที่มีน้ำเกลือคุณฟังปกติเขาห้ามนะคะต้องมาวัดอีกด้านหนึ่งเพียงแต่ว่าต้องเดินอ้อมพี่เขาก็เตือนแล้วนะคนที่มาวัดเนี่ยนะพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลคนนี้ก็ไม่ยอมคุณฟังก็วัดก็คือวัดความดันโลหิตข้างที่มีสายน้ำเกลือโอ้โหปรากฏว่ามันมีปัญหาค่ะคุณฟังน้ำสายน้ำเกลือมันโดนแรงอัดดันเนี่ยมันก็พุ่งเลยเลือดออกเลยนะคะเนี่ยเขาก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหมือนกันนะไอการผ่าตัดเหมือนกันนะคะคุณฟังบางทีเราผ่าตัดเนี่ยข้างที่มีการผ่าตัดอย่างเช่นบางคนอาจจะผ่าตัดเต้านมนะคะสมมุติว่าขาดผ่าตัดเต้านมข้างขวาเนี่ยเขาต้องวัดความดันด้านซ้ายนะคะถ้าผ่าตัดซ้ายเขาต้องวัดความดันด้านขวาหรือบางคนผ่าสองข้างเนี่ยเขาวัดความดันที่เท้ายังมีเลยนะคะนะที่น่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขากลัวไงดังนั้นเนี่ยก็คือบางครั้งเราเองอาจจะต้องแบบเอ๊ะนิดนึงเหมือนกันนะพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังอ่ะแต่อันนี้ก็คือถ้าเรื่องของพี่คนนั้นเนี่ยเขาฟ้องเลยนะคะเขาฟ้องเลยเพราะว่าพี่เขาก็เป็นผู้พยาบาลเหมือนกันบอกเตือนแล้วไม่ฟังนะโอ้พยาบาลคนนั้นนี่ร้องห่มร้องไห้เลยนะคะก็คือเขาเตือนแล้วว่าอย่ามาวัดข้างที่ใส่น้ำเกลือแต่เรื่องนี้ค่ะคุณฟังคุณแม่ชาวจังหวัดยะโสธรค่ะโอ้โหแทบใจสลายเลยนะคะคุณฟังเพราะว่าอะไรลูกชายค่ะนะถูกผู้ช่วยพยาบาลชายของโรงพยาบาลนะนะผู้ช่วยพยาบาลเขาเป็นผู้ชายเอากรรไกรตัดเทปแล้วก็ผ้าก๊อซที่พันสายน้ำเกลือเนี่ยปรากฏว่ากรรไกรเนี่ยไปตัดเอาปลายนิ้วชี้ข้างขวาของเด็กขาดค่ะคุณฟังโอ้โหอะไรนี่นะคะเหตุการณ์นี้นะคะก็ทางด้านของสสจ.ยโสธรนะคะในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็พักงานเลยนะคะพักงานผู้ช่วยพยาบาลชายคนนี้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนก็มีโทษขั้นสูงสุดถึงขั้นไล่ออกหรือให้ออกจากราชการเลยทีเดียวค่ะเด็กเขาเป็นเด็กด้วยนะไปใช้กรรไกรนะคะหลายคนบอกคนนี้ก็ต้องค่อยๆแกะเอานะนะคะตอนนี้ต้องแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบเลยทีเดียวนะคะถ้าประมาทเลเล่ออย่างร้ายแรงอันนี้ใช่อยู่แล้วล่ะคุณฟองไปตัดกรรไกรขนาดนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรออกหนังสือชี้แจงและแสดงความเสียใจนะคะต่อเด็กและครอบครัวแล้วก็โรงพยาบาลได้เร่งส่งตัวเด็กไปรับการผ่าตัดต่อนิ้วกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมมือที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้ก็ผ่าตัดไปรอบ2แล้วนะคะแต่ยังคงต้องติดตามภาวะการติดเชื้อและก็การไหลเวียนของเลือดอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนเรื่องของการเยียวยานะคะสสจ.ยโสธรก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดค่ะและก็ดำเนินการเยียวยาตามสิทธิ์ในระดับสูงสุดอย่างเป็นธรรมและก็สั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งนะคะตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุซ้ำค่ะคุณฟังทั้งนี้นะคะน้าชายและก็ญาติของเด็กค่ะก็เอาเรื่องนี้เข้าร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดเลยนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าเด็กชายเนี่ยก็คือน้องยูฟ่านะคะก็ครอบครัวพามารักษาการไข้หวัดนะก็มีการเจาะสายน้ำเกลือบริเวณมือขวาแล้วก็พันผ้าก๊อซไว้ค่ะจนกระทั่งจะออกจากโรงพยาบาลและหายแล้วนะคะผู้ช่วยตัดเอาโดนนิ้วชี้ขวาบริเวณโคนเล็บอ้าวทำไมไม่แกะล่ะทำไมใช้กรรไกรโอ้โหสงสารน้องยูฟ่ามากน่ารักน่าเอ็นดูนะคะตอนนี้คือนิ้วเจ็บเลยนะคะขณะเกิดเหตุค่ะนะคะแม่ของเด็กดูแลลูกผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยพยายามใช้กรรไกรตัดผ้าก๊อซหลายครั้งแต่ไม่ขาดก่อนพบว่านิ้วของเด็กถูกตัด

0: จนขาดค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็แยกผู้ช่วยพยาบาลรายนี้ออกจากพื้นที่แล้วก็เอารีบเอาเด็กไปเอ็กซเรย์แล้วก็ห้ามเลือดนะคะแล้วก็เก็บชิ้นส่วนของปลายนิ้วเด็กเนี่ยไปไว้ในกระติกน้ำแข็งนะก็เอาไปส่งต่อให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมมือที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีก็ต้องตีรถไปกว่า100เมตร100กิโลเมตรเลยค่ะนะวิ่งรถไปอีก100กิโลนะคะคุณฟังไปโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ค่ะก็แพทย์เนี่ยต้องผ่าตัดต่อนิ้ว2ครั้งเลยทีเดียวนะคะครั้งแรกไม่สำเร็จแล้วก็ต้องผ่าตัดครั้งที่2ก็ต่อนิ้วได้แต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันว่านิ้วจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติหรือไม่เนื่องจากนิ้วติดประมาณ 20-30% เด็กยังมีขนาดตัวเล็กเส้นเลือดยังไม่สมานกันก็ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดตอนนี้น้องก็พักรักษาตัวนะคะแล้วก็เจ็บคอด้วยนะคะโอ้พ่อนี่ร้องไห้เลยนะคะบอกว่าสะเทือนใจมากแม้ว่าตอนนี้รื่นเริงแล้วนะคะตอนนี้โรงพยาบาลต้นเหตุมาเยี่ยมมอบกระเช้าและเงิน 4,000 บาทเป็นค่าน้ำมันและค่าเช่าโรงแรมครอบครัวปฏิเสธรับเงินแล้วก็วางไว้นะคะตอนนี้ก็แจ้งความที่สภ.เริงนกทาแล้วเรียบร้อยค่ะคุณฟังตอนนี้ก็ต้องติดตามช่วยเหลือกันนะคะคุณฟังงานนี้นี่ใจสลายเลยนะคะล้มเลยนะคุณฟังอะไรกันนี่ฉันพาลูกไปรักษาไข้หวัดลูกฉันต้องมานิ้วขาดตอนถอดสายน้ำเกลือค่ะเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากๆก็ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดในการดูแลมาตรการรักษาความปลอดภัยนะกับวิธีการต่างๆในการจะช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยละกันนะคะอย่าให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกค่ะขอบพระคุณคุณฟังด้วยสำหรับการติดตามรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะวันนี้เวลาหมดเวลาค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเปิดงาน Gas Tech 2026ย้ำ3แนวทางขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน Gas Tech 2026ย้ำ3แนวทางขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
5: ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำถึงการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกการทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงโดยเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรและเชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนระยะยาวซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีคำขอส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ37และคาดว่าจะสร้างงานได้มากกว่า 82,000 ตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้คดีปัญหาปลาหมอคางดำดำเนินคดีแบบกลุ่มได้เปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนด
6: ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นอนุญาตให้คดีปัญหาปลาหมอคางดำดำเนินคดีแบบกลุ่มได้หลังตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน10รายยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดหรือ CPF และคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม9รายเป็นจำเลยโดยในคดีนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มเนื่องจากเห็นว่าคำฟ้องมีการบรรยายข้อเท็จจริงและความเสียหายอย่างชัดเจนอีกทั้งมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากและทีมทนายความมีประสบการณ์ด้านคดีสิ่งแวดล้อม ต่อมาจำเลยทั้ง9รายยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวกระทั่งวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นโดยเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายส่วนคำอุทธรณ์ของจำเลยทั้ง9รายศาลเห็นว่าฟังไม่ขึ้นทั้งนี้จึงส่งผลให้คดีปลาหมอคางดำสามารถดำเนินกระบวนการในรูปแบบคดีแบบกลุ่มต่อไปได้ซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ในคดีตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนดได้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ผู้นำยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลในรัสเซียท่ามกลางสถานการณ์การขาดแคลนภาคพลังงานทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งทางตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียเนื่องจากกำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนทั่วโลกพร้อมย้ำว่าการขาดแคลนภาคพลังงานไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมุ่งเป้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งถือเป็นการตอบโต้จากกรณีที่รัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันถือเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมาย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปากคาดอำเภอศรีวิไลอำเภอเซกาอำเภอเมืองขงหลงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอพลมิสัยอำเภอรัตนวาปีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอเพ็ญอำเภอกุมภวาปีอำเภอโนนสะอาดอำเภอสร้างคอมอำเภอหนองหานอำเภอบ้านดุงอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอเอราวัณอำเภอผาขาวอำเภอเมืองจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดสกลนครกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอนาว่าอำเภอพรสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมอำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอหนองไผ่อำเภอหล่มเก่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอศิลาราชอำเภอราศีสลัยอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอยางชุมน้อยอำเภอปรางกู่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอสำโรงทาบอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองยางอำเภอโนนสูงอำเภอพิมายอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนาโพอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษอำเภอพุทธไทยสงฆ์อำเภอคูเมืองอำเภอกระสังอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดยะโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามจังหวัดอุดรธานีจังหวัดมุกดาหารจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่นมีฝนตกกับทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทั้งจังหวัดคลุมอำเภอวังวิเศษอำเภอนายงอำเภอห้วยยอดอำเภอกันตังอำเภอสิเกาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอกวนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอกวนโดนอำเภอกวนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอจนะอำเภอกวนเนียงอำเภอคลองไหโคงอำเภอหาดใหญ่อำเภอรัตภูมิอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาอำเภอจนะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20 กม./ชม ูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหลังสวนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอละงูจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: สำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดและการผลิตขั้นสูงด้วยค่ะเรื่องนี้เองนะคะก็เขาก็มองไปสู่อนาคตต่างๆด้วยนะคะเป็นด้านของพลังงานค่ะที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกค่ะ
2: ครับก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานเลยนะตอนนี้นะ
1: ค่ะ
2: เอาละครับใครที่มีคำถามมีประเด็นที่จะปรึกษาสอบถามก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่นาทีนี้เลยนะครับ
1: ค่ะ
2: ความเดือดร้อนของท่านคืองานของเรา NBT รวมใจนะครับ
1: ค่ะก็มีหลายท่านนะคะก็สแกน QR Code เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะซึ่งเราก็มีเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาอย่างเช่นสายล่าสุดเนี่ยคุณสิริธรจากกรุงเทพเปิดบ้านเช่าแต่บ้านข้างๆเนี่ยจอดรถขวางทางบ้านเช่าเลยไม่มีใครมาเช่าโทรหาเจ้าของบ้านแล้วก็ไม่รับแจ้งความแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะทำยังไงคะอย่างเงี้ย
2: อยู่เฉย
1: จริงเหรอพี่
2: ช่างมัน
1: เราเปิดบ้าน
2: ให้
1: เขาเช่า
2: คิดมากก็ทุก
1: เอาเราไม่มีรายได้นะ
2: ก็ไม่ต้องมี
1: เอ้ยปล่อยตึกให้มันว่างเหรอ
2: ปล่อยวางวางเฉย
1: คือสภาพเป็นบ้านของเรา
2: อุเบกขา
1: ปล่อยไม่ได้สิเงินไม่มีจะใช้อ่ะ
2: แล้วฮะก็ทุกข์ไงทั้งเนี้ยนี่เห็นมันทุกข์มันเกิดจากอะไรเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็น
1: ไม่เรามันต้องกินต้องใช้
2: แต่ถ้าเราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วก็อุเบกขาแล้วก็ไม่ทุกข์แก้ที่ใจแต่ถ้าต้องการจะแก้ที่เขานั่นเป็นเรื่องไหมแล้วถามว่าทำยังไงไปแจ้งใครใครเขาก็ไม่ช่วยฟ้องเลยฮะ
1: อ้าวเหรอฮะ
2: คือบางอย่างเนี่ยเราใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเราฟ้องเองได้นะขับรถจอดรถกีดขวางไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านหรือถนนสาธารณะขวางและทำให้เพื่อนเข้าออกไม่ได้เดือดร้อนรำคาญมีโทษจำคุกเป็นความผิดระหุโทษนะมีโทษปรับด้วยนะลองดูสิครับใช้ศาลเป็นคนตัดสินถ้าใช้ตำรวจไม่ได้ก็ใช้ศาลนะให้คนที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบแบบนี้ได้เข็ดสักทีหนึ่งเมื่อเจอคำสั่งศาล
1: ค่ะไปสายแรกกันเลยป้าเสริมศรีค่ะสวัสดีค่ะป้าเสริมศรี
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณขนมคุณฝนค่ะ
2: ครับเดี๋ยวผมสรุปเรื่องของป้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ทีมงานส่งเข้ามาก็คือว่ามันมีหลายคนรู้จักแหละฝนก็รู้จักสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจัน
1: ค่ะ
2: ซึ่งเป็นสากลใหญ่ที่รับฝากเงินจากสากลต่างๆมารวมไว้ที่นี่อีกทีนึง
1: ค่ะ
2: สากลเนี่ยสมมติสากลกอไก่มีสมาชิกอยู่สัก100คนรับเงินฝากมาจากสมาชิกนะให้ดอกเบี้ยสมาชิกร้อยละ2ต่อปีสมมตินะแล้วสากลกอไก่เนี่ยก็เอาเงินที่ได้จากสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะผลประกอบการมาฝากกับสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันได้ดอกเบี้ยเพิ่มเด้ได้ 2.5 เด้ก็จูงใจนะไอ้นู่นก็มาฝากอันนี้ก็มาฝากอันนั้นก็มาฝากสุดท้ายทุจริตสากลเครดิตยูเนี่ยนเนี่ยทุจริตพอทุจริตปั๊บล้มล้มเสร็จปั๊บอ้าวคนที่เดือดร้อนก็คือสมาชิกสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจัน
1: ที่ไปฝาก
2: สมาชิกเนี่ยมีตั้ง2ประเภท1ก็คือบุคคลที่เป็นคนที่เป็นลูกค้าของเครดิตยูเนี่ยนคลองจันโดยตรงกับ2สากลอื่น
1: อ
2: ่ะถูกมั้ย
1: ถูกค่ะ
2: ที่มาเป็นสมาชิกมาฝากเงินไว้กับที่นี่เหมือนกันพอทั้งนั้นทุจริตมีปัญหามีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันนะครับสุดท้ายอ้าวเงินถูกอายัดถอนไม่ได้หุ้นก็ถอนไม่ได้เงินฝากก็ถอนไม่ได
1: ้
2: ของคุณป้าเนี่ยเป็นเงินฝากโดยตรงกับสากลเครดิตยูเนี่ยนคลองจันหรือว่าเป็นสมาชิกของสากลอื่นครับ
3: สากลยูเนี่ยนคลองจันค่ะ
2: โดยตรงเลยเน
3: า
2: ะ
3: ค่ะ
2: โดยตรงทีนี้ก็ปรากฏว่าเมื่อพบว่ามีการทุจริตของผู้บริหารชื่อคุณสุประชัยประธานสากลนะครับจากเดิมประวัติของแกนอนอยู่ที่แฟลตคลองจันนอนอยู่ใต้ถุนแฟลตเนี่ยเป็นประธานสากลเป็นพันล้านนะมายังไงไม่รู้แหละก็ฟ้องสมาชิกรวมกันฟ้องจำนวนกี่รายครับ
3: 2,254 รายค่ะ
2: 2,254 รายฟ้องคนที่เป็นจำเลยในคดีนี้คือนายสุประชัยประธานใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ฟ้องคุณสุประชัยแล้วตอนนั้นฟ้องสากลด้วยไหมครับ
3: ไม่ได้ฟ้องค่ะ
2: ฟ้องแต่นายสุประชัยจำเลยที่หนึ่งคนเดียว
3: ก็ไม่ทราบคุณทนายความอ่ะ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาว่าฟ้องคุณสุประชัยคนเดียวนะ
3: ค่ะ
2: แล้วตอนนั้นคุณสุประชัยก็ถูกจับไปติดคุกอยู่แล้วต่อมาคุณสุประชัยก็เสียชีวิต
1: ค่ะ
2: ทีนี้ศาลก็ตัดสินออกมาถึงคดีถึงที่สุดหรือยังครับ
3: ที่สุดแล้วค่ะ
2: ที่สุดแล้วว่าให้คุณสุประชัยเนี่ยนะที่ถูกสมาชิกสากลฟ้อง 2,000 กว่ารายเนี่ยให้ชดใช้เงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับ
3: เดี๋ยวนะดูนิดนึง
2: 5,000
3: 5,612 ล้านค
2: ่
3: ะค
2: ่
3: ะ
2: ก็คือว่าศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วให้สุประชัยเป็นคนจ่ายเนาะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ทีนี้สมาชิก 2,000 กว่าคนศาลตัดสินถึงที่สุดให้คุณสุประชัยจ่าย 5,612 ล้านแต่บัดนี้คุณสุประชัยตอนนั้นติดคุกเสร็จปั๊บเสียชีวิตในเรือนจำนะครับศาลตัดสินถึงที่สุดพอตัดสินถึงที่สุดแน่นอนคำพิพากษาก็คือให้คุณสุประชัยชดใช
0: ้
2: พอชดใช้เอ้านี่ตายแล้วแล้วเอ้าแล้วสมาชิก 2,000 กว่ารายจะไปเอาเงินจากคุณสุประชัยไปเอายังไง
1: ที่เสียชีวิตแล้วอย่างไร
2: ถูกต้องไหมนี่คือประเด็นที่คุณป้าต้องการถามใช่ไหมครับป้า
3: ใช่ต้องการถามอันนี้ค่ะ
2: แล้วตอนนี้คุณป้า 2,000 กว่ารายนี่ยังรวมกลุ่มรวมตัวเป็นหุ้นส่วนกันอยู่ไหมตอนนี้คนที่ฟ้องรวมกันอ่ะ
3: ก็มันไม่รู้จักกันเลยไง
2: ไม่รู้จักกันเลยต่างคนต่างเดินใช่ไหม
3: ใช่แล้วแก่กันทั้งนั้นเลย
2: เนี่ยก็มีคนอีกคนหนึ่งชื่ออนุชัยสมุทรสาครนะก็นี่เหมือนกันเรื่องเดียวกันเลยอ่ะ
0: ค่ะ
2: เรื่องเดียวกันเลยเราเข้ามาแบบบังเอิญกับคุณป้าเสริมศรีเลยนะป้าเนาะ
3: ค่ะ
2: คืออย่างนี้ครับป้าอาจจะต้องดูซีสื่อสารกันดูผ่านโลกออนไลน์ดูก็ได้ว่าใครที่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับโทษทีใครที่เป็นเจ้าหนี้นายสุประชัยตามคำพิพากษานะครับถือว่าเป็นเจ้าหนี้นะฟ้องเนี่ยนะใครที่
3: เป็นเจ้าหนี้สหกรณ์ค่ะเป็นเจ้าหนี้ไม่เจ้าหนี้สุประชัย
2: ฮะ
3: เป็นเจ้าหนี้สหกรณ์นะคะ
2: เราเป็นเจ้าหนี้สหกรณ์เนี่ย
3: ค่ะ
2: ก็ต้องดูที่คำฟ้องว่าเราฟ้องทั้งสุประชัยและสหกรณ์ด้วยไม่ใช่เหรอ
3: ไม่ได้ฟ้องสหกรณ์ฟ้องสุประชัย
2: ฟ้องคุณสุประชัยอ่ะเราเป็นเจ้าหนี้ทีนี้เมื่อเราเป็นเจ้าหนี้เราจะได้รับเงินชำระหนี้ตรงนี้อย่างไรซึ่งเขาบอกว่าเราต้องไปสืบทรัพย์เอาเองใช่ไหมครับป้า
3: ใช่ค่ะให้ไป
2: ป้าจึงบอกว่าป้าแก่แล้ว
1: แล้วก็สมาชิกท่านอื่นก็
2: อยู่ในสภาพเดียวกัน
1: ใช
2: ่แล้วก็ไม่รู้ว่าคุณสุประชัยมีเงิน 5,612 ล้านไหม
1: ค่ะ
2: แล้วเงินที่ว่าเนี่ยมีไหม1มีไหม2ถ้ามีอยู่ที่ไหนอยู่กับใครและทายาทเขาคือใครบัตรนี้ยังอยู่กับทายาทยังไม่ยักย้ายถ่ายโอนหรือถูกยักย้ายถ่ายโอนไปแล้วหรือยังไงก็ไม่รู้เลยถูกต้องไหมครับป้า
3: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะอาจารย์และสุประชัยอยู่ไหนไม่ตายไปแล้วแล้วญาติโยมญาติมันก็ไม่
2: รู้เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้ว
3: ค
2: ่ะทีนี้อย่างนี้ครับคุณป้าครับผมจึงบอกว่าลองสื่อสารกันเป็นการภายในกลุ่มเครือข่ายดูซิว่าเอาละเราต้องการจะสืบทรัพย์คุณสุประชัยเนี่ยถูกต้องไหมครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใครที่จะช่วยสืบทรัพย์เราได้ผมได้ปรึกษาเรื่องนี้กับท่านวิเชียรชัยสอนนะผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการยุติธรรมนะที่กรุงเทพเนี่ยนะปัจจุบันท่านเป็นผอ.ยุติธรรมอยู่ที่ภูเก็ต
1: ค่ะ
2: นะครับให้รวมตัวกันแล้วไปขอความช่วยเหลือจากยุติธรรมที่กระทรวงยุติธรรมนะที่แจ้งวัฒนะนะคุณป้านะไปขอความช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ยุติธรรมเนี่ยช่วยในการติดตามสืบทรัพย์ยึดทรัพย์นะครับมาชำระหนี้ให้กับ
1: สมาชิก
2: เจ้าหนี้ที่เป็นสมาชิกตามคำพิพากษาเนี่ยแหละครับคุณป้าตอนนี้ให้ยุติธรรมช่วยครับศาลตัดสินเมื่อไหร่อ่ะป้าเนี่ย
3: วันที่ศาลตัดสินเดือนกุมภาค่ะ
2: ปีนี้ใช่ไหม
3: ปีนี้ค่ะ
2: เพราะงั้นมีทั้งคนนี่แหละครับมีทางเดียวทางนี้หนึ่งคือของป้านี่ทั้งหมดเสียหายเท่าไหร่ครับรวมแล้ว
3: ทั้งเรือนหุ้นและก็ทั้งเงินฝากสามคนแม่ลูก14 ล้านค่ะ
2: 14 ล้านตอนนั้นดอกเบี้ยเท่าไหร่เอาไปฝากไว้ที่นี่น่ะ
3: ตอนนั้นได้เงินปันผลร้อยละ10ก
2: ็ร้อยละ10
1: โอ้เยอะนะ
2: เยอะไง
1: อุ้ยร้อยละ10มันมากกว่าสหกรณ์ทั่วไปนั่น
2: มากกว่าการทำธุรกิจซะอีกบางธุรกิจยังไม่ได้เท่านี้เลยใช่ไหมเอาถ้าไปฝากเงินก็ได้ดอกเบี้ยประกอบการได้เงินปันผลซึ่งไม่รู้อะไรมาปันน่ะคนก็เชื่อก็ฝากมีเท่าไหร่ก็ป้าไปถอนเงินจากธนาคารมาฝากไหมตอบตรง
3: ถอน
2: แน่น
3: ตรงนี้
1: สงสัยคงมาทุ่มหมดอ่ะ
2: ทุ่มหมดหน้าตาเลย
1: ร้อยละสิบแบบพี่
3: ทุ่มหมดตัวไง
2: ทุ่มหมดตัว
3: เอาของลูกของป้ามาหมดเลย
2: พอทั้งนี้ล้มก็ไปกันระเนระนาดเลยเนาะทั้งสหกรณ์ต่างๆก็ล้มสมาชิกเงินสมาชิกที่เป็นหุ้นก็ล้มคนที่ฝากเงินนี่ก็ไม่ได้เงินเลยนะครับทีนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูนะ
1: ค่ะ
2: ป้าครับผมสรุปกับป้าสั้นๆตรงนี้นะว่าติดต่อยุติธรรมนะยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมนะคุณป้านะ
3: ค่ะ
2: นะครับอยู่ที่แจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็ควรจะรวมตัวกันนะ
1: ค่ะ
2: อย่าเดินคนเดียวเดินคนเดียวไม่เกิดพลัง
3: ครับรวมตัวยากมากเลยเพราะแก่แล้วไปกันไม่ไหว
2: ลูกอ่ะลูกเมื่อกี้ป้าบอกป้ามีลูกด้วยนะ
3: ไม่เด็กมันก็ลูกป้าก็เสียไปคนนึงแล้วด้วยนะเนี่ย
2: เอาละผมคุยกับคุณป้าตามนี้ก่อนนะส่งสัญญาณนี้ไปนะเพราะว่าเราจะปล่อยให้ว่าไม่รู้ว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยถ้าเราจะไปสืบเองมันก็ได
1: ้
2: อะแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะได้อะไรอ่ะ
1: ใช่
2: นะครับ
3: ไม่มีปัญญาไปแล้วล่ะท
2: ุ
3: กคน
2: ติดต่อยุติธรรมติดต่อยุติธรรมแล้วก็ให้ยุติธรรมเนี่ยประกาศว่าใครที่มีปัญหาเดียวกันนี้ก็ไปทํากันให้มันเป็นเรื่องเดียวกันทําทีเดียวกันสืบทรัพย์ทีเดียวว่า1เค้ายังมีอะไรอยู่บ้างยักย้ายไปอยู่กับใครอยู่ที่ไหนก็สืบอายัดเสร็จปั๊บขายทอดตลาดแล้วมา
1: จั
2: ดสรรปันส่วนให้กับทางผู้เสียหายตามคําพิพากษาคุยกับคุณป้าตามนี้นะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณป้าคะ
2: ครับ
1: ค่ะท่านวิเชียรเองแกก็บอกว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือนะแต่ว่ายอดเงินสูงจริงนะพี่ 5,000 กว่าล้านอ่ะผู้เสียหายกี่คน
2: 2,000 กว่าคน
1: โอ้โหแล้วนี่ทุ่มหมดเลยอ่ะ
2: นั่นเฉพาะคนนะแล้วสากลน่ะเสียหายไหม
1: เสียหายก็ร้อยละ10อ่ะพี่มันจูงใจอ่ะ
2: เพราะฉะนั้นอยู่กับแบงก์อ่ะดีที่สุด อย่างน้อยก็มีธนาคารแห่งประเทศไทยของกำกับดูแลแต่อยู่กับสหกรณ์เนี่ยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมสวดตรวจบัญชีสหกรณ์มันก็ไม่แข็งแรงเท่ากับ
1: อยู่ในแบงก์
2: ชาติจริงนะ
1: ค่ะ
2: หรือไม่ก็ไปใส่ลัง
1: โชค
2: นะหรือไม่ก็ถ้ามีเงินเยอะๆก็ไปใส่ลังเอาไว้นะแล้วก็ซุกไว้ในกุฏิ
1: แบบนั้นไม่ดี
2: ไม่ดีอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่ดี
2: ดีสินไม่ยึดได้หมดเลยตั้งเกือบตั้ง500กว่าล้าน
1: ผ่านมาไม่ดีโชคดีนะว่าไม่ต้องไปหาที่ใส่เพราะยังไม่มี
2: อ
1: ันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันไว้นะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆท่านเลยถ้าเกิดเห็นแรงจูงใจอย่างนี้ข้อจูงใจว่าได้ดอกเบี้ยร้อยละ10ร้อยละเท่าไหร่ขอให้คิดก่อนว่ามันจะมั่นคงไหม
2: ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงสูง
1: ใช่
2: ก็เหมือนกับคนที่ชวนเราลงทุนเล่นหุ้นในโลกออนไลน์แล้วเราไม่รู้จักเขาแล้วเขาหลอกให้เรานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ได้จริงดีใจจังดีใจจังลงเพิ่ม
1: ก็ได้อีก
2: ได้อีกพอได้อีกเสร็จปั๊บก็ลงอีกได้อีกพอจะถอนบอกยังถอนไม่ได้ตอนนี้คุณจะต้องลงมาเพิ่มตามนู้นตามนี้นะตอนนี้เป็นล้านเลยนะเสียสุดท้ายผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
2: เขาเตือนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
1: เป็นเหยื่อ
2: เดี๋ยวนี้คนนี้เขาเตือนก็เตือนอยู่2คนนะตำรวจไซเบอร์น
1: ะใครบ้าง
2: หนึ่งคือผู้สูงอายุ
1: อีกหนึ่ง
2: อย่ารับโทรศัพท์ไอ้พวกที่มันโทรมาแล้วชวนลงทุนมันหลอกลวงกับอีก2
1: อะไรคะ
2: นักศึกษา
1: เพราะว่า
2: จับตัวเองเป็นตัวประกัน
1: ขังไปอยู่ในห้อง
2: ขังตัวเอง
1: สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ไปพบหูร้องห่มร้องไห้อยู่ในนี้เป็นหลากหลายชั่วโมงแล้ว
2: จับตัวเองเป็นตัวประกันเอาเชือกมามัดจับตัวเองแล้วถ่ายรูปตัวเองแล้วก็ส่งให้ไอ้แก๊งมิจฉาชีพไอ้แก๊งมิจฉาชีพมันก็ส่งไปให้คุณแม่ของนักศึกษาบอกว่านี่ลูกคุณถูกจับเป็นตัวประกันแล้วนะเพราะฉะนั้นทำไม่ยายเกินได้โอนเงินมาให้เราเดี๋ยวนี้บางคนหมดไปล้าน2ล้าน3ล้าน
1: จริงๆนะตอนนั้นทำไมเราไม่มีสติเนาะเราอยากรู้จังเลยว่าในณตอนนั้นน้องนักศึกษารายนั้นทำไมไม่มีสติ
2: อยากลองดูไห
1: ม
2: จะจับฝนเป็นตัวประกันเงิน
1: พี่ลองโทรมาดู
2: ไม่กล้าจับตัวใหญ่ไม่กล้าจับ
1: ตัวเล็กอยู่ ต้องลองดู
2: ต้องลองดูนะ
1: ดูดิว่าเราจะตับตัวเองเป็นตัวประกันได้ไ
2: ห
1: ม
2: น้องๆนักศึกษานะนักศึกษานะเดี๋ยวนี้โดนเยอะมากนะครับ
1: ใช่ค่ะอ่ะไปสายต่อไปนะคะคุณวันลบค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีท่านถนอมด้วยนะครับ
1: คุณวันลบ
2: นะเดี๋ยวสรุปเอาหน้าของพี่วันลบนะ
4: รับ
2: เป็นนายหน้าให้กับเขาขายที่ดินให้เขาเหรอ
4: ครับผมใช่ครับ
2: คนที่เป็นนายหน้าพี่เป็นนายหน้าแล้วคนที่บอกว่าให้ช่วยขายให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมให้พี่ค่านายหน้าตามกฎหมายใช่ไหม
4: คือว่าอย่างนี้ผมพูดกับเจ้าของที่ทั้งหมดนะเขาบอกว่าคุณไปเอาคนมาซื้อสิเขาได้ในหน้า 3% ก็อย่างนี้นะ
2: ตามกฎหมาย 3% ครับ
4: ครับแต่ทีนี้ปรากฏว่าไอ้คนที่ซื้อก็บอกไม่ต้องไปพูดเดี๋ยวกูจ่ายเองให้มึงอ่ะกูจ่ายเองเขาว่าอย่างนี้นะผมก็เลยไม่ต้องไปพูดกับเจ้าของที่สิเพราะว่าผู้ซื้อเขารับปากว่าจะจ่ายให้แล้วใช่ไหมครับ
2: เราจะซื้อเราคุยกับผู้ซื้อ
4: ครับคุยกับผู้ซื้อ
2: ซึ่งปกติค่าในหน้าจะต้องเป็นคนขายจะต้องเป็นคนจ่าย
1: ค่ะ
4: ถูกต้องครับ
2: แต่ที่พี่มาตกลงกับคนจะซื้อบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันเองแล้วผมจ่ายให้ไม่ต้องไปเอาจากคนขายถูกต้องไหม
4: ถูกต้องครับ
2: ไอ้นี่แหละผิดหลัก
4: นั่นน่ะสิ
2: ผิดหลักพอผิดหลักปั๊บเนี่ยมันไม่มีสัญญาไงทีเนี้ย
4: ครับใช่ครับ
2: พอไม่มีสัญญาพี่ไปแนะนำเขามาซื้อเสร็จปั๊บเขาก็ตกลงกันเองพอตกลงกันเองแทนที่จ่ายเงินค่าหน้าหน้ากับพี่เขาก็ไม่จ่ายถูกต้องไหม
4: ถูกครับ
2: คำถามที่ต้องการถามคือ
4: จะทำไงได้บ้างอะไรเงี้ย
2: ทำอะไรไม่ได้เลย
4: ไม่ได้เลย
2: ข้อตกลงด้วยวาจาปากเปล่านี่พี่วันลบนะ
4: ครับผม
2: รู้จักผู้ใหญ่คนหนึ่งเอ่ยชื่อน้องฝนก็รู้จักออกชื่อออกนามสกุลคนในประเทศนี้ครึ่งค่อนประเทศก็รู้จัก
4: ครับ
2: ไปรวบรวมที่ดินแบบนี
4: ้
2: นะครับหลายไร่มากเพราะว่ามีนักธุรกิจใหญ่ต้องการจะทำสนามกอล์ฟที่ชลบุรี
4: ครับ
2: แกก็ไปรวบรวมให้พอรวบรวมเสร็จปั๊บเนี่ยนะก็พอรวบรวมได้แล้วไม่โอนคนที่บอกฮะช่วยนะไม่โอนพอไม่โอนก็เลยทำไปทำมาแกก็ถูกคนที่ถูกได้รวมใจรวมเนี่ยฟ้องฟ้องสุดท้ายกลายเป็นบุคคลล้มละลาย
4: อ๋อครับ
2: ภรรยาก็เลิกแล้วถามว่าเคยเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ
4: ่ครับ
2: นาทีนี้ก็คือช็อกถูกจากคำพิพากษา
1: ค่ะ
4: ครับ
2: ติดเตียงนั่งเก้าอี้รถเข็นไม่มีบ้านอยู
1: ่
2: ไปอยู่ไหนรู้ไหม
1: อยู่ไหนฮะ
2: อยู่ที่ปทุมธานีบ้านพักของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์
2: พม่าเขาส่งภาพมาให้ผมดูเมื่อ2วันเนี่ยผมว่าจะไปเยี่ยมท่านด้วยความที่รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนคนหนึ่งไว้เนื้อเชื่อใจเขาร วบรวมที่ให้เขาสุดท้ายไม่โอนกันยังไงแล้วก็ถูกคนที่รวบรวมให้รวบรวมฟ้องฟ้องจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวภรรยาเป็นอาจารย์ก็เลิกตัวเองก็ต้องไปอยู่บ้านพัก
1: ของพม.
2: ของพม.ที่ปทุมธานี
4: ครับ
2: นะของพี่วรลบยังไม่ถึงขนาดนั้นนะ
4: ครับผมคือผมก็ทำใจได้พยายามสวดมนต์นะครับ
2: สวดมนต์อุเบกขานะพี่นะเพราะว่าการธุรกิจนายหน้ามเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งและจะต้องทำกับผู้ขายตกลงกันเลยทำสัญญาหนังสือสัญญานายหน้ามีเลยนะนะครับพอเราไปเสนอขายเสร็จปั๊บเขาซื้อเสร็จปั๊บเนี่ยผู้ขายจะต้องจ่ายเงินให้เรา
1: 3%
2: จากยอดจำยอดขายถ้าเขาไม่จ่ายเราก็สามารถจะเอาสัญญานั้นไปฟ้องบังคับให้เขาต้องชดใช้ได้ชดจ่ายได
1: ้แต่นี้เป็นการบอกปากเปล่า
2: พอเราเหมือนเอาไปที่คนอื่นมาขายพอไปเจอคนจะซื้อเสร็จปั๊บเราบอกว่าคนจะซื้อบอกว่าไม่เป็นไรพี่เราคุยกัน2คนนะค่านายหน้าไม่ต้องไปเขาเอากับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่นะ
4: ครับผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับ
2: ประสบการณ์ของพี่ถือว่าเป็นการช่วยเขา
1: 3% 5ล้าน
2: หือ
1: 5ล้านใช่มั้ย
2: พี่แกบอกว่าตั้ง500ล้าน
1: 500ล้านก็ 3% ของ500ล้านใช่มั้ยล่ะ
2: ที่ดินน่ะเงินเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็5ล้านบาท
2: 5ล้านบาท
1: 5ล้านบาท
2: โอ
1: ้เอ้ยประมาณ10 15มั้ยพี
2: ่อย่าวางใจนะอย่าวางใจนะคนเราพอถึงเวลาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: นะครับแม้กระทั่งเจ้าของบอกให้เราไปขายให้ก็ตามพอถึงเวลาพอมันเป็นเงินเสร็จปั๊บก็ไม่อยากจะจ่ายใช่มั้ยพอเงินมันก้อนใหญ่เฮ้ยอย่างนี้ผมไม่จ่ายหรอก
1: สูง
2: เฮ้ยผมไม่ให้หรอก
1: ไม่ใช่5นะ15นะ
2: 15
1: ใช่
2: มั้ย
1: สูงอยู่นะก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจอ่ะจริง
2: ครับ
1: แต่แบบนี้เราก็วางใจไม่ได้อย่างที่บอกว่าสัญญาต้องทำเหอะ
2: ถ้าเราจะมีใครมาบอกว่าเอาละช่วยขายที่ดินให้ผมหน่อยผมให้
1: 3%
2: ไม่ว่าคนนั้นเราจะเคารพนับถือรักหวงแหนกันขนาดไหนก็ตามแล้วคนก็รับปากมาพร้อมกับโฉนดที่ดินนะจะขายสมมติเป็นน้องฝนน
1: ะ
2: น้องฝนมีที่ดินอยู่ร้อยไร่บอกพี่หนอมช่วยขายให้หนูหน่อยนะพี่รู้จักคนเยอะช่วยขายหนูหน่อยเดี๋ยวหนูให้พี่ 3% น้องฝนเขียนสัญญาพี่เลยครับ
1: ได้
2: ต้องเขียนสัญญาครับ
1: ถ้าคือถ้าเราอ่ะมีความจริงใจต่อกันน่ะแล้วเราต้องการให้พี่ช่วยจริงๆอ
2: ่
1: ะจริงๆการเซ็นสัญญาไม่ใช่ยากลำบากเลย
2: ไม่ต้องเซ็นใช่ไหม
1: ต้องเซ็นคือเราจะไม่มี
2: เ
1: ราไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้เลย
2: ถ้าจริง
1: ๆถ้าไม่มีเจตนาจะทุจริต
2: คือว่าถ้าเราจริงใจต่อกันคือต้องเซ็น
1: ถูก
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: คือเราคือถ้าเราไม่คิดจะโกงเขาอ่ะ
1: ถูก
2: คือเราเซ็นเพื่อเป็นหลักประกันว่าคุณได้แน่
1: ๆ
2: ถ้าฉันขายได้แล้วคุณไม่ชำระค่าในหน้านะคุณเอาสัญญามาฟ้องฉันแล้วเผลอๆนะตอนไปโอนที่สำนักงานที่ดินเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดินเลยผมยังไม่ได้ค่าในหน้า
1: ดักตรงนั้นเลยคนซื้อก็ต้องคิดละ
2: อ้
1: าวนี่มันโกงในค่าในหน้าเอ๊ะมันจะตุกติกอะไรกับเราไหมคนซื้อคนขายอ่ะใช่ไหมคะ
2: ครับ เพราะงั้นทุกอย่างการทำนิติกรรมทุกอย่างนะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวนี้ให้รู้ว่ามันคือยุคใหม
1: ่
2: ยุคที่คนไม่สนใจใครยุคที่เขาสามารถที่จะคดโกงกันได้หมดผมเจอประธานไกล่เกลี่ยของศาลหนึ่งที่กรุงเทพฝั่งธนบุรีเน
1: ี่
2: ยท่านเล่าให้ฟังเพราะว่าท่านทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยทุกสัปดาห
1: ์ค่ะ
2: ท่านบอกว่าไอ้ที่คนมานั่งให้ท่านไกล่เกลี่ยเนี่ยลูกหลานญาติพี่น้องกันทั้งนั้นและมรดกทั้งนั้น
1: โอ้
2: แทบจะไม่มีเรื่องคนนอกเลย
1: เป็นเรื่องเงินทองและส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว
2: พ่อแม่เสียชีวิตเนี่ยพ่อแม่อยู่เนี่ยเขายังเป็นที่รวมศูนย์นะยังเป็นหลักเนาะพ่อแม่พูดก็ฟังกันอยู่นะแต่พอแม่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยญาติพี่น้องก็เหมือนกับชาวบ้าน
1: ใช่
2: นะฮะ
1: มีสายที่คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาถามว่าลูกชายเสีย10วันแล้วทิ้งรถกระบะไว้แล้วไม่ได้จดทะเบียนกับภรรยารถนั้นจะตกเป็นของใครคุณสุพันธ์จากกระบี่โทรมา
2: ลูกชายเสียชีวิต10วันแล้วทิ้งรถกระบะไว้แล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรย
1: า
2: ทีนี้อย่างนี้ครับรถคันนี้พี่สุพันธ์ครับฟังเนาะตอบได้เลยไม่ต้องตอบเข้ามาก็ได้รถคันนี้ถ้าเขาอยู่เป็นผัวเมียกันแม้ไม่จดทะเบียนสมรสแต่เขาทำมาหาได้ด้วยกันมาแล้วเขาไปซื้อรถคันหนึ่งมาใช้มาใช้ในครอบครัวของเขาเนา
1: ะ
2: ถ้าเขามีบุตรก็จบมันตกไปที่บุตรนะจบไหม
1: จบ
2: จบแต่ถ้าไม่มีบุตรเนี่ยก็คือว่าถ้าเขาหากินมาด้วยกันมาแล้วซื้อรถคันหนึ่งมาใช้แล้ววันหนึ่งคนหนึ่งเสียชีวิตไปเนี่ยให้คิดเลยครับว่ารถคันนั้นไม่ว่าจะชื่อผัวหรือชื่อเมียนะ
1: เป็นสินสมรส
2: ให้ถือว่าเป็นสินที่จะต้องแบ่งครึ่งหนึ่ง
1: ก็คือ
2: จำหน่ายแล้วเอาเงินมาแบ่งคนละครึ่ง
1: ให้ภรรยาด้วยแล้วก็ให้ทาง
2: ทายาทของฝ่ายคนตายใช่ไหมนี่คิดหลักอย่างนี้ก่อนนะถ้าเขาหาได้ด้วยกันมาปั๊บเนี่ยมันเป็นทรัพย์ที่จะต้องแบ่งหนึ่งแบ่งให้กับคู่สมรสที่มีชีวิตอยู
1: ่
2: กับสองคนที่ตายไปปั๊บเนี่ยก็ต้องให้ทายาทของคนตายไปซึ่งอันเนี้ยภรรยาหรือสามีที่เป็นคู่สมรสไม่ใช่ทายาทที่จะได้ส่วนนี้น
1: ะ
2: เขาได้ส่วนครึ่งเดียวจบแต่ถ้าเป็นทะเบียนมีทะเบียนสมรสเนี่ยเขาได้คนละครึ่งหนึ่งเขาได้มาครึ่งหนึ่งปั๊บแล้วยังมารับอีกส่วนหนึ่งในส่วนของคนตายในฐานะทายาทแต่ถ้าไม่จดทะเบียนก็ไม่ได้ไม่ว่าทะเบียนรถจะเป็นชื่อใครแต่ถ้าทะเบียนรถเป็นชื่อของคนตายแล้วเป็นเงินของคนตายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ถ้าเป็นพิสูจน์ได้ว่าเป็นเงินของคนตายทั้งหมดนะ
1: ค่ะ
2: แค่เขามาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเขาหาได้ด้วยกันมาต้องแบ่งครึ่งไม่ใช่สินสมรสนะแต่ต้องแบ่งครึ่งครับ
1: ค่ะก็ตอบชัดเจนนะคะคุณผัดไทยจากสุรินทร์บอกว่าน้าชายนำโฉนดที่ดิน4ไร่ไปกู้เงินจำนวน 60,000 บาทนาน30ปีแล้วโดยเอาที่นาให้เจ้าหนี้ทำกินต่อมาทายาทก็จะไถ่ถอนแต่เจ้าหนี้จะเรียกเงิน 800,000 บาท
2: จะเข้าสายมาได้มั้ยเดี๋ยวทีมงานช่วยตรวจสอบนิดนึงนะ
1: ค่ะ
2: คุณเดี๋ยวนะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนทีเซปด้วยนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ที่งานแก๊สเทคใช่ไหม
1: ค่ะแก๊สเทคนะคะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวเป็นงานที่นายก
2: ทีมงาน
1: ไปประชุม
2: ครับ
1: ค่ะ
2: คุณเยาเนี่ยซื้อที่โฉนดมาตั้งแต่ปี62ปลูกบ้านปี63ทีนี้เจ้าของคนก่อนมาบอกว่าให้ไปเสียภาษีที่ดินด้วยเลยสงสัยว่าทำไมต้องไปเสียเราก็ทำประโยชน์และเป็นที่ดินแรกของเราด้วยก็แสดงว่าอย่างนี้ครับคุณต้องไปตรวจสอบนะต้องไปตรวจสอบว่าที่ดินที่คุณซื้อมาเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ปีไหนเสร็จแล้วที่ดินที่ซื้อมาเนี่ยภาระภาษีนะเขาเรียกเก็บมาปีไหนถ
1: ้
2: าเรียกเก็บมาก่อนขายก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนขายเดิ
1: ม
2: เจ้าของเดิมแต่ถ้าเรียกเก็บมาที่คนขายเดิมแต่เขาได้ขายคุณมาแล้วคุณก็ต้องไปดูว่าที่ดินนี้ต้องมีภาระภาษีจะต้องเสียหรือไม
1: ่ให
2: ้ไปทำหน้าที่เอาเอกสารนั่นแหละไปอุทธรณ
1: ์
2: เพราะบางทีเนี่ยที่ดินยังไปเรียกเก็บจากคนเก่าอยู
1: ่
2: นึกออกไหมยังเรียกเก็บจากคนเก่าอยู่ทั้งที่เขาโอนขายมาใหม่แล้วดังนั้นคุณไปเอาเอกสารนี้แล้วก็ไปติดต่อที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาเรียกเก็บภาษีนี่มาเพื่อจะได้ดูข้อเท็จจริงครับ
1: ค่ะตอนนี้นะคะเห็นว่าท่านดร.สุภวรรณตีรรัตน์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่าทีเซปนะคะ
5: ถูกต้องเลยค่ะใช
1: ่
5: ค
1: ่
5: ะ
1: ค่ะนี่จะมาพูดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานที่เกิดขึ้นเป็นการจัดงานพลังงานระดับโลกนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะ
5: ค่ะประเทศไทยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพจัดงานชื่อว่าแก๊สเทคนะคะปี2026ซึ่งปกติเนี่ยจะเวียนทั่วโลกนะคะก็จะมีไปที่อเมริกาเวียนไปยุโรปไปตะวันออกกลางแล้วก็มาเอเชียเราเคยเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ปี2008ที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งนี้นะคะ20ปี2026ก็มาจากที่กรุงเทพโดยที่ความสำคัญของงานนี้เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดทางด้านกลุ่มพลังงานนะแล้วก็ปัจจุบันนี้โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานที่เรากำลังพูดถึงก็คือพลังงานทดแทนนะคะมีเรื่องของน้ำมันมีเรื่องของแก๊สLNG มีเรื่องของ climate change carbon solution แล้วก็ AI สำหรับ energy เนี่ยกลุ่มที่มีความสำคัญของงานนี
1: ้
5: แล้วก็ที่เราดึงงานนี้มานะคะเพราะว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดทั้งในประเภทของงานแสดงสินค้าและ conference ซึ่งมี200กว่า session ด้วยกันภายในงานนะคะมี CEO ระดับผู้นำทางด้านพลังงานมารวมตัวกันจากทั่วโลกเลยนะคะ 50,000 กว่าคนนะคะแล้วก็มีวิทยากรเอ็กซ์เพิร์ทมา 1,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นงานนี้ที่เราดึงเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพื่อให้ประเทศไทยหรือไทยแลนด์หรือคนไทยธุรกิจที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่เรากำลังจะบอกทั้งโลกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะคอนเน็กต์ดึงภูมิภาคเอเชียมาอยู่รวมตัวกันที่นี่ได้ค่ะ
1: ค่ะประโยชน์ที่มุ่งหวังว่าจะได้รับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองหรือว่าประเทศที่มาร่วมประชุมด้วยคืออะไรบ้างคะ
5: ค่ะเนื่องจากอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานและก็พลังงานทดแทนรวมทั้งตัวคาร์บอนหรือเราเรียกว่า AI Energy เนี่ยมีความสำคัญแล้วก็มีเป็นเทคโนโลยีนะคะทำให้ภูมิภาคเอเชียเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีการก้าวผ่านที่เราเรียกว่า transform พลังงานไปสู่พลังงานสะอาดหรือ clean technology แล้วเราก็คาดหวังว่าจากนักธุรกิจที่เดินทางมานักลงทุนรวมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีเดินทางมาเนี่ยนอกจากจะมีการนำแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วเราจะมีเรื่องของการค้าการลงทุนเกิดขึ้นภายในงานด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรื่องของ Bangkok Dialogue ซึ่งจะเป็นระดับ policy maker เนี่ยที่เขาจะมาหาหรือกันเพื่อที่จะทำให้พลังงานที่เราจะเรียกว่า energy security อาจจะขัดแย้งในอนาคตเนี่ยถูกแก้ไขปัญหาสำหรับประเทศไทยเองแล้วก็คาดหวังว่าในอุตสาหกรรมการจัดงานเนี่ยนะคะรวมไปถึงเรื่องของโรงแรมโทษทีค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดนิทรรศการและการประชุมระดับโลกด้านพลังงานหรือว่าแก๊สเทค2026ที่ดึงบริษัทหรือว่านักลงทุนจากบริษัทชั้นนำกว่า150ประเทศทั่วโลกมาเข้าร่วมงานด้วยนะคะ
5: ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ150กว่าประเทศนะคะที่เข้าร่วมงานแต่ว่าภายในงานเนี่ยเนื่องจากเราจัดเขาจัดที่ศูนย์ไบเทคนะคะโดยที่ซิเซ็ปเองเป็นผู้ดึงงานนี้มาร่วมกันกับกระทรวงพลังงานค่ะก็ทั้งศูนย์ไบเทคเต็มหมดเลยพื้นที่นะคะ Exhibition Hall ทุกหอเต็มหมดเลยแล้วก็ชั้นบนห้องประชุม50กว่าห้องเนี่ยก็ภายในวันที่14ถึงวันที่17เนี้ยก็จะเป็นช่วงของการจัดงานนะคะก็จริงๆแล้วอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานนะคะพลังงานสะอาดรวมไปถึงเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนนะคะแล้วก็คนที่ทำเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยควรจะเข้ามาชมงานเพราะว่ามีพาวิเลียนจากต่างประเทศมาเยอะมากนะคะแล้วเท่าที่เดินดูนี่น่าจะเป็นเกือบร้อยพาวิเลียนนะคะ
2: อยากให้ด็อกเตอร์ได้คืออย่างนี้ตอนนี้ผู้ที่อยู่ในแวดวงพลังงานเนี่ยมาร่วมประชุมกันที่บ้านเราก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่ทีเสร็จเนี่ยบิดงานนี้มาได้ในจากที่บ้านเราเนาะนะครับทำให้เขามาประชุมกันที่นี่แต่ถามว่าเมื่อมาแล้วนอกจากผู้ประชุมที่จะมาประชุมกันแล้วมานำเสนอกันแล้วเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมจะต้องเป็นผู้ประกอบการหรือคนทั่วไปที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับในธุรกิจพลังงานใหม่ๆในงานนี้เนี่ยใครคือกลุ่มเป้าหมายและจะเข้าไปยังไงครับ
5: ก็อย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่เอาอย่างแรกเลยประโยชน์ที่ประเทศไทยได้จากการดึงงานนี้มาแน่นอนเมื่อมีผู้นำเดินทางกันมา50,000 กว่ารายเนี่ยนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมจากพาวิเลียนของประเทศจากแบรนด์ใหญ่ๆของโลกเชฟรอน ปิโตนัสนะคะเชลนะคะมากันหมด BP เนี่ยหรือของไทยก็มีกระทรวงพลังงานมีกัฟมีปตท.มีกกต.เยอะแยะไปหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเราก็มีการคำนวณ economic impact ทางเศรษฐกิจแล้วนะคะก็รายได้เข้าประเทศเองเนี่ยไม่น้อยกว่า 14,620 ล้านบาทนะคะนี้เป็นเม็ดเงินที่สร้างงานจากการจัดงาน1งานครั้งนี้นะคะจาก
2: อันนี้ระหว่างวันนี้14ถึง17เนี่ยนะท่านนะ 14,000 ล้าน
5: ใช่ค่ะเฉพาะงานอันนี้ยังไม่นับออเดอร์หรือ investment ที่จะเกิดภายในงานนะคะ
1: ในระหว่างการจัดงาน
5: การศึกษากันอีกทีในงานเพราะวันนี้เรากำลังทำสถิติอยู่แต่อยากจะบอกว่าอีกประโยชน์นึงที่ยิ่งใหญ่มากก็คือเราคาดหวังการเจรจาธุรกิจที่จะมีมูลค่า2ล้านล้านบาทนะคะเพราะว่างานปีที่แล้วที่จัดที่มิลานเนี่ยมีมูลค่า2ล้านล้านบาทเกินมีมูลค่าประมาณเกือบ3ล้านบาท3ล้านล้านบาทและนี้ในเอเชียเองเนี่ยเราก็คิดว่ากลับมาเมืองไทยเนี่ยค่ะเราคิดว่าไม่น่าต่ำกว่า2ล้านล้านบาทที่เราคิดไว้โดยเฉพาะกลุ่มของทางด้าน AI กับเทคโนโลยี Data Center ที่กำลังเติบโตและเป็นที่นิยมมากก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่างๆมาอยู่ที่นี่แล้วที่สุดไบเทคภายในงานแก๊สเทคถ้าเผื่อท่านเป็นนักธุรกิจท่านผู้ฟังคนไหนเป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจทางด้านนี้ก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนเพราะว่างานนี้เป็นงาน B2B ค่ะเป็นงานทางด้านธุรกิจค่ะ
2: คร
5: ับอาจจะต้องมาลงทะเบียนเข้างานเพื่อที่รับแบตแล้วก็มาเดินดูงานรวมทั้งฟังสัมมนาคอนเฟรนซ์บางหัวข้อได้เพราะว่ามันจะมีสำหรับรัฐมนตรีเนื่องจากมีรัฐมนตรีเดินทางมาอย่าง VIP ของครั้งนี้ก็จะเป็นคุณโทนี่แบร์นะคะซึ่งก็มาพูดด้วยในงานนี้ค่ะ
2: ก็ถือว่าไม่ใช่คนทั่วไปที่จะเข้าไปเที่ยวงานนี้นะก
1: ็
2: คือต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านพลังงาน
5: เพราะว่าต้องลงทะเบียนรีจิสเตอร์เป็นงาน B2B ค
2: ่
5: ะ
2: ต้องลงทะเบียนไปก่อนนะครับได้ครับแล้วเร็วๆนี้เนี่ยเราจะประชุม IMF เนี่ยที่เสร็จเป็นคนบิดงานมาด้วยหรือเปล่าครับ
5: ถูกต้องค่ะนอกจากเนื่องจากทีเซปนะคะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการเรามีบทบาทโดยตรงก็เขาเรียกว่าเป็น National Bidder ก
2: ็
5: คือนักเจรจาประมูลสิทธิ์งานที่เป็น Global เนี่ยค่ะจำได้ว่าเมื่อ8ปีที่แล้วอะค่ะก็ได้มีการจุงมือกับกระทรวงการคลังเพราะเรารู้ว่างานประชุมเนี่ยเขาจะเวียนไปทั่วโลกในแต่ละภูมิภาคนะคะพอเวียนมาจะเป็นเอเชียเนี่ยเรามองว่าเรื่องของการเงินการคลังเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลมากนะคะก็ได้จับมือกับทางกระทรวงการคลังแล้วก็ไปบิดงานนะคะของ World Bank แล้วก็ IMF การประชุมประจำปีของ IMF เนี่ยเข้ามาจากที่ประเทศไทยค่ะ
2: ครับอะไรคือจุดแข็งของเราที่ทำให้เนี่ย2งานใหญ่เลยนะ
1: ที่เสพนะแข็งของที่เสพอ
2: ะไรคือจุดแข็งที่ทำให้เขาเลือกเราครับ
5: ค่ะอย่างแรกเลยนะคะทุกทั้ง2งานและงานอื่นๆเนื่องจากเป็นงานธุรกิจ B2B เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักธุรกิจคือเรื่องของ infrastructure การเดินทางการเชื่อมโยง accessibility การเข้าถึงการเดินทางที่ง่ายและก็สะดวกแล้วก็มีสถานที่จัดงานที่เป็น world class นะคะนอกจากศูนย์แสดงสินค้าอย่างประเทศไทยเราตอนนี้ก็มีพื้นที่จัดแสดงสินค้ามากที่สุดใน Southeast Asia นะคะก็ที่ศูนย์ไบเทคนี้ก็เป็นศูนย์ที่มีพื้นที่เยอะที่สองนะคะส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือที่ศูนย์ Impact นะคะแล้วก็ที่ใหม่ที่สุดเป็น Green Venue ก็คือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะเรามีเวนูหรือสถานที่จัดงานเนี่ยถือว่า world class มากและที่สำคัญที่สุดคือรายล้อมไปด้วยสถานที่พักซึ่งมีตั้งแต่5ดาว6ดาว4ดาว3ดาวมีครบหมดเพราะฉะนั้นอำนวยความสะดวกสิ่งนี้เนี่ยสำคัญแต่เรื่องของสถานที่มันเป็นฮาร์ดแวร์ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วมันคือดีมานด
1: ์
5: ในประเทศและดีมานด์ในเอเชียแล้วก็ Southeast Asia เพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยเอาจริงๆอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ใจกลางของเอเชียSoutheast Asia หรืออาเซียนเราเนี่ยแล้วก็สามารถคอนเนคไปที่เอเชียได้บินไปก็ไม่กี่ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงมากสุดเพราะนั้นการเดินทางก็ดีนะคะการเชื่อมโยงถึงคอนเนคถึงประเทศต่างๆแล้วอินดัสทรีถ้าวันนี้เราพูดถึงแก๊ส แก๊สเทคอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพลังงานซึ่งในภูมิภาคเอเชียมีการเติบโตค่อนข้างเยอะมากหลายๆคนก็พยายามที่จะหนีเรื่องของพลังงานฟอสซิลเข้าสู่พลังงานสะอาดกันใช่ไหมคะเพราะนั้นการจะเข้าสู่ได้เนี่ยมันจะต้องมีเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรที่จะมาช่วยทำให้เกิด sustainability ทำให้ affordable ในการที่จะเทิร์นประเทศและผู้ประกอบการรวมทั้งคอน sumer เนี่ยไปสู่ธุรกิจนั้นเหมือนกันเลยค่ะกับงาน World Bank หรือ IMF ที่เราจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมก็เหมือนกันในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะ Southeast Asia มีการใช้เทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของ AI กลุ่มทางด้านดิจิทัลเยอะมากเพราะนั้นการเติบโตการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเป็นส่วนสำคัญทำให้ดึงดูดคนที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็เจ้าของงานให้เขามาจัดในภูมิภาคเราค่ะ
2: นี่คือศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยและคนไทยแล้วก็คือความสำเร็จของทีเซปที่บิดงานใหญ่มาได้ปีนี้2งานต่อเนื่องกันเลยก
1: ัน
2: ยาตุลานะครับ
1: IMF อีกงานหนึ่งนะคะก็ลงทะเบียนได้ที่ไหนคะท่านคะ
5: ก็ทั้งสองงานนะคะจริงๆแล้วมาลงทะเบียนหน้างานได้เลยแต่ของ IMF เนี่ยเนื่องจากเป็นระดับ UN อาจจะไม่ได้ให้คนข้างนอกเข้านะคะแต่สำหรับการเช็คเองเนี่ยถ้าเป็นนักธุรกิจนะคะก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาลงทะเบียนได
1: ้ค่ะ
2: ครับ
5: ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้พูดไปก็คือความมีอนุสัมพันธ์แบบ Thai Hospitality และมีสถานที่ให้เขาสร้างประสบการณ์นอกเหนือไปจากห้องประชุมหรือศูนย์แสดงสินค้าเขาสามารถที่จะไป explore นะคะมากขึ้นจากร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดที่สามารถที่จะมีทางผู้ติดตามเนี่ยเดินทางเข้าไปทั่วประเทศไทยได้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อยากมาประเทศไทยแล้วก็อยากมากรุงเทพค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะท่านดร.สุภวรรณตีระรัตน์นะคะผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและเทศกาลองค์การมหาชนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่ประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานแล้วก็มีผู้นำทางธุรกิจในแวดวงพลังงานจากทั่วโลกมาประชุมกันตั้ง 50,000 คน
1: ใช่
2: จะมีรายได้เข้าประเทศภายในวันที่14 ถึง 17 14,000 ล้าน
1: อันนี้คือยังไม่นับนะระหว่างที่มีการจัดงานด้วยรายได้ก็จะเกิดช่วงนั้นด้วยนะคะ
2: นะฮะ
1: อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันเรื่องของทุกของชาวบ้านก็คืองานของเรากันต่อนะคะ
2: ครับ
1: สำหรับสายที่จะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะโทรศัพท์เข้ามาได้022756848นะคะ
2: เดี๋ยวตอบคุณละออนิดนึงที่ทักเข้ามาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะครับขอเตียงไฟฟ้ามาตอนนี้ยังไม่มีนะนะครับเดี๋ยวถ้ามีแล้วก็เดี๋ยวจะพิจารณานะครับคือตอนนี้ถ้าใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตัดสินใจง่าย
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวจะประสานงานให้
1: ใช่ดิคุณละออที่เขาไม่สะดวกในการลุกขึ้นมาไหมพี่ใช่ไหม
2: คนไหน
1: ที่จะขอเตียงไฟฟ้าเตียง
2: ยังไม่ได้คุยกันรายนี
1: ้อ๋อยังไม่ได้คุย
2: แต่ส่งข้อความเข้ามานะครับแต่ระบุว่าต้องการเตียงไฟฟ้านะครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวต้องมีผู้บริจาคก่อนนะครับเราไม่ได้มีของพวกนี้นะแต่ว่าต้องมีผู้บริจาคนะครับแล้วเราก็มีพี่น้องชมรมเพื่อนแท้นี่แหละที่เขาจะช่วยไปรับส่งมาให้นะครับ
1: ค่ะไปใส่คุณเกศรต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเกศร
6: ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะท่านถนอมแล้วก็น้องฝน
1: จ้า
2: อย่าเรียกท่านเลยครับเรียกพี่เรียกลูกเรียกหลานเรียกตามสบายใจเลยนะท่านมันสูงต่ำดำขาวกันเกินไปเนาะ
1: ค่ะ
2: ป้ามีปัญหาเรื่องบ้านชำรุดทรุดโทรมเหรอ
6: ใช่ค่ะ
2: ชำรุดทรุดโทรมแล้วอยู่กับใครกี่คนที่บ้าน
6: มีลูกอยู่ค่ะมีลูกอยู่คนนึงค่ะที่บ้าน
2: เป็นบ้านแบบไหนอ่ะครับเนี่ย
6: ส่วนตัวป้าเนี่ยมาอยู่บ้านของคนไข้ค่ะ
2: อ้าวแล้วบ้านใครอยู่อ่ะเนี่ย
6: ลูกชายค่ะ
2: ทีนี้มันชำรุดทรุดโทรมใช่มั้ย
6: ค่ะทรุดโทรมค่ะมีปลวกขึ้น
2: ทีนี้ป้าบ้านป้าชำรุดทรุดโทรมปลวกขึ้นแล้วจะให้รายการนี้มาช่วยทำอะไรไปกำจัดปลวกหรือจะให้ทำอะไร
6: ไม่ใช่ค่ะขอความคิดเห็นว่าบ้านเนี่ยปลูกมากว่า39ปีแล้ว
2: ครับ
6: แล้วก็พอดีข้างบ้านเขามีคนป่วยแล้วจะซ่อมบ้านก็กลัวว่าเขาจะมาแจ้งให้คนมาตรวจก็เลยไปที่เขตจะเพื่อจะไปร้องขอทำบ้านขอซ่อมแซมบ้านแล้วทางโยธาเขามาตรวจก็บอกขอผมตรวจก่อนเขามาตรวจแล้วเขาก็แบบว่าจะต้องมีการเสียเงิน
1: ค่ะ
6: ค่ะ
2: เสียเงินค่าอะไรอะครับ
6: ขาบอกว่าต้องให้เขียนแปลนใหม่ขอบ้านเลขที่ใหม่ป้าบอกว่ามีบ้านเลขที่อยู่แล้วเพราะว่าบ้านเนี่ยปลูกมากว่า39ปีแล้วก
1: ็
6: แค่ซ่อมแซมขอซ่อมแซมเวลามาตรวจจะได้ไม่มีปัญหากับคนข้างบ้านค่ะ
2: ที่ดินบ้านของป้านี่เป็นสัดเป็นส่วนเป็นหลังชัดเจนดีไหม
6: ชัดเจนค่ะ
2: ชัดเจนเป็นบ้านเดี่ยวใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
2: คุณป้าไม่ต้องการจะรื้อบ้านทั้งหลังใช่ไหมครับแค่ปรับปรุงจากการที่ปลวกมันกัดกินใช่ไหม
6: หนึ่งห้องค่ะที่จินในภาพเลยค่ะหนึ่งห้อง
2: แค่ห้องเดียวใช่ไหม
6: ใช่ค่ะใช่
2: ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเจ้าบ้านถ้าไม่ได้เป็นการดัดแปลงอาคารต่อเติมอะไรขึ้นมาใหม่อ่ะนะ
1: ค่ะ
2: นะครับหรือเปลี่ยนโครงสร้างบ้านเดิมเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปขออนุญาต
1: ทำได้เลย
2: ก็ทำได้เลย
1: ทำได้เลย
2: แต่ว่าถ้าเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเติมแล้วเราไปคุยกับเขตแล้วที่ผ่านมาเขตดอนเมืองว่าอย่างไรครับป้า
6: เขาบอกว่าเขามาดูแล้วค่ะโยธามาดู1คนแล้วบอกว่าจะให้เขียนแปลนใหม่ก็บอกว่าไม่เขียนค่ะคือซ่อมแซมอันนี้คือรื้ออันนี้แล้วก็ทำห้องนี้ห้องเดียวค่ะป้าจะอยู่แค่คนเดียว
2: แล้วจะไปเขียนแปลนใหม่ทำไม
1: เพราะว่าม
2: ันต้องเก็บกวาดทำความสะอาดซ่อมแซมกระดานตรงไหนผุก็เอาแผ่นใหม่ไม้เชอร่ามาทำแทนเข้าไปหลังคาตรงไหนรั่วซึมก็เปลี่ยนก็ปรับ
1: ไม่ต้องขอโยธาถูกไหม
2: ใช่ทำไมต้องเอางี้ครับคุณป้างี้นะคุณป้าครับเรารู้ปัญหาของคุณป้าแล้วเนาะการที่คุณป้าไปติดต่อที่โยธาเขตดอนเมืองแล้วไม่รู้ไปเจออะไรขึ้นมาเขามาดูแล้วบอกให้ป้าต้องไปเขียนแบบขออนุญาตหนักถึงขนาดขอบ้านเลขที่ใหม่นี่อันนี้เกินเลยรังสิตไปแล้วเลยดอนเมืองเกินรังสิตแล้วไม่ใช่ขอเลขที่ใหม่ทำไมบ้านเขามีบ้านเลขที่แค่ชำรุดปลวกกัดกินแล้วก็เขาต้องการจะปรับปรุงและห้องเดียวไม่ได้รื้อถอนสร้างใหม่
1: จริงๆไม่ได้เป็นปัญหาของโยธานะเราสามารถทำได้เอง
6: เสาก็ขาดก็ต้องเปลี่ยนค่ะต้องเปลี่ยนเสาด้วย
2: ทีนี
7: ้
2: ป้าจริงๆป้าก็ต้องมีผู้รับจ้างใช่ไหมมีไหม
6: มีญาติมาช่วยค่ะมีญาติมาช่วยทำ
1: ค่ะ
2: ถ้างั้นก็เดี๋ยวทีมงานเราประสานทางเขตดอนเมืองหลังใหม่ให้ไปติดต่อที่โยธาของเขตนะไม่รู้คุยกันอะไรยังไงนะป้านะ
6: ค
2: ่
6: ะ
2: แล้วก็ญาติเข้ามาถ้าไม่ได้มีการรื้อถอนหรืออะไรยังไงหรือถ้าเสาที่มันชำรุดอยู่เนี่ยนะครับจะดามเสาใหม่นะครับเพิ่มเติมเข้าไป

0: ต้อง
1: ป้าครับป้าถามผมผมถามป้านะผมถามตอบตรงๆนะถามไม่จบนะป้ามีสตังค์ที่จะปรับปรุงไหม
0: มีนิดหน่อยค่ะ
1: มีนิดหน่อยแล้วเวลาใช้ญาติมาทำนี่ก็ต้องระวังด้วยนะเขาว่างผมมาไม่ว่างก็ไม่มาและสุดท้ายก็ไม่เสร็จ
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่ง่ายเนาะเรื่องแบบนี้แล้วคนที่ไว้ใจไม่ได้ก็คือคนที่เราไว้ใจนั่นแหละ
2: ค่ะ
1: ตกลงกันดีๆคุยกันดีๆปรับปรุงอะไรแค่ไหนอย่างไรนะป้าไปคุยทางเขตโยธาเขตดอนเมืองนะเราประสานให้แล้วนะคงจะไปเรียกเงินเรียกทองอะไรไม่ได้เลยนะบอกเลยนะ
2: ค่ะ
1: ถ้าวันไหนที่มักเดี๋ยวเกิดเรียกเงินเรียกทองของคุณป้าเนี่ยป้าบอกเลยนะ
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอกราบขอบพระคุณนะคะขอกราบขอบคุณทุกท่าน
1: ครับทีมงานประสานหลังไมค์ให้ไปคุยกับทางโยธาของเขตดอนเมืองนะครับที่ดูแลเรื่องของนี่แหละก็ดูตามข้อเท็จจริงอ่ะว่าถึงขนาดจะต้องไปเขียนแบบใหม่ไหมต้องรื้อไหม
2: ไม่จริงๆปลวกกินน่ะบ้านเราก็ซ่อมเองสิฮะ
1: ซ่อมได้
2: ทำไมต้องไปแจ้งโยธาไม่ต้องใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: ไปสายต่อไปเลยคุณสุนทรค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณสุนทรมรดกแม่กับแม่ยายเสียชีวิตแล้วจะจัดการมรดกอย่างไรเป็นมรดกของใครนะคะมรดกของใคร
3: มรดกของแม่ยายครับผม
1: แม่ยายของคุณคุณกับภรรยาจดทะเบียนสมรสกันไหม
3: จดครับผม
1: มีบุตรด้วยกันไหม
3: มีครับ
1: แล้วภรรยายังอยู่ไหม
3: อยู่ครับยังอยู่ครับ
1: ภรรยายังอยู่นะครับแล้วแม่แล้วพ่อตายังอยู่ไหม
3: ไม่ครับพ่อตาเสีย
1: หมดแล้วนะ
3: ครับเสียหมดแล้ว
1: เสียหมดแล้วแล้วพ่อตาแม่ยายมีลูกกี่คน
3: มีลูก7คนครับผม
1: ยังอยู่ทุกคนไหม
3: ครับยังอยู่ทุกคนครับ
1: ยังอยู่ทุกคนนะครับเพราะงั้นคุณถามแทนเรื่องนี้ก็ให้เขาไปรวมตัวกันให้ใครสักคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกครับ
3: โอ
1: ้ทีนี้ก็ตกลงกันได้ไหมในหมู่พี่น้องของภรรยาเนี่ยเขาตกลงกันได้ไหมครับ
3: ยังครับผมให้มาคุยกันเขายังไม่คุยเลยครับ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ยังตอบไม่ได้นะหนึ่งนะถ้าตกลงกันได้รวบรวมนะครับบัญชีทายาทมีทั้งหมดกี่คนรวบรวมทรัพย์มรดกทั้งหมดมีอะไรบ้างที่จะต้องมาแบ่งนะครับให้กับทายาทตามบัญชีทายาทรวบรวมหลักฐานการตายแล้วไปให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ในจังหวัดพื้นที่ที่เขาเสียชีวิตอ
2: ่ะ
1: อันนี้อยู่จังหวัดเลยใช่ไหม
2: จังหวัดเลยค่ะ
1: ก็ไปยื่นที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดเลยเนี่ยเราต้องรวบรวมเอกสารทั้งหมดนะไปให้อัยการนะอัยการก็จะขอเงินเราจำนวนหนึ่งประมาณสัก500ประมาณนั้นอ่ะไม่เกิน1,000เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมศาลตอนยื่นแค่นั้นเองไม่ใช่ค่าจ้างเขาจะยื่นให้ถ้าเราตกลงกันได้แต่ถ้าเราตกลงกันไม่ได้ทั้งหมดเนี้ยต้องไปจ้างทนายความ
2: ต้องเสียตังค์
1: ใช่ครับแล้วทนายความก็จะทำหน้าที่ให้เราทุกอย่างเรานั่งเฉยๆเลยเขาจะรวบรวมเอกสารหลักฐานทำบัญชีทายาทบัญชีทรัพย์สินใครหาตัวไม่เจอเขาก็จัดการให้หมด
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ต้องจ่ายตังค์ให้เขาทำงานแทนแต่ถ้าเราจะทำกันเองก็ต้องตกลงกันให้ได้ถ้าตกลงกันไม่ได้อัยการก็ไม่สามารถจะมาช่วยเหลือตรงนี้ได้ขอบคุณสุนทรตามนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ตกลงกันได้นี่มันง่ายน้องฝน
2: คืออันนี้แนะนำมาหลายต่อหลายเคสแล้วเนาะถ้าตกลงกันได้ก็ไม่ต้องเสียตังค่าทนายความแต่ยังไงซะถ้าตกลงกันไม่ได้ยังไงก็ต้องเสียตังค
1: ่
2: ะ
1: ใช
2: ่ใช่นะ
1: เพราะอัยการจะไม่ได้เข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งของเครือญาติเขาเป็นงั้นก็กลายเป็นว่าอัยการต้องไปฟ้องกันซึ่งมันไม่ใช่
2: ใช่
1: นะครับเป็นงั้นเราก็ต้องไปหาทนายความจัดการให้ถ้ายุ่งยากซับซ้อนก็ให้ทนายความนะครับคุณสำลีจากศรีสะเกษบอกว่าใช้หนี้สากลเรียบร้อยมีหุ้นคนละแสนกว่าบาทไปสวนดำรงธรรมเพื่อไปขอเงินหุ้นเขาบอกสากลขาดทุนมาหลายปีแล้วเลยไม่ได้เงินหุ้นไปศาลยุติธรรมแล้วก็ไม่ได้
2: อ
1: ันนี้ก็คืออยู่ที่ผลประกอบการ
2: ค่ะ
1: สากลคุณสำลีไปขอใบผลการประชุมสากล
2: ล่าสุดใช่ไหม
1: ประชุมว่าสถานะของสากลสถานะทางบัญชีเป็นยังไงมันจะอยู่ในรายงานการประชุมทั้งหมดเนา
2: ะ
1: ทีนี้เราจะไปขอหุ้นคืนตามที่เราเคยลงทุนไปให้ได้เท่าเดิมกลับมาเท่าเดิมพร้อมดอกเบี้ยมันไม่ได้ครับสากลส่วนใหญ่ก็ประสบปัญหาการขาดทุนนะครับถ้าเราจะถอนให้ได้ก็ต้องดูว่าขนาดนี้หุ้นเนี่ยมันเหลือเท่าไหร
2: ่
1: อย่างวันนี้ผมซื้อหุ้นไปตัวหนึ่งผมซื้อราคา10บาทพอถึงตอนนี้เหลือ2บาทแล้ว
2: ก็ขาดทุน
1: ผมจะไปถอน10บาทไม่ได้
2: ไม่ได้
1: ถ้าผมจะเอาเงิน2บาทถ้าจะเอาเงินตอนนี้ผมก็ได้แค่2บาทต่อหุ้น
2: ใช่
1: แต่ถ้าผมบอกว่าไม่ละครับผมยังไม่เอา2บาทผมรอให้มันขึ้นไปที่12บาทก่อน
2: แล้วค่อยถอนออก
1: แล้วก็ค่อยขายเหมือนกันนะครับเพราะงั้น

0: รเราถ้าผลประกอบการขาดทุนนะครับมันก็ไม่มีเงินปันผลและถ้าเราจะถอนหุ้นถอนได้ครับแต่มันจะไม่ได้ทุนเรือนหุ้นเท่าเดิม
1: ค่ะ
0: เพราะมันประกอบการแล้วขาดทุนนะ
1: ค่ะยังมีบางเรื่องที่ยังค้างอยู่นะคะ
0: ค้างคุณสิริธรจากกรุงเทพเปิดบ้านเช่าแต่เพื่อนบ้านจอดรถขวางอย่างที่ฝนบอกเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่
0: ใช้สิทธิ์ทางศาลเลย จริงๆคุณฟ้องเลยนะ คุณให้ทนายความฟ้องเลยอ่ะคือแม้กระทั่งเสียงดังเดือดร้อนรำคาญ
1: ก็ฟ้องได
0: ้มีอาจารย์ณรงค์เสียสังเคยบอกนะมีโรงงานไอ้บดน้ำแข็ง
1: ค่ะ
0: เธอนอนหลับได้ไหม
1: ไม่ได้
0: บดตลอดเวลาก
1: ลางดึกถ้าดัง
0: เขาไปร้องเขตในกทมก็ทำอะไรไม่ได้มาเตือนก็ยังดังเหมือนเดิมฟ้องศาลเจอคำสั่งศาล
1: เป็นยังไงคะ
0: ก็ต้องลงโทษนะฝ่าฝืนก็จับขังอ
1: ่
0: ะเห็นไหมล่ะ
1: เพราะอันนี้เขาอาจจะสูญเสียเงินบ้านเช่าเขาอาจจะได้รายได้เดือนละหมื่นก็ได้นะถ้า10เดือนเขาขวางอยู่งี้ไม่ยอมทำอะไรแก้ไขปัญหาได้เนี่ยก็กระทบเหมือนกันนะพี
0: ่ครับ
1: ค่ะยังคงติดตามรายการเราได้อยู่เป็นประจำทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 13:30 นถึงเวลา 15:00 นหลังจากนี้ใครจะขอเขาเรียกว่ามีข้อร้องทุกข์ต่างๆเข้ามาได
0: ้ก็ทักเฟซเนาะทักเฟซบุ๊กเข้ามานะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเบอร์โทรศัพท์ก็0626056609ช่วงเช้าดีที่สุดก่อน 11:00
1: พี่ถนอมจะเป็นคน
0: เช้าเนี่ยผมจะรับเองเลย
1: รับสายเองส่วนภาพอะไรที่จะอัดเป็นวิดีโอมาขอรบกวนเป็นแนวนอนนะคะแล้วก็ส่งมาใน Facebook ของพี่ถนอม
0: และถ้าช่วงเย็นก็เดี๋ยวให้ผมกลับไปถึงบ้านก่อน
1: ก็จะไล่ดูแต่ละเคสไปช่วยแก้ไขปัญหากันไปนะคะช่วงนี้หมดเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านแล้วพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการยืนยันมีงบประมาณเพียงพอ
10: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินการโครงการต่อส่วนงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการในเฟสที่2สามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกยังเหลืออีกประมาณ 4-50,000 ล้านบาทหากกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลมีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการต่อก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการต่อหากกระทรวงการคลังประเมินแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความจำเป็นส่วนแหล่งเงินที่จะใช้ทำโครงการย้ำว่านอกจากเงินงบประมาณปกติยังมีงบเงินกู้อีก 400,000 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ได้หากสถานการณ์มีความจำเป็นกนิกาแก้วใสรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรพบตู้สินค้ากระทำผิดจำนวนมากพร้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษปรับแก้ข้อกฎหมายกำหนดบทลงโทษสูงสุดให้ยึดทรัพย
11: ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยอาจมีการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับขบวนการหรือองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าขยะข้ามชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกล่าวว่าจากการตรวจสอบตู้สินค้า9ตู้พบ6ตู้จากสหรัฐอเมริกามีการสำแดงเป็นเศษอลูมิเนียมและพบการปนเปื้อนขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอีก3ตู้จากโปแลนด์อังกฤษและนิวซีแลนด์สำแดงถูกต้องและไม่พบการปนเปื้อนจากทั้งหมดที่ตรวจอายัดตู้สินค้าได้50ตู้บริเวณท่าเทียบเรือฮัตชิสันแหลมฉบังเทอร์มินอลพบมีความผิด6ตู้โดยเป็นตู้สินค้าของบริษัทเดียวกันถึง3ตู้จึงได้ตรวจยึดอายัดไว้ยืนยันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิดจะผลักดันให้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่ออกข้อกฎหมายเป็นหลักเพื่อจัดการปัญหาขยะพิษพร้อมปรับปรุงบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นเป็นยึดทรัพย์และดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบอาคารสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยในซอยสุขุมวิท22เตรียมออกหนังสือทักท้วงแบบแปลนให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำผู้ยื่นขอตั้งสุสานต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
12: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยกรณีการขออนุญาตดัดแปลงอาคารของสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยในซอยสุขุมวิท22เพื่อใช้เป็นสำนักงานและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาว่าสมาคมยื่นคำขอตามกฎหมายควบคุมอาคารมาตรา39ทวิเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีอำนาจตรวจสอบแบบแปลนภายใน120วันและอยู่ระหว่างออกหนังสือทักท้วงในประเด็นระยะร่นและความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารสาธารณะและอาคารชุมนุมคนหลังจากปรับปรุงแล้วเสร็จจะต้องผ่านการตรวจรับรองการใช้อาคารอีกครั้งจึงจะเปิดใช้งานได้จริงด้านนางสาวสิริลักษณ์วีระสิริผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดตั้งสุสานหรือชาปนสถานของชาวต่างชาติต้องเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานผู้มีสิทธิ์ยื่นขออนุญาตจัดตั้งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลไทยที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่านั้นชาวต่างชาติไม่สามารถยื่นขออนุญาตได้ชนันชิดาสังทองรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: สวัสดีค่ะ15:09 นต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยงค่ะช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์นะคะเรามาพบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกๆวันจันทร์ค่ะส่วนวันอังคารก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะในสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand วันพุธกับวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะก็จะเป็นช่วง All AroundThe World นะคะเมาส์มอยจ่อยเจี๊ยบนะคะแล้ววันพฤหัสบดีดิฉันกลับมาอีกทีหนึ่งกับช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีนี่คือช่วงทั้งหมดที่เราแบ่งเป็นวันไปนะคะในทั้ง5วันของสัปดาห์ที่เราพบกันในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:00 ถึง 16:00 นโดยประมาณที่ FM 97 MHz นะคะสถานีข่าวคุณภาพ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็ช่องทางผ่านทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าหรือว่าบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าของสถานีนะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะ QFM เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ขีดกลางตามด้วยคำว่าสถานีข่าวคุณภาพค่ะส่วนช่องทางถัดมานะคะก็เป็นช่องทางบ้านแดงกับบ้านดำนะคะบ้านดำไลฟ์ไปพร้อมๆกันในชื่อ Channel ส่วนตัวของดิฉันนะคะในชื่อ Account ว่าลัคนา.s ค่ะลัคนา.s นะคะ LAKANA .s สิงคโปร์นะคะ .s นะคะหรือว่า .s นั่นเองที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรับชมไปพร้อมๆกันส่วนที่บ้านแดงนะคะในลัคนา .s เช่นเดียวกันก็จะมาไม่ใช่ไลฟ์นะคะแต่ว่าเป็นการนำคลิปรายการนะคะนำทุกๆรายการที่ดิฉันดำเนินรายการอยู่ในช่องทางต่างๆและก็คลื่นต่างๆเนี่ยนะคะมาบรรจุไว้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับฟังรับชมแบบย้อนหลังกันได้นะคะก็ฝากทักทายชมแชร์กันได้ในทุกๆช่องทางค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทักทายชมแชร์กันได้นะคะทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์15:00 ถึง 16:00 นโดยประมาณก็พบกับพวกเราทีมข่าวคุณภาพนะคะมาในหลากหลายเรื่องราวอย่างที่แจ้งให้รับฟังรับชมไปตั้งแต่เบรกแรกช่วงแรกของรายการแล้วนะคะว่าวันนี้ในแต่ละวันแต่ละวันทั้ง5วันนำเสนอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถที่จะทักทายเข้ามาได้นะคะแล้วก็ช่วยกันนิดนึงนะคะข้อจอข้อใจให้นิดนึงก็ยังดีไหนๆก็ผ่านมาแล้วนะคะรับฟังรับชมกันต่อเนื่องหรือว่าผ่านเข้ามานิดนึงนะคะข้อจอข้อใจให้นิดนึงเป็นกำลังใจให้ในการดำเนินรายการกันหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะคะในช่องทางต่างๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันนี้เรื่องราวข่าวใหญ่ที่คนไทยต้องรู้แน่นอนนะคะเราจะต้องมาลุ้นกับมติกกต.หรือว่ามติของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะที่วันนี้จะตัดสินในคดีหัวสว.ในคดีหัวสว.หรือว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะมาย้อนคดีนี้กันแล้วก็จะมาตั้งวงวิเคราะห์กันด้วยนะคะวันนี้ว่ากันแบบเต็มๆขณะที่กกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งกำลังจะแถลงข่าวมติที่ออกมาเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าสามารถลิงก์มากับจุดที่มีการแถลงข่าวได้ดิฉันจะเปิดให้ฟังบ้างนะคะเพื่อที่จะให้รับฟังกันเป็นบรรยากาศนะคะนอกจากเรื่องของการหัวเลือกสว.แล้วคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะยังมีประเด็นอื่นๆที่เราจะต้องไปติดตามกันอีกนะคะทั้งเรื่องของการเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลและนอกเหนือจากฝ่ายค้านและก็ยังมีกลุ่มที่บอกว่ากำลังเตรียมตัวเคลื่อนไหวลงถนนกันเรื่องของการปราบปรามต่างชาติในการทำธุรกิจสีเทาทำธุรกิจนอมินีตั้งตัวกลางในบ้านเราโดยเฉพาะชาวยิวชาวอิสราเอลถึงขั้นต้องมีการเนรเทศออกนอกประเทศไม่ใช่แค่ อิสราเอลอย่างเดียวแต่ว่าในประเทศฝรั่งเศสนะคะที่เป็นคู่ขัดแย้งออกไปด้วยวันนี้จะมาตามกันต่อว่าแล้วรัฐบาลไทยรัฐไทยดำเนินการอย่างไรกับผู้ที่อาจจะเข้ามาตั้งรกรากในเมืองไทยแล้วพยายามที่จะกลืนกินประเทศไทยพยายามที่จะปักหลักปักฐานในบ้านเราสิ่งที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการและตอบโต้ด้วยความที่ไม่ต้องเกรงใจใครทำได้หรือไม่อย่างไรนะคะอาจจะลำบากยากเข็ญนิดนึงสำหรับรัฐบาลไทยเราที่ยังคงต้องง้อนักท่องเที่ยวแล้วเผอิญว่าบางประเทศเนี่ยนะคะเขาอยู่ข้างสหรัฐอเมริกาด้วยเราก็เลยต้องเกรงอกเกรงใจกันนะคะนอกเหนือจากนี้เรื่องของวงการผ้าเหลืองไทยวงการนกขมิ้นคุณฟังคุณผู้ชมหลายๆคนเขาเรียกกันอย่างนั้นเนี่ยนะคะไม่ได้จบที่สมีโชตแน่นอนเรามีสมีมาหลายสมีแล้วสมีโชตเนี่ยเขาบอกว่าก็ใหญ่อยู่แต่มีคนออกมาเปิดโปงว่าสมีโชตเนี่ยยังไม่ใหญ่พอยังมีคนอื่นๆวัดดังอื่นๆเจ้าอาวาสวัดใหญ่ๆที่อยู่ในขอบเขตปริมณฑลอาจจะโดนมาอีกนะคะเป็นการเปิดโปงจากการไลฟ์ของคุณบอยท่าพระจันทร์ระหว่างการขายพระนะคะก็บางคนบอกว่าเฮ้ยยังไม่รู้เลยวัดอะไรยังไงจริงๆแล้วอยู่ใกล้กรุงเทพจังหวัดเนี่ยสอเสืออำเภออาจจะอออ่างเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางวัดลูกศิษย์ลูกหาของวัดเนี่ยนะคะคือบางคนยังไม่รู้เลยวัดไหนแต่ลูกศิษย์ลูกหาของวัดออกมาปฏิเสธกันโอ้โหแห่แหนปฏิเสธกันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดังนั้นแล้วก็เลยรู้เลยว่าวัดไหนอะไรอย่างไรเรื่องราวเหล่านี้เดี๋ยวจะหยิบจับมาวิเคราะห์แล้วก็มานําเสนอกันด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเรื่องของสภาพอากาศยังคงมีการเตือนกันอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ข่าวต่างประเทศแน่นอนนะคะอาจจะดูไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เรื่องของภาวะเศรษฐกิจนั่นเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องในตะวันออกกลางที่ล่าสุดนะคะอเมริกาประกาศกล้าวนะคะในการคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ต่อไปอีกนะคะไม่เสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นแน่นอนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของราคาทองคำการลงทุนตลาดหุ้นเอเชียและก็สินทรัพย์นั้นร่วงลงหนักแบบกราวรูดเลยทีเดียวเรื่องของวิกฤตสแกมเมอร์การปราบปรามเหล่านี้ก็ยังคงมีความร่วมมือจากนานาชาติถ้าเอาจริงมันก็น่าจะห่างหายไปได้อีกเรื่องหนึ่งต้องตามกันต่อไกลไปแล้ว25ปีผ่านไปสถานการณ์ที่อเมริกาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะกับคู่ขัดแย้งใหญ่ๆช่วงนี้มีการรำลึก25ปีเหตุการณ์11กันยายนนายวันวันเหตุการณ์ในวันวันที่เกิดขึ้นด้วยนะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกานั้นเป็นคู่ขัดแย้งไปในทั่วโลกด้วยนะคะดิฉันจะขออนุญาตมาที่เรื่องของคดีหัวสวกันก่อนเรื่องของพยากรณ์อากาศเรื่องของสภาพอากาศเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะจะอยู่ช่วงขณะที่กกต.หรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเขากำลังแถลงข่าวว่าด้วยคดีหัวสวกันก่อนเนี่ยนะคะดังนั้นแล้วดิฉันจะหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะดูนะคะว่าหลังจากนี้มติของกกต.จะเรียบร้อยหรือเปล่าข่าวจะส่งมาทันในช่วงที่เราดำเนินรายการหรือเปล่าเนี่ยยังตอบไม่ได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวดิฉันจะพยายามควานหาที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเรื่องของการหัวสวเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นกับการเลือกตั้งซึ่งเราเองตามกันมา2ปีการเลือกสินะคะการเลือกไม่ใช่การเลือกตั้งการเลือกสว.ที่ให้ผู้สมัครเขาเลือกกันเองแล้วมีพบพฤติกรรมที่มันมีความผิดพลาดอะไรมากมายกกต.แถลงข่าววันนี้ไม่ทราบว่ากลัวอะไรเพราะว่าการแถลงข่าวมีขึ้นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปฟังอันนี้พอเข้าใจได้แต่ผู้สื่อข่าวที่จะเข้าไปเนี่ยเขามีการจำกัดจำนวนแล้วก็ต้องลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะไม่ใช่ว่าใครเข้าไปฟังก็จะทำได้คุณต้องลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนถึงจะได้เข้าไปฟังต้องได้รับอนุญาตก่อนแล้วสำนักข่าวสำนักหนึ่งเขาให้เข้าไปได้แค่3คน อย่างวิทยุอาจจะไปแค่คนเดียวก็พอแต่ปัจจุบันบางทีมันต้องมีช่างภาพด้วยไงเพราะว่าเขาจะต้องลงสื่อโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแต่ถ้าดิฉันไปเองเนี่ยดิฉันสามารถทําคนเดียวได้เลยทั้งถ่ายภาพเขียนข่าวฟังแถลงนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะ one stop service นะคะแต่ถ้าเขาเป็นทีวีอย่างน้อยๆเขาต้องมี3คนมีนักข่าวคนหนึ่งมีช่างภาพคนหนึ่งอาจจะต้องมีผู้ช่วยช่างภาพอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็เลยอนุโลมว่าแต่ละสํานักข่าวส่งไปได้3คนและหลายๆสํานักข่าวเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มีแค่ผู้สื่อข่าวอย่างเดียวจะต้องมีมือที่ไลฟ์ด้วยไลฟ์ที่คนไทยเรียกกันว่าไลฟ์สดเนี่ยนะคะไลฟ์มันก็แปลว่าสดแล้วเนี่ยนะคะคือแต่ละสำนักเขาก็จะมีคนที่ไลฟ์ด้วยแล้วถ้าไลฟ์ด้วยต้องมาทำข่าวด้วยบางทีมันทำงานไม่ทันไงอาจจะต้องมีนักข่าวคนหนึ่งมีมือไลฟ์คนหนึ่งก็จะมีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งนะคะวันนี้14กันยายนเป็นวันชี้ชะตาคดีหัวเลือกสว.ตั้งแต่ปี2567นะคะซึ่งเป็นการพิจารณาสำนวนผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คน229คนในจำนวนนี้มีสว.ปัจจุบันอยู่ด้วย138คนนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมเดี๋ยวดิฉันไล่เรียงให้นะคะว่าใน229คนเนี่ยนะคะเป็นใครอะไรอย่างไรบ้างนะคะแต่อย่างที่บอกไว้ว่ามีสว.ปัจจุบันถึง138คนที่เหลือเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นคนจากฝักฝั่งการเมืองโดยเฉพาะจากพรรคภูมิใจไทยสีน้ำเงินที่เขาบอกว่าเป็นสว.สีน้ำเงินอยู่เนี่ยนะคะพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่หัวหน้าพรรคผู้อยู่เบื้องหลังพรรคอย่างคุณเนวินชิดชอบคุณอนุทินชาญวีรกูลและก็รวมถึงบรรดาลูกเทพต่างๆด้วยคุณฟังผู้ชมนะคะกรรมการบริหารพรรคถ้าจะโดนกล่าวรูดสักขนาดนี้เนี่ยพรรคก็จะอยู่ยากเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้ไปดูนะคะว่าใครเป็นใครที่ถูกกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.ทั้งหมด129คน229คนตามที่บอกไว้คือเป็นสมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันเนี่ย138คนนะคะอีก21คนเป็นทั้งรัฐมนตรีเป็นทั้งส.ส.เป็นทั้งกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย20คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยเครือข่ายของพรรคภูมิใจไทยนะคะไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคนะคะแล้วก็อีก50คนอีก50คนเนี่ยเป็นผู้สมัครสวแล้วก็เป็นสวสำรองทั้งหลายนะคะอีก50คนเป็นผู้สมัครสวแล้วก็เป็นสวที่เป็นสวสำรองนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดังนั้นแล้ววันนี้จะตัดสินกันแนวทางเขาก็มีการให้กันอยู่สองสามแนวทางอะไรประมาณนี้ดิฉันจะไม่ย้อนรอยแนวทางนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะย้อนรอยคดีให้สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่คำตอบคำถามว่าใครจะรอดใครจะร่วงใครจะถูกสอยใครจะถูกดำเนินคดีแต่ว่าหัวใจของเรื่องมันอยู่ที่พยานหลักฐานและเหตุผลที่กกต.จะใช้ในการตัดสินคดีนี้มีความเห็นจากคณะทำงานแตกต่างกันอย่างชัดเจนคณะสืบสวนและไต่สวนชุดที่26นะคะทำงานร่วมกันกับ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานจำนวนมากและก็มีรายงานจากการสอบพยานกว่า700ปากแล้วนะคะสอบพยานกว่า700ปากแล้วก็มีความเห็นนะคะอย่างที่เป็นหลักก็คือจะดำเนินคดีผู้ที่ถูกกล่าวหา229คนโดยบอกว่ามันมีมูลแต่เมื่อสำนวนเข้าสู่อนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36กลับมีความเห็น5ต่อ2ว่าไม่มีมูลหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจที่ทำให้เรื่องนี้ซับซ้อนขึ้นนั่นก็คือเรื่องของพยานกลับคำให้การคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพยานกลับคำให้การนะคะมีรายงานว่ามีพยานอย่างน้อยๆ3คนที่กลับคำให้การจากข้อมูลที่เคยให้ไว้กับคณะไต่สวนชุดที่26นะคะกรณีที่ถูกจับตามมากที่สุดก็คือพยานรหัสยี่พยานรหัสที่16ซึ่งอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เปิดเผยว่านั่นคือนายเอกราชช่างเหลาคุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตากันดีใช่ไหมคะเอกราชช่างเหลาที่อาจารย์สมชัยออกมาบอกว่าเนี่ยเขาคือพยานรหัสที่16ที่นำเสนอข้อมูลแล้วก็บอกว่าเคยโดนอะไรนะคะโดนข่มขู่ให้รับสารภาพนู่นนี่นั่นแต่ในรายละเอียดไม่ได้บอกนะคะไม่ได้แจ้งว่าจริงๆแล้วถูกข่มขู่ยุคไหนถูกข่มขู่ในยุคอดีตอธิบดี DSI หรืออธิบดีคนปัจจุบันอดีตรัฐมนตรียุติธรรมหรือว่ารัฐมนตรียุติธรรมในปัจจุบันและอดีตมันก็จะมี2สมัยนะคะก็คือสมัยที่เป็นรัฐบาลแพทองธารกับสมัยที่เป็นรัฐบาลอนุทิน1นะคะแล้วอนุทิน2อีกนะคะตกลงแล้วรัฐบาลไหน พยานรายนี้มีหนังสือถึงประธานกกต.ค่ะก็คือคุณเอกราชช่างเหลาขอเปลี่ยนแปลงหรือว่ากลับคําให้การเดิมแล้วก็มีการกล่าวอ้างถึงแรงกดดันรวมถึงการข่มขู่การล่อลวงต่างๆการกลับคำให้การไม่ได้แปลโดยอัตโนมัติว่าคำให้การเดิมเป็นเท็จและก็ไม่ได้แปลว่าคำให้การใหม่นั้นเป็นความจริงสิ่งที่กกต.จะต้องตอบเราให้ได้นั่นก็คือคำให้การเดิมเนี่ยมันมีหลักฐานอื่นสนับสนุนหรือเปล่าและไอ้คำให้การใหม่มันมีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่อย่างไรมันคือคำเดียวกันนะคะแต่ว่าหมายถึงคำให้การเดิมกับคำให้การใหม่ที่สำคัญเลยการกลับคำให้การของพยานเนี่ยมันหักล้างหลักฐานในส่วนอื่นๆของสำนวนชุดที่26ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะหากสำนวนไม่ได้ตั้งอยู่บนคำให้การของพยานเพียงไม่กี่ปากแต่ว่ามีพยานหลายร้อยปากแล้วก็มีหลักฐานอื่นประกอบการกลับคำของพยานบางคนก็ไม่ได้หมายความว่าสำนวนทั้งหมดเนี่ยมันจะมีน้ำหนักทันทีนี่ก็เลยเป็นจุดที่สังคมต้องฟังคำอธิบายจากกกต.ให้ชัดในการแถลงวันนี้นะคะมาดูก่อนเมื่อตะกี้ดูแล้วนะคะว่าใครเป็นใครใน229คนแต่ทีนี้มาดูว่าใครเป็นใครในกกต.กกต.เขาก็จะมีกกต.ที่เป็นกกต.เก่าในชุดสว.สีน้ำเงินกับกกต.ในยุคก่อนในยุคเก่ากว่านั้นนะคะก่อนที่จะเป็นสว.ชุดสีน้ำเงินมาเลือกคือคนที่เขาเลือกกกต.เป็นสว.นะคะเป็นวุฒิสภาเป็นคนเลือกนะคะณนะตอนนี้มีกกต.อยู่ทั้งหมด7ท่าน7ท่านนี่นะคะเป็นกกต.ในยุคก่อนสว.สายน้ำเงินอยู่3ท่านก็คือคุณถิติเชษฐนุชนาธคุณชายนครชัยและคุณสุทธิโชติอินทรวิเศษสามท่านเนี่ยนะคะเป็นกกต.ในยุคก่อนสว.สีน้ำเงินส่วนอีก4ท่านเป็นกกต.ยุคสว.สีน้ำเงินนะคะมีคุณณรงค์กลั่นบารินทร์นำโดยประธานกกต.นะคุณอนันต์สุวรรณรัตน์คุณณรงค์รักร้อยและคุณจิรุธวิสารจิตมันก็เลยทำให้ดิฉันวิเคราะห์ต่อถ้าจะมีมติออกมามันจะเป็นมติ52หรือเปล่าจะเป็นมติ52ไหมนะคะเดี๋ยวใครทราบใครฟังการแถลงของกกต.อยู่นะคะแจ้งผลให้ทราบนิดหนึ่งนะคะในไลฟ์ของดิฉันไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าหรือว่าบ้านดำบอกไปแล้วนะใครเป็นใครในกกต.มีกกต.ยุคก่อนสว.สีน้ำเงิน3แล้วก็มีกกต.ยุคสว.น้ำเงินอีก4ทำไมดิฉันไม่ให้เป็น4 3ดิฉันให้ต่อเป็น5 2ค่ะดูจากรายชื่อแล้วนะคะทั้งนี้แนวทางที่เขาจะความเป็นไปได้นะคะเขาจะมีอยู่ประมาณ3แนวทางเนี่ยนะคะดิฉันไม่รื้อฟื้นแล้วกันนะคะว่า3แนวทางนี้จะเป็นยังไงเพราะว่ากกต.กำลังแถลงอยู่นะคะเราก็มีบางควรที่จะไปเอื้อนเอ่ยอะไรอีกรอมติกกต.เลยทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามมาจับตาผลกระทบต่อวุฒิสภาในชุดปัจจุบันกันเพราะนี่ไม่ใช่แค่คดีของคน229คนแบบแยกขาดจากกันนะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหามีกระบวนการได้มาซึ่งสว.มีการจัดตั้งหรือสมคบคิดกันเพื่อให้ผลการเลือกเป็นไปตามที่ต้องการหรือเปล่าถ้าคดีเดินหน้าต่อมีสว.จำนวนมากเข้าสู่กระบวนการศาลหมายถึงว่าถ้าหากว่าเขาส่งต่อไปที่ศาลฎีกานักการเมืองศาลฎีกาคดีเลือกตั้งย่อมที่จะกระทบต่อเสถียรภาพและความชอบธรรมทางการเมืองของวุฒิสภาแต่ถ้าหากว่าคดีนี้ถูกยกทั้งหมดถ้าถูกยกทั้งหมดนะคะมันก็จะเกิดคำถามอีกด้านหนึ่งว่าอ้าวแล้วข้อกล่าวหาเรื่องความผิดปกติในการเลือกสว.ที่รวบรวมกันมาตลอดกระบวนการทำกันมา2ปีกว่าเนี่ยมันมีน้ำหนักแค่ไหนแล้วทำไมมันหลุดรอดออกไปได้ดังนั้นไม่ว่าผลจะออกมาทางไหนแรงกระเพื่อมทางการเมืองมีแน่นอนนะคะดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องฟังเหตุผลกกต.ประกอบผลการตัดสินคำวินิจฉัยแล้วนะตอนนี้ผู้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐฝั่งอยู่ตรงข้ามกกต.เขากำลังเคลื่อนไหวอยู่นะคะ4เรื่องด้วยกันที่ดิฉันอยากจะให้จับตาเหตุผลประกอบของกกต.นะ 1. กกต.ให้น้ำหนักกับพยานหลักฐานของคณะไต่สวนชุดที่26อย่างไรก็คือชุดที่บอกว่าจะฟ้อง226คนไอ้229คน 2. เหตุใดจึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอนุกรรมการชุดที่36นะคะชุดที่36นะคะซึ่งก็ตรงกันข้ามกับมติของชุดใหญ่ชุดที่เป็นคณะไต่สวนชุดที่26เลย 3. ประเด็นพยานกลับคำให้การมีผลต่อสำนวนหรือไม่แค่ไหนและ 4. หากส่งเรื่องเพียงบางคนกกต.ใช้เกณฑ์อะไรในการคัดแยกเพราะท้ายที่สุดแล้วคดีหัวสวไม่ได้เป็นเพียงแค่การตัดสินใครผิดใครถูกใครไม่ผิดใครไม่ถูกแต่มันกำลังเป็นบททดสอบว่ากระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้งของประเทศไทยมีมาตรฐานโปร่งใสอธิบายต่อสาธารณะได้หรือไม่กกต.จะอธิบายเหตุผลการตัดสินใจได้หนักแน่นน่าเชื่อถือเพียงใดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้เราต้องไปจับจ้องการแถลงข่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้งกันนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะว่าเอาแล้วเอาจริงกกต.จะกล้าไม่กล้ามากน้อยแค่ไหนดิฉันขออนุญาตปิดเบรกนี้กันด้วยคำเตือนเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของพยากรณ์อากาศและก็การเตือนเรื่องของน้ำทุ่มน้ำท่วมกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพราะว่ายังคงมีผลกระทบต่อพวกเราอยู่เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันต่อไปนะคะว่าณขณะนี้เรากำลังเจอกับสภาพลักษณะอากาศแบบไหนวันที่14กันยายนตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเว้นระยะการประกาศเตือนเรื่องของภัยที่มาจากสภาพอากาศจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าฝนตกหนักเอาไว้ระยะหนึ่งนะคะและเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีคำเตือนออกมาอีกวันนี้คำเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยไม่มีนะคะเขาสิ้นสุดเมื่อวานนี้13กันยายนวันนี้เราพบกัน14กันยายนแต่ฝนในกรุงเทพตกอยู่ปล่อยๆใช่ไหมคะเพื่อนดิฉันอยู่แถวๆตะเข็บชายแดนบอกว่าบางนาตอนนี้ฝนกำลังถล่มแต่ว่าดิฉันอยู่แถวกลางเมืองแถวๆราชโยธินปล่อยๆค่ะปล่อยๆมาระยะหนึ่งแต่อากาศครึ้มๆมาตั้งแต่ช่วงประมาณ11โมงแล้วนะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกนะคะดังนั้นก็ยังคงมีคำเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มค่ะเรากำลังเจอร่องมรสุมที่มันเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคอีสานเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทยตอนล่างนะคะคลื่นลมทั้งอันดามันและอ่าวไทยกำลังปานกลางค่ะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะณตอนนี้นะคะไม่ได้มีคำเตือนว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งมาดูปริมาณการกินพื้นที่ของฝนในแต่ละภาคแต่ละภาคกันวันนี้ค่อนข้างแย่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยู่ในระดับ 60-70% ของพื้นที่เอาจุดที่มากก่อนนะคะ 70% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งอยู่ที่ภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยนี่คือฝน 70% ของพื้นที่แล้วตกหนักบางแห่งที่เหลือ 60% ของพื้นที่มีโอกาสตกหนักได้บางแห่งนะคะภาคเหนือภาคใต้ฝั่งภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะขออภัยเมื่อกี้บอกภาคใต้ 70% ไปไม่ใช่นะคะภาคใต้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักได้บางแห่งกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งดิฉันคาดเดานะว่าเวลานี้ฝนน่าจะตกหนักๆอยู่แถวกกต.ที่แถลงข่าวที่ศูนย์ราชการเนี่ยนะคะฝนตกหนักระหว่างฝนตกหนักกับทัวร์ลงไม่แน่ใจว่าอะไรมากกว่ากันนะคะอยู่ที่กกต.ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเดี๋ยวดิฉันดูให้นิดหนึ่งนะคะว่ามีเตือนจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะปภ.ไม่ได้เน้นเรื่องของการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมเพราะว่าช่วงนี้เว้นระยะแต่ว่าปภ.ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเขาไปปักหลักเรื่องของไฟไหม้เพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะซึ่งต่อมาก็ควบคุมเพลิงได้แบบ 100% รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงมหาดไทยเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ซึ่งเป็นมท.3นะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองบ้านแพ้วอยู่ที่สมุทรสาครนะคะแต่วัดอีกวัดหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นวัดใหญ่อาจจะอลังการงานสร้างมากกว่าเสมิโชติเนี่ยนะคะอยู่อีกสอหนึ่งนะอยู่อีกสมุดหนึ่งนะคะท่านไปติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะเกิดเหตุตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะเพลิงลุกไหม้บริเวณแผนกกายภาพบำบัดที่ชั้นหนึ่งของอาคารนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลเขาซักซ้อมอย่างดีไงคะเขาซักซ้อมอย่างดีแป๊บเดียวพักเดียวเขาก็สามารถอพยพประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการเฝ้าระวังด้วยของการปะทุซ้ำตรวจโครงสร้างก่อนที่จะกลับมาเปิดใช้อาคารอีกครั้งหนึ่งนะคะดิฉันพักก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเบรกหน้ามาตามกันต่อว่ามีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าที่กกต.แถลงข่าวหรือไม่มาดูเรื่องของวงการนกขมิ้นวงการสีเหลืองไพรบ้านเรานะคะและก็รวมถึงโครงการดีๆที่จะมากับภาครัฐในการต่อลมหายใจของประชาชนต่อลมหายใจของรัฐบาลด้วยเพราะสถานการณ์ไม่ค่อยดีคะแนนเสียงรัฐบาลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นจะมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย plus และก็ยังมีไทยเที่ยวไทย plus ด้วยนะคะงั้นเราพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2ของรายการกันค่ะ
1: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู
3: ้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
4: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้ Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ Thailand เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู
2: ้ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้นะคะเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ค่ะพบกันทุกวันจันทร์นะคะสำหรับการสรุปข้อมูลข่าวสารแบบนี้โดยดิฉันลัคนาสุริยงนะคะซึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็จะติดตามได้ในช่องทางหลากหลายนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งดิฉันพยายามที่จะดูไลฟ์อยู่นะคะยังไม่ขึ้นแถลงเลยเกิดอะไรขึ้นยังไม่ขึ้นแถลงเลยนะคะแต่เขาประชุมกันนะคะเขาเรียกประชุมกันตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่มีการแถลงค่ะนักข่าวก็รอนักข่าวตั้งกล้องรอกันเป็นชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็ไลฟ์กันไปพร้อมๆกันเป็นชั่วโมงแล้วบางที่ไลฟ์ไป2ชั่วโมงแล้วแต่ปรากฏว่ากกต.ยังไม่แถลงเลยอะไรกันอะไรกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าไม่ทันรายการนี้ก็เดี๋ยวไปตามที่รายการพี่สุภาพนะคะจะต้องออกมาพูดเรื่องนี้แน่นอนระหว่างเรื่องสมีกับไทยช่วยไทยเดี๋ยวขอขั้นที่ข่าวดีๆก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมโครงการไทยช่วยไทย plus ไม่ใช่แค่ต่อลมหายใจประชาชนดิฉันว่าปักหลักใหญ่เลยมันเป็นการต่อลมหายใจรัฐบาลคือเสียงรัฐบาลขณะนี้ไม่ค่อยดีอะไรก็ไม่ดีเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องต่อลมหายใจตัวเองด้วยการโปรยเงินให้ประชาชนเพิ่มเรียกศรัทธาเรียกขวัญกำลังใจประชาชนนะคะไทยช่วยไทย plus จ่อต่อเวลาและก็ไทยเที่ยวไทย plus เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบปลายปีนะคะ2โครงการที่ชื่อมันคล้ายๆกันเนี่ยนะคะแต่ว่ามันเป็นมาตรการคนละรูปแบบกันนะคะไทยช่วยไทย plus ก็คือเราไปสแกนซื้อของซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคนั่นแหละนะคะซื้อกับข้าวกับปลาซื้อของเข้าครัวเราอีกโครงการหนึ่งคือไทยเที่ยวไทย plus อันนี้เหมาะสำหรับคนที่อาจจะมีเงินมากกว่าการดำรงชีพในชีวิตปกตินะคะก็พาตัวเองพาครอบครัวคนรักไปเที่ยวกันนะคะเริ่มจากไทยช่วยไทย plus 60-40ก่อนนะคะเป็นมาตรการช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์มาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนและก็กำลังจะสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้นะคะปรากฏว่าแต่เดิมซึ่งมันจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่นายกอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งการให้อาจารย์เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังพิจารณานำงบประมาณที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะคะมาต่อยอดโครงการในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีท่านนายกบอกว่าเนื่องจากมันยังมีงบประมาณเหลือจากคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนประมาณ 4-50,000 ล้านบาทแล้วก็ให้ไปดูซิว่าจะสามารถขยายได้อีกสักเดือน2เดือนไหมอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่มีอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรากฏว่าประชาชนอย่างเราๆชอบสิของฟรีแต่ดิฉันกลัวอยู่อย่างแม่กลัวเราเสพติดกลัวเราเสพติดการได้รับการช่วยเหลือโดยงบประมาณของภาครัฐเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าหูเดือนเดียวไม่พอขอ2เดือนแล้วกันอ้าวขอไปจนถึงสิ้นปีปีใหม่เลยได้ไหมเดี๋ยวก่อนแล้วถามว่าแล้วเขาเอางบจากไหนมาอาจจะมีการแบ่งบันเบียดบางงบประมาณจากส่วนอื่นจากงบกุ้งงบกลางมาใช้ได้แต่ทีนี้ทุกบาททุกสตางค์ที่เราได้ใช้ประโยชน์จากโครงการที่เราได้ใช้เนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเราไม่ได้มีเงินของตัวเองภาษีเราไม่ได้เพียงพอนะต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเราทุกคนติดหนี้ตั้งแต่อูแวะออกมาแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการขยายโครงการซึ่งมันมีสัญญาณชัดเจนแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศว่าจะขยายออกไปอย่างเป็นทางการและก็จะใช้เวลาสักเท่าไหร่จะได้อีกกี่เดือนจะได้1 2เดือนหรือว่าจนถึงสิ้นปียังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีคำตอบให้ได้ภายในสักสัปดาห์หน้านี้แหละเพราะว่าถ้าจะใช้ต่อมันก็คือจะได้เชื่อมต่อเลยนะคะสิ่งที่กระทรวงการคลังต้องทำนั่นก็คือต้องคำนวณนะคะว่าเงินเหลือจริงๆเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ออกแบบสิทธิรอบใหม่ยังไงไม่ให้เกินกรอบงบประมาณถ้าขยายจริงนะคะรัฐบาลใช้โครงการนี้เป็นเครื่องมือประคองกำลังซื้อของประชาชนต่อเนื่องจนถึงปลายปีกระตุ้นเศรษฐกิจและประคับประคองอายุของรัฐบาลอนุทินไว้ด้วย อีกโครงการหนึ่งคือไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะไม่ใช่การต่ออายุนะแต่ว่ามันเป็นมาตรการใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะในช่วงใกล้ๆสิ้นปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าช่วงปลายปีเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวอยู่แล้วเป็นช่วงที่ต้องกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลบอกว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการตั้งเป้าเริ่มในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะกรอบโครงการถูกขยับขึ้นเป็น1 ล้านสิทธิ์ค่ะรัฐบาลจะช่วยเรื่องของค่าที่พักตามจริงสูงสุดประมาณ1,500 บาทต่อคืนแล้วก็มีอีคูปองสำหรับใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวมีกำหนดการวงเงินแตกต่างกันระหว่างเมืองหลักกับเมืองรองนะคะกรอบล่าสุดที่มีการระบุออกมานั่นก็คือคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนในเดือนตุลาคมเดือนหน้านี้แล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์เดินทางตั้งแต่1 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะพฤศจิกาธันวามกรากุมภาประมาณ4 เดือนนะคะจุดที่สำคัญก็คือโครงการยังต้องผ่านการอนุมัติขั้นตอนสุดท้ายของครม.ดังนั้นข้อมูลที่เห็นตามสื่อเวลานี้นะคะยังไม่ใช่การที่เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วนะรัฐบาลเขาเตรียมการเปิดลงทะเบียนนะคะยังไม่ใช่สามารถที่จะจับจองที่ทางจับจองอะไรแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันห่วงหลายๆคนก็ห่วงเหมือนกันคือตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวเขาเตรียมอัพราคาแล้วเรียบร้อยแล้วเราไปในช่วงของไฮซีซันด้วยเขาก็จะบอกโอ้ราคามันสูงขึ้นเพราะว่ามันเป็นช่วงไฮซีซันนะคุณลูกค้ามันเป็นช่วงไฮซีซันนะคะพี่นะคะราคามันก็ต้องพุ่งนะคะบางทีมันบวกไปเลย50%หรือว่าบวกเป็นเท่าตัวนะคุณผู้ฟังพอเข้าโครงการของรัฐแล้วใครเจอแบบนี้บ้างบอกกันมาหน่อยนะคะรัฐบาลต้องมีมาตรการ2 โครงการนี้นะคะมาตรการแรกไทยช่วยไทยพลัสเน้นกำลังซื้อในชีวิตประจำวันนะคะช่วยให้ประชาชนมีเงินใช้จ่ายหมุนเวียนส่วนไทยเที่ยวไทยพลัสก็เน้นดึงเงินออกจากกระเป๋าของเราไปสู่ภาคการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะทั้งโรงแรมร้านอาหารการเดินทางกิจกรรมธุรกิจท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกตัวหนึ่งนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งสองเรื่องนี้นะคะยังไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการและเราก็ยังไม่รู้นะว่าไทยช่วยไทยพลัสที่จะต่อเนื่องไปอีกเนี่ยต้องมีการลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือไม่หรือให้คนเดิมใช้จ่ายได้อัตโนมัติไปเลยนะคะดิฉันไปดูกกต.นะตอนนี้ใกล้ๆกำลังจะขึ้นเวทีกันแล้วเห็นบางท่านมานั่งให้สื่อมวลชนถ่ายภาพแล้วด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้บอกนะแต่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีมานั่งรอแล้วเดินทางมากันแล้วค่ะกกต.เดินทางมากันแล้วนะคะแต่ยังอยู่ในช่วงให้นักพุ่งนักข่าวถ่ายภาพกันให้ช่างภาพถ่ายภาพกันนะคะดูเรื่องของสมีโชติไปก่อนสมีโชติวงการผ้าเหลืองวงการสีเหลืองวงการนกขมิ้นวงการสีเหลืองสีขมิ้นในบ้านเรามันจะไม่จบที่สมีโชติละสิมันจะมีรายต่อมาที่ใหญ่โตมากกว่านั้นเลยนะคะสมีโชติสีกาเอจากเงินที่อมเงินวัดไป92 ล้านตอนนี้ปริศนาทรัพย์สินกว่า720 ล้านบาทอันนี้เท่าที่เจอนะที่ยังไม่เจอไม่รู้อีกเท่าไหร่นะคะสมีโชติอดีตพระอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์วัดด้านดังที่พระนครอยุธยาใครๆไปอยุธยาก็ต้องไปวัดนี้นะคะน้อยคนที่จะไม่ไปสีกาเอปุญญวีเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งคดีที่สะเทือนวงการสงฆ์และความเชื่อมั่นต่อการบริหารเงินวัดและอาจจะนำไปสู่การเสื่อมศรัทธาพระพุทธศาสนาหรือเปล่านะคะดังนั้นตอนนี้คนทำบุญกับโรงพยาบาลมากกว่าคนทำบุญกับวัดแล้วนะคะนี่ขนาดบอกว่าวัดคนทำบุญน้อยลงก็ยังมีเงินมหาศาลนะคะสิ่งที่ตำรวจพบไม่ใช่เพียงแค่ข้อกล่าวหาเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างอดีตพระกับสีกาแต่ว่ามันมีเรื่องของเงินทรัพย์สินจำนวนมหาศาลเปิดกรุกันไปเยอะนะคะเป็นหัวใจแห่งคดีนับเงินกันจนเครื่องนับเงินเจ๊งอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคือเขาเก็บเงินสดเอาไว้เยอะมากเลยนะคะทั้งสองเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินวัดกว่า92 ล้านบาทรวมถึงนำเงินที่เกี่ยวข้องไปจำหน่ายจากการจำหน่ายวัตถุมงคลไปอยู่ในระบบที่ตำรวจสงสัยว่ามันเป็นการถ่ายโอนทรัพย์สินและก็แจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินด้วยแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจค้นหลายๆจุดกลับพบทรัพย์สินมากกว่าจำนวนเงินที่ เป็นจุดเริ่มต้นของคดีหลายเท่านะคะล่าสุดตำรวจยึดทรัพย์สินรวมกว่า720ล้านบาทตัวเลขนี้เองก็เลยทำให้คดีเปลี่ยนจากเรื่องยักยอกเงินวัดไปเป็นคำถามใหญ่กว่าเดิมว่าเงินทั้งหมดเนี่ยมันมาจากไหนนะคะคือจริงๆแล้วสมีโชติเนี่ยเขาติดตั้งกล้องไว้ที่วัดเขาเนี่ยตั้ง60กล้อง60ตัวใช่ไหมคะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาทำอะไรเขาจะอยู่หน้าจอมือถือตลอดใช่ปะแล้วก็เวลามีกิจกรรมด้วยเขาก็จะดูอย่างเงี้ยดูตลอดนะคะมันดูไม่น่าจะบันเทิงเนี่ยนะคะคืออยากจะรู้ว่ามีใครไปอะไรยังไงคนมันเหมือนมีชนักติดหลังอะแต่สุดท้ายเขาก็ตรวจสอบได้ไม่หมดมีคนแอบเอากล้องวงจรปิดไปติดไว้ในห้องของเขาเนี่ยในห้องควรในห้องที่เห็นทุกอย่างก็เลยเห็นพฤติกรรมเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆเนี่ย2 ตัวมีรายงานบอกว่าตำรวจเป็นคนสงสัยจากการที่มีพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะคะไม่ไว้วางใจในพฤติกรรมของพระแล้วก็อาจจะเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมาร้องเรียนต่อตำรวจตำรวจเขาก็เลยซ้อนแผนแล้วก็ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดทับซ้อนแล้วมันเห็นภาพชัดมากใช่ไหมคะเห็นกันแล้วเนาะไปติดตั้งไว้ประมาณ2 เดือนประมาณ2 เดือนนะหลังจากนั้นก็ถึงได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เอาแบบดิ้นไม่หลุดเลยนะคะตอนนี้ฝั่งอดีตพระอติโชติสมีโชติพบเงินฝากเนี่ยประมาณ290ล้านบาทเงินสดอีกประมาณ138ล้านบาทรวมทั้งทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า100บาทนะคะคิดดูสิตอนนี้ทองบาทหนึ่งเท่าไหร่ใช่ไหมคะคูณไปเลยนะคะเมื่อนำมาคำนวณรวมทรัพย์สินฝั่งของสมีโชติเนี่ยมูลค่าประมาณ498ล้านบาทส่วนฝั่งสีกาเอ๋พบเงินสดทองคำสมุดบัญชีโฉนดที่ดินเอกสารซื้อขายที่ดินนะคะเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายทองทรัพย์สินอื่นๆบ้านช่องห้องหอเนี่ยนะคะมูลค่ากว่า215ล้านบาทนะคะก็แบ่งจากโชติมาก็เกือบครึ่งหนึ่งนะคะทั้งสองฝั่งทะลุ720ล้านบาทไปแล้วนะคะอันนี้เป็นตามตัวเลขที่ตำรวจแถลงนะคะ720ล้านไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินที่ยักยอกมาจากวัดทั้งหมดดังนั้นตำรวจต้องไปสาวต่อนะคะระหว่างการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินยังไม่สามารถสรุปได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินทุนเทาหรือไม่อย่างไรต้องพิสูจน์เส้นทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญนะคะเงินเหล่านี้มาจากไหนตำรวจให้ข้อมูลว่าหนึ่งในช่องทางที่กำลังตรวจสอบคือธุรกิจวัตถุมงคลมีการตั้งมูลนิธิหวันโชตไม่รู้ว่าหวันโชตนะฮะหวันมาจากไหนตั้งแต่ปลายปี2568มีการนำชื่อที่เกี่ยวข้องกับวัดและอดีตพระมาใช้กับกิจกรรมด้านวัตถุมงคลตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าเงินจากการจำหน่ายวัตถุมงคลบางส่วนอาจจะไม่ได้เข้าสู่ระบบของวัดตามปกติแต่ว่ามีการเคลื่อนย้ายไปยังบุคคลหรือว่าบัญชีอื่นๆที่ต้องตรวจสอบกันต่อด้วยหลักฐานทางการเงินนะคะนอกจากนี้ตำรวจยังระบุว่าเตรียมขยายผลไปยังกลุ่มเซียนพระหรือว่าบุคคลภายนอกที่อาจจะมีเส้นทางการเงินเชื่อมกับธุรกิจวัตถุมงคลณตอนนี้เขาจับจ้องไปที่อดีตไวยาวัจกรอดีตคนดูแลคนทำบัญชีวัดนะคะแล้วก็รวมถึงอดีตสีกาอีกคนหนึ่งที่เคยมีความสัมพันธ์กับโชติกับสมีโชติก่อนที่จะถูกสีกาเอไล่กระเด็นไปนะคะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องใหญ่เลยคุณฟังผู้ชมนะคะเรื่องใหญ่ที่เขาออกมาเปิดโปงกันนะคะบ่อยท่าพระจันทร์เซียนพระออกมาเปิดโปงข้อมูลนะคะโอ้โหนะออกมาเปิดโปงข้อมูลนะคะพฤติกรรมของวัดดังแห่งหนึ่งจนกระทั่งชาวเน็ตเนี่ยนะคะแห่คาดเดากันไปต่างๆนานาแล้วก็ระหว่างที่บอยเขาแถลงเนี่ยนะคะไม่ใช่แถลงระหว่างที่บอยเขาไลฟ์เนี่ยก็มีคนคอมเมนต์มาวัดนี้พระองค์นี้แน่เลยแล้วคุณบอยก็บอกโอ้โหใช่ทำไมเก่งจังเลยคนนี้รู้จังถูกต้องอะไรประมาณนี้นะคะคนก็เลยแห่ไปตามดูคอมเมนต์กันเนี่ยนะคะทีเนี้ยโอ้โหไลฟ์ของบอยเนี่ยมีคนแชร์คลิปมากมายเลยนะคะตอนหนึ่งนะคะก็มีการบอกถึงในคอมเมนต์นะคะบอกถึงชื่อพระชื่อวัดดิฉันมาดิฉันเคยจัดทริป FC ในรายการวิทยุเนี่ยไปที่วัดแห่งนี้ด้วยตอนนั้นยังไม่มีข่าวอะไรแบบนี้นะมัน10 กว่าปีแล้วคือก็เป็นลักษณะของทัวร์ท่องเที่ยวทำบุญแล้วก็ไปดูธุรกิจบางธุรกิจด้วยนั่นเองนะคะคือไปแบบคือเราก็ไม่รู้หรอกเขามีอะไรยังไงคนทุกวันก็ไม่รู้ว่า คือถ้าคุณบอยไม่มาพูดเราก็ไม่รู้อยู่ดีนะคะบอยบอกอย่างนี้นะคุณผู้ฟังผู้ชมข้อมูลดิฉันเนี่ยเบื่อมากเลยนะคะการดูข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วหนึ่งมันก็จะมีโฆษณามาบังแล้วเราเป็นรายการสดไงนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ได้ใช่ไหม บอยบอกว่ามีองค์หนึ่งที่ชัดเจนเลยนะมีองค์หนึ่งชัดเจนเลยนะชัดเจนกว่าโชติอีกไม่อยากเล่านะคือผมไม่รู้หรือเปล่านะแต่ผมเคยเจอแค่นั้นเองนะคะทีเนี้ยก็ปรากฏว่านอกจากบอยไลฟ์แล้วใช่ป่ะเพจบิ๊กเกรียนก็โพสต์ข้อความวงการพะโล้สั่นสะเทือนอีกแล้วสมีโชติยาหยีสีกาเอ๋ยังไม่เสด็จน้ำมีดราม่าสาดวัดดังแถวแถวอัมพวาสมุทรสงครามอีกแล้วค่ะดราม่าเก่ายังไม่ทันเสด็จน้ำแต่ว่าเตรียมตัวรับฟังเรื่องใหม่ที่จะสาดใส่วัดดังแถวอัมพวาเร็วๆนี้นะคะขณะที่เพจอีกเพจหนึ่งนะคะ Survive สายใหม่ต้องรอดก็โพสต์ข้อความอย่างดุเดือดนะคะระบุว่าเหลือจะเชื่อเตรียมจับพระดังดังกว่าทิดโชติก็วัดนี้แหละสายมูต้องเคยไปเออสายมูต้องเคยไปใครเป็นสายมูก็รู้เลยนะคะวัดไหนนะคะโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตบรรดาสายมูก็จับตาวัดและพระรูปนี้นะคะนักข่าวของอมรินทร์ทีวีเขาก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดจุฬามณีสอบถามข้อเท็จจริงนะคะบรรยากาศภายในวัดก็ยังคงมีสายมูมูเตลูเนี่ยนะคะไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากมีพระมีเจ้ามีเทพมียักษ์มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะวัดเนี้ยเข้าไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแม้ฝนตกลงมาบ้างก็มีคนยังคงไปอยู่นะคะกิจวัตรต่างๆภายในวัดเนี่ยนะคะก็ยังคงเป็นไปตามปกติ

0: นดิฉันบอกว่าเออจะขอทําบุญแค่ร้อยเดียวค่ะแม่ชีสะบัดหน้าสะบัดว่าอุ้ยไม่ใช่สะบัดว่าไม่ได้แม่ชีสะบัดหน้าแล้วก็เดินหนีแนบไปเลยนะคะทีนี้มากันที่คนที่เขาดูแลวัดอยู่ไวยาวัจกรของวัดจุลามณีวิวัฒน์โตเหมือนนะคะบอกว่าข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัดจุลามณีนะเพราะในภาคกลางและอัมพวามีวัดเยอะเลยหากจะบอกว่าวัดไปขอให้คนอื่นสร้างวัตถุมงคลให้นั้นก็ยืนยันว่าตั้งแต่มารับหน้าที่ไวยาวัจกรปี2563ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะวัดจุลามณีเป็นผู้จัดสร้างเองทั้งหมดตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อสาธารณประโยชน์และก็บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ทรุดโทรมไม่เคยอนุญาตให้บุคคลภายนอกมาจัดสร้างเพื่อหาผลประโยชน์ยกเว้นองค์กรการกุศลที่มาขออนุญาตเพื่อนำทุนไปใช้ประโยชน์จริงๆซึ่งหลวงพ่อจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะคะด้านลูกศิษย์วัดนะคะธัญบูรณ์ชูสวัสดิ์นะคะคนนี้บอกว่าไม่ทราบถึงกระแสข่าวดราม่าโยงมาถึงวัดยังไงแต่หากย้อนไปในช่วงหลายปีก่อนมีบุคคลภายนอกเข้ามาขอให้หลวงพ่อจะสร้างวัตถุมงคลแต่หลวงพ่อท่านปฏิเสธไปทําให้บุคคลดังกล่าวแสดงความไม่พอใจแล้วก็ลุกขึ้นเดินหนีไปนะมองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นกระแสโจมตีจากกลุ่มคนที่เคยเสียผลประโยชน์หลวงพ่อท่านเป็นพระที่มีแต่เมตตาช่วยเหลือเผื่อแผ่ประชาชนมาโดยตลอดนะคะอุ้ยวัดนี้ก็มีวายาหลายคนเนาะอีกคนหนึ่งวายาวัจกรเหมือนกันนะคะกนกเดชลิขิตวัฒนเศษนะคะบอกว่าตอนนี้หลวงพ่อยังคงปฏิบัติกิจวัตรประจําวันรับแขกพักผ่อนตามปกติไม่ได้มีเรื่องวุ่นวายตามที่ลือกันประเด็นเรื่องภาพก๋วยเตี๋ยวที่มีการนํามาโยงน่าจะมาจากการที่วัดตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารและก็ก๋วยเตี๋ยวแจกประชาชนที่มากราบไหว้ก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วไม่มีนัยยะใดๆแอบแฝงนะคะฝากถึงประชาชนให้บริโภคข่าวสารอย่างมีสติรับข้อมูลให้รอบด้านนะคะมีข้อสงสัยก็เดินทางไปสอบถามตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จากที่วัดอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะเดี๋ยวกลับไปดูหน่อยตกลงแล้วเนี่ยเขาไลฟ์กันหรือยังนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูข่าวต่างประเทศกันนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะไปปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศในช่วง4-5 นาทีที่เหลือนี้นะคะคัดข่าวต่างประเทศมาในหน้าจุดที่มันจะส่งผลกระทบต่อพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวดิฉันไปดูนิดนึงนะคะว่ากกต.เข้าแถลงหรือยังนะคะเริ่มแถลงแล้วนะคะกกต.เริ่มแถลงเดี๋ยวขอฟังนิดนึงนะ
1: เสนอต่อครับความเหตุผลเสนอต่อครับความเหตุผลเสนอต่อครับ
2: ข่าวกันนะคะทั้ง
1: ที่ฉายชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
0: นี่ดิฉันดูนิดนึงนะคะมันหมุนติ้วๆอยู่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนักข่าวน่าจะแย่งสัญญาณกันเยอะนะคะเดี๋ยวดิฉัน
1: ข้อ
0: ดู
1: ที
0: น
1: ่
0: ิด
1: เก
0: น
1: ้
0: ึ
1: าง ครับคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งนะครับจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อกรณีมีความปรากฏหรือมีคำร้องเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนขึ้นมา
0: โอ้
1: ที่
0: ยั
1: เ
0: ง
1: ถียงในสำนวนนี้ก็คือชุดที่26นะครับจากนั้นก็จะไปเข้าสู่กระบวนการความเห็นของเลขาธิการนะครับซึ่ง
0: ยังอลัมพบทอยู่นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังไม่เข้าไฮไลท์เลยแค่อลัมพบทอย่างเดียวนะคะที่ฉันไม่เสียเวลานะคะไปที่ข่าวต่างประเทศกันดีกว่านะคะหยิบยกเรื่องของสหรัฐประกาศยกระดับมาตรการคว่ำบาตรต่อในภาคพลังงานเป้าหมายทางการเมืองของอิหร่านนะคะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกทั้ง WTI และก็ Brent เนี่ยพุ่งสูงขึ้นทะลุ$100ต่อบาร์เรลดังนั้นแล้วมีโอกาสที่บ้านเราราคาน้ำมันจะขยับขึ้นในวัน2 วันนี้นะคะส่งผลสะเทือนโดยตรงต่อทั้งเงินเฟ้อทั่วโลกต้นทุนการขนส่งพลังงานจะปรับตัวสูงขึ้นทันทีประเทศไทยจะได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่จะต้องปรับขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กลายเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลในการรับมือกับค่าครองชีพในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้โชคดีถ้าหากว่าเราจะมีต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสเราก็จะมีกำลังเงินอีกหน่อยหนึ่งนะคะตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงร่วงอย่างหนักๆรับแรงกดดันสงครามและก็ดอกเบี้ยนะคะดัชนีหุ้นหลักๆทั่วเอเชียเปิดตลาดปรับตัวลดลงอย่างหนักเลยรับแรงกระแทกจากวิกฤตความตึงเครียดในตะวันออกกลางและก็ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนักลงทุนต่างชาติเริ่มสับเปลี่ยนเข้าไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยตลาดกังวลว่าราคาน้ำมันที่แพงขึ้นจะฟื้นตัวเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ฟื้นตัวเงินเฟ้อไหมทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดและก็ธนาคารกลางทั่วโลกจำต้อง

0: งอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงไว้นานกว่าที่คาดไว้นะคะสำหรับบ้านเรา impact ที่สำคัญก็คือความผันผวนของค่าเงินบาทและเงินทุนไหลออกซึ่งผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกจำเป็นจะต้องบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวดนะคะความมั่นคงการต่างประเทศต่างๆนะตอนนี้ยากอยู่คุณผู้ฟังผู้ชมอนานาชาติร่วมรำลึก25ปีวินาศกรรม11กันยายนนะคะนครนิวยอร์กหลายประเทศทั่วโลกร่วมกันจัดทำพิธีไว้อาลัยอย่างยิ่งใหญ่ครบรอบ25ปีเหตุการณ์นายวันวันมีการแปรขบวนฝูงโดรน 2,977 ลำบนท้องฟ้าเพื่อรำลึกถึงผู้ที่สูญเสียนะคะการรำลึกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องในอดีตแต่เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะความมั่นคงโลกที่มันเปราะบางที่สุดในรอบหลายทศวรรษเลยนะคะองค์การสหประชาชาติผู้นำทั่วโลกใช้โอกาสนี้เน้นย้ำถึงการต่อต้านอาชญากรรมและการก่อการร้ายข้ามชาตินะคะบ้านดำอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวดิฉันมาคุยด้วยดิฉันขออนุญาตปิดรายการวิทยุแล้วก็ที่บ้านฟ้าก่อนนะคะขอบพระคุณในการติดตามรับฟังรับชมพรุ่งนี้มาพบกับรายการสุขภาพซึ่งตอนนี้ข่าวสุขภาพก็หนักๆเหมือนกันผลกระทบจากการรักษาตัวแล้วทำให้เราต้องสูญเสียอวัยวะจากคนที่ทำงานแบบไม่รอบคอบในแวดวงสาธารณสุขน่ากลัวจริงๆคุณผู้ฟังผู้ชมพรุ่งนี้มาติดตามกันบ่ายสามนะคะวันนี้ลัคนาสุริยงไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: Focus Thailand ช่วงข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้ดำเนินรายการโดย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาริชโยรายงาน
3: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวในงาน Gas Tech 2026 True Soft Power ไทยควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
9: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.ได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกGas Tech 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคโดยได้นำเสนอแนวคิด Power of Journey สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกซึ่งมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเหล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 Low Carbon Lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรเป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: ผู้บังคับการกองปราบปรามเผยความคืบหน้าคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
10: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งนอนรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบและหากพบเชื่อมโยงกับบุคคลใดจะเรียกมาสอบปากคำเพื่อหาข้อเท็จจริงซึ่งหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินคดีแน่นอนนอกจากนี้สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยทาง FM 97.0 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหรือถ้าใครติดตามฟังไลฟ์สดนะครับก็ติดตามได้ที่เพจ Live QFM นะครับQuality News Station นะครับวันนี้แน่นอนครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเราก็มีแขกคนสำคัญนะครับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้จะบอกว่ารายการบางกอกบัสบางกอกเดชซึ่งดำเนินรายการในบ๊อบบางกอกตัวเองนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษที่ถ้ามองจากบทบาทในวันนี้หลายคนอาจจะรู้จักเขาในฐานะคนทำงานด้านประชาสัมพันธ์และการตลาดเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่และยังมีอีกหลายบทบาทในโลกของสื่อและคอนเทนต์ครับแต่ก่อนจะมาถึงวันนี้เส้นทางของเขาเริ่มต้นจากเด็กชายชาวลพบุรีที่มีโอกาสออกไปเปิดโลกการศึกษาในสหรัฐอเมริกาครับเลือกเส้นทางสอบเทียบจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครับก่อนจะกลับมาเรียนด้านการตลาดที่มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์และยังไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่เยอรมันนะครับเพิ่มเติมแล้วมีทั้งภาษาจีนด้วยนะครับประสบการณ์จากหลายประเทศหลายภาษาเนี่ยและหลายวัฒนธรรมเนี่ยหล่อหลอมเด็กคนหนึ่งให้กลายเป็นคนทำงานอย่างไรครับวันนี้เราจะย้อนกลับไปทำความรู้จักตัวตนของคุณเนมพัสกรผู้ทองดีครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นก่อนที่จะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราจะค่อยๆเปิดอีกหลายมุมมองของเขาไปพร้อมกันเลยนะครับขอต้อนรับคุณเนมพัสกรผู้ทองดีสวัสดีครับคุณเนมครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเนมครับ
2: ขอบคุณมากน้องแต่มันต้องอาจจะเรียกพี่น้องกันไปเลยเนาะ
3: ได้เลยอาจารย์
2: จะเรียกคุณนี่รู้สึกว่ามันจะห่างกันนะ
3: ได้เลยครับได้เลย
2: เจอน้องเนมได้บอกว่าในงานฮอตเดดดี้นะจริงๆแล้วเจอก่อนหน้านั้นนะครับในงานประกวดนะเพราะน้องเนม
3: ใช่จริงๆเจออาจารย์มาตลอดจริงๆตั้งแต่อะไรนะครับวินทุกเวทูวิน
2: ก็มาจากเอาไว้เรียกว่ามาจากสายพี่หนุ่มนะครับครูนางงามในพัฒน์เจ็บอยู่ครับก็เรามารู้จักกันจริงจังก็ตอนเวทีฮอตเดดดี้ไทยแลนด์เนาะ
3: ใช่ครับอาจารย์
2: นั่งกรรมการนั่งติดลิงซ้ายทุกรอบตั้งแต่ห้องอะไรตั้งแต่ห้อง
3: ตั้งแต่แรกใช่เลยอาจารย์จนถึงห้องดำจนถึงพีริม
2: จนถึงรอบพีริมและถึงรอบชิงด้วย
3: ถูกต้องครับ
2: ก็เลยว่าน้องเนมเป็นคนที่น่ารักมากครับบอกว่าคุณเป็นเด็กผู้ชายที่มีเสน่ห์จริงๆนะครับที่สัมผัสได
3: ้
2: ก็ต้องอดใจไม่ไหวต้องขอพี่หนุ่มขออนุญาตคอนแทคน้องนะครับมาออกรายการวิทยุนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยต้องคุยกับน้องนะน้องมีหลากหลายเรื่องราวนะครับทั้งประสบการณ์นะครับรวมถึงแรงบันดาลใจที่จะเป็นพลังให้กับคนรุ่นใหม่เพราะว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เนาะ
3: ครับ
2: วันนี้ EP แรกเราตั้งเป็น EP เลยเนาะเหมือนกัน
3: ได้เลยครับ
2: น้องเนมทํา TikTok เนาะชื่อ TikTok ชื่ออะไรนะที่คนติดตามเยอะมากเลย
3: วันนี้นาเม่คนปังครับ
2: นาเม่คนปังนะครับ
3: นาเม่คนปังใช่ก็คือเป็นชื่อเนมนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวมี EP นี้แน่ๆ
2: ใช่ใช่แน่นอนครับเราต้องแบ่งเป็น EP ไปเลย EP 1นะครับจะบอกว่าจากเด็กชาวลพบุรีสู่โลกกว้างที่สหรัฐเยอรมันนะครับทำความรู้จักกับน้องครับผ่านชีวิตการศึกษาและความฝันคำถามแรกมาก่อนเลยครับก่อนที่จะเป็นน้องเนมพัสกรในวันนี้อยากให้แนะนำตัวเองกับคุณผู้ฟังบางรายการประกอบบัสสักนิดนึงครับ
3: ครับผมก็เนมนะครับพัสกรผู้ทองดีนะครับเป็นคนธรรมดาคนนึงเนี่ยแหละครับที่เกิดที่จังหวัดลพบุรีแต่ก็ได้มีโอกาสได้ย้ายไปอยู่ในหลายๆจังหวัดนะครับทั้งจังหวัดสระบุรีเองแล้วก็จริงๆไปเติบโตมอต้นอยู่เชียงใหม่ครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวแล้วก็ศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาเป็นเนมคนนี้ตอนนี้ปัจจุบันก็ทำงานอยู่ในส่วนของโรงแรมในส่วนของการตลาดครับก็ดูแลการตลาดของโรงแรม9โรงแรมเลยในกรุงเทพมหานครครับ
2: ซึ่งเราจะเจาะกันใน EP ต่อไปเนาะเรื่องนี้
3: ใช่ครับ
2: ไม่ธรรมดานะเป็นแบบถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเรียกว่าอายุน้อยร้อยล้านนะ
3: ขอบคุณคร
2: ับ เดี๋ยวก่อนนะน้องเนมลพบุรีสระบุรี
3: อือหือ
2: เป็นคนลพบุรีสระบุรี
3: จริงๆเนี่ยเป็นคนลพบุรีครับคือเกิดที่ลพบุรี
2: อ๋อโอ้อยู่หลายจังหวัดเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับคือจริงๆบ้านเนมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลากหลายจังหวัด คือหมายความประวัติความเป็นมาของครอบครัวนะครับเพราะว่าจริงๆทางฝั่งคุณเป็นคุณแม่เนี่ยฝั่งคุณแม่จริงจะเป็นคนอีสานจะเป็นชาวอุบลครับคนอุบลคนศรีสะเกษเนาะแต่ว่าด้วยความที่เนมเติบโตมาในครอบครัวทหารนะครับพอดีคุณตาเป็นทหาร
2: อ๋อ
3: ใช่ครับแล้วก็จริงๆลพบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดใหญ่ของทหารเนาะก็ได้มีโอกาสได้โยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ลพบุรีกันแล้วก็ตั้งแต่คุณตามาจนคุณแม่เนี่ยครับก็ทุกคนก็มากลายเป็นคนลพบุรีหมดเลยรวมถึงเนมด้วย
2: อืมขนาดกำลังจะถามว่าน้องเนมเติบโตมาในครอบครัวและสภาพแวดล้อมแบบไหนก็คือสภาพแวดล้อมที่อยู่หลากหลายจังหวัดเนาะ
3: ใช่ครับจริงๆเนมก็คือจริงๆเกิดลพบุรีใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆช่วงประถมต้นนะครับช่วงป .1 ป .2 ป .3 หรือป .6 เนี่ยเนมก็อยู่ที่จังหวัดสระบุรีกับคุณแม่พอดีคุณแม่ทํางานอยู่จังหวัดสระบุรีด้วยก็เลยมีโอกาสได้โยกย้ายไปมาลพบุรีสระบุรี
2: อันนี้ถ้าจะลงมิสแกนหรือมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นี่จะลงจังหวัดอะไรหลากหลายจังหวัดเหลือเกิน
3: จริงๆหลากหลายจังหวัดมากแต่ส่วนตัวหลายๆคนจะเข้าใจว่าเนมเป็นคนเชียงใหม่
2: ใช่ผิวขาวนี่
3: ใช่เพราะว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆเนมก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่เชียงใหม่ด้วยครับตอนม.ต้นใช่แล้วก็พูดเหนือเป็นทุกคนก็เลยจะเข้าใจว่าเราเป็นคนเชียงใหม่เลยทุกคนเลยจะลืม
2: ใช่คนเหนือผิวขาวด้วยเราก็ผิวขาวเนาะ
3: ใช่ใช่
2: อือไม่ต้องกินอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกูเขาเรียก
3: กูต้าไฮโอนไม่ต้องเลย
2: จ้ะ
3: ไม่ต้องกินอะไรพวกที่เขาบอกว่ากินแล้วผิวจะขาวเราขาวเลย
2: ขาวจริงเลยถามว่าตัวตนของเด็กชายภัสกรในวันนั้นแตกต่างจากคุณเนมวันนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
3: จริงๆถ้าถามเนมก็ไม่ได้แตกต่างมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือเนมเกิดมาในครอบครัวที่อย่างที่เนมแจ้งนะครับก็คือจริงๆฝั่งคุณแม่เป็นทหารเนาะเป็นครอบครัวทหารส่วนฝั่งคุณพ่อก็เป็นแบบฝั่งค้าขายอย่างเงี้ยครับก็เราก็เหมือนเติบโตมาในสองมุมที่ค่อนข้างแตกต่างกันเลยเพราะว่าอย่างครอบครัวทหารเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่ทุกอย่างจะเป็นระเบียบเนาะตรงต่อเวลาความรับผิดชอบค่อนข้างสูงแต่พอฝั่งค้าขายเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบมีความอารมณ์อร่วยได้ไม่ตึงเครียดเฮฮาสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ความที่เราแบบได้เจอพบเจอเลยรู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเนมมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าอาจจะโตมากับผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีความคิดความอ่านเหมือนผู้ใหญ่แต่จริงๆแต่ถ้าถามกันตรงๆจากเด็กชายภัสกรในวันนั้นเป็นคุณเนมในวันนี้จริงๆน่าจะแตกต่างกันเรื่องความเข้าถึงสัจธรรมซะมากกว่าครับจานพูดแล้วอาจจะดูเป็นคนอายุเยอะมากแต่มันคือเรื่องจริงเนมมองว่าพอยิ่งโตไปเรื่อยๆเนมยิ่งรู้สึกว่าการปรงคืออะไรนะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอะไรที่เราสามารถปรับได้หรืออะไรที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้ก็ต้องยอมรับแล้วก็หาทางที่เราจะเหมือนปรับตัวเองเพื่อให้อยู่กับมันได้อะไรประมาณนี้ครับ
2: อ๋อโอเคบางคนที่เข้าใจในสัจธรรมชีวิตแล้วตอนเด็กเคยฝันว่าโตขึ้นอยากประกอบอาชีพอะไรโรงแรมไหมไม่ใช่
3: จริงในฝันเนี่ยหมายความว่าตอนเด็กนะเนี่ยมีถ้าจำไม่ผิดนะคำถามแรกเลยที่โดนถามคือถามโดยคุณทวดตอนนั้นน่าจะประมาณ3-4 ขวบเนี่ยก็ตอบแบบน่ารักเลยอ่ะว่าอยากเป็นดีไซเนอร์แต่ว่าถ้าถามถึงความฝันจริงๆใช่ไหมครับที่แบบพอรู้ความแล้วเนี่ยเนมไม่ได้มีความฝันระบุว่าอาชีพต้องเป็นอาชีพอะไรแต่เนมรู้สึกว่าเนมมีความสุขกับการได้ใช้สกิลของเนมคือการพูดคือเนมเป็นคนชอบพูดชอบคุยกับชอบคุยกับคนแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนแล้วก็โดยเฉพาะแบบถ้าได้คุยกับคนต่างชาติได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับเนมเลยค่อนข้างที่จะมีความสุขกับการทํางานโรงแรมหรือหมายความว่าคือได้ไปโรงแรมหรือได้ไปสนามบิน
2: ก็สอดคล้องกันจริงกับอาชีพนักประชาสัมพันธ์นักการตลาดในทุกวันนี้อ่ะตอนนี้ก่อนที่เราเขาเรียกว่าอันนี้ฝากไว้ใน EP ต่อไปถามว่าจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้ตัดสินใจไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาครับ
3: จริงๆตอนนั้นนะครับเนมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นเนมเรียนอยู่ช่วงประมาณม .3 ครับตอนที่ไปจริงๆเนมไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปในนามของโครงการแลกเปลี่ยนนะครับ
2: โอ้โหแต่ว่าเป็นเด็กไม่ธรรมดาสิโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าไม่เก่งจริงจริงก็ไม่ได้ไปหรอกนะ
3: เป็นประกอบว่าตอนนั้นก็แอบค่อนข้างยากเหมือนกันครับ
2: ใช่ไหม
3: อะไรนะครับ
2: ตอบเทียบได้ด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ก็จริงๆหลายอย่างมันมาพร้อมกันเพราะว่าจริงๆตอนนั้นเนมอยู่ม .3 จริงๆเนมจะไม่พูดว่าตัวเป็นเด็กเรียนแต่ถ้าเวลาเรียนก็ต้องทำไงก็ได้ให้ได้ที่1ที่2ที่3ของห้องมันเป็นเหมือนเป็นแรงมันเป็นความกดดันของตัวเองนิดนึงเพราะเราแค่รู้สึกว่าเราก็อยากทำให้ดีที่สุดอะไรประมาณนี้ครับแต
2: ่ใช่
3: อาจารย์แต่ว่าพอแบบพอที่เลือกไปเรียนสหรัฐเพราะว่าเหมือนเราก็พอได้เรียนรู้มาว่าจริงๆแล้วที่ต่างประเทศเนี่ย การเรียนรู้ของเขาน่ะมันแตกต่างกับประเทศเรานิดนึงอะไรเงี้ยเขาเน้นการใช้ชีวิตมากกว่า
2: เอ
3: การ
2: อ
3: ท่องจำการเรียนรู้บน
2: เออ
3: หนังสือคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือ
2: เออ
3: ดังนั้นหมายความว่าทุกอย่างที่เนมเรียนเนี่ยคือเนมเรียนรู้จากการใช้ชีวิตหรือก็เรียนรู้จากการที่แบบเราได้ฟังมากกว่าการอ่านอะไรอย่างเงี้
2: อ
3: ยครับ
2: อันนั้นแหละพี่กำลังจะถามว่าการเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อยเนี่ยให้อะไรกับชีวิตมากที่สุด
3: โหจริงๆการเดินทางไปต่างประเทศต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นการที่ได้ไปต่างประเทศตั้งแต่อายุเด็กเนี่ยคือมันเป็นการเปิดโลกทัศน์จริงๆเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆเลยครับคืออะไรที่เราไม่เคยได้เห็นเราก็ได้เห็นอะไรที่เราเคยเห็นแล้วแต่คนอื่นไม่เคยเห็นเราก็ได้รู้ว่าเอ้ยจริงๆจากที่เรามาเนี่ยเราไม่ได้มาจากประเทศเล็กๆนะอย่างตอนที่เนมไปอยู่ที่สหรัฐอะครับเนมตอนที่เนมไปนิวยอร์กครั้งแรกเนี่ยเนมรู้สึกว่าโหนิวยอร์กมันอลังการมากซึ่งบ้านเราไม่มีอะไรแบบนี้เลยใ
2: เ
3: ช
2: หมื
3: ่
2: อนเพ
3: ค
2: ล
3: รับ
2: งนะเหมือนเพลงนะเพลงนิวยอร์กนิวยอร์ก
3: ใช่ใช่แต่พอแบบตอนที่แต่พอไปนิวยอร์กเสร็จปุ๊บเนมก็จะต้องแบบไปหาโฮสต์แฟมิลี่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนมได้อยู่เมืองวิสคอนซินซึ่งจะเป็นเมืองที่แบบต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ได้เป็นเมืองที่หรูหราเนาะมันไม่ใช่เป็นเมืองที่หรูหราแล้วก็จริงๆคือตัวเมืองที่เนมอยู่เนี่ยอยู่ห่างออกจากตัวเมืองหลักเมืองเศรษฐกิจของเขาอะครับไปประมาณแบบน่าจะ4-5 ชั่วโมงเลยใช่ทำให้เรารู้สึกแบบเราต้องบอกว่าคนในเพื่อนๆในโรงเรียนหลายๆคนไม่เคยเห็นตึกสูงแล้วพอมีครั้งหนึ่งที่เราได้ไปแบบเหมือนเข้าเมืองพร้อมเขาแล้วเขาตื่นเต้นเขาแบบเฮ้ยทำไมตึกมาที่นี่มันสูงจังครับรู้สึกว่าในขณะเดียวกันคือเราอยู่เมืองไทยใช่ไหมครับเราอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยเราแบบเราเห็นตึกสูงเป็นเรื่องปกติเลยเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่ามันก็เปิดโลกทัศน์แล้วก็เหมือนเราก็เข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วในแต่ละมุมโลกเนี่ยมันก็มีอะไรที่มันแตกต่างกันไปแต่ว่าสิ่งที่เนมมองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเนมจริงๆก็คือการที่เราได้ใช้ชีวิตเองโดยที่ไม่ได้มีครอบครัวคอยซัพพอร์ตในณเวลานั้นนะครับ
2: มันก็เลยสู้ชีวิตมันเต็ดแล้วก็น้องเนมบอกว่าไงว่ามีคาแรคเตอร์ของความเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในตัวเด็กไงก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเออตัวเองมันเขาเรียกว่ามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
3: ใช่ครับ
2: จ
3: ใช
2: ะถ
3: ่
2: ามว่าการต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่ท่ามกลางผู้คนต่างวัฒนธรรมเนี่ยเปลี่ยนบุคลิกของน้องเนมยังไงบ้าง
3: โหจริงๆเปลี่ยนเยอะมากเลยจ้ะเพราะจริงๆการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยตอนที่เนมเรียนอยู่ที่ไทยอะครับเนมก็คือเป็นที่หนึ่งของคลาสของห้องตลอดแล้วก็เวลาเจอฝรั่งเนี่ยพยายามพูดปลอเลยแต่พอได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นจริงๆโดยที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเนทีฟของเขาเนี่ยกลายเป็นแบบเนมตอบ yes แต่หัวเนมสายอย่างเงี้ยหรือว่าเนมพยักหน้าแต่เนมตอบ no เนมใช้เวลาประมาณ1 เดือนในการปรับแบบการฟังปรับการพูดอะไรเงี้ยครับมันค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าสิ่งที่ถ้าพูดถึงบุคลิกของเราที่มันเปลี่ยนไปยังไงเนมมองว่าพอเราได้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนภาษาที่เราพูดเนี่ยมันมีความเหมือนชัดเจนตรงไปตรงมามากกว่าภาษาไทย
2: เมื่อกี้พูดถึงภาษาแล้วอ่ะแล้วก็ได้อีก2 ภาษาคือภาษาเยอรมันกับภาษาจีนเป็นยังไงครับไปเป็นมายังไงอ่ะว่าภาษาอังกฤษยังเก่งไม่พอหรือไงครับ
3: คือจริงๆเนมชอบภาษาอังกฤษใช่ไหมอาจารย์แล้วก็มีความรู้สึกว่าการที่ใช้ภาษาที่สามเรามีความรู้สึกเองครับว่าการที่เราพูดได้มากกว่า1 ภาษาน่าจะเป็นเบเนฟิตกับชีวิตเรามากๆจุดแรกของเนมเลยคือเนมไปเรียนภาษาจีนก่อนก็มีพอดีว่ามีโอกาสได้ไปเข้าค่ายภาษาจีนตอนนั้นน่าจะจำไม่ผิดอยู่ช่วงม.1ครับอายุ13ก็ทางที่โรงเรียนนะครับเขาจะมีเป็นเหมือนเป็นซัมเมอร์คอร์สที่ปักกิ่งประเทศจีนเนมก็เลยคุยกับที่บ้านบอกว่าขอไปได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับที่บ้านก็อนุญาตให้ไปพอได้ไปเสร็จปุ๊บเนมก็พอไปเรียนภาษาจีนที่นั่นกลายเป็นเหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยภาษาจีนมันง่ายมากๆสำหรับเราอย่างเงี้ยคร
2: ม
3: ั
2: ับ นสนุกสนุก
3: ใช่มันสนุกแล้วเราไปเรียนถึงเมืองเขาเลยแล้วทีนี้พอเนมกลับมาจากปักกิ่งเนมก็มาเรียนภาษาจีนต่อจนถึงทุกวันนี้เนมก็ยังพูดภาษาจีนได้
2: โอ้เก่งมาก
3: ใช่
2: เลิศเลยแล้วภาษาเยอรมันล่ะ
3: ส่วนเยอรมันจุดเริ่มต้นก็คือตอนนั้นตอนที่เรียนเยอรมันนะครับคือเนมเข้ามาที่มหิดลแล้วแล้วก็เนมเข้าคลาสที่เป็นคือมันจะมีคลาสที่เขาให้เลือกนะครับแล้วทีนี้เนมก็ด้วยความที่เราชอบภาษาเนาะก็คิดติต่างว่าแบบเอ๊ะจะเรียนสเปนหรือจะเรียนเยอรมันดีทีเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเรียนเยอรมันดีกว่าเพราะเป็นภาษาที่ไม่ค่อยมีใครเรียนเราคิดแบบนี้นะครับ
2: ก็ที่ไมโดนินเตอร์คือเรียนด้านการตลาดถูกไหม
3: ใช่ครับเรียนการตลาดครับแล้วก็เหมือนเรียนภาษาเป็นฟรีแบบเหมือนเป็นฟรีเอเล็กทีฟอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์แล้วก็ที่ได้เรียนจริงพอเรียนเสร็จปุ๊บก็พอดีเขามีสอบชิงทุนไปเรียนภาษาและวัฒนธรรมที่มิวนิก
2: โอ้เยอรมัน
3: ใช่ครับก็เลยสอบชิงทุนแล้วก็ได้ทุน50%ก็เลยได้ไปที่เยอรมันเลย
2: โอ้โหเริ่มตาลอแล้วเนี่ยโอ้โหเก่งมากภาษาไทยเราได้อยู่แล้วภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเยอรมันตอนนี้มีศึกษาภาษาที่ห้าไหมมีไหมแอ
3: จ
2: บไหม
3: ริงๆตอนนี้ถ้าจะเรียนจริงๆคืออยากเรียนภาษาที่อาจจะไม่ได้มีต้องบอกว่าเป็นภาษาที่ชอบแล้วกันแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะไปใช้ที่ไหนแต่
2: เอ
3: ตอน
2: อ
3: นี้เนี่ยแอบอยากเรียนภาษาบาฮาซ่ากับตากาล็อก
2: โอ้ของอะไรฟิลิปปินส์เหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้ทำไมล่ะจะเบื่อหรือว่าจะได้คุยภาษานางงามรู้เรื่องเพราะประ
3: ถ
2: เท
3: ูก
2: ศ
3: ต
2: ฟ
3: ้
2: ิ
3: อง
2: ลิปปินส์ก็มหานางงามมหาอำนา
3: ใ
2: จ
3: ช
2: น
3: ่
2: างงา
3: ถู
2: ม
3: กต้
2: เ
3: อ
2: อง เช
3: อ
2: ี
3: าจ
2: ย
3: าร
2: เ
3: ย
2: ล
3: ์
2: ย
3: เพราะว่าจริงๆต้องบอกนี้จริงๆสเปนเป็นภาษาที่อยากเรียนเหมือนกันครับแต่ว่าลองพูดแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเองแต่พอได้ลองใช้บาฮาซ่ากับตากาล็อกเนี่ยเป็นด้วยความที่บาฮาซ่ากับตากาล็อกเนี่ยเป็นภาษาใกล้เคียงกัน
2: แล้ว
3: แล
2: เร
3: ้
2: ิ
3: ว
2: ่ม
3: เน
2: เ
3: ี
2: ร
3: ่
2: ีย ยนไ
3: ร
2: ด
3: ู
2: ้
3: ้ส
2: บ
3: ึ
2: ้าก งอย่างได้เริ่มเรียนบ้างอย่างแ
3: ก
2: อ
3: ็
2: บเร
3: ม
2: ียน
3: ี
2: บ้าง
3: แบบมีได้คุยกับเพื่อนๆสมมติถ้ามีเพื่อนที่เป็นชาวอินโดนีเซียชาวมาเลหรือชาวฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะพยายามแบบบอกให้เขาแบบสอนเราเรื่อยๆอาจารย์แต่ยังไม่ได้เป็นเทคคอร์สแบบจริงๆจังๆครับ
2: ที่บอกก็ได้แต่บัมบูไฮอย่างเงี้ย
3: ใช่คือต้องบอกว่าคนกลุ่มประเทศกลุ่มเนี้ยเขาน่ารักแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราได้เป็นเพื่อนกับเขาถ้าได้พูดภาษาที่เขาพูดนั้นมันน่าจะเป็นอะไรที่สนุก
2: ใช่ถ้าทำอะไรอ่ะทำไม่ว่าจะเป็นทํางานไม่ว่าจะเป็นการเรียนถ้าเราสุขกับมันแล้วโอ้โหมันไปได้ไกลเลยนะ
3: ใช่เลยอ
2: แต
3: า
2: ่
3: จาร
2: พ
3: ย
2: ี
3: ์
2: ่ก็จะถามว่าติดเรียกอาจารย์ใช่ไหมเอ
3: ใช
2: อ
3: ่
2: ติด
3: ค
2: ล
3: ริ ับ
2: ปีก็ได้ไกลอยู่แถวนี้แหละอ่ะการได้สัมผัสทั้งวัฒนธรรมอเมริกันเยอรมันจีนแล้วก็รวมถึงไทยเนี่ยทําให้เรามองคนแตกต่างออกไปหรือไม่
3: จริงๆก็มองแตกต่างไปเยอะเลยครับอาจารย์เพราะว่าต่างประเทศก็มี culture หมายความว่ามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากๆนะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรสําหรับเราอาจจะเป็นสิ่งที่โอเคสําหรับเขาหรืออะไรที่สําหรับเรามันคือสิ่งปกติสําหรับเขาก็เป็นสิ่งที่ไม่ปกติทีนี้พอเนมได้ไปเรียนรู้ในแต่ละประเทศอย่างเงี้ยครับก็มีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วการจะทําอะไรก็ตามอะครับเราอาจจะต้องแบบค่อยๆเรียนรู้กันไปในทุกๆอย่างแล้วก็มันคือการให้เกียรติกันนะอาจารย์เหมือนเวลาเราบอกว่าคุณมาเที่ยวเมืองไทยเราก็ expect ที่อยากจะให้คุณแบบทําตัวแบบนี้เพราะว่าคนไทยเป็นแบบนี้เนี่ยมองว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์
2: แล้วก็พูดถึงว่ามีวิชามีอาจารย์หรือประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยอะไรที่ส่งผลต่อวิธีคิดในการทำงานจนถึงทุกวันนี้มีไหม
3: อ๋อจริงๆเนมต้องย้อนกลับไปที่ตอนอยู่ช่วงม.ต้นเลยครับจริงๆจะเป็นช่วงม .4 ก่อนที่เนมจะไปสหรัฐอะครับที่โรงเรียนเนมเขามีวิชาหนึ่งที่เนมพูดตรงๆเลยว่าเนมชอบมากๆเป็นวิชาที่เนมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเนมได้
2: นั่นคือ
3: มันคือวิชา critical thinking ครับ
2: อ๋อมีชื่อภาษาไทยสละสลวยไหม
3: ภาษาไทยน่าจะเป็นวิชาการคิดวิเคราะห์แยกแยะแบบ
2: อ๋อ
3: จับมือหลักการอะไรประมาณนี้อาจารย์คือมันเป็นวิชาที่ทําให้เรารู้สึกทําให้เหมือนทุกการใช้ชีวิตของเนมอะครับเนมจะต้องมีการมีความมีคือต้องคิดตลอดเวลาว่าสมมุติว่าถ้าเราจะทําแบบนี้ผลลัพธ์ของสิ่งที่จะทําคืออะไรแล้วเราค่อยที่จะเลือกว่าเราควรจะไปทางไหนอะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งสําหรับเนมคือต้องบอกว่าการใช้ชีวิตของเนมณปัจจุบันเนี้ยเนมก็ยึดถือจากตัวนี้เลยอย่างการสอบเทียบของเนมอย่างเงี้ยอาจารย์คือถ้าเนมไม่ได้เรียนวิชานี้เนมก็อาจจะแบบว่าเรียนม.ต้นม.ปลายม .4 ม .5 ม .6 แล้วก็ไปสอบโอเน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อเข้ามหาลัยใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยพอเป็น critical thinking เนี่ยมันกลายเป็นว่าเนมอ่ะแทนที่เนมจะมองว่าวิธีของเนมที่จะไปข้างหน้าคืออะไรเนมกลับมองว่าเป้าหมายของเนมคืออะไรแล
2: ป
3: ้
2: ร
3: ว
2: ะ
3: เน
2: โย
3: ม
2: ชน์
3: ค
2: ข
3: ิ
2: อ
3: ด
2: งมั
3: ย
2: น
3: ้อนกลับมาว่าทํายังไงให้เนมไปถึงเป้าหมายได้เร็วที่สุดหรือดีที่สุด
2: อันนี้แหละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับวิธีของน้องเนมอ่ะวันนี้ถ้ามีน้องๆเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะเพราะเวลาใกล้จะหมดแล้ววันนี้
3: คร
2: ถ้
3: ั
2: า
3: บ
2: มีน้องๆกําลังลังเลว่าเอ๊ะจะเดินตามระบบเดิมหรือกล้าเลือกเส้นทางของตัวเองน้องเนมอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาเหล่านี้
3: จริงๆเนมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการจะทำอะไรก็ตามอะครับเป้าหมายน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจจะต้องตอนนี้สิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้พอทราบว่าเป้าหมายเราหรือออบเจกทีฟในชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ objective ใหญ่ๆนะครับอาจจะเป็น objective ในช่วง3 ปีข้างหน้า2 ปีข้างหน้าคุณอยากทําอะไรหรือสิ่งไหนคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากเอาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นคุณก็ปักหมุดไว้แล้วคิดย้อนกลับมาว่าคุณจากจุดที่คุณอยู่ในปัจจุบันเนี้ยคุณจะไปถึงจุดที่คุณอยากเป็นหรือจุดที่คุณอยากไปเนี่ยได้ยังไงถ้าสมมุติคุณมองว่าเดินตามอันอย่างของเนมเนี่ยคือเราสอบเทียบไม่ได้เรียนม.ปลายใช่ไหมครับสำหรับเนมมองว่าเนมไม่ได้มีข้อได้ข้อเสียมากเกินไปกับการที่เนมจะไม่เรียนม.ปลายเนมก็แล้วเนมก็รู้ว่าเป้าหมายของเนมคืออะไรเนมเลยเลือกที่จะไปอย่างนั้นแต่ถ้าสมมติอาทิเช่นคุณอยากเป็นสายอาชีพบางอาชีพที่มันจําเป็นจะต้องเรียนตามหลักสูตรคุณก็อาจจะต้องไปตามหลักสูตรนั้นอะไรประมาณเนี้ยครับ
2: ครับผมอ้าวแล้วครับบอกว่าจากเด็กชาวลพบุรีที่กล้าออกไปเห็นโลกกว้างวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าบางครั้งการศึกษาไม่ได้ให้เราเพียงแค่ใบปริญญาแต่ประสบการณ์ระหว่างทางต่างหากที่ค่อยๆสร้างวิธีการคิดความมั่นใจและตัวตนของเรานะครับเรื่องราวของน้องเนมในวันนี้นะครับจึงอาจเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำหรับคนที่กำลังเลือกเส้นทางชีวิตว่าเราไม่จำเป็นต้องเดินเหมือนคนอื่นขอเพียงรู้ว่าเราเดินไปเพื่ออะไรและทุกก้าวทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างไรนะพรุ่งนี้เราจะเดินทางต่อจากห้องเรียนเข้าสู่โลกของการทำงานนะครับจากสยามพิวรรธนะครับสู่ธุรกิจโรงแรมนะครับภูเก็ตสมาร์ทซิตี้แล้วก็เส้นทางที่ทำให้คนหนุ่มคนหนึ่งครับก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการตั้งแต่อายุเพียง24 ปีนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้รายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการในบ๊อบบางกอกทูเดย์ครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสวัสดีครับน้องเนมครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับกับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่14กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับประธานกกต.กับรองเลขากกต.แถลงแล้วครับตอน 15:50 นที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังมีข้อซักถามกันอยู่เท่าที่จับความได้ก็คือไม่ส่งทั้งหมดไม่ส่งทั้งหมดส่งบางส่วนไม่ส่งทั้งหมดไม่และส่งบางส่วนพรรคการเมืองคนที่เกี่ยวข้องกับส.ส.กับพรรคการเมืองรอดหมดรอดหมดสว.เขามีข้อกล่าวหาหลายข้อสว.ในจำนวน137คนที่ถูกกล่าวหามติส่งสารเท่าไหร่ล่ะ26ราย
4: ครับ
5: 26รายเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดส่วนเรื่องการโกงสอบวันนี้มีความคืบหน้ามหาไทยเตรียมบรรจุข้าราชการทดแทนถอนชื่อโกงสอบท้องถิ่นยันโปร่งใสตรวจสอบได้เรื่องปลาหมอคางดำศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นรับฟ้องคดีปลาหมอคางดำเป็นการฟ้องแบบกลุ่มวันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบหารือกับอดีตนายกอังกฤษโทนี่แบลร์ดึงประสบการณ์ TBI ร่วมยกระดับเศรษฐกิจไทยแล้วก็มีประเด็นเรื่อง Data Center กทม.แถลงคืบหน้า Data Center สแกน46แห่งทั่วกรุงเบรกโครงการใหม่รอเกณฑ์ชัดจากรัฐบาลคาด2สัปดาห์จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนายกไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รอครั้งที่ขาดพระดอนยันยังมีเงินเหลือ 4-50,000 ล้านเรื่อง Airport Link พิพัฒน์ย้ำเอกชนเดินรถ Airport Link ถึง31มกราคม70ไม่ใช่ต่ออายุ1ปีไม่ได้จ้างวิ่งเดือนละ60ล้านเดี๋ยวมาดู
4: เรื่องของคดีพระกองปราบเร่งคดีสมีโชติเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จ่อฟันเพิ่มหลังปปง.เช็คเส้นทางเงินฝ่ายการเมืองรองนายกปกรณ์วันนี้ไปตอบกระทู้ในสภาสว.นะครับปกรณ์เร่งทำฐานข้อมูลวัดกับพระเงินบริจาคเข้าระบบออนไลน์ทำให้สามารถตรวจสอบได้มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับสสพรรคประชาชนจังหวัดภูเก็ตสมชาติเตถาวรเจริญเลื่อนเป็นครั้งที่3ในการเข้าให้ปากคำในฐานะพยานคดีนอมินีถือครองทรัพย์สินแทนคนต่างชาติเรื่องของแอร์โฮสเตสที่ขนยาเสพติดไปประเทศออสเตรเลียวันนี้มีข่าวว่าปปส.เผยศาลแขวงนครเมลเบิร์นยังไม่ไต่สวนแอมีนาลักลอบขนเฮโรอีนหลังนัดยื่นเอกสารและตรวจพยานนัดพิจารณาครั้งต่อไปเดือนตุลาคมแล้วก็มีข่าวเรื่องของคดีไม่ใช่คดีข่าวที่ลือกันในโลกโซเชียววัดจุฬามณีที่สมุทรสงครามนั่นนะครับผู้บังคับการกองปราบบอกว่า ยังไม่มีการตรวจสอบเรื่องนี้จากทางกองปราบครับคุณสุภาพ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
9: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการของ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
10: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริง
9: ๆนี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
10: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
9: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
2: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
6: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
8: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่เฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
11: ์การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Gulf Development
8: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: วันนี้มีการเริ่มแถลง 15:50 นาทีคนแถลงก็คือประธานณรงค์กันวาดินกับรองเลขาภาสกรรองเลขาภาสกรเนี่ยอธิบายความเป็นมาเป็นไกลก่อนว่าจุดเริ่มต้นเป็นมาอย่างไรแล้วหลังจากนั้นกกต.ดำเนินการมาอย่างไรมีคนผู้กล่าวหาทั้งหมดเนี่ยถูกกล่าวหาถูกร้องทั้งหมด427นะไม่ใช่229อธิบายว่าทำไมมีชุดที่26แล้วเนี่ยต้องมีกรรมการไต่สวนสอบสวนชุดที่36ก็ตอบว่าชุดที่36เนี่ยเพื่อจะชี้ขาดข้อสงสัยอีกทีหนึ่งทั้งหมดเนี่ยแยกข้อกล่าวหาออกมาเป็น7ข้อกล่าวหาหลังจากนั้นอธิบายขั้นตอนแล้วเนี่ยบอกว่าสำนวนที่สอบกันเนี่ย 75,000 กว่าหน้าคณะกรรมการกกต.พิจารณาสำนวนติดต่อกันมา11ครั้งหลังจากนั้นก็แถลงเรื่อง7ข้อกล่าวหามีอะไรที่เคยผ่านตามาแล้วก็มีก็นำมาแจกแจงอีกทีหนึ่งโดยเฉพาะข้อสำคัญคือโพยเรื่องโพยเนี่ยนำเข้าไปได้หรือไม่ได้ตอบว่าก่อนการเลือกสว.เนี่ยในเอกสารแนะนำตัวเนี่ยนำเข้าไม่ได้เลยตอนหลังผู้สมัครก็ไปร้องศาลปกครองกลางก็ยกเลิกข้อห้ามฉะนั้นการเอาโพยเข้าไปข้อหาเนี่ยทำได้เอาเข้าไปได้ถัดจากนั้นประธานก็แถลงต่อสิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คื กกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระอยู่ในกรอบของกฎหมายหลักๆก็คือเมื่อมีการร้องคัดค้านก็มีการไต่สวนไต่สวนทั้งพยานบุคคลทั้งพยานหลักฐานเราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจเราไม่ได้พิจารณาตามแรงกดดันของสังคมผลการพิจารณาทุกท่านมีอิสระในการพิจารณาประธานบอกว่าท่านบอกไม่ได้ว่าใครเป็นพิจารณาแต่ละข้อหาอย่างไรต่อมารองภาษากรก็หยิบข้อกล่าวหาแต่ละข้อเช่นข้อกล่าวหาที่1ชุดที่1ผู้ถูกร้อง20คน21คนไม่รู้ใครมั่งนะ
4: พรรคตัวแทนทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
5: ไม่ส่งกกต.เลย
4: ใช่ครับ
5: อันนี้ตัวแทนทางการเมืองนะ
4: ครับ20คน
5: ข้อกล่าวหาที่2สว137คนส่งสำรองสวสำรองจำนวน1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสวอีก2คนรวมเป็น140อันนี้ประธานบอกว่าไม่ส่งเหมือนกันใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: ข้อกล่าวหาที่2
4: ครับ
5: ข้อกล่าวหาที่3เรื่องของโพยนั่นแหละสวถูกร้อง137คนอันนี้กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญ20
4: ส่งศาลฎีกา
5: ส่งศาลฎีกา20
4: 26ครับ
5: 26เหรอ
4: ครับ
5: อันนี้ตรงกันนะ26นะ
4: 26ครับ
5: อันนั้นข้อกล่าวหาที่3นะข้อกล่าวหาที่4ถึง7เนี่ย
4: ข้อกล่าวหาที่3เนี่ยจะมีสว26รายสวปัจจุบันนะครับสวสำรองแล้วก็ผู้มีสิทธิ์อีก1แล้วก็บุคคลอื่นอีก9รวมทั้งหมด36รายกลุ่มข้อกล่าวหาที่3นี่นะ
5: ส่วนข้อกล่าวหาที่4ถึง7ที่ว่ามีสวอยู่ด้วยเนี่ย
4: ครับ
5: อันนี้กกต.หยิบส่งสารดีกา26รายตรงกันไหมตัวเลข
4: ตรงครับ
5: ตรงนะ
4: ครับ
5: แต่ว่าสุดท้ายคือสสที่เกี่ยวโยงไปถึงพรรคการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งบุคคลอื่นจำนวน45รายเนี่ยไม่ส่ง
4: ครับ
5: รอดหมด
4: ครับ
5: คุณมีตัวเพิ่มเติมยังไงไหม
4: ก็นี่แหละครับทั้งหมดที่คุณสุภาพสรุปมาเนี่ยตรงกันล่ะครับสรุปว่าสวชุดปัจจุบันที่กกต.จะส่งไปศาลฎีกานี่นะครับทั้งหมดนี่26คนที่เหลือนี่ก็จะมีสวสำรองบุคคลอื่นรวมทั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอันนั้นต่างหากนะครับแต่คนที่เป็นสวชุดปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด26ส่วนฝ่ายการเมืองเนี่ยสมาชิกพรรคการเมืองสสรัฐมนตรีไม่มีส่งไปเลยสักคนครับ
5: ทีนี้ข่าวของข่าวสดมาแล้ว15นาฬิกา45นาทีนายณรงค์กลั่นวารินและร้อยตรีภาสกรศิริภักยาภรณ์รองเลขาร่วมกันแถลงร้อยตรีภาสกรกล่าวว่าวันนี้กกต.พิจารณาลงมติสำนวนไต่สวนการเลือกสว.โดยสรุปขั้นตอนความเป็นมาแล้วก็บอกว่ามีการพิจารณาคัดค้าน610เรื่องวินิจฉัยแล้ว593เรื่องเหลืออีก17เรื่องและมีมติดำเนินคดีอาญาของผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต้องห้าม1076รายนี่ถ้าความมาตรงนั้นทั้งนี้กกต.ได้แต่งตั้งกรรมการไต่สวนชุดที่26พิจารณาโดยมีผู้ถูกร้อง427คนไม่ใช่229คนส่วนกรณีที่มีคณะวินิจฉัยชี้ขาดที่36ในความเห็นแต่ละขั้น การพิจารณาสำนวนสามารถแตกต่างกันได้ไม่เป็นข้อผูกพันกับกกต.จะต้องมีความเห็นตามขั้นใดขั้นหนึ่งเป็นแค่ข้อมูลประกอบเท่านั้นซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อจึงจำเป็นต้องมีคณะชุดที่36สำนวนมีเอกสาร 75,722 หน้ากกต.ใช้เวลาพิจารณาสำนวน11ครั้งทีนี้ก็จำแนกว่าอันนี้มันก็ตรงกันกับที่เราว่าไปแล้วเมื่อกี้คุณอะไรหลักๆนะ
12: ใช่ครับ
5: ฉะนั้นไม่ต้องลงรายละเอียดอ่ะเพราะว่าไฮไลท์ก็คือส.ส.ที่เกี่ยวโยงกับพรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหาว่าไปยุ่งกับเรื่องนี้รอดหมด
12: ครับ
5: ฉะนั้นก็ต้องมีคำพาดหัวพรุ่งนี้ตามมาว่าภูมิใจไทยรอดสว.เนี่ยที่ว่าจะโดนเข้าไปทั้ง137คนเนี่ยบางข้อกล่าวหาก็เจอ20เจอ26
12: 26ครับ
5: แต่ว่ามีคนอื่นในข้อหาเดียวกันรวมกันแล้วเนี่ยสื่อก็พาดหัวว่าเจอเข้าไป36คน
12: ครับ
5: แต่สว.ใน26
12: ครับ
5: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะมีชื่อตามมาว่า26สว.เป็นใครเมื่อเจออย่างนี้ก็ศาลรับไว้ไม่แน่ใจว่าเมื่อศาลรับไว้เนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหรือไม่ถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที26คนนี้ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่เฉยๆรอผลเพื่อจะเลื่อนสำรองขึ้นมาหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเลื่อนสว.สำรองขึ้นมาเลยเราไม่รู
12: ้
5: หรือว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนแล้วรอผลการพิจารณาของศาลฎีกาถ้าศาลพิจารณาว่าผิดจริงตามคำร้องของกกต.อันนั้นน่ะแน่นอนก็จะมีสว.สำรองเลื่อนขึ้นมาแทน26คนไปบ้างเดี๋ยวก็มีข่าวก็มีตามมา
12: ครับ
5: ตรงนี้ก็เป็นประเด็นว่าเมื่อรับคำร้องแล้วหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมนี่ก็ต้องรอให้ศาลสั่งนะ
12: ครับ
5: ไม่ใช่เป็นมาตรฐานว่าไม่เหมือนปปช.ยื่นศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันนั้นพอศาลรับเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเลยคุณกระผม
12: ครับ
5: มาตรฐานก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นต้องดูเป็นศาลไปอันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนี่เรื่องที่เกี่ยวกับสว.
4: ข้อหาที่กกต.มีมติส่งสว.ชุดปัจจุบัน26คนไปศาลฎีกานี่นะครับเขาจะแยกเป็นข้อหาที่3แล้วก็ข้อหาที่4ถึงที่7ผมจะอ่านข้อกล่าวหาตั้งแต่ที่3ถึงที่7ให้ฟังอีกทีนะคุณสุภาพข้อกล่าวหาที่3ก็คือผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดในการแนะนำตัวตามมาตรานั้นมาตรานี้ไม่เอานะทีนี้มาข้อกล่าวหาข้อที่4มีการจัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือเตรียมจะให้ทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจในการลงคะแนนข้อกล่าวหาที่5มีการจัดเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงเพื่อจูงใจผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกข้อกล่าวหาที่6มีการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อการลงสมัครข้อกล่าวหาที่7มีสิทธิ์เลือกเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดเพื่อเลือกและหรือไม่เลือกผู้ใดนี่คือข้อกล่าวหาที่3ถึงที่7ครับคุณสุภาพ
5: แต่ว่าพอมาดูทั้งหมดเนี่ยนะสรุปว่ากกต.มีมติสั่งฟ้องสว.ปัจจุบัน26คน
12: ครับ
5: สั่งฟ้องผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนผู้มีสิทธิ์เลือกนะ
12: ครับ
5: ไม่ได้เป็นเนี่ย
12: ครับ
5: และก็สั่งฟ้องบุคคลอื่นอีก15คนตัวเลขที่ออกมาก็เลยเป็น77
12: ครับ
5: 77สว26ผู้มีสิทธิ์เลือกสวที่ไม่ได้เข้ามาเนี่ยคือไปลงคะแนนให้คนอื่นน่ะถูกจ้างไปอะไรทำนองนี้นะรวมทั้งบุคคลอื่นอีก15คนบุคคลอื่นอีก15คนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครมั่งแต่ว่าน่าจะเป็นคนที่รับโอนเงินอะไรต่ออะไรให้เขาไปพันกับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยนะ
12: ครับ
5: รวมแล้วเจอเข้าไป77ราย
12: ครับ
5: ฉะนั้นสรุปก็คือ3เงื่อน3แนวทางเป็นแนวทางเลือกทรงแต่ทรงไม่หมด3แนวทางที่คุยกันมาตลอดคือทรงทั้งหมดไม่ทรงเลยเลือกทรงหวยมาออกตรงเลือกทรง77คน
12: ครับ
5: สว26ไฮไลท์มันจะอยู่ตรงสวนี่แหละว่าใครบ้างที่โดนกลุ่มไหนบ้างที่โดนแล้วโดนข้อหาอะไรข้อหาอะไรนะสวที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่นะเดี๋ยวนะเรื่องของโพย
12: ครับ
5: เรื่องของโพยพกโพยเข้าไปอะไรทำนองเนี้ยที่ว่าเลือกเหมือนกันหมดเลยกากันเหมือนกันหมดเลยเนี่ยน่าจะใช่น่าจะใช่ตรงนั้นเพราะมันชัดเจน
12: ครับ
5: อ้าวแต่อย่างนั้นก็ดูอ้าวมีข่าวอื่นดูสักข่าวหนึ่งไหมก่อนจะพัก
4: ตอนนี้ผมกำลังรอข่าวที่เป็นการสัมภาษณ์ตอนนี้ได้มาหนึ่งคำถามถามว่าพฤติการของผู้สมัครพฤติการของผู้ที่ถูกร้องเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างประธานกกต.ตอบว่ากกต.ดูเป็นรายบุคคลดูตามข้อกล่าวหาและรายกรณีเช่นที่จังหวัดหนองบัวลำพูพิจารณาและอาจจะเป็นข่าวถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดผู้ถูกร้องที่84ดำรงตำแหน่งสว.ในปัจจุบันมีพฤติการที่มีการจูงใจหรือให้ทรัพย์สินเงินทองผู้มีสิทธิ์เลือกสว.เพื่อลงคะแนนให้กับตัวเองการไต่สวนได้พบการเชื่อมโยงเส้นทางการเงินไปยังผังต่างๆซึ่งได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ตอนแรกว่าในการพิจารณาสำนวนเป็นรายสำนวนคำชี้แจงพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน

0: พฤติกรรมแบบนี้เชื่อว่ามีการทุจริตในการเลือกสว.ครับนี่ได้คำถามแรกมาแล้ว
1: ทีนี้ประเด็นที่จะต้องเป็นคำถามต่อเนื่องก็คือเมื่อหวยออกอย่างนี้เนี่ยพรรคการเมืองนักการเมืองส.ส.ไม่โดนเลยไม่โยงถึงพรรคการเมืองเลยสว.เจอเข้าไปแค่26คนแรงกดดันทั้งหลายทั้งปวงจะว่ายังไงรับได้ไหมรับได้ไหมกับที่หึ่มกันมาเป็นเดือนเนี่ยรับได้ไหมที่บอกว่าถ้าไม่ส่งเลยแน่นอนมีปัญหาแน่ส่งทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้ถึงอยากให้ส่งทั้งหมดเพื่อให้ตุลาการศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งพิจารณากกต.ไม่ต้องกักกกต.ไม่ต้องพิจารณาเองกกต.ส่งทั้งหมดแต่คุณสุภชัยก็บอกว่าถ้ากกต.ทำอย่างนั้นกกต.เป็นบุรุษไปรษณีย์สิกกต.มีอำนาจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาว่าผู้ใดบ้างที่อยู่ในข่ายที่ว่าน่าเชื่อว่าพฤติกรรมเชื่อว่าจะมีการทุจริตมีใครบ้างฉะนั้นก็เป็นอำนาจของกกต.สิกกต.ก็ส่งไป26คนถ้าไม่มีสว.เลยนั่นคงหนักแต่นี่หยิบออกมาเท่าที่คิดว่าหลักฐานน่าจะชัดๆ26คน26คนเนี่ยคนที่กดดันจะว่ายังไงฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เรียกร้องให้ส่งทั้งหมดบอกว่าถ้าไม่ส่งทั้งหมดมีปัญหาแน่แล้วจะนำไปสู่ความวุ่นวายสับสนทางการเมืองมันจะเกิดขึ้นไหมถ้าผลออกมาอย่างนี
0: ้ครับ
1: มันจะเกิดขึ้นไหมคำอธิบายของประธานที่บอกว่าไม่มีแรงกดดันพิจารณาไปด้วยหลักฐานพิจารณาไปด้วยเหตุผลไม่มีแรงกดดันไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจไม่ได้พิจารณาตามแรงกดดันของสังคมอันนี้คนที่เขาต้องการจะให้ส่งหมดเขาจะเชื่อประธานกกต.ไหมเขาจะเชื่อไหมว่าประธานกกต.กับกกต.อีก6คนไม่มีแรงกดดันไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจรวมทั้งไม่พิจารณาตามแรงกดดันของสังคมด้วยแรงกดดันนี้ไม่ใช่จะมาจากคนที่สว.ที่รับรองตัวเองมาเท่านั้นนะแต่แรงกดดันของสังคมด้วยฉะนั้นแรงกดดันนี้มาทั้งสองทางผลออกมาเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ก็จะได้เห็นหัวข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ
0: ์ครับ
1: เอาพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
3: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร026586299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group

0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
1: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับกกต.มีมติชี้ขาดคดีหัวสว.สั่งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน
6: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติเปล่าตรงและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีโดยหลังจากที่ได้รับมอบไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กกต.มีมติชี้ขาดคดีหัวสว.สั่งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายนัดหมายทำโพยการเลือกจ่ายเงินและแทรกแซงผลการเลือกตั้งสว.ปี 2567
7: นายภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนสำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567 โดยผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาจำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงการเรียกหรือรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งโดยล่าสุดได้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
3: ครับผม
2: ครับผมมีคำให้สัมภาษณ์ของประธานกกต.โดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ส่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองไปที่ศาลฎีกานี่ครับคุณสุภาพ เป็นมติเสียงข้างมากนะครับไม่ได้เอกฉันท์นะครับท่านณรงค์กลั่นวารินทร์บอกว่าขอทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2มันเชื่อมโยงกันข้อกล่าวหาที่1เป็นกรณีความปรากฏแล้วกกต.สั่งให้รับเรื่องแล้วก็ทำการไต่สวนคือถ้าดูแล้วผู้ถูกร้องที่187ถึง206แล้วก็คนที่228ก็คือนายเนวินชิดชอบข้อกล่าวหานี้เป็นความปรากฏจากสำนวนการสอบสวนมีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปช่วยเหลือสว140คนที่เชื่อว่ามีชื่อในโพยและได้อันดับต้นๆว่าได้รับการช่วยเหลือจาก21คนนี้ซึ่งเราดูข้อกล่าวหาคำชี้แจงพยานหลักฐานสำนวนนี้มีพยานรหัสที่16ทับ26รหัส21ทับ26แล้วก็22ทับ26 25ทับ26แล้วก็นางกุสุมาวตีสิริโกมุตเป็นพยานกล่าวอ้างแต่พยานสำคัญคือพยานรหัสที่16ที่เป็นประเด็นและให้ถ้อยคำว่ารู้เห็น4เหตุการณ์ว่ากรรมการบริหารพรรคคนรุ่นใหม่นำโดยนายพราดรปิศนานันทกุลร่วมวางแผนหัวสวศึกษาระเบียบคิดค้นโปรแกรมออฟไลน์โดยทราบจากเพื่อนสสและกรรมการบริหารพรรคเหตุการณ์ที่2เป็นช่วงมีการเลือกสว.คือวันที่26มิถุนายนปี67หลังเลือกสว.ระดับจังหวัดก่อนการเลือกระดับประเทศมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยมีการบรรยายวิธีให้เป็นไปตามแผนโดยมีนายพราดรและนายชัยชนกชิดชอบเป็นผู้บรรยายมีนายเนวินและนายอนุทินนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานพยานอ้างว่าเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุการณ์ที่3วันที่24มิถุนายนปี2567ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิวิทยาเขตหันตราทำโพยหัวมีติวเตอร์เป็นนางสุขสำรวยวรรธนียกุลเข้าร่วมด้วยและก็เหตุการณ์ที่4หลังเลือกระดับประเทศได้มีการนำสว.ในสายไปรับมอบนโยบายจากนายเนวินที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ผู้ถูกร้องทุกคนปฏิเสธหมดซึ่งตนวินิจฉัยว่ากรณีนี้เป็นการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อวันที่27มิถุนายนปี67และกกต.ประกาศผลการเลือกเมื่อวันที่10กรกฎาคม67 ภายหลังมีการประกาศผลมีการร้องเรียนการเลือกสว.ว่าไม่ชอบมีผู้ร้องและผู้ถูกร้องจำนวนมากแล้ววันที่18มีนาคมปี68มีการรับทราบจากกกต.ว่า DSI มีหนังสือแจ้งเรื่องรับสอบสวนกรณีมีผู้ร้องขอความเป็นธรรมซึ่งกกต.เห็นว่ามีมูลมีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสว.จึงเสนอให้ตั้งเรื่องโดยเมื่อวันที่18มีนาคมไม่มีการแถลงข่าวกล่าวหาทั้ง21คนตอนนั้นกกต.ได้ตั้งชุดไต่สวนชุดที่26ดำเนินการไต่สวนเรื่อยมาจะเห็นได้ว่าคนถูกร้องจริงๆคือคนที่มีชื่อที่1ถึงที่7ของโพยมีผู้ถูกกล่าวหา140คนต่อมาวันที่10มิถุนายนปี68ผ่านมาหลายเดือนกกต.ได้รับรายงานจากชุดที่26ว่ามีผู้กระทำความผิดทั้งผู้มีสิทธิ์เลือกและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเริ่มขอให้กกต.รับเรื่องสอบกรรมการบริหารพรรคและผู้มีส่วนในพรรคเมื่อวันที่10มิถุนายนปี68ซึ่งเป็นภายหลังจากการรับคำร้องตั้งแต่แรกซึ่งก็มาจากพยานรหัสต่างๆที่ได้มาให้ถ้อยคำว่ามีผู้กระทำความผิดการรับรองผลล่วงเลยมาเป็นเวลานานทำไมไม่เคยแจ้งเหตุไม่แจ้งกกต.เลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้กระทำความผิดพยานปากนี้ให้ถ้อยคำชุดที่26หลังจากที่อ้างว่ารู้เห็นเหตุการณ์มานานหากพูดเรื่องการเมืองพยานรหัส 16/26 เคยเป็นส.ส.พรรคภูมิใจไทยและมีมติให้พ้นจากพรรคพยานคนนี้ถูกศาลจังหวัดขอนแก่นตัดสินว่ามีความผิดยักยอกเงินสหกรณ์ครูหลายร้อยล้านถูกจำคุกและได้ย้ายไปพักกล้าธรรมแล้วตอนนั้นก็มีการขัดแย้งกันวันที่28พฤษภาคมปี68พยานรหัส16จึงมาให้ถ้อยคำขอกันตัวเองเป็นพยานก็เห็นว่าตอนนั้นมีมูลเหตุน่าสงสัยว่ามีเจตนาอย่างไรจึงต้องฟังด้วยความระมัดระวังจะว่าไม่มีเหตุโกรธเคืองก็ไม่ถนัดพยานรหัส16นี่นะครับที่จริงเนี่ยก็เฉลยแล้วนะครับโดยอาจารย์สมชัยศรีสุทธยากรก็คือคุณเอกราชช่างเรานะครับ
3: นอกที่คุณว่ามาทั้งหมดเนี่ยคือคำแถลงของประธานใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: คำตอบ
2: ครับนอกจากนี้พยานอ้างว่าเหตุเกิดที่พรรคภูมิใจไทยก็มีพยานรหัส16/26คนเดียวกันที่ให้การแล้วเหตุการณ์ที่1หรือ2ก็ไม่พบมีการเก็บเครื่องมือสื่อสารแต่ก็ไม่พบหลักฐานอื่นเลยภาพถ่ายใดๆไม่ปรากฏกระทั่งหลักฐานการปฏิบัติการของนายพราดรไม่มีพยานไม่มีวัตถุพยานโปรแกรมว่ามีลักษณะใดที่อ้างว่ามีเงินจำนวนมหาศาลก็ไม่ปรากฏว่าจ่ายให้ใครไม่มีเส้นทางการเงินพยานปากนี้ให้การไม่ได้ว่าให้เงินอย่างไรใครรับบ้างเป็นการกล่าวอ้างแบบลอยๆข้อกล่าวหานี้ยังมีพยานอีก2ปากคือพยานรหัส 21/26 และ 22/26 ทั้ง2คนเป็นสว.ทั้งคู่ก็ถือเป็นพยานประกอบเราก็มาดูว่าพยานประกอบเชื่อมโยงสอดคล้องกับพยานที่16/26หรือไม่เพราะพยานทั้งสองบอกว่าไปร่วมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิและอ้างว่านายสุขนางสุขสำรวยก็ร่วมด้วยและพยานรหัส22บอกว่ามารวมกลุ่มกับรหัส16ทราบว่ากลุ่ม16/26ได้โควต้า2คนซึ่งไม่มีถ้อยคำใดเลยว่าพยานที่22/26ที่อยู่จังหวัดพะเยา มาอยู่ในกระบวนการกับเขาแต่บอกว่ามีคนเดียวคือ21/26ที่อยู่ขอนแก่นทำให้เห็นว่าสอดคล้องความสอดคล้องกับพยานไม่มีเลยสำคัญที่สุดก็คือพยานทั้ง3มากลับคำให้การมีหนังสือถึงประธานกกต.บอกว่าพฤติการที่อ้างไว้ไม่เป็นความจริงการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานผมอยู่ศาลมา38ปีทำหน้าที่ผู้พิพากษาพยานกลับคำผมลงโทษมาเยอะแล้วแต่พยาน3ปากนี้ไม่เนื้อไม่น่าเชื่อถือมาตั้งแต่แรกแล้วครับคุณผู้ชมประธานกกต.
3: อันนี้ท่านก็ให้ความสำคัญในการอธิบายก็ดีครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่านอกจากจำเลยแล้วนอกจากพยานเอกราชช่างเหลาที่เป็นคนสำคัญจะมากับคำให้การแล้วนะ
2: ครับ
3: ในรายการโทรทัศน์หลายรายการที่มีพยานไปสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์แล้วคนฟังแล้วก็โอ้โหนี่มันชัดอย่างนี้แล้วมันจะรอดเหรอชัดอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้ยืนยันอย่างนี้โอนเงินกันอย่างนั้นอย่างนี้การไปออกทีวีของพยานพวกนี้มันฝังอยู่ในความรู้สึกคนนะคุณดาราภูม
2: ิครับ
3: แท้จริงไม่รู้ฉะนั้นผมคิดว่าถ้าประธานกกต.จะทำเหมือนกับเคลียร์พยานปากนี้ก็ดีคือให้ข้างล่างเนี่ยไปจับประเด็นมาว่าที่ผ่านมามีพยานปากไหนที่ไปให้การแน่นหนาแล้วก็เอาคำให้การของพยานปากนั้นน่ะมาแจกแจงว่ามันจริงหรือไม่จริงไม่จริงเพราะอะไรหลักฐานประกอบเพราะอะไรคนจะได้ให้เคลียร์คนจะได้เคลียร์ไม่งั้นแล้วค้างอยู่ในความรู้สึกคนมันพอมันค้างคาหลายเรื่องเข้าก็เกิดความรู้สึกอย่างที่ว่าฉะนั้นถ้าประธานกกต.จะเคลียร์เรื่องพวกนี้ต้องให้เวลาแล้วก็เคลียร์มาเป็นลายๆเลยมีไม่กี่เจ้าหรอกที่พูดจาหนักแน่นมากทำให้คนเชื่อว่ามีการหัวกันจริงแล้วพอไม่ส่งหรือส่งไปแค่20ลายไม่พอหรือไม่ส่งสอสอเลยที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองคนก็บอกว่าไม่พอเพราะพยานที่ให้การเนี่ยมันดูเหมือนว่ามัดแน่นนั่นก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองประเภทไปให้การแล้วกลับลำทีหลังนี่ก็หลายรายนะคุณธนาพงศ
2: ์ครับ
3: คือตอนไปให้การเป็นข่าวเนี่ยถึงขังตึงตังแน่นหนาแต่ตอนหลังย่องไปกลับคำให้การอันนี้ประชาชนไม่รู้ว่าย่องไปกลับคำให้การประชาชนจำได้แต่เพียงว่าคำให้การตอนแรกเนี่ยมันหนักแน่นทีนี้สิ่งที่ควรจะคิดก็คือว่าเอ๊ะพยานที่ไปให้การจริงแล้วกลับลำจะโดยปรับใจอะไรนั่นก็ส่วนหนึ่งหรือพยานที่ไปให้การเท็จแล้วก็มาถอนตัวเอาทีหลังว่าที่ให้การไปนั้นไม่จริงเอ๊ะมันเลยตามเลยอย่างนั้นเหรอใครทำอย่างนี้ก็ได้อะถ้าเป็นคดีทั่วๆไปคดีอาญาเนี่ยพยานที่ให้การเท็จโดนนะคุณธราพงศ
2: ์ครับ
3: เออไม่ใช่อยู่ๆนึกขึ้นมาจะไปให้การกล่าวหาเขาแล้วก็ไปชอดแล้วตอนหลังก็กลับคำให้การจะโดยเหตุผลอะไรก็ตามแต่มันไม่ยุติธรรมอ่ะดิเออมันไม่แฟร์สำหรับสังคมนะ
2: เอาพักก่อน
3: ดีไหมพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
2: สักครู่ครับ
4: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจร จากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกาสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กาสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกาสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
5: าสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กาสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
6: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต
4: ์น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: เรื่องกองข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นเรื่องการถอดถอนคนที่ทุจริตข่าวมันเงียบไปแล้วตอนนี้ขอตามดูมุมตรงนี้หน่อยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยวรเศรษฐ์เลียงประสิทธิ์บอกตอนนี้มันเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายคือกระทรวงมหาดไทยกำลังเดินหน้าสู่ขั้นตอนถัดไปคือการบริหารจัดการตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากถอดถอนออกไปเยอะแยะแล้วเนี่ยนะแล้วก็เตรียมกระบวนการสำหรับผู้สอบที่มีสิทธิ์ตามคะแนนจริงโดยการจัดการปัญหาครั้งนี้ไม่ควรจบเพียงคำว่าถอนชื่อเพราะเมื่อมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้นต้องตอบต่อให้ได้ว่าแล้วใครจะมาทำงานแทนประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการแก้ปัญหาครั้งนี้เราจัดการคนที่ไม่ควรอยู่ในระบบแล้วขั้นตอนต่อไปคือทำให้ระบบเดินต่อเอาคนที่สอบจริงมีคะแนนจริงมีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์เข้ามาทำงานนี่ก็เป็นขั้นตอนต่อไปซึ่งผมได้บอกว่าขั้นตอนตรงนี้ก็ต้องจับตานะอย่าไปคิดว่ามันราบเรียบราบรื่นนะเพราะมีคนจ้องจะหาประโยชน์อยู่ก็คือว่าใครจัดอันดับบรรจุก่อนบรรจุหลังเนี่ยเป็นไปตามหลักฐานเป็นไปตามข้อเท็จจริงไหมถ้าผู้บริหารท้องถิ่นนายกอบจ.อบจ.นายกเทศมนตรีจะซิกแซกเอาคนที่อยู่ท้ายควรเป็นอยู่คะแนนท้ายปาดหน้าขึ้นมาบรรจุก่อนคนที่ควรจะได้รับการบรรจุก่อนไปอยู่ไปเข้าคิวทีหลังอันนี้ มีใครที่จะไปให้คำรับรองมีคำมีหลักฐานไหมรัฐมนตรีจะมีคณะกรรมการไปหลักฐานไหมเช่นอบต.อบจ.แห่งนี้มีคนคัดออกไปถูกคัดออกไป5คนต้องบรรจุเพิ่มอีก5คน5คนที่จะบรรจุเพิ่มเนี่ยเอาคะแนนมาดูกันไหมว่า1ถึง5เนี่ยเป็นใคร1ถึง5เป็นใครไม่ใช่ไปเอา10กว่ามาบรรจุใหม่แล้ว1ถึง5บางคนถูกเคลียร์ออกรอไว้ก่อนมันทำกันได้นะบรรดานายกอบจ.อบต.นายกเทศมนตรีเนี่ยถ้าทำกันอย่างนี้มีใครไปคอยควบคุมกำกับแล้วทำอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ทำกันฟรีๆนะมันจะเกิดโกงซ้องโกงคือจ่ายเงินเพื่อให้ได้บรรจุก่อน
6: ครับ
7: รู้แล้วว่าสอบมาได้โดยสุจริตได้บรรจุแต่บรรจุเมื่อไหร่ล่ะบรรจุก่อนหรือบรรจุหลังนี่มีความหมายต่างกันเยอะนะบรรจุก่อนก็ได้ก่อนบรรจุหลังก็รอตำแหน่งเพิ่มเติมรอได้อัตรารอได้งบประมาณถึงจะบรรจุได้อันนี้รัฐมนตรีวรสิทธิ์อย่าประมาทอย่าประมาทเพราะถ้าโกงซ้อนโกงซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกทีนึงคราวนี้ไม่เหลือนะไม่เหลือคุณประพงษ
6: ์ครับ
7: เป็นขั้นตอนที่ต้องระวังมากดูข่าวอื่น
6: มีคำตอบจากประธานกกต.แล้วครับว่าสว.ชุดปัจจุบันเนี่ยเมื่อกกต.ยื่นคำร้องไปที่ศาลฎีกาแล้วนี่นะครับถ้าศาลมีคำสั่งรับคำร้องเอาไว้พิจารณาสว.ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยครับคุณสุภาพ
7: หยุดปฏิบัติหน้าที
6: ่ครับ
7: แล้วตัวสำรองเข้าไปทำหน้าที่แทนไหมหรือยัง
6: ยังครับต้องรอให้ศาลพิพากษาก่อนครับถ้าศาลมีคำพิพากษาว่าสว.รายนั้นๆต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็ค่อยเลื่อนลำดับในกลุ่มนั้นๆขึ้นมาครับครับ
7: แต่หยุดปฏิบัติหน้าที่กี่รายนะ26รายใช่ไหม
6: 26ครับ
7: ฉะนั้นโครงสร้างการเสียงข้างมากเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ต้องเปลี่ยนไป
6: ครับ
7: ต้องเปลี่ยนไปอันนี้เราไม่รู้ว่าสมมุติว่าทุจริตแล้วศาลตัดสินทีหลังก็ต้องพ้นจากหน้าที่คำถามก็คือว่าโทษเนี่ยมันพ้นจากหน้าที่อย่างเดียวหรือมีอย่างอื่นตามมาไหมสำหรับการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยของสว.เนี่ย
6: ครับ
7: อย่างอื่นตามมาไหมพ้นหน้าที่อย่างเดียวสบายสบายสองค่าตอบแทนถ้าคุณได้มาโดยการโกงเนี่ยต้องถือว่าเสมือนว่าไม่เคยเป็นเพราะเป็นโมฆะมาตั้งแต่คุณเข้ามาทำหน้าที่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้มาโกงเอาตอนหลังมันโกงตั้งแต่ตอนแรกโกงกันฉะนั้นเมื่อโกงมาตั้งแต่ตอนแรกถือได้ไหมว่าเป็นโมฆะเป็นโมฆะถือได้ไหมว่าเสมือนว่าไม่เคยรับตำแหน่งไม่เคยรับตำแหน่งถือได้ไหมว่าค่าตอบแทนเงินเดือนอะไรต่ออะไรก็ไม่ต้องจ่ายต้องคืนหลวงอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่มีบรรทัดฐานมาก่อนใครจะเป็นคนสร้างบรรทัดฐานจะมีการฟ้องร้องกันยังไงอะไรยังไงฟ้องไปศาลไหนศาลไหนจะเป็นคนตัดสินตัดสินแล้วถือเป็นบรรทัดฐานจบตรงนั้นไหมอันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกอ่ะ
6: ครับ
7: มันเป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่ส.ส.เนี่ยที่ได้ใบแดงแล้วมาทำหน้าที่เป็นปีเนี่ยอันนั้น ขาสั่งให้คืนเงินเดือนนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้คืนหรอกคือสำนักเลขาสสก็ได้แต่แจ้งเขาก็ผัดผ่อนไปผัดผ่อนมาสำนักเลขาก็ไม่อยากไปอะไรกันมากบางทีผ่อนเหมือนกันแต่ผ่อนแบบบางทีคืนเหมือนกันแต่คืนแบบเงินผ่อนผ่อนน้อยๆผ่อนนานๆไม่กระทบไม่เดือดร้อนถ้าสมมุติโจรตัวก็จริงๆนะ
6: ครับ
7: นำไปสู่การฟ้องร้องไปถึงขั้นบังคับคดีเนี่ยก็คืนแต่คืนแบบกล่อมแกล้มกล่อมแกล้มนิดๆหน่อยๆไม่รู้เมื่อไหร่จะหมด
6: ครับ
7: อันนี้คอยดูว่ามันทัดฐานจะเป็นยังไง
6: โอ้มีโทษจำคุกด้วยนะคุณสุภาพนี
7: ่
6: กกต.ที่แถลงวันนี้เนี่ยเขาทำกราฟิกออกมาให้เห็นเลยครับข้อกล่าวหาที่3แนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กกต.กำหนดเนี่ยจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง5ปีข้อกล่าวหาที่4ถึงที่7เนี่ยเอาข้อกล่าวหาที่4ถึงที่6ก่อนจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีครับหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีนี่ข้อกล่าวหาที่4ถึงที่6นะครับข้อกล่าวหาที่7เนี่ยจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ให้ศาลเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีครับนี่ข้อกล่าวหาที่
7: คือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยคนพวกนี้ไม่กลัวเพราะว่าเขาเตรียมใจอยู่แล้วว่าสวเข้ามาเป็นสมัยเดียวไอ้ครั้นจะหักมุมไปสมัครสสก็ดูแล้วบารมียังไม่ถึงขั้นที่จะไปสมัครสสได้ก็ขนาดสวยังต้องหัวกันเข้ามายังต้องมีคนอุ้มคนยัดกันเข้ามาถึงจะเป็นได้แล้วจะเอาน้ำหน้าเอาปัญญาที่ไหนไปสมัครสสโทษจำคุกนี่ก็สุดท้ายขึ้นมาก็รอลงอาญาก็รอลงอาญาก็มีโทษหนักอยู่เหมือนกันนะ
6: ครับ
7: มีโทษหนักอยู่เหมือนกันเราที่ดูนะ
6: ครับ
7: โทษตามกฎหมายอ่ะหนักอยู่แต่โทษในการปฏิบัติจริงเนี่ยถ้ารอลงอาญาก็เบาไปตัดสินจำคุกคนพวกนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะรู้อยู่แล้วว่าเข้ามาเป็นสวได้หนเดียวสมัยสองก็ไม่ได้จะไปสมัครสสก็ไม่ได้ไม่เหมือนกรณีของหัวหน้าพรรคการเมืองหรือพรรคการเมืองเด่นๆเช่นคุณพิธาอย่างเงี้ยเจอก็ไป10ปีก็น่าเสียดายแต่ของสวนี่ไม่มีอะไรหรอกคุณนะ
6: คร
7: ับ ครับพักเสียอีกทีนึงกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ
6: สักครู่ครับ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
1: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
3: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
9: ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้บริการ Gasco ความกังวลเรื่องระบบน้ำดีน้ำเสียที่โรงงานก็หมดไปเลยขอบใจนะเพื่อน
10: เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนรักก็ต้องแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้กันนี่เป็นลูกค้ามาจะ10ปีแล้วไม่เคยผิดหวังจริงๆ
9: นี่เรายังไปบอกต่อให้มนูใช้บริการ Gasco แล้วนะรวดเร็วเชื่อถือได้มากๆ
10: อืมบริการดีแบบนี้บอกต่อไปเลยเพื่อน
9: ครั้งเดียวติดใจในบริการเลยจริง
5: ๆ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพ พื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: น้ำคือรากฐานของชีวิตคือพลังของการเกษตรและพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกรมชลประทานเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลที่แม่นยำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการผสานพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้น้ำมีเพียงพอในทุกฤดูกาลรับมือและลดผลกระทบทั้งน้ำมากน้ำแรงพร้อมมุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืนอัปเดต ทุกสถานการณ์น้ำติดตามทุกความเคลื่อนไหวที่ Facebook กรมชลประทานหรือสายด่วน1460พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
11: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: ร่วมสนับสนุน
6: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
7: ดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาหมอคางดำ ในมุมของคดีความวันนี้ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ถนนจรงกรุงศาลแพ่งนัดฟังคำสั่งชั้นอุทธรณ์คดีที่นายปริญญาโตกทองตัวแทนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมตัวแทนผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนเป็นโจทย์ฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดหรือ CPF และกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องอีก9รายเป็นจำเลยผู้สื่อข่าวรายผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่4มีนา68ถอยไป4มีนา68ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องคดีนี้เป็นคดีแบบกลุ่มโดยให้เหตุผลว่ามีการบรรยายคำฟ้องที่ชัดเจนและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมถึงทนายความที่รับผิดชอบในคดีนี้มีประสบการณ์ในทำคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ทางคู่ความคือบริษัทเอกชนกับจำเลยทั้ง9ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลจึงนัดฟังคำสั่งอีกครั้งหนึ่งในวันนี้โดยศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นอนุญาตให้ดำเนินคดีปลาหมอคางดำเป็นแบบกลุ่มโดยศาลเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านมีคุณสมบัติโดยชอบส่วนคำอุทธรณ์คัดค้านของจำเลยทั้ง9ฟังไม่ขึ้นอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญของคำสั่งศาลอุทธรณ์อยู่ที่การกำหนดรูปแบบและขอบเขตของการดำเนินคดีไม่ได้เป็นการวินิจฉัยล่วงหน้าว่าข้อกล่าวหาต่อ CPF เป็นความจริงแต่เป็นการเปิดทางให้กระบวนการพิจารณาในเนื้อหาเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปซึ่งจะต้องมีการพิจารณาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงพยานหลักฐานตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉะนั้นเอาเป็นว่าที่อุทธรณ์กันเนี่ยไม่ได้แปลว่าใครชนะคดีสู้คดีเรื่องปลาหมอคันดำนะสู้กันเรื่องว่าให้พิจารณาแบบกลุ่มหรือฟ้องแบบกลุ่มได้หรือไม่ได้ในที่สุดก็ได้ฟ้องแบบกลุ่มเนี่ย 1. มันจะมีน้ำหนัก 2. จำเลยทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากไม่ต้องจ้างทนายหลายคนเพราะว่าความเดือดร้อนเหมือนกันผลกระทบที่ได้ก็เหมือนกันเหตุปัจจัยต่างๆก็เหมือนกันฉะนั้นเอาเป็นว่าศาลอุทธรณ์ศาลแพ่งอุทธรณ์ให้ฟ้องแบบกลุ่มได้คุณ
6: คร
7: ับผม
6: ครับเมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าคุณขวัญอุษามณีดารานี่นะครับไปแจ้งความว่าถูกคนข่มขู่คุกคามหลังจากที่ได้เป็นพยานในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนั่นนะครับทีนี้ปรากฏว่าไอ้คนที่ไปติดตามไปประชิดตัวแล้วก็ข่มขู่คุกคามคุณขวัญเนี่ยอ้างว่าชื่อสมพงษ์อมรวิวัฒน์ครับก็เลยทำให้วันนี้ท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์เนี่ยต้องไปแจ้งความ ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับ
12: อืม
6: ท่านบอกว่าผมเดินทางจากเชียงใหม่มาทำธุระที่กรุงเทพก็เห็นทีวีออกข่าวว่าดาราถูกข่มขู่คุกคามโดยชายคนนี้มาอ้างชื่อผมทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะผมไม่รู้จักชายคนนี้เลยก็ได้มาแจ้งความเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานการเมืองแล้วก็เป็นส.ส.มากว่า30ปีมีประชาชนและคนจำนวนมากรู้จักแต่คนที่ไปคุกคามคุณขวัญเนี่ยผมไม่รู้จักเลยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นใครรวมทั้งมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไหมผมบอกกับน้องขวัญว่าให้สบายใจได้เรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องไม่ได้รู้จักกับชายคนดังกล่าวแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดกับผู้ที่นำชื่อของผมไปแอบอ้างครับคุณสุภาพ
7: คือทุกทีเราได้ยินว่าอ้างว่าผมเป็นคนของสมมติผมเป็นคนของท่านสมพงษ์นะผมเป็นลูกน้องท่านสมพงษ์นะผมเป็นเด็กของคุณสมพงษ์นะไปถามเขาสิสมมติอย่างนั้นนะเอ้ยไออย่างเงี้ยพอจะฟังได้ว่าเอ้ยมันใกล้เคียงมันใช่หรือเปล่าว่าเอาไปแอบอ้างหรือว่าไปประพฤติเกเรแต่นี่อ้างเป็นเจ้าตัวเลย
6: ครับ
7: แล้วคนระดับสมพงษ์อมรวิวัฒน์เนี่ยมันคงนึกใครไม่ทันนะผมว่าอาจจะมีชื่อนี้อยู่ในใจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยพูดออกมาว่าเป็นสมพงษ์อมรวิวัฒน์พี่สมพงษ์หรือพี่พงษ์เนี่ยจะ90แล้วมั้งอายุ
6: 85
7: พ่อของคุณจุลพันธ์นะ
6: ครับ
7: เออตกลงอ้างว่าเป็นเมื่อวานผมก็ฟังไม่ทันว่าอ้างเป็นใครอ้างเป็นสมพงษ์อมรวิวัฒน
6: ์ครับ
7: ส่วนคดีนั้นไม่รู้เขาจับได้หรือยังเรื่องนี้มันจะขยายผลออกไปเรื่องคดีแตงโมเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยคนก็เชื่อว่าคดีเป็นไปอย่างที่ฟ้องกันแล้วอะตัดสินกันไปแล้วส่วนหนึ่งฟ้องกันไปแล้วส่วนหนึ่งตอนหลังเมื่อมีอาจารย์ปานเทพคนนั้นคนนี้ใครต่อใครออกมาว่าที่ตัดสินกันไปแล้วน่ะผิดโจทย์ตัวจริงยังอยู่จำเลยตัวจริงยังอยู่อธิบายกันง่ายๆเข้าใจก็คือว่าแตงโมเนี่ยตายก่อนลงเรือแล้วเขาก็มีหลักฐานโน่นนี่นั่นตอนแรกเราได้ยินข่าวพวกนี้เราก็คิดว่ามันเหลวไหลนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทั้งอัยการทั้งตำรวจที่สอบสวนคดีทั้งศาลจะเชื่อไปในทิศทางเดียวกันหมดกับคดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยฉะนั้นพอใครแซะเอาเรื่องนี้มาแซะมาแซงมาโผล่ขึ้นมาเราก็มองในแง่ที่ว่าหิวแสงหรือเปล่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรหรือเปล่ามันเป็นไปได้หรือที่จะเกิดเหตุแบบนั้นขึ้นมาก่อนที่จะลงเรือที่ไม่เป็นไปตามสำนวนฟ้องในคดีมันจะเป็นไปได้หรือสื่อสังคมก็ไม่ให้ความสนใจนะคุณธราพงศ
6: ์ครับ
7: แต่ณวันนี้อย่าประมาทณประวันนี้อย่าประเมินข้อมูลใหม่อย่าประเมินว่าข้อมูลใหม่เป็นข้อมูลต่ำหรืออย่าประเมินต่ำกับข้อมูลใหม่เพราะว่าได้ฟังดูแล้วเนี่ยถ้าคดีนี้ถูกลื้อขึ้นมาแล้วไม่ได้เป็นที่ตัดสินกันไว้ตอนแรกเนื้อหาของคดีก็เป็นอีกแบบหนึ่งไม่ตรงกับที่เราได้ยินมาในสื่อในจอโทรทัศน์ในอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคุณดารพงศ
6: ์
7: ถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะเพียงแต่บอกว่าตอนนี้อย่าประมาทกับข้อมูลพวกนี้อย่าประมาทกับข้อเท็จจริงใหม่เพราะว่าระดับอาจารย์ปานเทพเนี่ยเขาก็มีน้ำหนักของเขานะคุณธราพงศ
6: ์ครับ
7: เขาคงไม่มาฮุบเหยื่ออะไรที่ ไปหย่อนเบ็ดมาแล้วก็ฮุบกินเบ็ดง่ายๆไม่ใช่เขาต้องมีข้อมูลของเขาผมก็ได้ฟังข้อมูลในรายละเอียดอยู่พักหนึ่งฟังแล้วก็ตั้งคำถามในใจว่ามันเป็นไปได้ขนาดนี้จะเลยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้กระบวนการตุลาการเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะบางทีเราก็นึกถึงในคดีเชอร์รี่แอนดันแคนเชอร์รี่แอน
6: ครับ
7: ที่คนหนึ่งไปถูกติดคุกอยู่ตั้งหลายปีเพราะถูกข้อหาเชอร์รี่แอนดันแคนว่าไปฆ่าเชอร์รี่แอนดันแคนนี่แหละแล้วตอนหลังเขาจับผู้ต้องหาตัวจริงได้ก็ต้องปล่อยผู้ต้องหาคนที่ไม่ได้ทำความผิดที่ถูกตัดสินไปอยู่ในคุกตั้งนานเนี่ยออกมาตอนนั้นประมาณปี2540ผมทำอยู่ที่ไอทีวีก็ได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็มาถึงเมื่อเร็วๆนี้ที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกดำเนินคดีว่าวิ่งราวทรัพย์เขาอะถึงยังไม่ถูกตัดสินลงโทษจำคุกนะอยู่ระหว่างต่อสู้คดีแต่เขาก็เจ็บช้ำน้ำใจอยู่หลายปีจนกระทั่งตำรวจไปจับผู้ต้องหาคนหนึ่งคดีอะไรก็ไม่รู้เค้นไปเค้นมาอ้าวเป็นผู้ต้องหาชิงทรัพย์คดีนี้ด้วยเหรออ้าวแล้วที่กำลังดำเนินคดีอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่ของจริงเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงสิ เพราะตัวจริงสารภาพแล้วแต่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีเขาก็ปฏิเสธมาตลอดไปจับเขาเอาหัวจุ่มน้ำถ่วงน้ำเพื่อให้เขารับสารภาพอะไรต่ออะไรเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องอยู่นะคุณธนาพงศ์ แล้วตำรวจ 4-5 คนเนี่ยที่ลุมไปจับกุมเนี่ยเกษียณไปแล้วก็มียังอยู่ในราชการก็มีแต่ถูกให้ออกจากราชการก็มีก็ไม่เขาก็ฟ้องไอ้หนุ่มคนนี้ฟ้องศาลสั่งจ่ายตั้ง4,800,000 กว่าบาททั้งดอกเบี้ยด้วยนะ
6: คร
7: ับอันนี้ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเรื่องจับผิดจับถูกฟ้องผิดฟ้องถูกแล้วก็นำไปสู่การตัดสินผิดเพราะว่าตำรวจทำสำนวนฟ้องส่งอัยการอัยการก็ส่งศาลต่อศาลท่านก็ดูตามหลักฐานแล้วก็เกิดเหตุแบบนี้ดูข่าวอื่น
6: เรื่องของวัดคือในโลกโซเชียลนี้นะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปจนถึงวัดจุฬามณีที่อัมพวาสมุทรสงครามนะครับว่าเกี่ยวข้องโยงใยกับวัดที่หลวงอดีตหลวงพ่อ
7: พุทธไทยสวรรค์
6: ครับทีนี้ทางวัยยาวัชกรของวัดเขาก็ออกมายืนยันว่ายังไม่มีเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นตามที่มีการนำเสนอในโลก

0: ยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นเหล่านั้นเลยครับคุณจุภาพแต่เห็นว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีการลือกันแรงมากครับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างวัตถุมงคลอะไรต่างๆเนี่ยครับครับ
1: คืออาจจะไม่เกี่ยวกับวัดจุฬามณีเนี่ยแต่ถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยมันโยงใยไปถึงผู้ร่วมกระทำความผิดอื่นไหมผมว่าตอบได้ทันทีว่ามีเพราะเงินมันมากขนาดนั้นเนี่ยผู้หญิงคนเดียวต่อให้ร่วมมือกับพระไปดำเนินการอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าศักยภาพคงทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นมันต้องมีคนที่ได้ประโยชน์ร่วมแล้วก็รู้เห็นเป็นใจไปสอนไปแนะนำเอาเงินไปทำอะไรต้องไปซื้อทองไปลงในตลาดหลักทรัพย์ไปลงในตลาดอะไรพันธบัตรอะไรต่ออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผู้หญิงคนนี้ผมว่าทำไม่ได้หรืออาจจะทำได้แต่ไม่ทำไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดนี้มันน่าจะมีคนอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขัดผลประโยชน์กันอยู่ดีๆเนี่ยถ้าราบรื่นได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะเงินก็เข้าวัดยังมีเพิ่มทุกวันนะเงินไม่ได้มีอยู่แค่นั้นนะเงินเพิ่มทุกวันส่วนแบ่งก็ต้องมีทุกวันถ้าจะแบ่งกันเนี่ยนะรายได้เข้าทุกวันแล้วอยู่ๆเหตุไฉนจึงมาทุบหม้อข้าวถึงขั้นเอากล้องไปติดตั้งให้มันเห็นกันเฉาโฉแบบนี้อันนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากผลประโยชน์ขัดกันใครขัดกับใครเนี่ยตำรวจต้องไปสืบแต่ไม่ใช่อยู่ๆขึ้นมาสีกากับพระทำกันสองคนมันต้องโยงใยและได้ผลประโยชน์ร่วมกันและขอขัดผลประโยชน์ร่วมกันมันต้องมีอย่างนั้นแน่นอนแต่จะสาวถึงมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้นี่ผมก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดแล้วนะนึกแต่ว่าโดยสามัญแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี
0: ้เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอร์โกกรีนซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่เมโทรมอร์ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอร์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: าะข่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวAround Newsวันนี้จันทร์ที่14กันยายน2560แน่นอนนะครับข่าวคราวที่หลายคนจับตามองกันวันนี้นี่ไม่พ้นหรอกครับเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับมีการประชุมเพื่อลงมติในสำนวนคดีหัวเลือกสว229คนนะครับโดยวันนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเนี่ยนะครับกกต.เดินทางมายังสำนักงานกกต.ครบทั้ง7คนซึ่งบรรยากาศโดยรอบของสำนักงานกกต.เนี่ยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2และก็สถานีตำรวจนครบาลหรือว่าสน.ทุ่ง2ห้องสน.ประชาชื่นและก็สน.ดอนเมืองเนี่ยเข้าไปดูแลรักษาความเรียบร้อยจำนวน200นายนะครับโดยมีการกันพื้นที่ไม่ให้นักข่าวนะครับสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ที่สังเกตการเนี่ยเข้าไปภายในบริเวณชั้น2ของสำนักงานกกต.ที่จัดเป็นสถานที่ในการแถลงข่าวตอนบ่าย3โมงนะครับโดยกำหนดให้เฉพาะสื่อมวลชนที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังเท่านั้นนะครับส่วนผู้สังเกตการแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถรับฟังการแถลงข่าวผ่านทางโทรทัศน์กล้องวงจรปิดหน้าสำนักงานกกต.หรือว่าทางเพจ YouTube ECT Thailand นะครับก็คือ YouTube ของสำนักงานกกต.นั่นเองนะครับซึ่งการลงมติในวันนี้เนี่ยนะครับกกต.แต่ละคนเมื่อเข้าห้องประชุมแล้วเนี่ยก็จะได้ส่งใบลงมติส่วนตัวต่อที่ประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักการประชุมเนี่ยรวบรวมผลคะแนนและก็ขานมตินะครับจนกระทั่งเวลาบ่าย 3:45 นาทีจากเดิมที่กำหนดจะแถลงบ่าย 3เนี่ยครับบ่าย 3:45 นาทีนายณรงค์กลั่นวรินทร์ประธานกกต.และว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.ได้ร่วมแถลงผลการพิจารณาสำนวนคดีทุจริตเลือกสว.นะครับซึ่งรองเลขาธิการกกต.นะครับได้บอกว่าวันนี้กกต.พิจารณาลงมติสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.โดยได้สรุปขั้นตอนความเป็นมาและก็ไทม์ไลน์การเลือกและก็รับรองผลการเลือกสว.นะครับกกต.พิจารณาคัดค้าน610เรื่องวินิจฉัย593เรื่องแล้วก็เหลือ17เรื่องแล้วก็มีมติดำเนินคดีอาญาผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามเนี่ย1076รายนะครับทั้งนี้เนี่ยกกต.ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26พิจารณาโดยมีผู้ถูกร้อง427คนไม่ใช่229คนนะครับส่วนกรณีที่มีคณะวินิจฉัยชี้ขาดที่36ในความเห็นแต่ละชั้นการพิจารณาสำนวนสามารถแตกต่างกันได้ไม่ได้เป็นข้อผูกพันกับกกต.ก็จะต้องมีความเห็นตามชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นแค่ข้อมูลประกอบเท่านั้นซึ่งในสำนวนนี้เนี่ยมีผู้ถูกร้อง427คนมีข้อกล่าวหา7ข้อนะครับจึงจำเป็นต้องมีคณะชุดที่36สำนวนมีเอกสาร 75,722 หน้าแล้วก็กกต.เนี่ยใช้เวลาพิจารณาสำนวน11ครั้งนะครับเอาก็โดยสรุปนะครับ7ข้อกล่าวหานั้นเนี่ยนะครับข้อกล่าวหาตามมาตรา76วรรค1ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องทั้งหมด21คนเนี่ยกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องผู้ใดไปยังศาลฎีกานะครับส่วนมาตรา76วรรค2ว่าด้วยผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.จากผู้ถูกร้องทั้งหมด140คนเนี่ยกกต.ก็มีมติไม่สั่งฟ้องผู้ใดไปยังศาลฎีกาเช่นเดียวกันนะครับขณะที่มาตรา36วรรค1ประกอบมาตรา70ว่าด้วยการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดจากผู้ถูกร้องทั้งหมด175คนเนี่ยกกต.มีมติสั่งฟ้องสว.ชุดปัจจุบันเนี่ย26คนนะครับเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว.1คนแล้วก็บุคคลอื่นอีกจำนวน15คนรวมทั้งหมด42คนโดยไม่สั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดนะครับสำหรับข้อกล่าวหาที่4-7นะครับก็คือมาตรา77วรรค1วงเล็บ1ว่าด้วยการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์มาตรา77วรรค1วงเล็บ3ว่าด้วยการรับจะจัดเลี้ยงมาตรา79ว่าด้วยการเรียกรับผลประโยชน์และมาตรา81ว่าด้วยการเรียกรับผลประโยชน์สำหรับตนเองเนี่ยกกต.มีมติสั่งฟ้องสว.ชุดปัจจุบันเนี่ย26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนและก็บุคคลอื่น15คนรวม77คนนะครับก็สรุปโดยย่นย่อนะครับก็คือว่ากรรมการบริหารพรรคนะครับแล้วก็ส.ส.รวมไปถึงรัฐมนตรีก็พูดง่ายๆแหละนะครับทั้งหมดก็คือสังกัดพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องไปยังศาลฎีกานะครับ ก็มีเพียงแค่สว26คนที่เป็นสวชุดปัจจุบันนะครับแล้วก็รวมผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย77รายนะครับอ้าวก็เป็นอันว่ามติออกมาตามนี้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวต่างๆส่วนใครที่จะพอใจหรือไม่พอใจจะมีการไปดำเนินการอะไรกับกกต.ต่อจากนี้หรือไม่อันนั้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของเรียกว่าเป็นไปตามกลไกนะครับที่จะไปดำเนินการกันถ้าใครนะครับที่มองเห็นว่าเนี่ยนะครับสิ่งที่กกต.ดำเนินการเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่ดำเนินการตามข้อกฎหมายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องของการได้มาซึ่งสว.เนี่ยนะครับซึ่งถ้าเรามองย้อนไปอย่างเงื่อนไขว่าถ้าจะไปดำเนินการเอาผิดกับกกต.ได้นั้นเนี่ยนะครับทางด้านของอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็ได้โพสต์ในผ่าน Facebook ส่วนตัวพูดถึงกรณีถ้ากกต.นะครับลงมติคดีหัวสว.วันนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกสว.ไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมแล้วไม่ส่งศาลฎีกาเนี่ยกกต.เนี่ยอาจจะถูกส่งไปศาลแทนตามมาตรา69นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกกต.4คนที่มาจากสว.ชุดนี้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้เป็นสว.จากการหัวกันเนี่ยยิ่งมีโอกาสโดนมาตรา69เนี่ยนะครับยิ่งกว่ากกต.อีก3คนเพราะการยกคำร้องให้คนที่เลือกตัวเองมาเป็นกกต.เนี่ยมีโอกาสสูงอยู่แล้วที่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยหน้าที่นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละพอมองเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นการเอาผิดตามมาตรานี้นั้นเนี่ยนะครับเมื่อกกต.มีมติเอาผิดสว.ปัจจุบัน26คนแล้วเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่ากันด้วยเรื่องของพยานหลักฐานที่มีอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเข้าข่ายในมาตราดังว่านี้นะครับก็ไม่น่าจะมีช่องที่จะต้องไปดำเนินการทางกฎหมายใดๆได้นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับมุมมองทางข้อกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการต่อสู้กันในกระบวนการหรือว่ากลไกทางข้อกฎหมายนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ก็ต้องไปดูกันนะครับว่าจะมีใครที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อหลังจากที่กกต.มีมติเช่นนี้แล้วหรือไม่นั่นเองนะครับเอาอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราพูดถึงคดีหัวเลือกสว.เนี่ยนะครับมีการเลือกสว.กันมาตั้งแต่ปี2567แล้วนะครับเป็นคดีที่ก็ต้องบอกว่าแม้สังคมประชาชนเนี่ยจับตามองกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามันยืดเยื้อนะครับมาเรียกว่า2ปีเสร็จแล้วนะครับไม่มีการร้องเรียนนะครับเรื่องความไม่โปร่งใสเรื่องของการจัดตั้งโพยแล้วก็กระบวนการหัวคะแนนเสียงในหลายพื้นที่นะครับก็นั่นแหละนะครับตามทนทางข่าวที่เราทราบกันมาตั้งแต่ต้นนะครับว่ามีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนเนี่ยแต่ว่าวันนี้ถ้าฟังจากที่กกต.แถลงเนี่ยบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ย427ไม่ใช่229นะครับก็ตอนนี้ข้อมูลว่ากันมาอย่างนั้นแต่ว่าถ้าแยกกันไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สังคมให้ความสนใจมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของรายชื่อของรัฐมนตรีส.ส.แล้วก็กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนั่นแหละเพราะว่านะครับมันมีบุคคลที่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้นะครับจำนวนไม่น้อยนะอย่างตั้งแต่ทางด้านของนายอนุทินจันทร์วีรกูลนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายณปินทร ศรีสรรพางนางสุขสำรวยวรรณธนิยกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงนายพาราดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีเครือข่ายที่เป็นระดับนำของพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายเนวินชิดชอบนะครับที่ปรึกษาคนสำคัญของพรรคนายสุประชัยโพสุอดีตประธานรองประธานสภาอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับท้ายที่สุดวันนี้กกต.ยกคำร้องไปแล้วก็หมายความว่าคนเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้ถูกดำเนินการนั่นเองแต่ว่าก่อนที่กกต.จะลงมติในวันนี้นั้นเนี่ยนะครับถ้าเราลองไปไล่ย้อนดูไทม์ไลน์ของคดีนะครับตั้งแต่กระบวนการที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการเลือกสว.เนี่ยนะครับ 20-27 พฤษภาคมปี2567เนี่ยเป็นการเปิดรับสมัครสว.ผู้สมัครยื่นใบสมัครหลักฐานในอำเภอที่สมัครนะครับจากนั้นใน9มิถุนายน2567เนี่ยเป็นการเลือกในระดับอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศตามมาด้วย16มิถุนายนเนี่ยก็เลือกระดับจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็26มิถุนายน เลือกระดับประเทศนะครับกันที่ Impact Forum เมืองทองธานีนะครับปี2567เช่นเดียวกันก่อนที่กกต.เนี่ยจะประกาศผลการเลือกสว.เมื่อวันที่2กรกฎาคม2537นะครับกระทั่ง3กันยายนปีเดียวกันเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับคำร้องสอบสวนทุจริตการเลือกสว.3กรณีนะครับจากกรณีที่พลตำรวจตรีอนุชาจารยพันธ์ลงวันที่18มิถุนายน2517เนี่ยข้อความเป็นธรรมจากการเลือกสว.ปทุมธานีเมื่อ16มิถุนายนแล้วก็ฉบับลงวันที่24มิถุนายนเนี่ยพบเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.นะครับกรณีนายภัทรพงษ์สุภักษรมีหนังสือฉบับลงวันที่9กรกฎาคม2517นะครับขอให้ DSI เนี่ยตรวจสอบการเลือกตั้งสว.ระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศจำนวน200คนพบข้อพิรุธในกระบวนการในการเลือกนะครับอันนี้คำร้องที่2นะครับกรณีนายภัทรพงษ์สุภักษรแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือนายจินตกรจิตไพบูลย์มีหนังสือฉบับลงวันที่17กรกฎาคม2567เช่นเดียวกันเนี่ยขอให้ DSI ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสว.สายขอกลุ่มที่1แล้วก็กระบวนการเลือกสว.ที่อาจจะมีกรณีความผิดต่อกฎหมายแล้วก็ฉบับลงวันที่17กรกฎาคมขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสว.กลุ่มที่18แล้วก็คัดค้านการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสว.นะครับกระทั่ง4กันยายนปีเดียวกันเนี่ยอธิบดี DSI ก็อนุมัติให้ดำเนินการสืบสวนตามมาตรา 23/1 วรรค 2ของพระบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ2547นะครับก็คือพรบ DSI นะครับกระทั่ง27กันยายนนะครับอธิบดี DSI ส่งหนังสือแจ้งเลขาธิการกกต.ออกเอกสารหมายส.34เพื่อแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการว่า DSI ได้อนุมัติสืบสวนกรณีคำร้องเรียนของผู้ขอความเป็นธรรมทั้ง3รายเพื่อให้กกต.เนี่ยได้รับทราบตามมาตรา49ของพระบัญญัติว่าด้วยกกต. 2560นะครับซึ่งหลังจากหนังสือฉบับนี้เนี่ยกกต.ก็ยังไม่ได้เรียกหรือสั่งให้ DSI ส่งเรื่องทั้ง3กรณีไปให้นะครับจนไปถึง23กรกฎาคม2568สำนักงานกกต.จึงส่งหนังสือถึงอธิบดี DSI นะครับเอกสารหมายเลข242แจ้งมติกกต.ที่มอบหมายให้สำนักงานกกต.พิจารณากรณีที่ DSI รับสืบสวนไว้แล้วก็ขอทราบรายละเอียดคำร้องเรียนแต่ละเรื่องรวมไปถึงความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนประกอบการพิจารณาของกกต.นะครับ3กุมภาพันธ์2568เนี่ย DSI ส่งหนังสือตอบกลับถึงกกต.เอกสารหมายส.35นะครับชี้แจงรายละเอียดผลการสืบสวนเรื่องที่ 151/2567 นะครับโดยแจ้งว่าคดียังอยู่ระหว่างการสืบสวนและจำเป็นต้องใช้วิธีรวบรวมหลักฐานเป็นพิเศษแล้วก็ขอให้กกต.เนี่ยพิจารณาว่าจะรับความผิดทางอาญาใดไปดำเนินการสอบสวนเองทั้งหมดหรือจะมอบหมายให้ DSI เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนในทุกข้อกล่าวหานะครับจนกระทั่งวันที่10กุมภาพันธ์2568เนี่ยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วและคณะนายธรรมะสว.สำรองและก็ผู้สมัครสว.เนี่ยยื่นหนังสือต่อ DSI ขอให้ DSI เนี่ยเข้าร่วมสอบสวนกรณีการได้มาซึ่งสว.ปี2567มิชอบด้วยกฎหมายโดยขอให้รับดำเนินการเป็นคดีพิเศษนะครับกระทั่ง27กุมภาพันธ์2568พลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะสว.นะครับยื่นหนังสือถึงนายมงคลสุรสัจจ์ประธานวุฒิสภาเพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.พิจารณาดำเนินการสืบสวนไต่สวนตามอำนาจหน้าที่พอเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI เป็นการจงใจกลั่นแกล้งทำให้สว.ได้รับความเสียหายและอาจถึงขั้นล้มล้างการปกครองนะครับและก็6มีนาคม2568เนี่ยที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษนะครับที่มีทางด้านของนายภูมิธรรมเวชแจ้ชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการคดีพิเศษและก็พันตำรวจเอกทวีสอดส่องในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยมีมติรับพิจารณาคดีโกงการเลือกสว.เป็นคดีพิเศษในความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็ตั้งคณะพนักงานสอบสวนโดยมีเจ้าหน้าที่ DSI 41คนนะครับนำโดยอธิบดี DSI เนี่ยเป็นหัวหน้าคณะนะครับกระทั่ง18มีนาคมที่ประชุมกกต.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26นะครับนำโดยร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีทุจริตการเลือกสว.นะครับแล้วก็19มีนาคมประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์และคณะสว92คนต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายภูมิธรรมและพันตำรวจเอกทวีนะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติ เอกฉันท์รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาเมื่อ26มีนาคมนะครับแล้วก็14พฤษภาคมเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์สั่งให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรียุติธรรมเฉพาะในฐานะผู้กำกับดูแล DSI และรองประธานคณะกรรมการคดีพิเศษนะครับแล้วก็17กรกฎาคม2568เนี่ยคณะไต่สวนชุดที่26มีมติส่งเรื่องให้กกต.พิจารณาดำเนินคดีต่อผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้นเนี่ย229คนนะครับเป็นสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ปัจจุบันเนี่ย138คนกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรวมถึงเครือข่ายอีก91คนนะครับแล้วก็16กันยายน ปีที่แล้วเนี่ยนะครับกกต.มีคำสั่งที่2633/2568แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและข้อโต้แย้งคณะที่36นะครับหรือว่าอนุวินิจฉัยที่36เนี่ยเพื่อรับไม้ต่อพิจารณาคดีโกงเลือกสว.จากคณะไต่สวนชุดที่26นะครับแล้วก็21มกราคมปีนี้เนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีความเป็นรัฐมนตรีของนายภูมิธรรมและพันตำรวจเอกทวีเนี่ยว่าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใดว่าผู้ถูกร้องทั้ง2คนมีการสั่งการหรือเข้าไปแทรกแซงการไปปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในคดีโกงเลือกสว.ที่ DSI ดำเนินการนะครับแล้วก็17มีนาคมคณะอนุวินิจฉัยที่36มีมติให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนเนี่ยไม่มีมูลความผิดในคดีซึ่งความเห็นส่วนนี้ของอนุกรรมการดังกล่าวต้องถูกส่งไปยังกกต.ชุดใหญ่เพื่อพิจารณาชี้ขาดวินิจฉัยนะครับแล้วก็9มิถุนายนเนี่ยสำนักงานกกต.เผยแพร่เอกสารชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการเลือกสว.นะครับว่ากกต.ได้เริ่มพิจารณาสำนวนดังกล่าวอย่างเป็นทางการและเมื่อวันเริ่มพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8นะครับมิถุนายนโดยกำหนดให้มีการประชุมทุกวันจันทร์เป็นวาระเฉพาะเพื่อพิจารณาสำนวนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันและก็วางกรอบการพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จใน12สัปดาห์ก็นั่นแหละประชุมกันทุกสัปดาห์11ครั้งแล้วก็นำมาซึ่งการวินิจฉัยในวันนี้นะครับโดยที่วันที่12กรกฎาคมเนี่ยคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านมีการจัดเสวนาครบรอบ2ปีเลือกสว.ก็นั่นแหละครับมีการเปิดเอกสารนะครับเรียกว่าเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับก็ตามที่สังคมได้รับรู้รับทราบกันและก็27กรกฎาคมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าอัยการส่งสำนวนคดีหัวสว.กลับมายัง DSI แล้วขณะที่กกต.ยังคงพิจารณาสำนวนในส่วนของกกต.เอง28สิงหาคมนะครับกกต.แถลงว่าได้รับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนแล้วแต่ยังมีพยานหลักฐานบางส่วนที่ต้องขอเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังไม่ลงมตินะครับเดิมทีเนี่ยประธานกกต.นายณรงค์กลั่นวรินทร์เนี่ยบอกว่าจะพิจารณาลงมติเรื่องนี้ภายในเดือนสิงหาคมนะครับกระทั่งมีการกำหนดวันใหม่ลงมติวันนี้แหละครับ14กันยายนนะครับโดยยืนยันเหตุผลว่าต้องการให้การลงมติเป็นไปอย่างละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะครับกกต.จึงได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดนะครับส่วนเรื่องของการสืบสวนและวินิจฉัยในคดีหัวเลือกสว.นับตั้งแต่มีผู้ร้องมายื่นกับ DSI ให้ตรวจสอบกระทั่งกกต.มีมตินั้นเนี่ยนะครับรวมทั้งสิ้นระยะเวลา744วันโอ้นะครับก็นั่นแหละครับก็เรียกได้ว่าเกือบ2ปีนะครับกับการพิจารณาในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็ต้องข้อมูลในเรื่องของการย้อนไทม์ไลน์โดยละเอียดอย่างนี้เนี่ยนะครับต้องขอบคุณในส่วนของเว็บไซต์ของข่าวสดนะครับที่ได้นำย้อนรอยนะครับหรือว่านำเรื่องของไทม์ไลน์กับคดีการหัวเลือกสว.เนี่ยนะครับมาให้กับประชาชนนะครับที่สนใจเนี่ยได้ติดตามได้รับรู้รับทราบไทม์ไลน์กันอย่างคร่าวๆจนเป็นที่มาของมติในวันนี้นั่นเองก็ต้องรอตามกันต่อนะครับว่าท้ายที่สุดจะมีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรตามมาอีกหรือไม่นะครับทีนี้ไปดูก็เรียกว่าอะไรเรื่องเนี้ยก็สรุปจบกันตรงนี้กับในส่วนความรับผิดชอบของกกต.นะครับทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวนะครับของทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสำหรับวันนี้นะครับ8โมงครึ่งนะครับวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีนะครับได้ให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบร์นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร3สมัยแล้วก็ประธานบริหารโทนี่แบร์ Institute for Global Change นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับเศรษฐกิจแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ AI และก็การหารือแนวทางนำประสบการณ์และก็ความเชี่ยวชาญของ TBI นะครับ Tony Blair Institute for Blockchain นะครับเรียกกันตัวย่อว่า TBI เนี่ยนะครับมาสนับสนุนการกระเพื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้ใช้ห้องรับรองชั้น2ของตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนะครับซึ่งหลังการหารือเนี่ยนะครับทางด้านของโฆษกรัฐบาลก็ได้เปิดเผยสาระสำคัญเนี่ยนะครับว่านายกได้กล่าวต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีที่เซอร์โทนี่แบร์นะครับเดินทางมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญรัฐบาลมุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและก็สร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก็รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกโดยมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงนะครับซึ่งประสบการณ์ของเซอร์โทนี่แบร์นั้นเนี่ยทั้งจากการเป็นนายกของสหราชอาณาจักร3สมัยและก็การทำงานของ TBI ร่วมกับรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในช่วงของการเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจเข้ากับเทคโนโลยีการลงทุนและก็การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐนะครับเพื่อสร้างการเติบโตและก็เพิ่มความสามารถของประเทศไทยในระยะยาวนะครับก็เป็นการดึงเอาประสบการณ์ละของโทนี่แบร์ที่เป็นอดีตนายกอังกฤษถึง3สมัยนะครับมาร่วมยกระดับเศรษฐกิจไทยนะครับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับในเรื่องดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยนะครับทางเซอร์โทนี่แบร์เองก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายด้านพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทยนะครับโดยเห็นด้วยนะกับแนวทางที่ไทยเนี่ยกำลังดำเนินการรวมถึงโซลารูฟแล้วก็มองว่านอกเหนือจากการตอบโจทย์ด้านพลังงานแล้วเนี่ยเทคโนโลยีด้านพลังงานยังสามารถนำมาใช้เป็นปัจจัยในการต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศได้ด้วยนะครับซึ่งเซอร์โทนี่แบร์เห็นว่าในบริบทที่โลกกำลังเผชิญความขัดแย้งและความไม่แน่นอนไทยเนี่ยสามารถวางบทบาทของตัวเองได้อย่างเหมาะสมในฐานะมิตรประเทศและก็ส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของโลกนะครับก็ในช่วงท้ายนายกขอบคุณเซอร์โทนี่แบร์สำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองและก็ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แล้วก็ย้ำนะว่าไทยเนี่ยต้องการต่อยอดการหารือครั้งนี้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการยกระดับเศรษฐกิจแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนา AI แล้วก็การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลนะครับการเปลี่ยนผ่านด้านสภาพภูมิอากาศและก็พลังงานตลอดจนการสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD แล้วก็เสนอให้กำหนดผู้ประสานงานระดับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อหารือในรายละเอียดแล้วก็ติดตามผลร่วมกับทาง TBI ต่อไปนะครับโดยเซอร์โทนี่แบร์ก็ยินดีให้ข้อมูลและคำปรึกษากับรัฐบาลไทยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นความร่วมมือดังกล่าวต่อไปนะครับมีอีกภารกิจหนึ่งนะครับของนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะครับโดยที่ได้ไปเป็นประธานเปิดงานแล้วก็กล่าวปาฐกถาในงานGasTech Bangkok 2026 Exhibition and Conference นะครับโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เยี่ยมชมบูธภายในงานนะครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับมีตัวแทนเครือข่ายชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมก๊าซฟอสซิลและก็พลังงานที่มีนายมนูลวงมะเซาะนักรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานกรีนพีซประเทศไทยที่ชุมนุมประท้วงอยู่ด้านหน้าของอาคารไบเทคบางนาเนี่ยนะครับยื่นข้อจะเข้ายื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนบทบาทการร่วมเป็นเจ้าภาพกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิลรายใหญ่นะครับมีการถือป้ายข้อความระยองไม่ไหวแล้วนะครับอันนี้ก็ต่างๆโดยผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยได้เดินเข้าไปในพื้นที่จัดงานยืนถือป้ายนะครับ no new fossil gas นะกำไรไม่กี่คนประราคนทั้งประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็มีการชูหนังสือเปิดผนึกนะครับแล้วก็ตะโกนบอกว่าคุณอดีตเนี่ยช่วยรับหนังสือชาวบ้านหน่อยซึ่งนายกหันไปมองขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้มาเจรจาขอให้ยื่นหนังสือกับตัวแทนศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลแทนนะครับแต่ทางกลุ่มบอกว่าจะรอจนกว่านายกจะมาคุยเพราะไม่เคยได้รับคำตอบอะไรนะครับก็มีการยืนอ่านหนังสือร้องเรียนนะครับหลังเปิดงานแล้วเนี่ยทีมรักษาความปลอดภัยก็พานายกเลี่ยงออกจากงานอีกประตูนึงเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมขณะที่นายกเนี่ยก็ไม่ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับโดยหลังจากกล่าวเปิดงานเดินชมบูธก็รีบเดินทางกลับนะครับซึ่งช่วงหนึ่งเนี่ยนายกได้บอกกับรัฐมนตรีและทีมงานว่าขอบคุณนะครับเดี๋ยวตนเนี่ยจะไม่อยู่อีก 2-3 วันนะครับซึ่งนักข่าวก็ถามว่าเมื่อสักครู่เดินผ่านผู้ชุมนุมด้านพลังงานมีการสั่งการอะไรหรือเปล่านายกไม่ได้ตอบคำถามนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้กกต.จะแถลงคดีหัวสว.นายกก็ปฏิเสธ ที่จะตอบคำถามแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็โบกมือนะครับนักข่าวถามว่าขอสัมภาษณ์นายกรอดนายกจะไม่อยู่หลายวันเนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าจะได้คิดถึงนะครับนั่นแหละนะครับนั่นก็คือความเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าวนะครับก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องบอกแหละนะครับว่ามันเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวที่มีได้อยู่แล้วนะครับก็วันนี้นะครับก่อนที่จะพักกันนะครับคุณผู้ฟังย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทางผ่าน X นะครับaround_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางของคุยข่าว Around News นะครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าเราพบกันกับคุยข่าว Around News นะครับเพิ่มเติมอีก1วันแล้วนะครับเป็นจันทร์ถึงศุกร์แหละนะครับจากเดิมอังคารถึงศุกร์เป็นจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 13:00 น.นะครับเวลาเดิมนั่นเองนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวAround Newsดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: วันนี้เราไปดูเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงจราจรกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มอนะครับได้แจ้งมานะครับว่าทางบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่6นะครับมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออก3ช่องจราจรนะครับบริเวณซอยสุขสวัสดิ์25ถึงธนาคาร TMB ธนชาตสาขาถนนสุขสวัสดิ์ราชบุรณะระยะทางประมาณ480เมตรนะครับเพื่องานขนส่งและก็ยกประแจสับรางขึ้นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับในระหว่างวันที่17ถึง30กันยายนนี้นะครับแต่ว่าเป็นการดำเนินการเฉพาะช่วงกลางคืน4ทุ่มถึงตี4นะครับเป็นผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าบริเวณปิดเบี่ยงสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและก็ฝั่งขาออกเนี่ยเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรนะครับส่วนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับก็ย้ำกันนะครับ17ถึง30กันยายนสิ้นเดือนนี้นะครับปิดทางปิดเบี่ยงการจราจรนะครับถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออก3ช่องจราจรบริเวณซอยสุขสวัสดิ์25ถึงธนาคาร TMB ธนชาตสาขาถนนสุขสวัสดิ์ราชบูรณะนะครับการปิดเบี่ยงการจราจรทุกครั้งที่ต้องนำมาบอกกล่าวกับคุณฟังกันตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ไม่มีความจำเป็นเนี่ยจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางก็จะได้รับความจะอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับใครที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะมีเรื่องของเสียงดังรบกวนพื้นที่ที่มีการดำเนินงานนะครับทางรฟม.ก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนผู้ใช้เส้นทางของถนนสุขสวัสดิ์นะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้นะครับที่หมายเลข0850146522นะครับ0850146522ติดตามข้อมูลโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์ mrta-purplysouth.com นะครับ mrta-purplysouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะแล้วก็ LINE @MRT ผู้ผู้ไลน์นะครับ @MRT ผู้ผู้ไลน์ครับไปดูกันที่เรื่องของการเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์นะครับทางนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าบอร์ด EEC นะครับประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดรฟท.นะครับแล้วก็ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมากรณีของบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CP เนี่ยนะครับขอยื่นยุติสัญญาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและก็การแก้ปัญหารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์นะครับจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้นะครับโดยที่ทางด้านของนายพิพัฒน์ได้บอกว่าจากการหารือกับนายกเรื่องรถไฟฟ้า3สนามบินแล้วก็ผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยเอกชนเนี่ยจะเดินรถต่อในระยะเวลา4เดือนนะครับไปจนถึงวันที่31มกราราคม2570นะครับไม่ใช่ต่ออายุ1ปีและก็ค่าดำเนินการจ้างวิ่งรถเนี่ยไม่ใช่60ล้านบาทต่อเดือนนะครับโดยรายได้จากการวิ่งหากได้ค่าโดยสารเท่าไหร่เนี่ยเอกชนก็จะรับไปเท่านั้นถ้าวิ่งไม่คุ้มเนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของเอกชนโดยตรงนะครับส่วนการดำเนินการหลัง4เดือนจากนั้นเนี่ยนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเนี่ยนะครับหรือว่ารฟฟท. ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้าไปรับช่วงต่อนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยดำเนินการมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกลับเข้ามาดูแลใหม่แต่ก่อนที่จะดำเนินการนั้นเนี่ยนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะมีการตรวจสภาพความเรียบร้อยของรถและก็รางนะครับยืนยันว่าหลังจบ4เดือนจะไม่มีการต่อเวลาและก็จะให้บริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยมารับช่วงต่อทันทีนะครับส่วนท่าทีของรัฐบาลต่อโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินนั้นเนี่ยนะครับทางด้านของนายพิพัฒน์ก็บอกว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยต้องกลับไปที่ EEC ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับเพราะว่าได้มีการหารือไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดโดยได้มีการโต้แย้งให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะดำเนินการต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอทาง EEC หารือกันนะครับแล้วก็เชื่อว่านายกเนี่ยก็ต้องหารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนนะครับไปดูกันเรื่องของการยกระดับขนส่งทางน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีการเรียกพิจารณานะครับเรื่องของข้อจำกัดท่าเรือสาลาลอยแล้วก็พัฒนาร่องน้ำป่าสักเชื่อมโยงสินค้าแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศนะครับนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงานบริเวณท่าเรือสาลาลอยอำเภอท่าเรือนะครับแล้วก็โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณแม่น้ำป่าสักแล้วก็พบปะกับประชาชนในพื้นที่โครงการสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำบริเวณท่าเรือสาลาลอยเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ56ไร่นะครับแต่ว่ายังมีข้อจำกัดด้านค่าเช่าและก็ค่าธรรมเนียมการเช่าท่าเรือรวมถึงปัญหาระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักช่วงฤดูแล้งที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับเรือขนาดใหญ่ขณะที่ท่าเรือปัจจุบันเนี่ยรองรับเรือได้ไม่เกิน500ตันกรอสนะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องพิจารณาปรับวัตถุประสงค์การใช้ท่าและก็จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA เนี่ยให้สอดคล้องกับกฎหมายนะครับนอกจากนี้เนี่ยระดับท่าเรือมีความสูงกว่าระดับเรือเนี่ยประมาณ 6-7 เมตรที่ถือว่าเป็นข้อจำกัดต่อการขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเทกองตอนนี้เนี่ยนะครับขณะที่อาคารสำนักงานโรงพักสินค้าและก็พื้นที่หน้าท่าบางส่วนเนี่ยมีสภาพชำรุดจากการใช้งานมานานกว่า13ปีก็ต้องเร่งสำรวจแล้วก็ปรับปรุงให้พร้อมรองรับการใช้งานนะครับโดยนายสันเพชรเนี่ยบอกว่าทางกระทรวงคมนาคมจะประสานกับกรมชลประทานพิจารณาการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนพระราม6เพื่อรักษาระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักให้เหมาะสมต่อการเดินเรือนะครับมีเป้าหมายประมาณ 4.5 เมตรเพื่อรองรับเรือที่กินน้ำลึก4เมตรพร้อมกับหารือกับกรมธนารักษ์เพื่อหาแนวทางลดภาระค่าเช่าและก็ค่าธรรมเนียมรวมถึงพิจารณาการแบ่งพื้นที่บางส่วนให้ผู้ประกอบการเช่านะครับทั้งนี้เนี่ยการใช้ประโยชน์ท่าเรือสาลาลอยสามารถพิจารณาได้ทั้งในรูปแบบกิจการท่าเรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่าเรือหรือกิจการอื่นตามความเหมาะสมนะครับในส่วนของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณแม่น้ำป่าสักเนี่ยก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพร่องน้ำและการเดินเรือรองรับการขนส่งสินค้าทางน้ำและส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางบกและทางรางเนี่ยมายังทางน้ำนะครับก็จะช่วยเชื่อมโยงสินค้าจากภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยไปยังท่าเรือในแม่น้ำป่าสักลดต้นทุนโลจิสติกนะครับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้วก็ลดปัญหาการจราจรและก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยโครงการดังกล่าวเนี่ยครอบคลุมระยะทางประมาณ52กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณหน้าวัดพนัญเชิงถึงเขื่อนพระราม6แบ่งการดำเนินการเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกช่วงที่1เนี่ยจากกิโลเมตรที่ 0+0000 บริเวณหน้าวัดพนัญเชิงนะครับถึงกิโลเมตรที่ 23+0000 บริเวณวัดพระนอนดำเนินการขุดร่องน้ำลึกประมาณ 6.6 เมตรกว้าง30-44 เมตรนะครับเพื่อรองรับเรือขนาดไม่เกิน 2,500 ตันและก็ช่วงที่2เนี่ยจากกิโลเมตรที่ 23+0000 บริเวณวัดพระนอนถึงกิโลเมตรที่ 52+0000 บริเวณเขื่อนพระราม6นะครับขุดร่องน้ำลึกประมาณ 4.4 เมตรกว้าง 24-35 เมตรเพื่อรองรับเรือขนาดไม่เกิน 1,000 ตันนะครับคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2570 นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพปัญหาการกัดเซาะตลิ่งบริเวณวัดคลองน้ำชาและก็หมู่บ้านอรัญญิกนะครับซึ่งประชาชนเนี่ยได้สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะตลิ่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ทางด้านของนายสันเพชรเนี่ยได้มอบหมายให้ทางกรมเจ้าท่าดำเนินการสำรวจศึกษาและก็จัดทำคำของบประมาณนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยยังได้ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดด้วยนะครับเอาไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับกรมการขนส่งทางบกปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดนะครับหลังจากที่ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับมันปรับตัวขึ้นที่39.84 บาทต่อลิตรนะครับมีผล15 กันยายนนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกได้ชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถนะครับได้กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการปรับเพิ่มลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลนะครับที่มีความผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน2569ที่ผ่านมานะครับมีการปรับเพิ่มแล้วก็ลดเนี่ยเป็นจำนวน5ครั้งตามราคาน้ำมันแล้วก็หลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งถือว่าเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ย34 บาทต่อลิตรเมื่อวันที่โดยเมื่อวันที่11 กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5 บาทต่อลิตรและก็เพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดแล้วก็รถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคเนี่ยยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมนะครับทางคณะกรรมการเนี่ยจึงได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดแล้วก็หมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งนะครับเช่นเดิม100 กิโลเมตรปรับขึ้น3 บาทต่อที่นั่งนะครับก็เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15 กันยายนนี้นะครับสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักการเดิมหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้นะครับสำหรับการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารในวันนี้เนี่ยได้มีการพิจารณาจากสูตรคำนวณปัจจัยต้นทุนที่แท้จริงนะครับที่มีการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ดัชนีค่าพลังงานนะครับ Energy Index และก็ค่าจ้างแรงงานที่ถูกออกแบบมาเนี่ยให้สามารถปรับขึ้นและลงได้ตามสถานการณ์ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะจัดเก็บค่าโดยสารได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สะท้อนต้นทุนการเดินรถที่แท้จริงแล้วก็สามารถจัดการเดินรถได้นะครับรวมทั้งประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางได้อย่างต่อเนื่องนะครับทางนี้เนี่ยในส่วนของกรมการขนส่งทางบกก็จะได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันแล้วก็ต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมแล้วก็ไม่สร้างภาระต่อประชาชนนั่นเองนะครับอันเดียก็ว่ากันไปตามเรื่องของสภาพของสถานการณ์หรือว่าเรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่มีความผันผวนตอนนี้ก็อยู่ในขาขึ้นนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะพักแล้วก็กลับมาติดตามนะครับก็แน่นอนแล้วครับสถานการณ์น้ำมันกับสถานการณ์ตะวันออกกลางในช่วงสองข่าวรอบโลกเนี่ยนะครับย้ำกับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของคุยข่าวอรานิวส์ของเรานะครับที่เพิ่มวันออกอากาศเนี่ยพบกับคุณผู้ฟังนะครับเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ละนะครับจากเดิมที่พบกันวันอังคารถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเดิมนะครับ18:00 น.ถึง19:00 น.แล้วก็กับ2ช่องทางที่สามารถติดตามคุยข่าวอารามนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebookคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @arao_newsfm97 นะครับ @arau_news_fm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางดังกล่าวนี้เพิ่มเติมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม2ข่าวรอบโลกกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Arau News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่วันนี้เนี่ยมันไม่ได้จำกัดหรือว่าขีดวงอยู่เฉพาะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านเท่านั้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีการโจมตีซาอุดิอาระเบียแล้วก็เป็นผลให้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าไปดูผลกระทบทางเศรษฐกิจปัจจัยชี้วัดเนี่ยนะครับในต่างประเทศหรืออาจจะเรียกว่าทั่วโลกนะเนี่ยทั้งตลาดหุ้นทั้งเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหนะครับมันผันผวนสร้างความปั่นป่วนกันไปทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ก็ร่วงกันนะครับเห็นภาพได้ชัดแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็มาเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานหลังจากที่สถานการณ์มันกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยพุ่งไปถึง 3% หลังจากมีการโจมตีครั้งใหม่ต่อซาอุดิอาระเบียแล้วก็เรือหลายลำในพื้นที่นะครับส่งผลให้นักลงทุนเนี่ยวิตกกังวลกันมากขึ้นนะครับโดยที่น้ำมันเบรนท์เนี่ยปรับขึ้น 3.01% ไปอยู่ที่ 107.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นมาเกือบ 9% ส่วนน้ำมันเวสเท็กซัสของสหรัฐเนี่ยก็ปรับขึ้น 2.79% ไปอยู่ที่ 102.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับการปรับขึ้นของราคาน้ำมันเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเกิดการโจมตีท่อส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียทำให้ต้องปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกที่ถือว่าเป็นเส้นทางส่งน้ำมันหลักจากตะวันออกกลางไปสู่ตลาดโลกในช่วงสงครามอิหร่านนะครับขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีในเยเมนก็มีการรุกคืบแล้วก็ยึดครองเมืองรวมถึงเกาะยุทธศาสตร์บริเวณช่องแคบบับเอลเมนเดฟนะครับปากทะเลแดงซึ่งก็จะทำให้สถานการณ์หยุดชะงักด้านการจัดหาพลังงานโลกที่เกิดขึ้นจากสงครามอิหร่านเนี่ยมันเลวร้ายลงไปอีกนะครับซึ่งการประชุมระหว่างอิหร่านกับชาติอาหรับในรัฐอ่าวที่มีกำหนดจะจัดขึ้นที่โอมานในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการหารือข้อตกลงเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะครับก็มีการเลื่อนออกไปนะครับท่ามกลางภัยคุกคามการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็ช่องแคบบับเอลมันเดฟนะครับที่ยังคงน่าวิตกกังวลนักวิเคราะห์เนี่ยแสดงความเป็นห่วงนะครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกนะครับรายงานดัชนีของดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐนะครับที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันศุกร์สูงกว่าคาดการณ์นะครับทำให้ตลาดเนี่ยก็ประเมินกันว่ามันมีโอกาส 86% ที่ทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยนะครับก็จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมที่จะเกิดขึ้นวันพุธนี้นะครับแล้วก็จะมีการปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งภายในเดือนธันวาคมซึ่งถ้าเป็นไปตามการคาดการณ์เนี่ยมันก็จะถือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่กลางปี2023เป็นต้นมานะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสหรัฐของหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐของ JP Morgan นะครับไมเคิลเฟโรรีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคาดว่าเฟดเนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้ก็คือในเดือนกันยายนเดือนนี้นะครับแล้วก็เดือนธันวาคมแล้วก็มีการเตือนว่าถ้าทางธนาคารกลางสหรัฐไม่ดำเนินการตามที่บอกไว้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรได้นะครับโดยที่เฟโรรีเนี่ยนะครับยังได้บอกด้วยว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวนั้นเนี่ยจะเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนนโยบายในวงจำกัดหรือเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจในอนาคตแต่คาดการว่าสถานการณ์แรกเนี่ยมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากกว่านะครับด้านดัชนีนิเคอิหรือว่าของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับร่วงลง 1.7% ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยลดลง 3.3% ส่วนดัชนี MSCI ซึ่งครอบคลุมหุ้นเอเชียแปซิฟิกโดยรวมนะครับแต่ว่าไม่รวมญี่ปุ่นเนี่ยลดลงที่ 0.8% นะครับในยุโรปสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนียูโรสต็อกนะครับ50 ยูโรสต็อก50เนี่ยลดลง 0.5% ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.4% และก็สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีฟุตซีของอังกฤษลดลง 0.1% ส่วนตลาดหุ้นวอลล์สตรีทนะครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P 500เนี่ยลดลง 0.5% ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Nasdaq ร่วงลง 1.1% นะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีอยู่ที่4.967% ลดลงเล็กน้อยนะครับหลังจากพันธบัตรถูกเทขายอย่างหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ2ปีเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 0.26% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีเพิ่ม 0.19% นะครับส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยแคบลงนะครับเบนสนิดเดอร์หัวหน้านักยุทธศาสตร์ด้านหุ้นสหรัฐของโกลแมนแซ็กส์นะครับก็บอกว่าผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทต่างๆน่าจะช่วยพยุงตลาดหุ้นวอลล์สตรีทได้หากต้นทุนการกู้ยืมปรับตัวสูงขึ้นโดยทั่วไปในตลาดหุ้นมักเผชิญแรงกดดันเมื่อทางด้านของเฟดเนี่ยเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าโกลแมนแซ็กส์เนี่ยคาดว่าภาวะตลาดกระทิงนะครับก็คือตลาดหุ้นขาขึ้นเนี่ยจะยังคงเดินหน้าต่อไปโดยดัชนี S&P 500เนี่ยให้ผลตอบแทนเฉลี่ย -2% ในช่วง3เดือนแรกของวงจรการขึ้นดอกเบี้ยทั้ง7ครั้งนะครับ

0: สู่ระดับ 1.25% ที่การประชุมในวันศุกร์นี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยคาดว่า BOJ จะส่งสัญญาณว่าจะดำเนินการนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากต้องพยายามสกัดกั้นไม่ให้เงินเยนอ่อนค่าลงไปอีกหลังจากการแทรกแซงตลาดก่อนหน้านี้นะครับช่วยดึงค่าเงินเยนกลับขึ้นมาจากระดับต่ำสุดในรอบ40ปีได้สำเร็จนะครับส่วนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ราคาทองคำลดลง 0.3% ไปอยู่ที่ 4,336 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับเนื่องจากว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้ทองคำซึ่งไม่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเนี่ยมีความน่าดึงดูดลดลงนั่นเองนะครับและก็แน่นอนละครับจากสถานการณ์ดังว่าในตะวันออกกลางนั่นเองนะครับผู้นำของกลุ่มบริกส์นะครับซึ่งเริ่มการประชุมสุดยอดมากันเป็นเวลา2วันที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียนะครับแถลงการร่วมเนี่ยได้รับการรับรองตั้งแต่วันแรกของการประชุมโดยมีมติรับรองแถลงการร่วมนะครับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางและก็หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจจะทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นนะครับแถลงการดังกล่าวนั้นเนี่ยยังเรียกร้องให้ทุกประเทศหันมาใช้การเจรจาและก็การทูตมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจระยะยาวซึ่งจะนำไปสู่สันติภาพความมั่นคงและก็เสถียรภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่แหล่งข่าวเองก็บอกว่าระหว่างการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยอิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และก็ประเทศสมาชิกอื่นๆมีความเห็นแตกต่างกันในบางประเด็นนะครับรายงานยังระบุด้วยนะครับว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้อยคำในแถลงการเนี่ยได้รับการสรุปผ่านการประสานงานเบื้องหลังระหว่างประเทศสมาชิกนะครับโดยในเอกสารไม่ได้ระบุชื่อสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลโดยตรงนะครับสำหรับกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศตลาดเกิดใหม่และก็ประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่ก็คือบริกส์เนี่ยนะครับร่วมตัวกันนะครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็การเมืองบนเวทีโลกซึ่งแน่นอนนะครับชื่อของบริกส์นั้นเนี่ยก็มาจากอักษรตัวแรกของชื่อภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิกก่อตั้งและก็สมาชิกดั้งเดิมก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้นั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยทางกลุ่มเองก็ได้ขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงประเทศอย่างอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และก็อินโดนีเซียนะครับปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกหลักรวม10ประเทศและก็ยังมีสถานะนะครับของประเทศหุ้นส่วนหรือว่าพาร์ทเนอร์คันทรีนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็ร่วมเป็นประเทศหุ้นส่วนด้วยเช่นกันนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือการเพิ่มพลังทางเศรษฐกิจร่วมมือกันทางด้านการค้าการลงทุนและก็พัฒนาเทคโนโลยีระหว่างสมาชิกและก็เป็นการสะท้อนเสียงของกลุ่มประเทศพัฒนาประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนและก็เพิ่มอำนาจต่อรองให้กับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองนะครับเอาวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอาราวนิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้และสหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
2: นายภัสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนจำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ.2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจะทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปชาวพิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไป ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech 2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า6,200 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง ArtistCCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMRการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
6: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์อินโนเวชั่นใหม่ๆเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA เป็น Party Access นะครับแล้ว มีระบบซื้อขายพลังงานสีเขียวที่ว่า UGT 1 UGT 2นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน Gas Tech 2026นำเสนอ Soft Power ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททได้นำเสนอแนวคิด Power of Journey ต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 low carbon lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรหมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
2: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ20%หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
8: นายพลาดอนปิศนานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ครับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ้าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
9: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบโดป้าไอเซอร์วิสของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มาปรับกระบวนการของ4หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบตามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาด ที่เขื่อนลำปาว
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
11: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสุดรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของลูกหลานกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อย
10: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้ ให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ Startup ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้สตาร์ทอัพประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ$100ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา 15:00 นจากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่าง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 14 เซนติเมตรและเวลา 20:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 32 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลโลบลรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะโยจะพาทุกท่านมาพบกับอาจารย์โต้งชัชวาลรอดคลองตันที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการก้าวใหญ่ค่ะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องติดตามโยไปภายในรายการค่ะ
3: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่ในบ้านแล้วนะคะแล้วก็มาขอเชิญทุกท่านนะคะพบกับพี่โต้งชัชวาลรอดคลองตัน
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ว่าจะจริงๆแล้วว่าจะจริงจังนะมันก็จริงจังไม่ได้ค่ะพี่โต้ง
4: อ๋อรายการโยเป็นวาไรตี้อยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่อง
3: คือที่บอกเอาไว้
4: ทางการเราก็เหมือนคุยกันแต่ว่าตอนพบปะเราก็จะดูเรียบร้อยหน่อยแล้วก็ค่อยๆแสดงตัวตนออกมา
3: เดี๋ยวเรามีคนอื่นคนอีกคนนึงมาไงพี่โต้งเข้ามาไงตอนนี้เรา2คนก่อนพี่โต้งมาเราค่อยจริงจัง
4: ได้
3: ตอนนี้นี่เราเป็นเราแบบสบายๆก่อนนะคะพี่โต้งจริงๆแล้วมาวันนี้เนี่ยเห็นว่าจะมีโครงการใหญ่นะคะ
4: ใช่ครับ
3: ที่จะตั้งขึ้นโดยที่ว่ามีเป็นพี่โต้งแล้วก็จะมีทางคุณต้นซึ่งเป็นมูลนิธิเลยนะคะพี่ต้น
4: คุณต้นเขาทำมูลนิธิโลกาหิตาธรรมแล้วก็ใช้ชื่อบริษัทในนามของนาอัตทัว
3: ค่ะแล้วบริษัทอ
4: ัตนาทัวพูดสลับอัตนาทัว
3: แล้วโปรเจกต์เนี้ยเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรคะ
4: เริ่มต้นอย่างนี้คือจริงๆโครงการเนี้ยมันอยู่ในหัวพี่มานานมากแล้วแล้วก็เคยเริ่มจากการที่เราได้เคยไปให้ทุนการศึกษาเด็กใช่ไหม
3: ค่ะ
4: แล้วเราก็ไปให้ตามสถาบันต่างๆไม
3: ่
4: ว่าจะเป็นโครงการร่วมกับโยก็ดีหรือส่วนตัวหรือกับผู้สนับสนุนก็เคยให้มาหมดแล้วทีนี้พี่ก็มาตกตะกอนอยู่วันหนึ่งนั่งคิดไปคิดมาในช่วงโควิดนั่นแหละเฮ้ยเราทำยังไงที่แบบว่าอยากจะส่งเสริมให้ทุนที่มันสามารถที่เอาไปใช้ได้แบบจริงแล้วก็เกิดผลประโยชน์มากที่สุดกับวงการศิลปะแล้วก็กับตัวนักศึกษาเองที่เขาจะก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นคงเป้าหมายพี่ก็เลยเปลี่ยนไปไม่ใช่นักศึกษาในปีแรกแต่เราอยากจะส่งเสริมเมื่อเขาเห็นแววแล้วว่าเขาจะทำอะไรจริงๆในชีวิตเพราะบางคนเข้าเรียนปีหนึ่งปีสองปีสามเฮ้ยเปลี่ยนไม่เรียนออกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นต้นน้ำไงเราก็อยากไปอยู่ระหว่างช่วงปลายที่บังเอิญว่าคุณต้นเนี่ยก
3: ็
4: คือสนิทกันแล้วก็ทำโครงการโปรเจกต์ด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องการวาดภาพอะไรอย่างเงี้ยแหละคุณต้นก็จะให้การสนับสนุนที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปะที่สะท้อนความเป็นจริงในเชิงสัญลักษณ
3: ์
4: ในเชิงแบบว
3: ่
4: าในแนวธรรมะเลยด้วยนะก็คือประกาศสัจธรรมให้โลกเห็นถึงเรื่องความจริงความงามและความจริงอยู่ด้วยกันทีนี้ก็คุยกันเล่นๆแกก็บอกพี่ต้องครับผมอยากจะให้ทุนการศึกษาเด็กและอีกอย่างนึงก็อยากทำประกวดในหัวพี่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าอันนี้ไงลองสนใจไหมว่าเนี่ยพี่อยากจะจัดงานประกวดแต่ว่าเป็นการเหมือนให้ทุนมากกว่าเรียกว่าเหมือนว่าคัดสรรก็คือการประกวดถูกไหมแต่ว่าการให้ทุนตรงนี้เรามีเจตนาจะให้ทุนอยู่แล้วเพราะนั้นเงินก้อนนี้เราจะตั้งเป็นงบประมาณแล้วก็ให้เป็นกองทุนเลยว่าทุนนี้จับเป็นเงินรางวัลอยู่ประมาณเท่าไหร่งบตรงนี้ก็จะมาให้ทุกคนจะได้หมดเลยนะคือหมายความว่ากองทุนอันนี้มันจัดมาเพื่อให้ทุนแล้วก็เป็นการประกวดด้วยในตัวงงไหม
3: คือไม่งงเพราะว่าที่บอกค่ะว่าอย่างเงินที่ได้มาเนี่ยนอกจากว่าจะเอาไว้สำหรับเป็นการประกวดแล้วเพราะว่าที่บอกให้เด็กมีการประกวดเนี่ยมันจะได้มีความกระตือล้น
4: ไม่แต่มันจะกลมกลืนกันอยู่ในเดี๋ยวพี่จะให้ฟังคือ1คือพี่ก็เสนอไปว่าเสนอคุณต้นว่าเนี่ยอยากจะทำงานประกวดด้วยใช่มั้ยก็เลยคิดว่าทำเป็นการประกวดวิทยานิพนธ์ดีมั้ยคุณต้นเค้าก็เลยฟังปุ๊บเค้าก็เก็ทเลยว่าเนี่ยผมอธิบายไปอย่างงี้ว่าการประกวดวิทยานิพนธ์เนี่ยมันยังไม่ได้มีเกิดขึ้นจริงจังในประเทศไทยน
3: ะ
4: แต่ว่าเราอะอยากจะจัดเพราะว่าเราต้องการสนับสนุนเด็กที่เรียนศิลป
3: ะ
4: ที่กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นศิลปินก็คล้ายๆตอนนี้ก็ที่เคยคุยกับโยแล้วบอกว่าเฮ้ยเราให้ทุนวิทยานิพนธ์ดีกว่
3: า
4: ที่กองทุนที่เราจัดอะแต่ว่าอันนี้มันเป็นกองทุนช่างเถอะแล้วก็เลยแบบ
3: ช่างมันเถอะ
4: ไม่ได้สนใจแต่พี่อยากโฟกัสตรงนี
3: ้
4: พี่ก็เลยเล่าว่าอะเราเริ่มต้นว่ากองทุนเนี้ยเราจะเอามาจัดเป็นงานประกวดจะคัดสรรจากผลงานเพราะฉะนั้นผลงานจะเป็นตัวตั้งผลงานใครดีส่งเข้ามา คนที่ถูกคัดเลือกนั่นคือคุณได้ทุนแล้วนะเพราะนั้นคนที่เข้ามาในรอบที่จะมาตัดสินเนี่ยเราคัดเลือกมาทั้งหมด50เพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ทุนแล้ว 10,000 บาททุกคนที่ส่งงานเข้ามาประกวดแล้วได้การคัดเลือกเนี่ย50ผลงานเนี่ยจะได้แล้ว 10,000 บาทจากนั้นไม่พอเราจะจัดแบบประกวดรอบไฟนอลสุดท้ายก็คือหารางวัลยอดเยี่ย
3: ม
4: และรางวัลดีเด่นอีกทั้งหมดรวม5รางวัลยอดเยี่ยม1รางวัลดีเด่นอีก4รางวัล
3: จะบอกว่าเนี่ยนี่คือ เนี่ยใบนะคะจะรวมรางวัลทั้งหมด1,800,000
4: ใช่
3: นี่คืออ
4: ันนี้จ่ายจริงเลยใช่จ่ายจริงเลย
3: นะคะ
4: พอคัดเลือก
3: โอนให้วันนั้นเลย
4: มารับรางวัลเนี่ยคนที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมยังไม่รู้นะว่าตัวเองได
3: ้
4: เพราะเราจะประกาศรางวัลในวันจะประกาศรางวัล5รางวัลคือดีเด่นแล้วยอดเยี่ยมรวมกันเลย5รางวัลแล้วค่อยมาประกาศในวันที่มอบรางวัลเลยว่าใครจะได้ยอดเยี่ยม
3: ซึ่งรางวัลยอดเยี่ยมเนี่ยคือมี1รางวัล
4: 300,000 บาท
3: โดยได้รับเงินสนับสนุน 300,000 บาทนะคะรางวัลดีเด่นมี5รางวัลรางวัลละ 100,000 บาท
4: ใช่
3: นะคะซึ่งจะแบ่งเป็นระดับบัณฑิตแล้วก็ระดับมหาบัณฑิตตายแล้วพี่
4: ปริญญาตรีและปริญญาโทนั่นเอง
3: เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวโยไปโรงเรียนแป๊บนึงคือจะประกวด
4: เรียนใหม่เรียนปริญญาโทอีกสาขา
3: อีกอันนึงไอ้เรียนทั้ง3มั้ยนะพี่ถ้าเกิดอีกอันนึงคือ3มั้ยนะคนเรียนปริญญา
4: ทีนี้พอคุยเล่าไปปุ๊บ
3: ค
4: ือคุณต้นก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน
3: ์
4: พอฟังพี่อธิบายปุ๊บอุ๊ยพี่ต้องทำเลยผมจะเป็นผู้สนับสนุนให
3: ้
4: เพราะว่าเขามีใจที่อยากจะให้ทุนอยู่แล้ว
3: พอ
4: ได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็ยังแบบเอ๊ะนี่แล้วใครจะจัดการวะเพราะว่าเราคิดได้แต่ว่ายังไม่มีใครจัดการทีนี้พอดีในระหว่างคุยเนี่ยก็คือมีเอ๋ด้วยเราก็คือทำชัชวาลแกลเลอรี่ที่เป็นหอศิลป์อยู่แล้ว คุณต้นบอกเอางี้ได้ไหมให้ชัชวาลกับอาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยเป็นคนช่วยดำเนินการเราก็บอกอ๋อถ้าอย่างนั้นพอได้เพราะเรามีเอ๋
3: มีหน้า
4: เอ๋เป็นทุกอย่างให้เราม
3: ีหน้าทำทุกอย่าง
4: ก็เลยบอกว่าอันนี้ผมเป็นคนริเริ่มคิดเรื่องไอเดียเรื่องโครงการอันนี
3: ้
4: แต่คุณต้นผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นคนดำเนินการก็สำคัญก็เลยให้คุณอรณิตเป็นผู้ดำเนินการ
3: คุณอรณิตเป็นคนดำเนินการในครั้งนี้นะคะซึ่งคือครั้งนี้เนี่ยขึ้นมาก็คือต้องบอกคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะว่าเปิดให้เฉพาะเด็กนะคะในส่วนของระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับปริญญาโท
4: ใช่
3: นะคะ
4: เพราะอะไรเพราะเราต้องการเห็นให้ทุนกับคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นศิลปินอาชีพรายละเอียดของมันเนี่ยละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกนะแม้กระทั่งคนที่มาเป็นคณะกรรมการเนี่ย
3: มีใครบ้างคะ
4: คณะกรรมการเนี่ยเราจะเป็นศิลปินอาชีพกับคอลเลกเตอร
3: ์ค่ะ
4: มันเราอยู่ในวงการศิลปะจริงๆมีครบองค์รวมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้อาจารย์ในสถาบันมามีส่วนในการตัดสินเพราะว่าเราจะลดข้อข้อรหาสิ่งเหล่านี้แล้วก็มันจบในหลักสูตรแล้ว
3: ค่ะ
4: อาจารย์หมดหน้าที่แล
3: ้
4: วไม่ได้มีความสำคัญนะมีความสำคัญแต่อาจารย์เนี่ยคือถึงตัวนั้นต้องปล่อยให้นักศึกษาเดินด้วยตัวเองแล้วเพราะนั้นพี่เลี้ยงคนต่อไปก็คือ
3: ศิลปิน
4: อาชีพและคอลเลกเตอร์ที่จะมา
3: บอกหน่อยได้ไหมคะว่าใครเป็นกรรมการในครั้งนี้
4: กรรมการเบื้องต้นเนี่ยก็เชิญอาจารย์ปัญญาวิจิตรสารมาเป็นประธานกรรมการท่านก็ตอบรับแล้วแล้วก็จะมีศิลปินตัวพ่อหลายคนที่เราอาจจะรู้จัก
3: ตัวพ่อ ตัวพ่อก็ได้แก่แน่นอนต้องมีอาจารย์ชัชวาลรอดทองตัน
4: ของผมนี่เป็นตัวยืนพื้นเพราะว่าผมดูแลโครงการนี้เขาก็ทุกปีจะเจอผมแล้วก็คุณต้นจะเป็นคนสกรีนก่
3: อ
4: นครับแล้วก็ในรอบไฟนอลเนี่ยก็คือจะมีกรรมการอีกประมาณ8ท่านเข้ามาร่วมตัดสิน
3: มีพี่ประทีป
4: ใช่ก็มีศิลปินหลายแนวทางซึ่งเราจะเปลี่ยนทุกปีนะบางปีก็อาจจะเชิญซ้ำแต่ว่าเราจะพยายามเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เป็นการผูกขาด
3: ค่ะ
4: จะมีตัวตายก็คือตัวเป็นตัวตาย ตัวหลักก็คือผมแล้วก็เจ้าของเงินทุนสนับสนุน
3: นะคะ
4: เพราะว่าผลงานที่ได้รางวัลเนี่ย5รางวัลเนี่ย
3: ค่ะ
4: หกรางวัลนะแล้ว2ระดับก็จะเป็นอีกระดับนึงปริญญาโทเราจะให้ประมาณ3หรือ4รางวัลนี่แหละ
3: ค่ะ
4: ก็จะเป็นสมบัติกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิเขา
3: ขนาดไหนคะพี
4: ่ขนาดไม่เกิน2คูณ2เมตรประมาณนั
3: ้
4: น
3: และครั้งนี้เนี่ยคิดว่านะคะจะจัดให้มีการประกวดเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
4: ตอนนี้เราเริ่มทำโครงการแล้วเพื่อที่พร้อมกับนักศึกษาที่กำลังจะเริ่มทำวิทยานิพนธ์เสนอหัวข้อ
3: ค่ะ
4: เราก็ปรึกษากับอาจารย์ในมหาลัยด้วยนะครับหลายที่ก็คิดว่าช่วงนี้แหละเหมาะแล้วที่เราจะแจกเรื่องข้อมูลตรงนี้ออกไปก่อน
3: uh-huh.
4: แล้วสมัครได้จริงๆเนี่ยก็คือตอนที่เขามีผลงานจริงแล้ว
3: ค่ะ
4: น่าจะเป็นในช่วงเดือนมีนาคมนะ
3: uh-huh.
4: แล้วก็เขาก็จะเริ่มทยอยคัดเลือกผลงานที่เขาคิดว่าเจ๋ง
3: uh-huh.
4: แล้วก็ส่งมาข้อนึงเนี่ยผมอยากกระตุ้นให้นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์เนี่ย พอเห็นว่ามันมีงานประกวดเนี่ยมันเกิดการตื่นตัวในการที่จะสร้างสรรค์งานเพื่อจะเอามาแข่งแล้วก็คว้าเงินรางวัลตรงนี้เพื่อเอาไปใช้เป็นทุนซัพพอร์ตในการที่จะเรียนจบหรือว่าลงทุนไปกับทีสิทธิ์ไปแล้วก็เอาไปซัพพอร์ตตรงนั้นได้แต่เขาจะก้าวเข้าสู่ความศิลปินแล้วเขาจะต้องมีความมั่นใจแล้วนอกจากนี้พอมันเป็นงานประกวดแล้วเนี่ยเราก็จะเชิญนักสะสมมาในวันเปิดงานด้วยหลายๆท่านไม่ได้หมายความว่ามันจบแค่คุณได้เงินรางวัลหรือเงินทุน 10,000 บาทหรือเงิน 300,000 บาทแต่คุณอาจจะขายงานได้ด้วยครับตรงนี้เรา
3: ซึ่งก็จะตั้งใจเอาไว้เพื่อที่จะช่วยเด็กๆโดยเฉพาะ
4: ใช่คือต่อไปเขาก็คือเป็นผู้ใหญ่แล้วล่
3: ะ
4: เขาจบเขาจะมีโอกาสประกวดในชีวิตได้แค่ครั้งเดียวนึกออกไหมเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเวียนซ้ำแล้วเราจะสร้างรุ่นใหม่ตลอดและที่สำคัญคุณต้นก็กล่าวกับผมแต่ว่าเดี๋ยวให้เขาพูดเองอีกทีนึงกล่าวผมว่าเนี่ยเขาอ่ะก็จะเป็นเหมือนแมวมองที่จะคัดเด็กศิลปินในเหล่านี
3: ้
4: ขึ้นมาเป็นศิลปินที่มาอยู่ในกลุ่มที่เขาต้องการสนับสนุนของโลกาหิตาธรรมคือถ้าคุณฉายแววปุ๊บจะมีนักสะสมที่พร้อมจะซัพพอร์ตคุณเข้าเลยเข้าร่วมโครงการเลยและในครั้งนี้พิเศษคือคุณต้นก็ขอผมมาว่าในโครงการโลกาหิตาธรรมเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นปีนี้นะครับเพราะนั้นก็จะมีศิลปินที่ต้นดีลกับโครงการเพื่อจะทำให้กับมูลนิธิแล้วก็พิพิธภัณฑ์ในอนาคตที
3: ่
4: คุณต้นกำลังจะสร้างขึ้นนะครับก็จะมีการจัดแสดงร่วมคู่ขนานกันไปด้วยเพราะนั้นก็จะเปิดตัวปีหน้าก็จะมีผลงานของศิลปินในปีนี้ที่ร่วมโครงการโลกาหิตาธรรมเอาผลงานชิ้นขนาดประมาณ 2-3 เมตรหรืออะไรใหญ่ประมาณนี้ไปจัดแสดงนิทรรศการควบคู่กับงานเด็กด้วยเขาก็จะได้เห็น
3: แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าได้แล้วมีการเซ็นสัญญาหรืออะไรไหมคะพี
4: ่ก็แล้วแต่เลยแล้วแต่เราปล่อยอิสระเลยเราเป็นแค่สะพาน
3: อ
4: ย่างหอศิลป์ชัชวาลเนี่ยทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเป็นคนที่ให้ไอเดียก่อนว่าจะทำให้เกิดสิ่งนี้เพื่อกระตุ้นสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นแล้วต่อยอดไปยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้สนับสนุนที่เขาจะเห็นคุณค่าแล้วก็แต่คิดว่าเขาพูดกับผมว่าเขาคิดว่าเขาจะต้องคัดจากนี้แหละมาเพราะเป็นโครงการหนึ่งที่เขาสนับสนุนด้วยเหมือนกัน
3: ค่ะโอ้โหนี่พี่โต้งเรียกว่านะงานนี้เนี่ยพี่เอ๋หนักเลยอ่ะ
4: ก็บอกแล้วว่าเอ๋จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราเปิดหอศิลป์มาได้2ปีแล้วก็มีโปรเจกต์อันนี้เข้ามาแล้วเราก็ต้องทำเพื่อให้มันเกิดกับวงการเรา
3: ใช่ที่สำคัญคือเป็นประโยชน์นะคะทั้งกับในส่วนของนักเรียนนักศึกษาเองนะคะที่จะได้ฝึกปรือฝีมือตัวเองด้วยนะคะและมากกว่านั้นนะคะก็อย่างที่จะเป็นการเติมไฟให้กับทุกคนแล้วก็ได้เป็นการขับเคลื่อนวงการศิลปะ
4: กระตุ้นให้เด็กทำงานออกมาดีที่สุด
3: ใช่ใช่
4: ที่นี่ผลของตัวเองเพราะเป็นปีสุดท้ายที่จะส่งตัวก่อนจะเข้าเป็นศิลปิน
3: ใช
4: ่หรือใครอาจจะไม่ได้เป็นก็แล้วแต่แต่ว่าสุดอย่างน้อยสุดท้ายเขาได้ฝากผลงานไว้กับวงการศิลปะใช่ไหม
3: ให้ทุกคนได้มี
4: แล้วก็ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดนะครับก็สามารถมาฟังการแถลงข่าวได้
3: ใช่
4: เดี๋ยววันที่24
3: กัน
4: ยาวันที่24กันยานี้ครับที่หอศิลป์กรุงเทพมหานคร
3: นี่นะคะก็อย่าลืมมากันนะคะมากันเยอะๆแล้วก็ที่สำคัญคือจะได้รู้ว่าแนวทางในการประกวดเป็นยังไงแอบแพมนิดนึงว่างานแบบไหนเนี่ยจะได
4: ้ในข้อจำกัดของโครงการนี้เราประกวดงานที่มีระดับ2มิติเท่านั้นนะครับยังไม่รวมประติมากรรมแต่อนาคตก็ค่อยว่ากันไปแต่ตอนนี้เขาเน้นเรื่องของการคอนโทรลงานที่ง่ายขึ้นก
3: ็คือแล้วต้องฝีมือด้วยไหมคะพี่ต้องฝีมือไหม
4: ก็ทุกอย่างส่งได้เพราะว่าเราข้อจำกัดเราแค่คือวิทยานิพนธ
3: ์ค่ะ
4: คุณต้องมีตัวตนจริงแล้วก็เรียนในสถาบันศิลปะที่มีการทำศิลปนิพนธ์จริงก็จะต้องมีลายเซ็นจากอาจารย์กำกับมาด้วยในการส่งผลงานเราจะส่งเป็นรอบแรกเลยเราจะส่งเป็นไฟล์ดิจิตอลมาก่อนเพื่อให้เราคัดเลือกสกรีนก่อนว่าถ้าเด็กส่งทุกมหาลัยแล้วก็ทุกคนมันน่าจะหลายร้อยชิ้นไงเราไม่สามารถที่ให้อาจารย์หรือเก็บงานมาแล้วก็ส่งมันก็จะช้ำเพราะนั้นพอผ่านรอบแรกก็คือเป็นรอบสุดท้ายได้เข้าเลือกได้เข้าร่วมเลยนะครับ
3: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวรอคุณต้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขานะคะว่าเอ๊
4: ะ
3: ม
4: ู
3: ลน
4: ิ
3: ธินี้เป็นยังไงอะไรโดนใจทำให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ

0: เรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Radio Art Show และก็ Variety Art นะคะตอนนี้นะคะคุณต้นอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณโยครับ
2: ก่อนอื่นต้องแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
3: สวัสดีครับผมต้นนะฮะธีรพลบุญสูงครับผม
2: ค่ะคุณต้นเป็นเจ้าของมูลนิธิ
3: โลกาหิตาธรรมครับ
2: โลกาหิตาธรรมนะคะซึ่งแบบว่าเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นได้พูดถึงแล้วเขาพูดถึงนะไม่ได้เมาเขาพ
3: ู
2: ดถึงนะคะเขาบอกว่าเป็นมูลนิธิที่ส่วนใหญ่คือสนับสนุนศิลปิน
3: ก็ผมขอเท้าความก่อนว่าการที่ผมตั้งมูลนิธิโลกาหิตาธรรมเนี่ยโดยหลักแล้วไม่ได้เพื่อศิลปินอย่างเดียวแต่เราก็ทำในหลายๆเรื่องที่ผมสนใจนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรงนะครับซึ่งในนั้นน่ะก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเพราะว่าศิลปะเป็นการแสดงสภาวะที่ค่อนข้างจะละเอียดและมันเป็นภาษาสากลทุกเชื้อชาติทุกคนทุกศาสนาสามารถที่จะรับรู้ในสภาวะนั้นได
2: ้ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือศิลปะเนี่ยเมื่อได้นำพุทธศาสนาซึ่งเป็นแก่นของพุทธะนั่นก็คือการเปิดเผยสัจจะความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงได้ค้นพบ
2: ค่ะ
3: แล้วนำมาใช้ศิลปะในการอธิบายมันเข้าถึงคน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ได้จำนวนมากแล้วก็ในการตีความเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดีดังนั้นผมก็เลยคิดว่าในส่วนหนึ่งของมูลนิธิที่ผมทำอยู่เนี่ยผมก็ยินดีที่จะสนับสนุนรวมถึงก็ตั้งโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศิลปะที่เปิดเผยสัจจะความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบหลักๆ ก็จะประมาณนี้ครับ
2: แล้วมาร่วมกับโครงการก้าวใหญ่ของพี่โต้งเนี่ยได้อย่างไรคะ
3: โอเคครับหลักๆแล้วเนี่ยจริงๆกับผมนับถือพี่โต้งพี่โต้งแกเป็นศิลปินคนแรกที่ผมประทับใจ
2: uh-huh.
3: แล้วก็เป็นศิลปินในอุดมคติที่ผม รู้สึกชื่นชมมาตลอด จนมีโอกาสได้เจอกับพี่โต้งก็คุยกับพี่โต้งแล้วเราถูกคอกัน จนวันหนึ่งเนี้ยมาบ้านพี่โต้งนี่แหละฮะนั่งกินข้าวนั่งกินน้ำกันตามปกติแกก็พูดขึ้นมาว่า เนี่ยคุณต้นผมมีโปรเจกต์หนึ่งนะ
2: uh-huh. อ
3: ยากจะทำมานานแล้ว แต่ไม่มีโอกาสได้ทำด้วยจะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของทุนทรัพย
2: ์ค่ะ
3: แกก็เลยเล่าโปรเจกต์นี้ให้กับผมฟังส่วนตัวผมพอได้ฟังโปรเจกต์ก็บอกก็นั่งกินกันอ่ะเอาเลยพี่ต้องฮะเอาแล้วเหรอเอาเลยเหรอ
4: เพราะว่ามันคุยกันเล่นๆไม่คุยกันแค่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไร
2: แล้วพอตอนที่เริ่มโปรเจกต์ขึ้นมาบอกว่าทำไมถึงเป็นก้าวใหญ
4: ่มันมาจากชื่อแรกก่อนของคุณต้นที่กำหนดมาจากโลกาหิตาธรรมมาเป็นตัวอักษรย่อเนาะ
3: ใช่ครับ
4: ที่จะเป็นเนี่ยตัวเนี้ย LEAP เนี่ย
3: นั่นแหละมันแปลว่าอันก้าวกระโดดย่อหรือเพื่อจะก้าวกระโดด
4: ผมก็เลยถามว่าเอ๊ะหรือต้นจะเอาชื่อนี้เป็นโครงการประกวดเลยไหมแต่ต้นก็รู้สึกว่ามันเป็นภาษาอังกฤษไงมันเป็นตัวย่อแล้วมันมีนัยยะแต่ละตัวเลยนะต้องให้เขาอธิบายเรื่องนี้แต่แล้วเขาเลยบอกพี่โตมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องชื่อที่จะขยายความเป็นภาษาไทยจากชื่อนี้ไหมผมก็คิดอยู่หลายวันเดิมทีมันไม่ใช่ชื่อนี้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเอาจากที่ต้นพูดมาเล่าให้ฟังว่าความหมายมันคืออะไรบ้างเนี่ยเราก็มาตีความย่อสรุปออกมาเป็นคำว่าก้าวใหญ
2: ่
4: ซึ่งมันหมายถึงการก้าวไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าก้าวใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะว่าคอนเซปต์เดิมมันคือเหมือนกับว่าเราต้องการสนับสนุนศิลปินที่กำลังจะเรียนจบการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นศิลปินอาชีพอย่างที่บอกไปตอนแรก
2: แต่ว่าครั้งนี้ก็คือว่าเป็นก้าวใหญ
4: ่
2: และเป็นก้าวใหม่ของวงการศิลปะที่จะมีการจัดประกวด
4: ใช่
2: ที่จะมอบให้กับศิลปินที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งปริญญาตรีและก็ปริญญาโทนะคะเนี่ยอย่างนี้ค่ะอย่างเงินรางวัลสนับสนุนถึงต้องกว่า 300,000 บาทสำหรับผู้ชนะเลิศ
4: รางวัลยอดเยี่ยม
2: ยอดเยี่ยม
4: ใช
2: ่นั่นค่ะมีแอบแพรมๆหน่อยไหมคะว่าจะต้องเป็นงานประเภทไหนอันแน่นอนจะต้องเป็นงานพุทธศิลป์เปล่า
3: ไม่ที่เราคุยกันเราไม่ได้ เจาะจงว่าจะต้องเป็นงานพุทธศิลป์เป็นงานในสไตล์ของศิลปินแต่ละท่านได้เลยนะครับเพราะในหลักคิดของการประกวดของเราอ่ะเราไม่ได้ต้องการว่าเฮ้ยคุณจะต้องประกวดคุณจะต้องเป็นคอนเซปต์ของทางโลกาหิตาธรรมผมว่ามันคือการให้โอกาสสำหรับศิลปินแล้วก็นักศึกษาที่ท่านกำลังเรียนอยู
2: ่
3: ดังนั้นในสไตล์ของท่าน
4: ความจริงอะ
2: ความจริ
4: งคือเขาคิดอะไรมีคติยังไงม
2: ี
4: ความเชื่อแบบไหนก็ถ่ายทอดลงมาในศิลปนิพนธ์ของเขา
2: ก็ความจริงความงามและความดีไงสามอย่างรวมกันเป็นผลงานศิลปะที่ดีอันนี้เป็นคำกล่าวของอาจารย์ชลุ่นค่ะไม่ใช่โยม
4: แต่ความจริงมันแก่นมันเป็นอย่างนั้นจริงเพราะว่าจากการที่เราทำงานศิลปะทุกคนเนี่ยทำสุดท้ายมันก็จะตกผลึกอยู่ในจุดเนี้ย
2: ว่าดีไหมว่าดีไหมสวยไหมคำว่าสวยในที่นี้อาจจะไม่ใช่หมายถึงว่ามันต้องงดงามเสมอไปถ้าดาร์กก็จะต้องมีคอนเซ็ปต์ของมันนะคะแล้วมันก็จะต้องจริงด้วย
4: แสดงความจริง
3: เหมือนกับการแสดงความจริงการแสดงสภาวะความจริงมันมีหลายระดับ
2: ใช
4: ่
3: ก็แล้วแต่คนจะตีความ
2: ค่ะตอนแรกทำไมไหมจะบอกตัวว่าการแล้วเดี๋ยวจะไปโรงเรียนวิทยาโทมาคือจะเอาใบที่3คืออยากจะลงสมัครประกวดอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมุตินะว่าต่อไปในอนาคตใช่ไหมคะเกิดมีคนสนใจอาจจะไม่ใช่ศิลปินแล้วเขาสนใจเนี่ยจะมีไหมในอนาคตต่อไป
4: ถ้าอยู่ในคอนเซปต์นี้ก็คือเป็นคอนเซปต์นี
2: ้
4: แต่ถ้าวันหนึ่ง
2: โครงการ
4: ถ้ามันมีโอกาสที่จะเป็นอะไรที่เป็นการประกวดอย่างอื่นอีกก็ค่อยว่ากันแต่ให้มันอยู่ในคอนเซปต์นี้ก่อน
2: ค่ะคอนเซปต์นี้เนี่ยจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะ
4: น่าจะเปิดรับสมัครในเดือนมีนาแต่ตอนนี้เรา PR ออกไปเพื่อทำให้คนเตรียมตัวก่
2: อ
4: นเตรียมตัวเพื่อว่าเพราะวิทยาพลเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงเสนอหัวข้อยังไม่สามารถทำงานจริงออกมาได้เพราะเขาผ่านกระบวนการนี้ไปปุ๊บทำงานจริงแล้วเสร็จเตรียมแสดงวิทยานิพนธ์นี่แหละถึงจะเป็นโอกาสที่เราจะเปิดรับ
2: จะเป็นปริญญานิพนธ์สำหรับปริญญาตรีแล้วก็วิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาโทซึ่งสามารถที่จะเอาหัวข้อนะตรงนี้นำเสนอไปแล้วก็สามารถที่จะทำผลงานแทนที่จะทำผลงานเรียนก็ทำผลงานจริง
4: ใช่
2: ขึ้นมา
4: ซ้อมเป็นศิลปินเลยทำจริงทำแบบที่ตัวเองคิดแล้วก็คิดอะไรยังไงแบบเอาความเป็นจริงของตัวเองออกมา
2: ค่ะนะคะคราวนี้ว่าเดี๋ยวเราจะมีการประชาสัมพันธ์เริ่มที่จะแถลงข่าวเมื่อไหร่คะพี่โต้ง
4: ตอนนี้เราส่งจดหมายแล้วก็โปสเตอร์ไปตามมหาลัยต่างๆหมดแล้วนะครับตอนนี้รอจะแถลงข่าวในวันที่24กันยา
2: ค่ะ
4: นะคร
2: ับ แล้วตัวคนของคุณต้นนะคะในครั้งนี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง
3: ผมก็เป็นผู้ซัพพอร์ตพี่โต้งเป็นหลัก
2: ค่ะ
3: คือการที่เราคุยกันครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่เป็นหลักคิดของโครงการนี้จริงๆก็คือพื้นที่พื้นที่สำหรับน้องๆที่กำลังเรียนปริญญาตรีปริญญาโทอยู
2: ่
3: ผมเชื่อว่าทุกวันนี้เป็นที่ประกวดเยอะแยะมากมายแต่สำหรับพวกเขาอ่ะมันเพิ่งเรียนจบมาหรือว่ากำลังเรียนเพื่อที่จะทำวิทยาศิลปะนิพน
2: ธ์
3: มันก็ควรจะมีพื้นที่ที่เขาได้โฟกัสกับตัวเองการเป็นเวทีที่ดีนะฮะอย่างน้อยก็คือเขาตั้งใจที่จะเรียนศิลปะแล้วแล้วก็การทำศิลปะนิพนธ์มันจะไปเหมือนเดิมอยู่ต่อไปเพราะว่ามันมีเวทีประกวดนะครับและอีกสำคัญที่สุดคือผมต้องการให้ที่พี่โต้งมาคุยสิ่งที่ผมแก้ไอเดียกับพี่โต้งก็คือประสบการณ์
2: ประสบการณ์
3: สำคัญมากสำหรับศิลปินนะในแง่ของการที่อยู่มันมีเวทีประกวดเกิดขึ้นมาแล้วก็คุณได้รับโอกาสนั้นเมื่อคุณได้รับโอกาสนั้นคุณได้แสดงผลงานเห็นไหมฮะว่าโครงการประกวดนี้มันไม่ได้กำหนดแค่ว่าคุณจะต้องชนะรางวัล
2: ค
3: ุณได้เข้าแสดงคุณก็ได้รับเงินขั้นต่ำก็คือขั้นต้นก็คือ 10,000 บาท
4: ได้ทั้งเงินและประสบการณ
2: ์เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยต้องตั้งใจทำอย่างดีคือตอนแรกที่ทำปริญญานิพนธ์เนี่ยเราก็บอกว่าจะทำไปเพื่อให้ผ่าน เพื่อให้ผ่านแต่ครั้งนี้ทำไปแล้วถ้าเกิดว่าเข้ารอบเนี่ยยังได้เงินรางวัลต่างหาก
3: ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับคุณโยก็คือว่าเงิน 10,000 บาทเนี่ยเราก็คิดกับพี่ต้งเผื่อแล้วว่านี่อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในการที่ขนย้ายงานเข้ามาที่ใช้งานจริงทีนี้ในแง่ของรางวัลนะฮ
2: ะ
3: ถ้าคุณไม่ได้ชนะรางวัลจริงๆแต่ว่าคุณได้เข้าร่วมประกวดเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้มีการตั้งราคาและผู้ที่เข้ามาชมงานเนี่ยสามารถซื้องานจากศิลปินท่านนั้นได
2: ้
3: ผมคิดว่ากำลังใจจากการได้ขายงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับศิลปินเริ่มต้นมากๆครับ
2: นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่างานครั้ง

0: ็นศิลปินไม่ใช่เป็นศิลปินอาจารย์นะคะจริงๆ นะคะมาร่วมในการตัดสินค่ะ
1: แล้วก็จะมีอีกอันที่เป็นงานแสดงคู่ขนานซึ่งเขาจะได้ประสบการณ์จากอันนี้ด้วยเนี่ยจะให้ต้นพูดถึงกับโครงการโลกาฮิตาธรรม
2: ในโครงการโลกาฮิตาธรรมที่ผมได้คุยกับคุณโยต้นเรื่องต้นแล้วนะฮะก็เราจะมีงานประกวดประจำปีสำหรับศิลปินที่ได้ร่วมงานกับผม
1: รุ่นใหม่ครับ
2: เป็นผมจะให้โอกาสศิลปินรุ่นใหม่เป็นส่วนใหญ
0: ่
2: นะครับแล้วก็ในแง่ของงานเปิดเผยสัจจะความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบรวมถึงความจริงต่างๆนะฮะในการตีความของศิลปินก็จะได้มาร่วมในงานนี้งานนี้ก็เป็นงาน2งานซ้อนกันนะฮะงานแรกก็คืองานประกวดของมูลนิธิโลกาฮิตาธรรมนะครับเป็นงานแสดงศิลปินประจำปีอีกงานก็เป็นงานก้าวใหญ
0: ่
2: งานประกวดศิลปะนิพนธ์นะครับ
0: ก็เรียกว่านะคะมาทีเดียวได้2งานนะคะถ้ายังไงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่โต้งมากๆขอบคุณพี่โต้งนะคะ
1: ขอบ
0: คุณมากๆนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: อย่าลืมนะคะนี่เลยค่ะโครงการประกวดศิลปะนิพนธ์ก้าวใหญ่นะคะ
1: แล้วตอนนี้เราทำเพจในแฟนเพจ Facebook แล้วสามารถเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในนั้นในโซเชียลก็มี
0: ชื่ออะไรครับเพจ
1: ชื่อว่าก้าวใหญ่
0: ก้าวใหญ่เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีเวลานะคะก็ตามไปดูกันได้นะคะคือโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากถ้าหากว่าใครมีโอกาสอยากที่จะให้แบบว่าคือสนับสนุนนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอย่างคุณต้นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนของวงการศิลปะคือเราอยากให้แบบคนดีๆค่ะได้เข้ามาอยู่ในวงการมากๆและจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนวงการของเราให้ก้าวต่อไปข้างหน้าค่ะงั้นต้องขอขอบคุณพี่โตอีกทีนึงนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะพี่โตนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกๆคนนะคะขอขอบคุณนะคะแฟนรายการทุกท่านใครขับรถอยู่ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะอย่าลืมนะคะติดตามรายการ Radio Art Show นะคะได้ใหม่นะคะทาง Hybrid Art Collector นะคะทุกๆวันเสาร์เวลา 10:00 นะคะและรายการ Variety Art นะคะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz นะคะในเวลา 19:30 ถึง 20:00 ค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนคงจะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 ถึง 20:00 ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยเวลา 16:17 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแคงไฮรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ เวลา 17:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเดียวกันนี้เวลา 7:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณองค์การบริหารส่วนตำบลปงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอยะริงและองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน50ชุดณองค์การบริหารส่วนตำบลงอบ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ทุกฝ่ายโดยทรงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและทรงห่วงใยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
2: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กรมศิลปากรโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบด้วยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ไม้จันหอมแปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันทร์หอมพิธีบวงสรวงพิธีตัดต้นจันทร์หอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดสตูลจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูลประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินก้าวสู่ทศวรรษที่3อ้อมกอดของแม่เพื่อส่งต่อพระราชปณิธานและสร้างพลังแห่งความดีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้านและชุมชนโดยได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านจำนวน8หมู่บ้านและ2ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลทั้งนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นพลังความร่วมมือของประชาชนในระดับชุมชนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างยั่งยืนอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมกู้ภัยแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ยกระดับกู้ภัยไทยสู่สากล
4: พลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยร่วมติดตามพิธีการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MICIF และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ขององค์การสุนัขกู้ภัยสากลหรือ IRO โดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมซ้อมกล่าวว่าการที่สุนัขทรงเลี้ยงได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานระดับสากลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงศักยภาพสูงสุดของสุนัขกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหา และกู้ภัยของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับระดับสากลพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับทีมค้นหาและกู้ภัยตึกถล่มแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมในการประสานงานและจัดเตรียมการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้จะมุ่งส่งเสริมภารกิจการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ต้อนรับผู้แทนสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสื่อยุคใหม่ชูบทบาทสื่อภาครัฐที่พึ่งพาได้ในยามวิกฤตและก้าวสู่ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี AI
5: นางทัศนียพรดวงแก้ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.ให้การต้อนรับนายหลี่ซื่อหยางตัวแทนฝ่ายวางแผนและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และนายหลี่ซินซื่อฝ่าย AI และ Data Center คณะสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานด้านสื่อระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และทางการดำเนินงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและโซเชียลมีเดียในฐานะสื่อสาธารณะภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลว่ามุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้โดยสัดส่วนรายการประกอบด้วยสาระความรู้และข่าวสารร้อยละ70และความบันเทิงร้อยละ30กรมประชาสัมพันธ์ยังคงครองใจประชาชนและเป็นช่องที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในยามเกิดสถานการณ์วิกฤตเช่นอุทกภัยหรือแผ่นดินไหวนอกจากนี้ยังเร่งเดินหน้าปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบขยายช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในงานเบื้องหลังทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบข่าวปลอมและการช่วยผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ควบคู่ไปกับการสื่อสารสู่ระดับสากลผ่านทาง NBT World ที่นำเสนอข่าวสารภาคภาษาอังกฤษและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังก้าวสู่ปีที่96ยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งแกร่งผ่านเครือข่ายกว่า100สถานีทั่วประเทศพร้อมสืบสารเอกลักษณ์และงานพระราชพิธีสำคัญของชาติสำหรับการเดินทางมาเยือนของคณะสำนักข่าวซินหัวในครั้งนี้นอกจากจะมีการบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันแล้วยังมีกำหนดการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยณสถานที่สำคัญต่างๆเช่นพระบรมมหาราชวังสนามมวยราชดำเนินรวมถึงการเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานตลาดน้ำและเรียนรู้ศิลปะการแสดงโขนซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปนันนภาแสนตุ้มรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือดำเนินการซ้อมรบร่วมด้วยกระสุนจริงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีหน่วยทหารเข้าร่วม5หน่วยเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่อาทิอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายประเภท ขีปนาวุธร่อนทางยุทธวิธีขีปนาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีและเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาดใหญ่ซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอนุภาพการทำลายล้างมหาศาลด้วยการระดมยิงถล่มแบบรวมศูนย์โดยสามารถโจมตีเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำไม่พลาดเป้าการฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aid เมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงปักกิ่งของจีนเตรียมดำเนินมาตรการห้ามประชาชนครอบครองใช้งานหรือขนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนของโดรนในเขตพื้นที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปซึ่งผู้ครอบครองโดรนจะต้องทำลายหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากพื้นที่กรุงปักกิ่งก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้โดยผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกยึดโดรนและปรับเงินตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามทางการกรุงปักกิ่งจะให้เงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่นำโดรนไปทำลายหรือขายคืนผ่านช่องทางรับซื้อรวมถึงบริการจัดส่งโดรนออกนอกเมืองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีข้อยกเว้นสำหรับการใช้โดรนในบางกรณีอาทิการต่อต้านการก่อการร้ายการเกษตรการบรรเทาภัยพิบัติและการวิจัยนายเกนตะโคจะผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครัฐบาลภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาด้วยคะแนนกว่า 420,000 คะแนนเหนือนายเดนนิทามากิผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาคนเดิมที่ได้คะแนนประมาณ 270,000 คะแนนโดยนายโคจะชูนโยบายสนับสนุนแผนของรัฐบาลกลางญี่ปุ่นที่ให้ย้ายฐานทัพอากาศฟูเทนมาของนาวิกโยธินสหรัฐไปยังพื้นที่ที่ชุมชนอยู่อาศัยเบาบางกว่านี้แทนการย้ายฐานทัพออกจากจังหวัดโอกินาวาทั้งหมดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังพลทั้งหมดราว 54,000 นายที่ประจำการในญี่ปุ่นส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดโอกินาวาขณะที่ประชาชนในพื้นที่ไม่พอใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพสหรัฐมานานหลายปีทั้งคดีล่วงละเมิดทางเพศมลพิษเสียงรบกวนและอุบัติเหตุจากเฮลิคอปเตอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้นำโดยชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมพร้อมด้วยนิโคลัสมิเคลสันฟูลแบ็กจากสโมสรเอลเวอร์สแบกในบุนเดสลีกาเยอรมนีขณะที่แนวรุกยังมีสุประโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ผู้เล่นจากสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโรทีมในศึก J2อีกรองของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าพอใจและตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับทีมชุดนี้ซึ่งเป็นชุดที่ดีที่สุดส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เรียกแบ็กซ้ายอาชีพมาติดทีมเพียงคนเดียวนั่นคือนิโคลัสมิเคลสันมองว่าชัยพลอดทนสามารถเล่นและทดแทนตำแหน่งดังกล่าวได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการ FIFA อาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถานเวลา 16:00 น. 29กันยายนพบเวียดนามเวลา 19:30 น. และ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์เวลา 16:00 น. เมืองพัทยาร่วมกับจังหวัดชลบุรีและพันธมิตรจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026ติดตามได้จากรายงาน
10: นายนริศนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีกร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mamaซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่ง Family Run โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีระพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพ ดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณ Terminal 21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผ่าเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คนผานิตคาดนาครายงาน
9: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกหลังสภาพอากาศเริ่มดีขึ้นภาพรวมถือว่านักกีฬามีความพร้อมเต็มที่ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยได้เข้าโปรแกรมเตรียมร่างกายและเสริมกล้ามเนื้อด้วยการเข้ายิมเวทและคาร์ดิโอเป็นเวลา2ชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางเข้าเมืองนาโกย่าในวันพรุ่งนี้โดยโค้ชปาร์คกีวอนกล่าวว่าให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมสร้างร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นการเข้ายิมครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่20จะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีซสถานปิดท้ายที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยโดยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกมูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งในขณะนี้สภาพร่างกายโดยรวมสมบูรณ์แต่จะต้องบริหารการฝึกซ้อมและดูแลร่างกายให้เหมาะสมหลังผ่านศึกคิงส์ครับครั้งที่39เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงตั้งเป้าคว้าให้ครบทั้ง4เหรียญทองปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
12: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
13: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่
1: Boomers and Babies
0: เราก
1: ลับมาแล
0: ้วทาง วิทยุ FM
1: 97
0: ของกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรา
1: yes.
0: มากันทุกวันจันทร์เวลา2:30
1: yes
0: นะเราก็จะมาเล่าเรื่องโน้นนั่นนี่แล้วก็เปิดเพลงให้ฟังเพลงแรกที่เราเปิดวันนี้คือเพลงขึ้นโต๊ะ
1: อะไรนะขึ้นโดะอะไรนะลุง
0: อย่าเพิ่งคอยเสียเรื่อง
1: ขึ้นโดะ
0: เป็นอัลบั้มเดี่ยวของพี่โต๊ะวสันต์อันนี้เราขอเปิดเพลงนี้เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็แสดงความเสียใจกับพี่โต๊ะพี่ป้อมด้วย
1: พี่ป้อมด้วยครับที่คุณแม่ได้จากไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
0: นะครับโอเคเราก็ได้เห็นถึงสปิริตของศิลปินรุ่นใหญ่คือวันที่น่าจะเป็นวันที่สูญเสียที่สุดในชีวิตวันหนึ่ง
1: วันที่สองครับ
0: กับมาต้องมาเอนเตอร์เทนคนดูให้มีความสุขกันนะครับแล้วก็เสร็จงานทุกแล้วก็ไม่ได้บอกใครเลยไม่มีใครทราบรู้เรื่องเลย
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็เสร็จงานงานอันยิ่งใหญ่ของในชีวิตของเขาอะนะเสร็จงานแล้วถึงได้กลับไปทำพิธี
1: ที่จังหวัดเลย
0: งานของแม่ที่จังหวัดเลยของคุณแม่นะครับขอแสดงความเสียใจอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้มันก็มีนัยยะอีกนัยยะหนึ่งเหมือนกันเพลงขึ้นโต๊ะเมื่อกี้เนี่ยนะเราเพราะมันพอดีกันพอดีมันมีอะไรบางอย่างมันมีอะไรบางอย่างในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวใหญ่เนี่ยก็คือข่าวขึ้นโต๊ะขึ้นโต๊ะมันมีหลายแบบบางทีเวลาเราจะแทงบิลเลียดแทงสนุกเนี่ยเราก็ต้องแบบบางทีมันต้องเอื้อมไปขึ้นโต๊ะต้องใช้ฝีมือเล็งอะไรกันไปนะแล้วก็แทงอะไรกันไป
1: อ
0: ันนี้อันนี้ไม่ใช่โต๊ะบิลเลียดไม่ใช่โต๊ะสนุกอะไรมันเป็นโต๊ะ
1: อันนี้โต๊ะกินข้าว
0: โต๊ะกินข้าวที่ค่อนข้างใหญ่นะสำหรับคนเดียว
1: เป็นแบบกลมๆ
0: ตอนนี้จะเป็นโต๊ะที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยเ ชื่อว่าเป็นอย่างนั้น โต๊ะที่มีลักษณะที่กลมๆใหญ่ๆหนักๆสีแดงๆนะทำด้วยไม้ตันเลยเนี่ยซึ่งเห็นสนิทเคยเล่าให้ฟังนี่ว่ามีเพื่อนทำเรื่องโต๊ะอยู่ด้วยนี่
1: ใช่เมื่อพอเกิดเหตุการณ์อ่ะอีกวันต่อมาเพื่อนรุ่นน้องที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาบอกอยู่ดีๆมีคนมาขอสั่งไอ้โต๊ะกลมมาให้บ้านเขาทำเนี่ยเยอะเลยมีออเดอร์เข้ามาเยอะเลยปกติมันก็ขายตามปกติวันนี้มีคนสั่งเยอะก็เลยสงสัยเขาจะสั่งไปทำแมวอะไรเนี่ยไอ้โต๊ะกลมๆ
0: มันเป็นตัวอย่างของอะไรเลย
1: มันเหมือนกับ
0: มันเหมือนกับจะลองขึ้นโต๊ะอะไรดูบ้างเหรอ
1: แล้วมันก็เป็นของเล็กๆก็คุณสั่งไปที่บ้านนี่มันไม่รกบ้านนะถ้าเกิดมันมีโต๊ะกินข้าวอย่างคุณจะสั่งไปทำไมวะ
0: ใหญ่ขนาดนั้นด้วยนะมันเป็น
1: เ
0: ป็นโต๊ะมันเหมือนโต๊ะจีนน่ะนะแบบ
1: โต๊ะกลมใช่
0: โต๊ะกลมแบบอัศวินโต๊ะกลม
1: โหแต่นั้นแบบแย่เลยลุงเห็นแบบว่าไอ้ตอนที่มันเกิดเหตุอ่ะแล้วทั้งวันน่ะมันมีแต่ฟีดไอ้เรื่องแบบนั้นไอ้คลิปตอนคุณพระเขาปีนขึ้นไปบนโต๊ะเนี่ยโอ้โหทั้งวันเลยมีแต่คลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยแย่มาก
0: คืออันนี้มันทำให้เกิดอารมณ์ได้สองอารมณ์ก็คือว่าอารมณ์หนึ่งก็เป็นอารมณ์ขันของคนไทยอ่ะนะก็เอามาซุบซิบนินทาหรือว่าไม่ต้องนินทาหรอกแบบเอามาแชร์กันดูแบบด้วยความขำขันเฮฮาและด้วยความน่าตกใจ
1: ใช
0: ่พระที่มีอะไรยศพระพระที่มีเป็นพระราชาคณะด้วยเนี่ย ระดับนั้นแล้วก็เป็นพระที่กำลังแบบฮอตนะที่คนนับถือกันด้วยความศักดิ์สิทธิ์เป่ากระบอมอะไรกันก็แล้วแ ลูกศิษย์ลูก
1: เหรียญที่ท่านทำเหรียญที่ท่านทำนี่มีราคาสูงมากนะ
0: ไม่ต้องไปเรียกท่านแล้วล่ะ
1: ที่คุณโชติคุณโชติ
0: คุณโชติ
1: เ
0: ออคือมันน่าตกใจตรงนั้นแล้วมันทำให้กระเทือนไปหมดทั้งหลายวงการเลยฮะแม้กระทั่งนะพี่นายกของเราเองก็ไปห้อยพระยี่ห้อนี้เข้าด้วย
1: เ
0: พราะว่าแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็ต้องเข้าใจได้ว่าโอเคถ้าเกิดเป็นคนเล่นพระเป็นของที่มันต้องมีสำหรับคนเล่นพระนะที่เขากำลังฮิตตัวไหนที่กำลังตัวที่มาแรงตอนนี้พระเครื่องคือหลวงไอ้พ่อเนี่ยไอ้พระหมีเนี่ยมันกำลังแรงอยู่เนี่ยก็เอามาเป็นของแบบเหมือนซื้อขายเหมือนเครื่องประดับอะ
1: แต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีราคาแล้วนะตอนนี้น่าจะร่วงหมดแล้วราคาม
0: ันร่วงอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไอ้ที่มันสนุกก็คือว่าในรายการโหนกระแสในรายการโหนกระแสเอาตำรวจคนหนึ่งมาสัมภาษณ์ซึ่งเป็นตำรวจคนที่ได้เห็นคลิปนี้ก่อนใครเพื่อจะเตรียมเข้าไปจับเพื่อจะไปอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ตำรวจคนนี้เขาก็มีเหรียญของไอ้หมอนี่อยู่ด้วยแล้วรีบเอาไปปล่อยก่อนเลยรีบไปปล่อยตลาดก่อนเลยครับรู้ทันเหมือนคนไอ้หรือเหมือนหุ้นรู้ว่าหุ้นจะล่วงปุ๊บขายก่อนเลยเทขายก่อนเลย
1: ผมเป็นตำรวจคนนี้ผมไม่เล่านะมันฟังดูให้ตัวเองรู้สึกแย
0: ่ครับไอ้เราก็ยังแบบคือดูในคลิปแล้วก็ยังดูแบบคนดูจะขำๆตำรวจคนนี้หน่อยหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งเราก็รู้สึกว่าแม้เหมือนมันอาจจะไม่ค่อยถูกต้องไปสักนิดหนึ่งมันเหมือนกับหลอกลวงอะไรไปหน่อยอะนะคือเราเป็นคนเหมือนเป็นคนวงในตลาดหุ้นแหละรู้ว่าหุ้นตัวนี้แม่งตกแน่นอนเฮ้ยขายหมดอะไรแบบ
1: ไม่เอาจริงๆนะลุงเอาจริงๆนะถ้าเกิดไม่ใช่ไอ้คลิปที่หลุดออกมานะต้องบอกว่าหน้าตาแกก็น่าเลื่อมใสอยู่ประมาณหนึ่งนะเวลาแกบอกว่าดูเคร่งเครียดเนี่ย
2: ดู
1: หน้าเลื่อมใสอยู่ดูหน้าเลื่อมใสอยู
0: ่เห็นบอกว่าเห็นเขาเล่ากันว่าตอนเวลามาให้ศีลให้พรหรือว่าไปให้เป่ากระหม่อมให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาเลื่อมใสจะมีดารามีอะไรโอ้ยมีคนใหญ่คนโตอะไรไปให้เป่ากระหม่อมไปโอ้ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาจะลุกจะเดินเนี่ยต้องมีคนประคอง
1: แบบแต่ลุงรู้ไหมเขาอายุเท่าลุงนะ
0: อายุเท่ากันโอ้ยใกล้มาก
1: ลุงปีนโต๊ะไหวเปล่า
0: เฮ้ยไงก็เลยรู้สึกว่าส่วนหนึ่งเขารู้สึกว่าโอ้ที่นี่คือ my idol
1: my idol
0: แข็งแรงมากเห็นพวกเพื่อนหมอเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าการจะทำอะไรแบบนั้นได้เนี่ยต้องใช้กล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านใน
1: ต้นขา
0: ขาด้านในแข็งแรงอย่างมากนะในการทำท่าให้แบบนั้นนะคือวิเคราะห์กันได้ทุกวงการตอนนี้นะประเด็นหลักที่สำคัญที่สุดที่เราอยากจะพูดถึงก็คือว่าเรื่องทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินเรื่องของเงินตัวเดียวเลยเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนไทยเรานิยมให้พระและจนเป็นธรรมเนียมจนกระทั่งแม้กระทั่งพระเองบางทีก็เคยตัวเอาใช้คำนี้เลยมีหลายคนมาพูดนะว่าจะจัดงานศพจะจัดงานอะไรสักอย่างหนึ่งให้วัดมาให้ไปที่วัดไอ้พระอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพระจะมาทวงซองเองเลยก็มี
1: เขาเรียกถวายปัจจัยใช่ไหมลุงเขาเรียกถวายปัจจัยใช่ไหม
0: ถวายปัจจัยซึ่งเป็นคำพูดให้ดูอ้อมอ้อมให้ดูอ้อมอ้อมให้ดูแบบไม่น่าเกลียดก็คือใส่ซองนะใส่ซองทีนี้ใส่ซองเนี่ยมันก็รู้และดูกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรางานศพงานอะไรเจ้าภาพก็ต้องมีอะไรอ่ะมีผ้าไตรอะไร ผ้าแล้วก็มีทอดผ้ามีดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ต้องมีใส่ซองดอกไม้ธูปเทียนไม่ค่อยสำคัญหรอกแต่ซองเนี่ยสำคัญซองเนี่ยบางทีบางวัดเนี่ยมีการพูดก่อนเลยนะว่าใส่โยมยังไงก็ซองหนึ่งก็อย่าให้ต่ำกว่า500อะไรแบบนี้นะซึ่งบางทีเจ้าภาพก็
1: พระสามารถออกปากพูดแบบนี้ได้เหรอ
0: พระไม่สามารถแต่พระบางรูปไม่รู้ว่าตัวเองไม่สามารถจะพูดแบบนั้นได้แล้วก็ฟังกันดูจนเป็นเรื่องแบบปกติอ่ะ
1: ม
0: ันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดมันเป็นทิปเป็นทิป
1: ม
0: ันเหมือนกับถ้าเราไม่ให้ทิปเหมือนพระเหมือนพระใครก็ตามเนี่ยเหมือนคนเด็กอะไรนะเด็กโบกรถเนี่ยถ้าเราไม่มีทิปสัก20 บาทเนี่ยมันแบบ
1: เมิน
0: เผลอจะขูดรถเอาอ่ะอะไรแบบนี้อันนี้แต่คือกลายเป็นเรื่องปกติว่าคุณต้องให้เงินฉันนี่คือเรื่องเงินอันนี้เป็นแบบขนาดเล็กจนกระทั่งเป็นธรรมเนียมที่เราเห็นกันอยู่ปกตินะไปให้พระมาสวดหรืออะไรคือก็ไม่รู้จะถวายอะไรพระไอ้ง่ายที่สุดก็คือเอาปัจจัยแปลว่าอะไรปัจจัยก็คือจตุปัจจัยไทยทานเนี่ยคืออะไรอ่ะอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเราญาติโยมสมัยใหม่ตั้งแต่นานมาแล้วเขาก็ให้ถวายเป็นอาหารเป็นอะไรพัฒนาหารอะไรก็ว่าไปแต่สมัยใหม่มันสะดวกกว่าที่จะให้เงินให้เงินใส่ซองจบเดี๋ยวพระ
1: ไปจัดการเอง
0: ไปจัดการเองนะแต่ว่าจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อกันมาซึ่งเลิกยากมากเลยถ้าเราเองยังไม่กล้าเลยว่าเราจะเลิกว่าถ้าเกิดเราต้องมีงานอะไรสักอย่างงานบุญต้องนิมนต์พระมาแล้วเราไม่ใส่ซองเนี่ยเรายังไม่กล้าเลยทั้งที่จริงๆแล้วการให้เงินพระเนี่ยถ้าจะคิดให้มันลึกๆเข้าไปอีกทีนึงเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องบาปหรือซ้ำไปเพราะว่า
1: บาป
0: เพราะว่ามันเป็นเงินเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้น
1: กิเลส
0: ตัณหาก
1: ิเลสตัณหา
0: ซึ่งก็ยิ่งไปทำให้พระยากที่จะอะไรอ่ะจะสลัดหลุดคือพระต้องมีใจที่เข้มแข็งมากๆที่จะแบบให้เงินมาก็โอเคเอาไปใส่เอาไว้มีบางหลายๆรูปท่านก็เอาไปให้ชาวบ้านต่อไปทำปลูกอะไรอ่ะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรทำสวนทำนาอะไรทำให้ประโยชน
1: ์
0: กับญาติโยมใกล้ๆบ้านใกล้ๆวัดอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบนั้นก็ยังก็เป็นสิ่งที่ญาติโยมก็จะมีศรัทธาหน้านับถือแต่สิ่งที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นวัดในเมืองหรือวัดที่ขึ้นดังๆที่โดดขึ้นไปหลายวัดเนี่ยตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: ไร่ขิงอย่างเงี้ย
0: ซ
1: ึ่งวัดดังมาก
0: เป็นเรื่องน่าตกใจอ่ะนะแล้วก็เงินแบบเป็นพันล้านอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่ 2-3 รูปหรือ3ที่มีข่าวคล้ายๆกันแล้วก็มีรูปหนึ่งบริจาคมีข่าวว่าบริจาค 2,000 ล้านให้กับโรงพยาบาลอันนี้ก็น่าตกใจถึงแม้ว่าจะเป็นการบริจาคทำความดีนะแต่หลวงพ่อไปเอามาจากไหนอ่ะ
1: เยอะมาก
0: แล้วมันอดที่ไม่ได้ว่าเงินมันมายังไงและมันยังมีอยู่อีกแค่ไหน
1: นี่ขนาดบริจาคอย่างเดียวมี 2,000 แสดงว่ายังต้องมีอีกนะที่ไม่ได้บริจาคเนี่ย
0: ใช่ไห
1: ม
0: แล้วพระจะเอามาจากไหนถ้าไม่ใช่เพราะว่าคนเอาไปให
1: ้
0: คนไปให้เอาไปให้ด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยเราก็ไม่ทราบได้ละซึ่งบางทีมันเลยมีคนมีตำรวจอะไรก็เคยเล่าให้ฟังว่ามันเลยไปถึงมีการฟอกเงิน
1: ฟอก
0: คือเอาไปทำบุญบอกว่า ให้ทำอนุโมทนาธนบัตรว่า20ล้านจริงๆแล้วก็ให้หลวงพ่อไป5ล้านอีก5ล้าน
1: คืนมา
0: คืนมาเป็นเงินสะอาดอะไรแบบนี้
1: ม
0: ีคือสรุปเรื่องราวทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเงินไง
1: อืมใช่
0: เงินเมื่อไหร่เราจะไม่ให้เงินยังพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีเยอะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกายธรรมยุทธถ้าเขาจะไม่สลับกันธรรมยุทธกับมหานิกายเลยบางทีเราก็งงคือเป็นนิกายที่อยู่ในเมืองไทยนะขึ้นเคร่งครัดแล้วไม่สัมผัสเงินถวายเป็นของอะไรได้ถวายของขึ้นใช้อุปโภคบริโภคอะไรเป็นปกติก็เพื่อจะให้ชีวิตยังมีชีวิตดำเนินต่อไปในการสั่งสอนก็ดีจะเป็นปฏิบัติทำให้ทำวิปัสสนาอะไรก็แล้วแต
1: ่หรือ
0: ให้ยังคงความเป็นพระที่น่าศรัทธาอยู่เนี่ยก็ไม่จับเลยไม่แตะไม่รับเงินไม่แตะเงินเลยตอนนั้นแต่ก็มี
1: จริงๆพระสังฆราชที่ขึ้นมาเนี่ยองค์ปัจจุบันเนี่ยนั่นเป็นผมจำได้ท่านเป็นพูดเป็นเรื่องแรกเลยนะที่ท่านพูดถึงเรื่องของการถวายปัจจัยให้กับพระเนี่ยบอกว่าอย่าทำ
0: ใช่ตอนนี้แบบโอ้ประทับใจท่านแบบศรัทธาท่านมาก
1: มากเลย
0: แล้วท่านเป็นพระสมัยใหม่ที่เด็ดขาดมากที่น่านับถือจริงๆไม่เห็นไม่มีลาภสักการะอะไรทั้งสิ้นอะไรทั้งสิ้นแต่อันที่เราเห็นเป็นข่าวมาตลอดเนี่ยแต่ละลายอันแล้วพระรูปที่บริจาค 2,000 ล้านเนี่ยก็ได้ยินข่าวเหมือนกันว่าอาจจะถูกสอบสวนเส้นทางการเงินเหมือนกันซวยไปอีกเพราะว่า
1: บริจาคเยอะไปน่าสงสัย
0: วัดอื่นมันคงแบบปัดโถเอ้ยท่าใหญ่ทำไมเดี๋ยวก็โดนตรวจสอบกระดูกหมดทุกวัดหรอกอันนี้แหละเขาไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าญาติโยมต่างๆเนี่ยเรามันจะควรจะแค่ไหนกับพระดีโอเคสมมุติว่าเราคิดว่าอ่ะโอเคพระงานศพหรือประสวดครับงานบุญที่บ้านอะไรให้ใส่ซองสัก500หรือ 1,000 อะไรก็พอทำเนาเราก็สบายใจพระก็สบายใจอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี
0: ้ยแต่หยับมากแต่ว่าอีกพวกนึงมันจะเช็คยังไม่ใช่แบบนั้นอีกพวกนึงคือศรัทธาแล้วศรัทธาแล้วไปกันใหญ่คือแบบเลื่อมใสจนมีอะไรทุกอย่างก็ประเคนหมด
1: จริงๆก็เป็นแบบนี้ในอดีตเยอะนะตั้งแต่ยันตระตั้งแต่โอ้ยธรรมชโยโอ้โหตำแหน่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยลุงว่าไหมที่แบบ
0: ก็
1: มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นเอางี้ดีกว่าส่วนใหญ่ที่มีปัญหามันเป็นเรื่องเงินทั้งนั้น
0: เป็นเรื่องเงินทั้งนั้นถ้าไม่มีเงินเข้ามาเป็นตัวแปรตรงนี้เนี่ยกิเลสมันก็จะไม่เกิดถ้าเป็นเรา
1: สมมติ
0: เราเป็นพระที
1: ่
0: ก่อนบวชไม่มีอะไรเลยแต่พอบวชแล้วโอเคทำตัวปฏิบัติมีแต่ปฏิบัติชอบให้ลูกศิษย์ลูกหามีลูกศิษย์ลูกหาม ีเริ่มมีเงินเข้ามาครับเผลอแป๊บเดียวบวชอยู่ไม่กี่ปีขึ้นระดับเลื่อนระดับไปตามยศจนได้เป็นเจ้าว่าแล้วมีเงินกองอยู่100 ล้านเงี้ยเราจะเฉยได้เหรอ เราจะแบบ

0: ก็ว่ามันน่าจะเป็น
1: ห
0: อ
1: ร
0: ย่
1: ื
0: า
1: อง ว
0: น
1: ่
0: ั้
1: าน พระท่านหล
0: ถ้
1: ่
0: า
1: อ
0: ไม่มีเรื่องเงินไม่เกี่ยวอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: รอแค่ไหนก็ไม่คุ้มเพราะว่ามันเกิดเรื่องขึ้นมาก็อายเขาเหมือนกันนะ
1: เอาเป็นว่าทั้งหมดมันคือเรื่องเงินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปก่อนเอาไว้เบรกเนี่ยเราจะเปิดเพลงเงินและกันเกี่ยวกับเงินแต่ก่อนไปเราขอบคุณสปอนเซอร์เราก่อนแล้วกันนะขอบคุณโรงพยาบาลศรีครินทร์นะครับ Be with you always เทียงข้างคุณ
0: อาหารหมาแมวของฉันโอลิเวอร์อร่อยมากสำหรับ
1: พิเศษทุกมื้ออ่าแล้วก็เสื้อที่ใส่แล้วนี่แบบเย็นสบายเพราะติดแอร์เนื้อผ้าที่ผลิตมาเพื่อเนื้อคุณนะครับมีไมซ์ไม่มีร้อนครับ
0: ครับ
1: ทำแล้วก็
0: คลินิกทำหน้า
1: เอาตอนนี้หน้าใสแล้วลุงเนี่ยฝ้าเฟ้อเริ่มหาย
0: ดีขึ้นแล้ว
1: ของสองลุงนี่ก็นี่เลยโอลิวาลาซาน
0: ได
1: ้อ่ะไปฟังเพลงเงินแล้วเดี๋ยวเราพบกันในเบรกหน้าหลังข่าว
0: ตัวการเลย
1: ไป

0: ไป
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสถานที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลด

0: คาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: กรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสถานที่และมาตรการรักษาความปลอดภัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4: นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่รักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสนับสนุนพระราชพิธีและการจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมพื้นที่ตามแนวเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและพื้นที่โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติในการนี้สำนักการโยธากรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงผิวจราจรตามเส้นทางริ้วขบวนที่1-6ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในหลายจุดอาทิถนนมหาราชถนนท้ายวังถนนกัลยาณมัยตรีถนนอัสดางถนนหน้าพระลานและถนนสนามชัยขณะที่ถนนราชดำเนินในอยู่ระหว่างการฉาบผิวจราจรและถนนเส้นกลางสนามหลวงอยู่ระหว่างงานปิดรางระบายน้ำและรื้อประตูรั้วซึ่งภาพรวมผลงานมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ74%และกำหนดแล้วเสร็จในวันที่30กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประชุมปรับยุทธศาสตร์การสื่อสารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันสร้างการรับรู้และข้อเท็จจริงสู่ประชาชนทุกกลุ่ม
5: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินัดแรกมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานร่วมประชุมด้วยโดยนางสุภจิตกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเจอทางวิกฤตเศรษฐกิจและความมั่นคงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนจึงมุ่งหวังสร้างความร่วมมือและขยายผลงานนโยบายรัฐให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆและเสียงสะท้อนจากประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้ตอบโจทย์การแก้ปัญหาให้มากที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนตลอดจนช่วยป้องกันและสกัดกั้นการรับรู้ข่าวปลอมทั้งนี้มั่นใจว่าการประชุมนี้จะทำให้การสื่อสารของรัฐบาลมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชนด้านนางสาวสุภมาศในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าที่ผ่านมาได้พยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลเพื่อให้การสื่อสารและการชี้แจงนโยบายเป็นไปในทิศทางที่ดีที่จะช่วยสื่อสารกับประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมชลประทานเปิดเผยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศยังรองรับน้ำได้อีกกว่า 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมเตือนเฝ้าระวังภัยแล้งนอกเขตชลประทานจากเอลนิโยที่อาจส่งผลกระทบถึงกลางปีหน้าน
6: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำว่าปัจจุบันประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้บางแห่งแต่ภาพรวมปริมาณฝนสะสมยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 54,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ171ของความจุอ่างรวมกันและยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 22,000 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง ที่ยังมีปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยกรมชลประทานคาดว่าเมื่อสิ้นฤดูฝนวันที่1พฤศจิกายนนี้ปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ50พร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยให้อยู่ที่ร้อยละ60สำหรับการประเมินสถานการณ์น้ำในปีนี้ยังไม่มีความกังวลเรื่องอุทกภัยขนาดใหญ่แต่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมเฉพาะจุดที่เกิดจากฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆหรือเรนบอมส่วนภัยแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของเอลนิโญอาจทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องถึงกลางปีหน้าชวนันมาลีรายงาน
3: จบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยหนึ่ง
1: สวัส
0: ค
1: ดีค่ะ
0: นสวัสดีน้องหมอไอซ์สวัสดี
1: ส
0: จ
1: วัส
0: ้า
1: ดีค่ะ
0: พี่ฟิลิปแนะนำที่พี่ฟิลิปไม่ได้ยินเหรอพี
1: พ
0: ่
1: ี่
0: ฟ
1: ฟ
0: ิ
1: ิ
0: ลิป
1: ลิ
0: ไม
1: ป
0: ่ได้ยินพ
1: ส
0: ี่
1: วัส
0: ฟิ
1: ดี
0: ลิป
1: ค่ะอังเคิลฟิลแล้วก็
0: ไ
1: อ
0: ม
1: ั
0: ่
1: งเค
0: ใช
1: ิล
0: ่
1: ดีนะคะ
0: พี่ฟิลิปไม่ได้ยินพี่ได้ยินอ่ะได้ยินยังคุณฟิลิป
2: เอ้ากลับมาแล้
0: เข้า
2: ว
0: เข้า
2: เอ
0: ออ
2: ช่วงนี้เรามีน้องคนสวยมาเป็นแขกรับเชิญนะฮะเวลคัมนะฮะคุณน้องพี่หมอไอซ์ไม่ได้เป็นหม
0: ว
2: อ
0: ัส
2: ที่
0: ด
2: ไหน
0: ี
2: น
0: พ
2: ะ
0: ี่
2: ฮ
0: หม
2: ะ
0: อไอซ์
2: พี่หมอ
1: ค
2: ไอ
1: ่ะ
2: ซ์
1: อัน
2: ี่
1: เราและอังเคิลดี
2: พี่หมอไอซ์เขาไม่ได้จบศิริราชนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยตอนนี้เป็นหมอดูรุ่นใหม่ดูโหงวเฮงแล้วก็มีคนตามเนี่ยเป็นล้านเลยลุงตอนนี้กำลังฮอตกำลังฮอตคือวันก่อนผมไปพารากอนแล้วเจอกับคุณหมอกันแล้วก็เลยบอกว่าเห็นแบบเข้าไปแบบเป็นที่รวมของหมอดูอ่ะตั้งหลายคนแล้วเห็นว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็พอดีมีคุยกันไปคุยมานี่เขาก็เป็นคนรอบรู้เหลือเกินไปพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับลิซ่าเอ้ยมันก็เกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ผมก็กำลังเชียร์ลิซ่าโอ้โหไอ้คำสวัสดีค่ะเนี่ยมันดีมากกับการที่แบบว่าเป็นการโปรโมทมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศไทยคำว่าสวัสดีครับแต่น้องเขาบอกว่าเอ๊ะมันก็มีอีกคนหนึ่งนะที่แบบว่าโอ้โหซอฟต์พาวเวอร์ไม่แพ้เลยแล้วแบบออกแนวไทยๆด้วยเดี๋ยวให้น้องเขาเล่าดีกว่าพี่หมอไอซ์วันนั้นบอกพี่ว่าไงนะอีกคนหนึ่งใครนะยังไงนะเล่ามาเลย
1: โอเคค่ะสวัสดีพี่ๆและท่านผู้ชมอีกรอบนะคะก็คือ
2: จ้
1: ห
2: าน
1: ูชื่อไอซ์นะคะถ้าในโซเชียลเรียกกันว่าพี่หมอไอซ์ก็อย่างที่บอกว่าเป็นหมอดูด้านโหงวเฮงและไพ่ยิปซีและในวันนี้เราเป็นคนที่เป็น Gen Y ที่มีความอัปเดตข่าวสารบนโซเชียลแล้วก็ให้เจอพี่ๆอ่ะพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อะไรแบบนี้ก็เลยบอกพี่ๆว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าย้อนไปเมื่อ7เดือนที่แล้วอ่ะมีกระแสคนใส่ชุดไทยไปเที่ยวที่ไปถ่ายรูปที่วัดอรุณไปถ่ายรูปแถวมหาราชแล้วใส่เป็นแบบชุดไทยเขาเรียกว่าผู้หญิงอาจจะใส่สบายชุดสบายครึ่งท่อนบนส่วนท่อนล่างจะเป็นกางเกงยีนแล้วก็ไปถ่าย
2: เห็นเห็นเห็นเห็นละเห็นละเห็นละ
1: ใช่ไหมคะสาวสวยๆไปถ่ายกันนั่นแหละแล้วก็เขาถ่ายโดยเพลง Bangkok City ของกระแตอาสยาม
2: ที่ตะกี้เราเพิ่งฟังกันไปเนาะ
1: ใช
2: ่
1: แล้ว
2: เพราะเพราะเพราะเพราะ
1: ใช่แล้วแล้วเขาคือในเอ็มวีเขามีท่าเต้นด้วยแล้วท่าในเอ็มวีใน YouTube ตอนนี้ยอดวิวประมาณ28ล้านวิวแล้ว
2: โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
1: ซึ่งเป็นเพลงภาษาอังกฤษหมดเลยและทีเนี้ยคือด้วยความที่เพลง Bangkok City เป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันก็เลยแบบว่าเป็นไวรัลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็คือ เ
0: จ
1: อ
0: ปรากฏ
1: การณ์ใช่
2: เ
1: ราเลยเห็นปรากฏการณ์แบบคนจีนอย่างเงี้ยบินมาเช่าชุดไทยแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์แล้วก็ถ่ายตามแบบเขามีท่าเต้นใน MV ด้วยอย่างเงี้ยแบงคอก
2: โอ้นี่น่าชื่นชมมากน่าชื่นชมมาก
1: ใช่อู้ตอนนั้นคือแบบกระแสเยอะมากแล้วทำให้แบบว่าร้านเช่าชุดไทยอ่ะแถวแถวท่ามหาราชแถวแถววัดอรุณอ่ะ
2: วัดอรุณ
1: ขายดิบขายดีคนไปเช่ากันกันหนำคนไปเขาเรียกว่าได้ทั้งแบบว่าเช่าชุดแต่งหน้าทำผมแล้วก
2: ็ว้าว
1: ภาพแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์เป็นกระแสแม้แต่ดารานักร้องอ่ะก็ยังกระโดดเข้ามากระแสนี้เลย
2: เอาเยี่ยมเลย
1: เขาเรียกว่าหนูรู้สึกว่าเพลงนี้ทำให้ต่างชาติอ่ะรู้จักประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่าด้วยเนื้อหาเพลงอ่ะเขาพูดถึงแบบว่าอยากเหมือนอยากชวนคุณที่เป็นคนต่างชาติอ่ะมาอยู่ที่ประเทศไทยสิประเทศไทยสวยงามนะเป็นประเทศที่อยู่แล้วสบายใจเนื้อหาของเพลงต้องการจะสื่อแบบนี้แล้วใน MV อ่ะก็ใช้โลเคชั่นในกรุงเทพหลายๆโลเคชั่นอ่ะถ่ายคนก็เลยรู้สึกแบบว่าอินแล้วก็จอยไปด้วยกันค่ะพี่
2: โอ้โหดีมากันเยอะๆนะแต่พวกเทาๆไม่ต้องมานะพี่ว่าเนาะ
0: มันก็มีหลายชาติที่เราเริ
2: ่
0: มอยากไม
2: ่
0: ขย
2: ันอยากจะให้มันออกไปใช่เอ๊ะแต่กระแสพี่ก็เห็นนิวพักนึงที่ก็ใส่สบายแล้วก็กางเกงยีนแต่ช่วงนี้เห็นซาซาไปนะแต่ตอนแรกเห็นเยอะมากเลย อืม
1: ใช่แต่จริงๆก็คือต้องบอกว่ากระแสในช่วงนั้นมันพีคจริงๆเพราะว่ามันถึงขั้นแบบมีแฟตม็อบก็คือกระแตแล้วทำแฟตม็อบไปเต้นตรงลานท่ามหาราชให้คนแบบผมสบายใส่เกงยีนแล้วก็เต้นเพลงนี้กันอะไรแบบนี้
2: โอ้นี่ชอบมากชอบมากและชื่นชมมากสำหรับคนทำเรื่องแบบนี้ลุงวันหลังเราเชิญคุณกระแตมาคุยเราดีกว่านะชอบคนแบบนี้ทำแล้วมันเป็นตัวอย่างและมันเป็นอะไรที่แบบทำให้ประเทศไทยมันมีภาพลักษณ์ที่ดีอ่ะชอบ
1: ใช่แล้วจริงๆ
2: ถ้ามีโอกาสเชิญจะมาคุยดีกว่า
1: ใช่แล้วเนื้อเพลงเขาอ่ะเขาเรียกว่าเมโลดี้ใช่ไหมคะแบบว่าเขาใส่ดนตรีไทยได้ไงพี
3: ่
2: เมโลดี้แล้ว
0: ข้างข้าวกินกล้วย
1: ใช่
2: เต้นเต้นเต้นเต้นเต้นเต้น
1: ใช
2: ่นั่นแหละ
1: คือหนูว่าไปฟังเขาพูดเขาบอกว่าเมโลดี้เนี้ยเขาได้แรงบันดาลใจจากเพลงข้างข้าวกินกล้วยมันจะแบบสนุกคนจำได้อะไรแบบนี้แล้วก็ใส่ดนตรีไทยเข้ามามันก็กลายเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเลยนะคะ
2: แล้วหมอไอซ์เล่าหน่อยแล้วน้องลิซ่าเราล่ะน้องลิซ่าก็เพิ่งออกมาไม่นานสวัสดีค่ะก็เพิ่งออกเนาะตอนนี้คนดูอยู่เท่าไหร่นะรู้สึกเป็นหลักร้อยล้านเลยไม่ใช่เหร
1: อโอ้ไวมากใช่ขึ้นร้อยล้านไวมากค่ะพี่กับเพลงสวัสดีค่ะของน้องลิซ่าใช่ไหมคะอันนี้คือก็บอกว่าก็เป็นไวรัลในโซเชียลเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนอ่ะเริ่มแกะท่าเต้นตามเพราะว่าเป็นท่าเต้นที่เป็นท่าสวัสดี
2: คงไม่เหมาะสำหรับสองลุงเนี่ย
1: แต่ต้องบอกว่าท่าเต้นแอบยากนิดนึงอาจจะต้องฝึกนิดนึงอะไรอย่าง
3: น
1: ี้นะคะแล้วก็จะมีไวรัลที่เป็นตุ๊กตุ๊กอะค่ะรถตุ๊กต
2: ุ
1: ๊กเดมี่ก็จะเริ่มเห็นคนอะไปถ่ายแบบไปถ่ายรูปกับรถตุ๊กตุ๊กตอนนี้รถตุ๊กตุ๊กไทยเป็นไวรัลนะคะต่างชาติชอบมากใช่แล้วถ่ายกันเป็นแฟชั่นเลยอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบที่ฟังน้องลิซ่าคือตอนนี้น้องลิซ่าเขากำลังมีสารคดีของน้องลิซ่าฉายอยู่ในต่างประเทศแล้วก็กำลังจะมาฉายที่โรงภาพยนตร์บ้านเราเร็วๆนี้จำวันที่ไม่ได้นะคะ
2: ก็สารคดีอะไรคือเกี่ยวกับตัวน้องเขาเหรอสารคดีเกี่ยวกับอะไรอ่ะเอาเหรอ
1: สารคดีเกี่ยวกับตัวน้องก็คือเส้นทางกว่าจะเป็นน้องลิซ่าในปัจจุบันที่เราเห็นแล้วเราแบบว่าก็เริ่มมีสื่อต่างประเทศที่เขาได้ดูแล้วก็มีสปอยบางส่วนนะคะว่าในสารคดีเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องตั้งแต่การเข้าไปออดิชั่นใน YG ว่าแบบว่าจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าทุกคนอ่ะเข้าใจตอนที่น้องอยู่แบ็คพิงก์อ่ะน้องอ่ะเป็นเมนแร็ปเปอร์แต่จริงๆอ่ะในวันที่น้องอ่ะเขาส่งคลิปไปออดิชั่นที่ YG อ่ะเขาส่งเป็นแต่เพลงร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้ส่งเพลงแร็ปนะคะ
2: จ้ะ
1: ตอนนั้นเขาส่งเพลงบูโนมาอะไรแบบนี้แล้ว YG ขอให้เขาทำคลิปใหม่ให้เปลี่ยนเป็นแร็ปเขาก็เลยรู้สึกว่าในตอนนั้นอ่ะเขาแอบขาดความมั่นใจนิดนึงว่าก
2: ดดัน
1: ใช่ว่าเฮ้ยหรือเขาร้องเพลงไม่พอหรอหรืออะไรแบบนี้ทำไมถึงแบบว่าเขามั่นใจในการร้องเพลงตอนนั้นแต่ถูกค่ายเปลี่ยนให้เป็นร้องแร็ปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องร้องแร็ปมาตลอดจนวันที่เขาอ่ะได้เขาเรียกว่าได้วันที่หมดสัญญาค่ายแล้วก็พักวง1ปีอ่ะเขาก็รู้สึกว่าพอได้กลับมาทำอะไรของตัวเองอ่ะจะเริ่มเห็นว่าน้องโชว์ความสามารถโชว์อะไรที่ไม่เคยทำในตอนที่อยู่อ่ะเต็มไปหมดเลยตั้งแต่ถ้าอัลบั้มล่าสุดเพลงล่าสุดก็คือสวัสดีค่ะชัดเจน
2: แต่จริงๆน้องเขาก็ทำให้ประเทศไทยเยอะนะเพราะว่าเพลงนี้สวัสดีค่ะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่รู้สึกย้อนไป3 2 3ปีก็มีเพลง Rockstar ใช่ไหมที่ใช้โลเคชั่นที่เยาวราชอันนั้นก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเช็คอินในจุดที่เยาวราชเยอะมากเลยเนาะ
1: ที่สุด
2: อันนั้นแหละRockstar จำได้เลยลุงทำไมมีแต่ผู้หญิงเก่งๆนะบ้านเราลุงว่าไหมทำไมไม่ได้มีผู้ชายออกมาทำอะไรเลยอะ
3: ผู้ชายก็มัวแต่เป็น
2: ไปมัวแต่ไปปีนโต๊ะเนาะ
3: อย่าไปพูดถึงนั่นเลยรู้สึกอะไรวะรู้สึกจ่อย
1: ถ้าในมุมพี่ดีอะค่ะการที่แบบว่าเอาคำไทยเอาอะไรอย่างเงี้ยที่มาเป็นซอฟต์พาวเวอร์มาแต่งเพลงเนี่ยมันเป็นยังไงคะพี่มันยากไหมคะ
0: อ๋อมันไม่มีอะไรยากถ้าเกิดเขาจะทำออกมานะมันอยู่ที่ว่ามันทำออกมาแล้วมันมีความสำเร็จไหมนะก็ถ้าเป็นลิซ่าทำมันมีหลายปัจจัยอ่ะมันตัวลิซ่าเองด้วย
2: ใช
0: ่ตัวเพลงมันก็ผสมประเสริฐมันก็ไม่ถ้าสำหรับพี่ไหมมันยากไหมสำหรับพี่อ่ะให้ทำแบบเนี้ยยากแล้วเพราะมันพ้นมันคนละยุคแล้วมันเป็นมันต้องอีกรุ่นหนึ่ง
2: ใช
0: ่ก็เป็นซับพาวเวอร์แบบที่ไม่ต้องประกาศดังๆกันนะเราอยากจะวันหนึ่งเราอยากที่จะทำให้ซับพาวเวอร์นี่มันเป็นซับพาวเวอร์จริงๆคือไม่ใช่แค่เชิญชวนคนให้มาเที่ยวคือตอนนี้เนี่ยการมาเชิญชวนคนให้มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเยอะละนะสำหรับตอนคิดว่ามันเยอะละคือแล้วก็เลยไปจนถึงเริ่มสร้างปัญหาละอย่างคนที่มาอยู่นานๆหรือจนกระทั่งมายึดมาเรื่องเนี่ยจีนถูกนิรเทศไปหลายคนเนี่ยนะ
2: เกเรพวกนี้มันเกเร
0: ไม่เป็นที่ปรารถนาก็เยอะ
2: ได
0: ้นะเพราะนั้นการที่จะทำซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปมันจะต้องเป็นเกมรุกอย่างของลิซ่าเนี่ยคือเกมรุกคือไปเอาบุกไปไงบุกไปไม่ใช่เรียกเข้ามาบ้านอย่างเดียวบุกไปบ้างเอาของเราเนี่ยบุกไปซึ่งมันจะมีซอฟต์พาวเวอร์อีกเยอะมากที่ไม่ได้เป็นอะไรที่มีชื่อเสียงมากอย่างสมมติว่าสินค้าไทยบางตัวที่เราไม่รู้หรอกว่ามันได้ถูกส่งออกเหมือนสินค้าส่งออกทั้งหลายนั่นก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่เราที่ไม่ได้มีชื่อเสียงนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์มันก็จะถูกพาไปโดยงานศิลปะแบบนี้แหละมันจะง่ายมันเหมือนกับตอนที่เรานุ่งเกงยีนเพราะว่าเราดูหนังฮอลลีวูด
1: ใช่
0: เราเล่นกีตาร์เพราะว่าเราฟังเพลงฝรั่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละคือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เชิงรุกแล้วก็แบบมันอยู่นานมากอยู่นานจนปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเดิมมันเป็นของฝรั่งแต่ตอนนี้คือมันเป็นของทุกคนคือเราเอาของเขามาเป็นอยู่ในชีวิตเราลูกวงเกงยีนเราเล่นกีตาร์เราร้องเพลงสไตล์สากลนี่คือซอฟต์พาวเวอร์จากเขามา
2: แล้วเราก็กินไอศครีมสเวนเซ่นนี่แหละซอฟต์พาวเวอร
0: ์ก็ถูกมันจะเป็นเชิงรุกตอนนี้เนี่ยโอเคเราตัดเชิงรับเยอะแล้วมาเที่ยวกันมาเที่ยวกันซึ่งก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรนะหมายความว่
2: า
0: ที่บอกว่าเราน่าจะเพิ่มขึ้นในทางเชิงรุกมากวันนี
2: ้แต่น้องๆสองคนนี้ก็ต้องบอกเขาเก่งนะเพราะว่าอย่างไอ้คำว่าสวัสดีเนี่ยมันคือคนรู้จักอยู่แล้วแต่กับการที่มีเพลงนี่มาตอกย้ำเนี่ยแล้วมีท่าที่ประกอบเนี่ยมันเป็นท่าที่สวยมากนะไอ้คำว่าสวัสดีนี่ผมแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้มันยูนิคมากๆแล้วมันออกแสดงออกถึงความเป็นไทยอ่ะแล้วยิ่งมีเพลงมาเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่รู้สิคำว่าสวัสดีมันมีโชว์ถึงความอ่อนน้อมของวัฒนธรรมมันให้ความรู้สึกเป็นแบบนั้นน่ะเนาะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าแล้วก็แต่กับก็น้องอาสยามด้วยผมว่ากระแตเนี่ยต้องชวนมาคุยนะลุงผมว่าเด็ดเลยคนที่ลักษณะแบบนี้แล้วน่าชื่นชมมากๆแต่ถ้าวันนั้นบอกคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันก็พอถ้าเกิดทำให้สำเร็จแล้วทำให้ดีมันก็จะเป็นที่มาเนี่ยของเงินเข้าประเทศใช่
0: ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
2: ถูกต้อง
0: วิธีที่งดงามไม่ใช่วิธีการรับบริจาคแล้วเอาไปขึ้นโต๊ะเป็นต้นอย่างนี
2: ้ได้งั้นเดี๋ยวเราให้
0: ครึ่งแรกของรายการเราพูดถึงการได้เงินมาอย่างไม่ค่อย
2: ดี
0: ทางแต่ครึ่งหลังเนี่ยนักน้องๆเหล่านี้ทำให้เกิดเงินที่ถูกทางและน่าชื่นชม
2: ใช่งั้นเดี๋ยวเราจะไปให้ฟังเพลงตอนท้ายแต่ไปเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์เราก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณ
0: น้องพี่หมอไอ้ก่อน
2: ขอบคุณหมอไอซ์นะ
1: ขอบคุณพี่พี่
2: คราวหน้ามีโอกาสแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันขอบคุณโรงพยาบาลศรีครินทร์นะครับเคียงข้างคุณ be with you always นะครับแล้วก็
3: อาหาร
2: หมาแมว
3: สำหรับหมาแมว
2: พิเศษทุกมื้อเลยแล้วก็เสื้อที่ใส่แล้วเย็นตลอดเวลาเพราะว่ามีไมค์ไม่มีร้อนนะครับแล้วก็
3: มาจ้าง
2: สำหรับสองลุง
3: สองลุงไปทำมาแล้วแต่ว่ายังไม่กดพอส
2: ดีขึ้นดีขึ้นที่ซอยลาซานนะครับดีโอลิวาไปฟังเพลงกันครับแล้วเราเจอกันในอาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้าครับสวัสดี
3: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงียบถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM M97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือ

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้
1: ห่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM และ Facebook QFM
1: มหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
2: กลับมาพบกันอีกครั้งในทุกคืนวันจันทร์ที่คลื่นข่าวคุณภาพ97 QFM ในช่วงเวลาของ Sport Station FM 97กับรายการฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลฟังสดในวันจันทร์ที่14กันยายน2026 21:30 นโดยประมาณถึง23:00 นและอยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และวิภา
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะโอ้โหหายไป1สัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่แล้วก็ต้องคิดถึง
2: เรียกยาวหน่อย
3: นะคะสวัสดียาวยาวนี่คือยังไงจะได้หมดเบรกแรกเลยอย่างนี
2: ้จะได้หมดเลยไม่ใช่หยอกหยอกหยอกหยอกนะ
3: หยอกหยอกหยอกนะไม่จริงไม่จริง
2: เราอยู่ในวันจันทร์นะ
3: สวัสดีพี่เต้ค่ะสวัสดี
2: ครับสวัสดีครับแตงหวานครับเป็นวันจันทร์ที่ไม่อยากมีไม่อยากเปิดไลน์อ่ะแบบเดี๋ยวมีคนสวัสดีวันจันทร์อ่ะแบบน่าเบื่อมาก
3: สวัสดีพี่เต้ไม่โดนใช่ไหมสวัสดีตั้งแต่เที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยมันวันจันทร์เร็วมากอ่ะมันแบบปิดแล้วก็วันจันทร์เลย
2: ปิดไลน์สิครับปิดไปเลยปิดการติดต่อสื่อสารสัญญาณไม่ค่อยดี
3: อ๋อช่วงนี้แตงไม่จ่ายค่าโทรศัพท์เลยอ่ะปิดเลย
2: นะแล้ว
3: นั่งแอร์เพลนโหมดเลยอ่ะ
2: เมื่อคืนเนี้ยครบรอบบินจ่ายพอดีด้วยนะกำลังคิดอยู่เหมือนกันวันนี้ไม่ต้องจ่ายดีกว่าตัดสัญญาณไปสัก15วันอะไรอย่างเงี้ยสักสัปดาห์นึงอะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่โทรออกแล้วก็ไม่ต้องมาโทรเข้าด้วย
2: ครับก็เมื่อคืนนะก็แดงเดือดนะไม่แดงเดือดสิผลแมนเชสเตอร์ดาร์บี้
3: ได
2: ้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับที่ไม่ค่อยเป็นใจกับแฟนแมนเชสเตอร์สักเท่าไหร่นะจะประกาศว่าแมนเชสเตอร์อิตเรดก็โอ้โหต้นฤดูกาลก็มาเลยนะแล้วก็เป็นประเด็นร้อนนะท่านผู้ฟังนะครับกับการตัดสินผิดพลาดของผู้ตัดสินนะซึ่งต้องบอกว่าผมกล้าพูดคำนี้นะเพราะว่าทางสมาคมผู้ตัดสินเนี่ยนะครับของอังกฤษเนี่ยโปรแมตช์เนี่ยนะครับยอมรับนะครับซึ่งมีข่าวออกตั้งแต่ก่อนจบเกมแล้วนะว่าแกรี่เนวิลซึ่งเป็นคอมเมนเตอร์ของเกมนี้อยู่เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเกมนี้คอยดูนะว่าผู้ตัดสินจะออกมายอมรับว่าตัดสินผิดพลาดนะครับแล้วก็ยอมรับจริงๆว่าตัดสินผิดพลาดนะผมก็เลยจะคุยกับผู้ตัดสินแบบเขาเรียกอะไรนะมาตรฐานเอ๊ะมันก็ไม่ได้ดิแจ้งมาตรฐานผู้ตัดสินแบบ
4: เป็นระดับสมาคมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมุมมองมันเป็นแบบ
2: ใช่ถ้าเกิดไปเชิญผู้ตัดสินมาเนี่ยแบบระดับเขาจะใช้คำว่าระดับแบบพวกยูฟ่าอีลิตอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะพูดไม่ได้ฉะนั้นผมว่าคนนี้แหละพูดได้แล้วพูดดังด้วยพูดดังด้วยคนนี้นะบางทีนะผมว่าเขามีปัญหาอยู่นะครับก็เลยผมคนนี้แน่นอนนะแฟนบอลไทยรู้จักกันดีนะครับสวัสดีพี่ทิศครับทิศบึมครับทิศบึมเท่านั้น
4: สวัสดีครับคุณแตงครับ
3: ครับ
2: ครับก็ผมว่าสำหรับแฟนบอลไทยนะแฟนบอลเดินสายแฟนบอลไทยลีกแฟนบอลทีมชาติไทยนะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับกับพี่ทิศนะพี่ทิศนี่วีรกรรมเยอะมากนะบางเกมท้าโกนหัว
4: ใช้คำว่าวีรกรรมตายอย่างเดียวเลย
2: ออ
4: สตอรี่เยอะสตอรี่เยอะเลย
2: สตอรี่มันเยอะ
3: มีเรื่องราวให้เล่าให้ฟังนี่
2: พี่ทิศครับนิดนึงเกริ่นกันสักนิดเอาจริงๆปัจจุบันเนี้ยพี่ทิศเนี่ยเป็นแฟนบอลทีมอะไรกันแน่ในไทยลีกเนี่ย
4: ไทยลีกเหรอ
2: ผมว่านะดูบอลไทยเนี่ยนะในไทยลีกนะผมว่าหมายเลขหนึ่งนะที่เราเจอแทบทุกสนามนะคือแบบว่าเป็นแฟนทุกทีมนะคือต้องยกให้เปรมน้ำส้มนะให้น้องเปรมนะผมว่าเบอร์สองก็พี่ทิศนี่แหละเดี๋ยวก็อยู่บีจีอยู่ท่าเรืออยู่ทุกที่อ่ะเอางี้ดีกว่า
4: คือเปรมเขาไปได้สองออปชันไงไปเชียร์บอลด้วยไปทำตลาดด้วยอะไรอย่างนี้ว่าก็แบบแต่ที่ไปที่ไม่นอกจากขายหน้าแล้วก็ไม่ได้ขายอะไรไปเขาอำอะไรมันอะไรก็ไปทีนี้แบบฟุตบอลมันขับเคลื่อนชีวิตเว้ยพอได้ไปแล้วมันก็จะบอกว่ามีพลังทำงานออกมาง่วงๆนะถ้าบอกไปดูบอลตอนเย็นนี่ตาใสนะบอกว่าน
2: ี่ตาใสกิ้งเลย
4: ไม่ง่วงไม่อะไรพอขับรถกลับแล้วจะหลับลงข้างทางไม่ได
2: ้เอาจริงพี่ทิศถ้าแบบสโคปเลยวันนี้ถ้าถามว่าพี่ทิศเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นแฟนบอลสโมสรไหนกันแน่ในไทยลีกเนี่ยพี่ทิศจะตอบว่า
4: ท่าเรือ
2: นี่แฟนท่าเรือชัดเจนแล้วนะว่าทิศท่าเรือนะ
4: คือที่นั่นมันแบบว่าสตอรี่เยอะแล้วสตอรี่เยอะวีรกรรมก็พอมีบ้างแต่ว่าสตอรี่เยอะแล้วเราหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกับท่าเรือแหละแต่ส่วนที่ไปสนามอื่นเพราะว่าหนึ่งคือขาดฟุตบอลไม่ได้สองก็ยังอย่างผมไปบีจีเนี่ยผมก็ยังติ่งสุรชาติอยู่ใช่ไหมยังไงก็มันก็ไม่เลิกก็ทีไงมันก็
2: ถ้ายังไม่เลิกก็ไปกูเรียกว่าคนติดพอคนเชียร์ก็ไม่ถอย
4: ตอนแรกจะไปแล้ววันเสาร์
2: ว
4: ่าที่ขนาดแค่คิดจะไปยังกระท้อนกระแท่นเลยนะถ้าไปก็ใส่ไส้แตก
2: เขาอาจจะไม่ถูกกับทีมน้องใหม่แม่แต่ไม่ถูกกับทีมน้องใหม
4: ่ใช่น้องใหม่เขามาแรงอ่ะ
2: ใช่ไม่จับทางไม่ถูกจับทางยังไม่ถูกบูโจวิชเขาจับทางยังไม่ถูก
4: คือนิดนึงนะคือแบบว่าวันที่เล่นกับท่าเรือคือได้ก่อนใช่ไหมรับพี่ต่อยพารับเลยรับเน้นๆเลยแต่วันที่เล่นกับบีจีคือมันต้องเอาคืนมันต้องบุกเขาก็ทำได้นะแต่ว่านั่นแหละคือมาตรฐานการเล่นมันยังไม่คงเส้นคงวางก็เลยโอ้โหแต่ลูก3-2นี่คือแบบโอ้ของจริงตอนอุ่นเครื่องก็ไม่เท่าไหร่นะเจ้ามังโน่เนี่ย
2: จริงเหรอใช่เหรอของจริงจริงเหรอ
3: เดี๋ยวนะนัดแรกนี่ยังถามอยู่ว่าเดินอยู่แถวไหนพัดพงหรือเปล่าต่างชาติวีจี
4: หน้าเขาถามอะไรอย่างนี้
2: นี่พี่ทิศเขาถามกันอย่างนี้เขาถามเนี่ยเตะไป2เกมเนี่ยเอาจริงๆนะแฟนบอลเนี่ยจำนักเตะได้กันครบหรือยังไม่ใช่แค่บีจีนะผมว่าทุกทีมทุกสโมสร
4: ใช่ทีนี้คืออย่างท่าเรือตัวใหม่ก็10 ตัวเหมือนกันแล้วแต่พี่อุ้ยเขายังไม่ได้มันจะมีอยู่2-3 คนที่ไม่ได้เล่นเลย2 แมตช์ไม่มีชื่อด้วย2 แมตช์อย่างพวกบูโน่อะไรเงี้ยเรารู้จักอามาเซลสกาเลซี่เซนเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ใครนอกนั้นก็เดิมๆแหละก็ยังพอจำได้อยู่และพวกนี้มันชอบเล่นกับแฟนบอลไงอะไรเงี้ยแอคชั่นเยอะ
2: แอคชั่นเยอะแอคชั่นเยอะ
4: อะไรอย่างนี้เขาก็จะมามันก็แบบจำได้แหละจำได้พอสมควร
2: พอจำได้นะเมื่อกี้พูดถึงบูโน่สะดุ้งถึงบูโน่องอังกฤษเลย
4: ไอ้ตัวนั้นโหเกเรเดินสายแถวบ้านแล้วงั้นถ้าเตะอย่างนี้ก็เดินสายแถวบ้าน
2: อุ้ยอุ้ยอันเนี้ยเลยจริงๆครับจริงพี่ทิศถ้าอังกฤษนี่เชียร์ทีมอะไร
4: อยู่ครับ
2: โอเคอย่างนี้แล้วไป อย่างนี้คุยได้ไหมแต่ผมไม่เชื่อว่าวันนี้พี่ทิศจะอวยอ่ะพี่ผมพี่ทิศสับอ่ะ
4: ไม่คือตอนที่ทิศเริ่มเชียร์มันจะแบบพวกสตรีบูลแบร์ล็อบสันอะไรนี้ใช่ป่ะมาคิวอะไรเนี้ยอันนั้นของหนักทั้งลีกอยู่แล้วนึกออกไหมคือบอลอังกฤษสมัยก่อนคือใช้กำลังวิ่งเขาใส่กันอย่างเดียวอ่ะมงปังมงปังแต่เขาก็คือสุภาพบุรุษไงเตะคือเตะไม่ต้องขอโทษเราเดี๋ยวบอลจบก็เดินเข้าห้องพร้อมกันเดี๋ยวมันก็ไปตบไหล่ทีเดียวคือด้วยความเป็นแบบอังกฤษชนอ่ะมันก็เข้าใจกันได้แต่สมัยนี้มันโอ้โหดิ้นหนึ่งสองมารยาสามแบบตบเหลี่ยมกันอ่ะถ้าเมื่อคืนถ้าโฟเดนนอนเฉยๆอ่ะใบแดงแล้วบูโน่
2: นี่มันเตะไม่โดนนะพี่เตะไม่โดนมันปุ่มสตาร์ทมันฝังพื้นนะเจาะเดียวนะ
4: ก็ไม่แน่แล้ว VR อาจจะไม่ได้ทวงผู้สินมาก็ได้ว่าเฮ้ยไม่มีไรอะไรอย่างเงี้ยอะไรหรือเปล่าความจริง VR มันใหญ่กว่าผู้สินไม่ได้นะแต่มันแทรกแซงได้
2: นี่แหละ
4: พอมันแทรกแซงผู้สินก็อ้าวเหรออ๋อโอเคจานไม่เปล่าเหรอไม่เปล่าไม่เห็นว่าอะไรอย่างงี้ป่ะมันก็จะเป็นเหลี่ยมนั้นไป
2: พี่ทิศถามหน่อยพี่ทิศนี่มีเรียกว่าเป็นจ็อบเนาะเป็นอะไรเป็นงานอดิเรกได้ไหมในการเป็นผู้ตัดสินอาจจะไม่ใช่เรียกว่าตัดสินแบบจริงจังเขาเป็นมืออาชีพ
4: ใช่ครับคือทำเพราะว่ามันสนุกหนึ่งสองคือเคยไปอบรมที่ม่วงเหล็กครับของการกีฬาแต่เขาให้อบรม3 วันพอไปได้2 วันโรงงานก็เรียกกลับเครื่องพังไปอยู่ไหนก็เลยต้องกลับแต่ว่าเราก็หาความรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีเพื่อนพี่น้องๆที่แบบเป็นผู้สินอยู่แล้วอ่ะเราก็คุยกันบ่อยเลยเรื่องโน้นนี่นั่นอะไรเราก็สอบถามแต่ว่าคือที่ตัดสินเมื่อวานไป SBT ครับตั้งแต่4 โมงเย็นยัน2 ทุ่มเฮียวินิจเขาอยากเตะบอลก็เลยไปเป่าให้เขา9 ออเตอร์
2: โอ้โห
4: คนเดียวรับบอลยังไม่แข็งขนาดนี้เลยเรานี่แข็งแทบจะตัดขาทิ้งแล้วใส่ขาเทียมเลยน่องตึงเปี้ยเลยโห
3: ช่วงแรกบอกได้นั่งนะ
4: ใช่คนอื่นเขาก็แบบที่5 นาทีเขาออกไปนั่งใช่ไหม
3: ใช่เรา
4: เพราะ1-2ออกปุ๊บ3-4เดินลงมาเลยโอ้โหขอกินน้ำสักเดี๋ยวพี่เอ้ยโอ
2: ้เดี๋ยวนะ25-9เดี๋ยวกี่นาทีเนี่ยพี่ตัดสินไป3 ชั่วโมงได้ไหมเนี่ย
4: 3 กว่าเกือบ 4เพราะว่าตอนลงมัน4 โมงกว่าเกือบ 4 โมงครึ่งแล้วตอนเริ่มมัน2 ทุ่มครึ่ง
2: โอ้โห
4: ก็ถือว่าเทสระบบตัวเองไปด้วย
3: สี่ชั่วโมงอ่ะสี่ชั่วโมง
2: อันนี้คุยได้เลยนะเนี่ยว่ายังฟิตไม่ต้องวัดกันที่เตะปี๊บเนี่ยวัดกันที่ว่ายืนตัดสินสี่ได้เนี่ยอย่างนี้สบายผมบอกได้เลยอย่างนี้นะพี่ไปดูคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์นะพี่ซื้อบัตรยืนหน้าเวทีเลย
4: สู้ไม่ไหวก็วันอัศนีผมพาลูกไปซื้อรองเท้าที่ Adidas Outlet
2: แล้วเป็นไงพี
4: ่แล้วมันมีแก๊งหนึ่งมาซื้อรองเท้าวิ่งตัวท็อปล้วนๆเลยไอ้ที่แบบตัวแรงๆคาร์บอนเลย8-9 พัน
2: อ
4: ่
2: ะคาร์บอน
4: แก๊งเดียวกันหน้าราชมังเลยแก๊งตัวผีหน้าราชมังเลยมาตัวผีอัศนีวสันต์กำไรถ้าจะดีคนละคู่ละคู่ละคู่10 คนนะ
2: อ๋อถอยรองเท้าใหม่เลยว่างั้น
4: ใช่โอ้โห4-5 ใบแสนเขาบอกคุยไอ้บีอ่ะก็คงจะดีอยู
2: ่ก็ผมว่าเรื่องที่จะคุยกันในเบรกที่2นะนอกจากจะเรื่องสนุกของการตัดสินนะผมว่าคือจากที่คุยเนี่ยเอาจริงพี่ทิพย์เนี่ยถึงจะไม่ได้เป็นผู้ตัดสินแบบสมาคมนะที่ไปแบบอบรมเป็นระดับนะแต่ว่าเรียกว่ามีประสบการณ์จากการทั้งการเชียร์แล้วก็ตัดสินเนี่ยพอสมควรนี่ถือว่าเป็นผู้ตัดสินเรียกว่าผู้ตัดสินเกมเฟรนลี่แมตช์ที่เนื้อหอมท่านนึงนะแล้วก็ไม่แน่ใจพี่ทิพย์ตัดสินพวกบอลเดินสายด้วยหรือเปล่า
4: เดินสายเนี่ยช่วงแรกๆครับเป็นช่วงแรกๆของฟุตบอลเดินสายที่ตอนนั้นมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียเนาะมันยังไม่มีไลฟ์ตามแบบ Facebook YouTube อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าตามหมู่บ้าน ตามตำบลเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เงินไม่เยอะก็8,000หมื่นหนึ่ง20,000เงินรางวัลอ่ะเนาะแต่ความเข้มข้นของเกมมันเยอะหนึ่งสอง
0: บอลศักดิ์ศรีบอลศักดิ์ศรี
4: สองคือเขาไม่เคารพกติกาแต่เราเอาอยู่นึกออกไหมครับผมเป่าฟุตบอลพวกโรงงานอะไรเงี้ยเป็นสิบปีอ่ะคือในโรงงานมันดีอย่างคือว่าเขาจะมีพวก HR ดูแลอยู่ใครมีปัญหามีเรื่องไม่ได้หรอกแต่พอออกมาสนามเช่าข้างนอกเนี่ยผมมันเดือดไม่ซ้อมแต่พร้อมแข่งง่วงนะลงสนามปุ๊บอยากรับแชมป์ปั๊บอะไรอย่างเงี้ยกติกาไม่สนเอาได้เปรียบไว้ก่อนแล้วก็ลอกเกมกันเยอะทีนี้มันพอเราทําแล้วมันคือแต่เงินมันโอเคนะคือถ้าแบบสมมติแต่ก่อน4 โมงเย็นเลิกงานใช่ไหมครับถ้าเป่าถึง3-4 ทุ่มนี่ต้องมี2-3 พันแล้วสบายสบายแล้วถ้าเราทำ5 วันโอ้เยอะนะบางคนนี่แบบโอ้โห
0: นี่เท่ากระเป๋าไทยลีกเลยนะเนี่ยยุคก่อนเนี่ย
4: แต่ว่าพอเราทำแล้วมันไม่สนุกอ่ะเราไม่รู้สึกว่าเราอยากทำเนี่ยหนึ่งแล้วเราก็ติดดูบอลด้วยใช่ไหมแต่ก็จะแบบว่าถ้าเป็นในวันธรรมดาตอนเย็นเนี้ยผมเป่าฟุตบอล11 คนนะครับของตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีนี่ประมาณ5 ปีหรือ6 ปีนะตั้ง
0: น
4: แต
0: ี
4: ่
0: ่
4: รอบแร
0: ท่าก นผู้
4: ถึ
0: ฟ
4: ง
0: ัง
4: รอบจริง
0: ท่านผู้ฟังครับคนอื่นนะตำรวจเป่าเรียกนะคนนี้เป่าเรียกตำรวจนะเออ
3: ตำรวจ
4: ป
3: ต้
4: ว
3: อง
4: ด
3: หย
4: ห
3: ุ
4: ั
3: ด
4: วมากเลยปวดหัวมากเลยแล้วแบบว่าในดาบก็อยากเตะผู้พันอะไรเงี้ยวันนั้นน่ะเหมาะแล้วนึกออกไหมในสนามมันเท่ากันนะก็ยกมือไหว
0: เท่
4: น
0: า
4: ั่นแ
0: ก
4: หล
0: ั
4: ะ
0: น
4: ว่าเออคน
0: ไม
4: ล
0: ่
4: ะ
0: ม
4: ฝ
0: ี
4: ั่ง
0: ย
4: ม
0: ศ
4: าก
0: นะ
4: กว่า
0: เออ
4: โอ้ยเหนื่อยเป่าจนตำรวจเข้าบ้านน่ะตำรวจค้นน่ะ

0: พื่อนกับฝูงอย่างเมื่อวานของที่เฮียวันนี้แล้วก็มีบูไดมอนด์แล้วก็มี VIP ที่ในอำเภอไปเตะกันก็คนเกือบ200นะครับก็ผัดเปลี่ยน
1: ว
0: กั
1: ้
0: น
1: าว
0: เล่นเล่นไม่เยอะหรอกบางคนก็ควอเตอร์สองควอเตอร์เขาก็โอเคแล้วแต่ว่าได้ไปเจ
1: ออ ื
0: เพื่อนฝู
1: ม
0: งได้ไปนั่งคุยพบปะสังสรรค์กันมันก็เ
1: เ
0: ป
1: ด
0: ็
1: ี๋
0: น
1: ยว
0: อี
1: น
0: ก
1: ะ
0: บรรยากาศของฟุตบอล
1: พี่ไปเป่าให้พี่วินิจนี่ที่สนามที่ยุทธยาป่ะสามริมน้ำป่ะ
0: ริมน้
1: หรือ
0: ำเ
1: ว
0: ค
1: ่าย
0: ไปแล้วแต่เมื่อวานเอฟบีทีตรงห้วยขวางตรงพระรามเ
1: อ
0: ก
1: ๋
0: ้
1: อ
0: าครับ
1: เตะสนามใหญ่
0: ก็ประ
1: โอ
0: มา
1: ้
0: ณนั้นครับถ้าเป็น VIP นี่ก็แบบโอเคได้เลยไม่มีปัญหาถ
1: ว
0: ้
1: ั
0: าน อ
1: น
0: ุ
1: ี
0: ่
1: ้
0: นเ
1: ถ
0: ค
1: ้
0: รื
1: า
0: ่อ
1: ไ
0: ง
1: ม่
0: ได
1: อ
0: ้
1: ัก
0: ส
1: ซิ
0: ิ
1: เดน
0: ม
1: ต์
0: ี
1: อะไร
0: ธรรม
1: นะ
0: ดาดี
1: ถ้าเรียกว่าอะไรนะถ้าวันนี้ไม่อักซิเดนต์อะไรนะพี่ทิศก็จะอยู่กับเรานะคุยกันเนี่ยวิจารณ์อาจจะมีวิจารณ์บอลไทยกันหน่อยนะในเบร
0: ไ
1: ก
0: ด้
1: ที่สอ
0: ได
1: ง
0: ้
1: ด้วยนะครับ
0: คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วอย่าไปพูดถึงดิเดี๋ยวมี
1: นะเดี๋ยวมีใช่ไหม
0: จ
1: ผ
0: ้ะ
1: มสงสัยอย่างเดียวครับพี่ทิศอันนี้มันเป็นสไตล์อะครับมันต้องใส่เสื้อกลับด้านเนี่ย
0: ใช่ที่ไม่ข้างในมันเปื้อนแล้วเมื่อกี้ไปลุยงานมาตั้งแต่4 โมงเย็นแล้ว
1: โอ้โห
0: คือพี่ทิศ
1: นึก
0: เป
1: ว
0: ็
1: ่
0: น
1: าเป็นแฟชั่
0: ช
1: น
0: ่าง
1: ใหม่
0: ซ่อมช่างซ่อมเครื่องจักรเนาะเป็นช่างซ่อมเครื่องจักรแบบไม่ใช่เครื่องจักรแบบที่แบบในห้างอะไรอย่างเงี้ยคือในโรงงานก็อุณหภูมิก็จะประมาณ45 องศาแล้วก็มีฝุ่นมีควันมีมันเป็นโรงงานอาหารสัตว์มันก็จะแบบมีกลิ่นมีอะไรแบบนั้นความสะอาดค่อนข้างจะพอสมควรอยู่น้อยน้อยพอสมควรอยู่ก็เลยแบบ อะไรอย่
1: โอ
0: าง
1: ้
0: เงี้ย
1: นี่
0: ครันบ
1: ี่
0: แต่ว่าน
1: ี่ผมรู้จักพิทิศมานานพอสมควรเลยเนี่ยเพิ่งทราบนะว่าพิทิศอ๋อเป็นอะไรนะเป็นเมคานิกเป็นช่างประจํา
0: ช่างซ่อมบำรุงครับ
1: อุตสา
0: ใน
1: หกรรม
0: โรงงาน
1: ซ่อมบำร
0: ใช
1: ุง
0: ่
1: ว้าวอ๋อ
0: คร
1: แต
0: ั
1: ่
0: บ
1: ก็จะจับเวลาดูบอลได้ตลอดนะทีมชาติไทยเนี่ยผมว่าแทบไม่เคยพลาดเลยมั้งใช่ไหมพ
0: ถ
1: ิ
0: ้า
1: ทิ
0: ใ
1: ศ
0: นบ้านนี่ไม่พลาดเลยครับจะพยายามไม่พลาดเลยเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ไปแค่นั้นแหละเพราะนอกบ้านไม่พร้อมจริงๆถ้าไป3-4 วันอะไรเงี้ยไม่พร้อมอ่ะเพราะว่างานที่นี่แบบมันค่อนข้างเที่ยวนิดนึงอ่ะแต่ถ้าเราจัดสรรดีๆเราก็สามารถไปได้อย่างวันอาทิตย์อะไรเงี้ยครึ่งวันเงี้ยไปได้อยู่
1: โอ้ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวข่าวต้นชั่วโมงนะแบบถึงเวลาพอดีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องประสบการณ์เรื่องสนุกเฮฮาในการตัดสินฟุตบอลแล้วก็วิจารณ์ฟุตบอลด้วยกันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link จะเดินรถต่อจนถึงวันที่30 มกราคม 2570หลังสัญญาภาคเอกชนจะสิ้นสุดวันที่30 กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: กรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงจะไม่หยุดชะงักหลังสัญญาภาคเอกชนสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้โดยตกลงให้เดินรถต่ออีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงว่าได้ข้อยุติจากภาคเอกชนแล้วโดยให้เดินรถต่ออีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570เงื่อนไข4เดือนนี้เอกชนจะเป็นผู้จัดเก็บรายได้และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินรถเองทั้งหมดหากขาดทุนต้องรับภาระเองโดยรัฐไม่ได้จ่ายค่าจ้างเดินรถเดือนละ60ล้านบาทตามที่เป็นข่าวซึ่งรายได้จากค่าโดยสารปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทต่อเดือนขณะที่ต้นทุนบริหารจัดการอยู่ที่20ล้านบาทต่อเดือนซึ่งยังไม่รวมค่าซ่อมบำรุงหลังจากครบกำหนด4เดือนบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของรฟท.จะเข้ามารับช่วงบริหารจัดการเดินรถต่อทันทีโดยขณะนี้เริ่มเตรียมความพร้อมแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
1: ไทยและมาเลเซียลงนามต่อสัญญาผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมเดินหน้าผลิตก๊าซธรรมชาติต่อเนื่องอีก35ปีเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตและสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง A18-01ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียภายในงาน Gas Tech 2026โดยองค์กรร่วมไทยมาเลเซียได้มอบสิทธิ์ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้กับบริษัทย่อยของปตท.สผ.และบริษัทย่อยของปิโตรนัสชาริกาลีในสัดส่วนการลงทุนฝ่ายละร้อยละ50เพื่อดำเนินการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในแปลง A18-01 อย่างต่อเนื่องไปอีก35ปีโดยสัญญามีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ซึ่งจะรองรับกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ300ถึง400ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันจัดส่งเข้าประเทศไทยและมาเลเซียในสัดส่วนที่เท่ากันก๊าซธรรมชาติส่วนที่ส่งเข้าไทยจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้กลุ่มผู้ร่วมทุนยังมีแผนต่อยอดการพัฒนาร่วมกับแปลง B17-01 ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันซึ่งปัจจุบันทั้งสองแปลงสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกันได้สูงถึง700ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันประเทศไทยมุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือลักษณะนี้ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อผลักดันโครงการสำคัญต่างๆเช่นโครงการท่อส่งก๊าซและโครงข่ายไฟฟ้าข้ามเขตอาเซียนให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างความมั่นคงทางอุปทานร่วมกันตลอดจนลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานปฏิพลสรัพพมารายงาน
1: อิหร่านระบุว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายขอให้เลื่อนการประชุมเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซออกไปก่อนนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่าการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซที่เมืองซาลาลาของโอมานซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ถูกเลื่อนออกไปตามคำขอของซาอุดีอาระเบียโดยให้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สงครามในเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอิสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระและอิหร่านไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของเยเมนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี้
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: บอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริพารัตน์และปิยพงษ์วันดี
5: กลับมาพบกับช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะครับยังอยู่กับฮ่องเต้ปิยพงษ์แตงหวานวิภารัตน์และพี่ทิศบึมนะครับพี่ทิศนะพี่ทิศตอนนี้ต้องเรียกว่าพี่ทิศท่าเรือ
6: ทีนี้เขาเรียกน้ากันแล้วอ่ะ
5: ฮะต้องเรียกน้าเหรอ
6: น
5: ักทิศ
6: เลยเหร
7: อนักทิศเป็นอย่างเดียวเลย
8: เรียกน้าเลยเหรอ
6: ใช่พอเลย
5: เรียกถ้าเกิดสักพักอาจจะเรียกตาเรียกปู่เรียกอาจจะมีน้าไปลุงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
6: น้าก็ยุ่งแล้ว
5: รับได้อ่ะฮะนี่คนเรียกว่าน้าหนุ่มขนาดนี
6: ้เซฟไก่นิวเพียรดลกับเซฟสุพนันตัวนำเลยสองตัวนี
5: ้สักครู่ผมลืมครับแหมโอเคกลับมาครับผมผมมีเพลงหนึ่งนะพี่ทิศลืมไปต้องนาทิศนะผมมีเพลงหนึ่งนะนาทิศก็ยังคาใจข้างในลึกๆที่ยิงเข้าไปมันล้ำหน้าหรือเปล่าพี่ทิศว่าล้ำหน้าไหมอ
6: ่
5: ะ
6: ก็ฟังแต่คำอธิบายเขาอ่ะ
5: ไม่เอาแบบวิจาร
6: ตอนแรกเลย
5: วิจารณญาณพี่เลย
6: แว็บแรกเลยนะล้ำ
8: แล้วแว็บต่อมา
6: พอแว็บต่อมามันแต่ถ้าเอนโซมันเขาไปดูไปโฟกัสตรงนั้นใช่ไหมว่าโดนบอลไม่โดนบอลพอเอนโซไม่โดนก็ไม่มีส่วนได้ไงพุ่งมงไปขนา
5: ดนั่นน่ะดิ
8: เขาบอกไม่ได้เล่นไม่มีเจตนาเล่นบอลเลย
6: เหรอไม่เนี่ยแหละคำว่าเจตนามันตีความแล้วแต่คนจะตีความเนาะถามว่า
5: ลองตีความหน่อยดิคำว่าเจตนาอ
6: ่
5: ะ
6: ตังโตผมเดินไปหยิบเนี่ยผมเก็บผมเจตนาขโมยไหมไม่รู้นะเพราะผมอาจจะหยิบไปคืนเจ้าของก็ได้หรือผมจะหยิบไปก่อนเพื่อที่จะแบบว่าเอ๊มีคนอันนี้ไหมอะไรหรือว่าผมเห็นปุ๊บแล้วผมเอ้ยเป็นของผมเลยอะไรอย่างนี้นั่นแหละคำว่าเจตนามันตีความได้มันแล้วแต่คนจะตีความอ่ะถูกปะทีนี้พอเป็นคนที่ตีความเป็น VR ในห้อง
8: อ่ะ
6: อ่ะจบ
7: สุดท้ายอ่ะว่
6: จ
7: า
6: บ
7: กัน
6: เลย
7: ง่ายๆว่าสุดท้ายเนี่ยต่อให้มีเทคโนโลยีเนาะ
6: ใช่
7: แต่สุดท้ายผู้ตัดสินก็คือผู้ตัดสินเพราะว่า VAR ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ช่วยผู้ตัดสินถูกต้องใช่ไหมครับ
6: เพื่อไม่ให้ผู้ตัดสินผิดพลาดแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ตัดสินจะไม่ผิดพลาดนะถึงมี VAR ก็ตามถูกไหมครับ
8: ค่ะ
7: งั้นนะกลับมาเรื่องนี้เลยว่ายังจำเป็นไหมโอ้นี่ผมตัดฮุกเร็วๆเลยนะที่ต้องมี VAR
6: ถ้ามองแบบว่าจำได้แล้วนั้นเชียงรายกับชลบุรี
8: ครับเสียเสีย
6: อันนั้นเด่นเลยชัดๆเลยจะถามว่าถ้าคือเอางี้ดีกว่าคิดว่าประโยชน์มันมากกว่าโทษเอาอย่างนี้มันอาจจะใน10 ครั้งอาจจะมีสักครั้งหรือ2 ครั้งที่แบบว่าเฮ้ย VR แปลกๆแล้วไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ได้
7: บอก
6: ช่วย
7: ผิดเพียง8 ครั้ง
6: อะไร
7: ถึง
6: เงี้
7: เก
6: ย
7: ้าซะที่ไหนนะ
6: แต่พอเรามาประมวลแล้วอีก9 ครั้งที่มันสามารถเซฟความจริงได้ใช่ไหม
8: ก็คุ้มอย
7: ส
8: ู
7: า
8: ่
7: มารถช่วยเหลือได้
6: แต่อันเนี้ยมันเป็นเกมใหญ่มันเป็นเกมใหญ่แล้วเป็นเกมที่ได้รับความสนใจใช่ไหมครับ
8: ค่ะ
6: แล้วพอมันเกิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยความขยายวงกว้างของปัญหามันออกไปมากกว่าถ้าเป็นคู่อื่นล่ะ
7: มันเลยเร็ว
6: ใช่แล้
7: ถ
6: ว
7: ้า
6: ค
7: เ
6: ื
7: ป็
6: อ
7: นแบบ
6: สอง
7: บอยถ้าพระจันทร์เตะกับอะไรนะ
6: ตะโมอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่มี
7: ธ
6: อะ
7: ร
6: ไร
7: รม
6: มั้ง
7: โชติธรรมโชติอยุธยาอะไรเงี้ย
6: อะไรเงี้ยสบายเตะบ
7: น
6: นโ
7: แ
6: ต
7: ต
6: ๊ะ
7: งหว
6: ไง
7: านอันนั้นเตะจบ
8: ไม
7: บ
8: ่
7: นโต๊ะไง
8: เตะบนโต๊ะใช่ไหม
6: วันนี้คนเขาไปหาดูโต๊ะกันใหญ่เลยในช้อปปี้เริ่มมีขายแล้วนะ
8: สีเดียวกันเลย
7: นี่นี่
8: แบบ
7: นอกเรื่องนิดนึงพิทิศอยู่สระบุรีเนี่ยรู้จักก๊อปป่ะช่างภาพอ่ะก๊อฟฟี่ที่ตอนนี้ก็มาช่วยถ่ายที่สุพรรณมหาชนด้วยเนี่ยเมื่อก่อนเป็นช่างภาพของทีมสระบุรีอ่ะ
6: มีปัญหาเรื่องจำชื่อคนแต่ถ้าเห็นหน้าอาจจะคิดว่าน่าจะรู้จักแหละเพราะถ้าสระบุรีมันมีไม่กี่คนไงที่แบบ
7: โลกมันก
6: ถ
7: ล
6: ่าม ยรูป
7: ม
6: ด้วย
7: าก
6: ัน
7: พิทิศรู้ป่ะว่าเขาเป็นคนถวายโต๊ะส้มตัวนั้น
6: ดีใจเขาด้วยถึงก็ถือว่าได้บุญ
7: เขาถามว่าโต๊ะผมผิดอะไรถูกอายัดไปเรียบร้อยแล้วเอามาคืนผมก็ได้นะผมเพิ่งรู้ว่าโต๊ะมันแข็งแรง
6: ความแข็งแรงนี่เป็นเลิศเลย
7: เป็นเลิศเลยนะ
6: ใช่แล้วอย่างมุมนี้เก็บดีมากปกติถ้าคุณงานไม่เนียนจริงๆนี่เสี้ยนตำหัวเข่าแล้วเกี่ยวเข้าตะบงกระเบงอะไรเกี่ยวกันเละเทะไปหมดแล้วแต่นี้ที่แบบ
7: ตะบงละ
6: นอนได้เต็มที่เลยครับจะท่าไหนก็สบายมากก็ถือว่า
7: เดี๋ยว
6: ช่วยคนได้ขึ้นสวรรค์ไป
8: คุณเป็นบุญใหญ่กลายเป็นบุญใหญ่
6: ใช่หนักเลยหนักเลยทีนี้ตั้นสมีก็หนักเลย
7: เรามาคุยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยว
8: เราเลี้ยวไปอยู่พี่ยาน
6: ก็คิดว่าไงดีคือเรื่องนี้ก็เหมือนเรื่องแมนยูกับแมนซีนึกออกไหมครับ
7: ครับ
6: คือในปกติของโลกมันมีความถูกความผิดอยู่แล้วแต่นี้เป็นความผิดพลาดดีๆมีเยอะถูกไหมครับพลาดที่แบบปฏิบัติงดงามอยู่ในศีลได้ทำที่เข้มขัดเพียบเลยแต่คนจะไปโฟกัสที่พลาดที่มีปัญหาถูกไหมครับฟุตบอลที่แบบว่า VR สามารถช่วยเซฟความถูกต้องทั้งโลกเนี่ยที่ใช้กันอยู่ตอนนี้เต็มเลย
7: ครับ
6: แต่พอมาแมนซีกับแมนยูซึ่งมันอยู่ในวงความสนใจมันเกิดซึ่งมันไม่ควรจะเป็นคู่ที่ผิดพลาดด้วยซ้ำแต่พอมันเกิดความผิดพลาดคือเรื่องดีๆคนไม่ค่อยจำคนจะสนใจเกี่ยวเรื่องที่แบบว่าอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเรื่องความ
8: ชอบ
6: ผิดพลาดของคนอื่น
8: ชอบ
6: เรื่องความหลุดคนอื่นหลุดอะไรเงี้ยชอบใส่
8: เพรา
6: ใจ
8: ะ
6: เรื่
8: ผ
6: อง
8: ม
6: คนอื่นใช่
7: ใส่ใจแล้วก็ใส่ใจโดยเฉพาะใครผิดพลาดต้องย่ำต้องซ้ำใช่ไหม
6: เป็นพลังโซเชียลพลังบวกด้านลบ
8: พลัง
6: ให
8: บ
6: ้
8: วกเ
6: ก
8: ชิง
6: ำล
8: ล
6: ัง
8: บ
6: ใจแบบเหยียบซ้ำ
7: เออเออเออเหมือนอะไรนะตอนนี้อะไรนะอัลต้าสมูทเขาบอกว่าเอ้ยคุณจะใช้โซเชียลมากดดันผมไม่ยอมหรอกนี่
6: แต่สุดท้ายยอมผมคิดว่านะ
7: อ่าฮะ
6: เห็นมาเยอะแล้วแบบแข็งแข็งมาก
7: นะฮะก็อย่างฟุตบอลเนาะสิ่งที่แตกต่างอย่างหนึ่งก็คือฟุตบอลมันเปลี่ยนผลไม่ได้อันนี้เป็นกฎที่ใช้ก
6: ใ
7: ั
6: ช
7: น
6: ่
7: มานานมากนะ
6: ใช
7: เรา
6: ่
7: ย้อนรอยนะครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าระดับโลกอย่างหัตถ์พระเจ้าใช่ไหมของมาราโดน่าแฮนด์ออฟก็อด
6: เก้า
7: ใช่ไหม
6: แล้
7: อันนั้
6: ว
7: นไม่มีสมัยนั้นไม่มี VAR ด้วยนะครับ
6: ใช
7: ตัด
6: ่
7: สินไปแล้วนะแล้วก็
6: เล
7: ไป
6: ย
7: จ
6: ด
7: น
6: ่
7: ถ
6: า
7: ึง
6: ด
7: แช
6: ้วย
7: มป์
6: เล
7: แล
6: ย
7: ้
6: แ
7: ว
6: มนแดงเซนตายอีก
7: อ่าฮะมี
6: อืม
7: เหตุการณ์ไหนอีกที่เรานึกถึงแล้วจำกันแบบโอ้โหระดับโลกว่างแตงหวานมีเหตุการณ์ไหนที่จำได้บ้างว่าแบบความตัดสินอะไรนะการตัดสินผิดพลาดของผู้ตัดสินแล้วกลายเป็นเรื่องที่เป็นดราม่าวงการฟุตบอลแล้วก็จดจำมาถึงทุกวันนี้
8: โอ้โหถ้าให้นึกเลยมันก็น่าจะหลายนะพี่แต่ว่าแบบมันอาจจะไม่ได้แบบตาตึงใจอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าให้พูดถ
7: เ
8: ึ
7: อง า
8: เร
7: ง
8: ื่
7: ี
8: อ
7: ้
8: งแบบว่าม
7: ีคา
8: ตั
7: ใ
8: ้
7: จ
8: งแต่
7: ไหมมีลูก
8: เอ
7: ไหน
8: อ
7: มีการตัดสินครั้งไหนที่รู้สึกคาใจไหมเออ
8: คาใจเหรอ
6: ปฏิ
8: ป
6: โ
8: ี
6: ล
8: ท
6: ก
8: ี่
6: ไง
8: แล้
6: ฮ
8: ว
6: ะ
8: อ่ะหลายสเต็ป
7: ฮะ
8: กับแม
7: พ
8: น
7: ิท
8: ย
7: พิ
8: ู
7: ทิ
8: อ
7: ศ
8: ่ะ
7: มี
8: พี่
7: อ่ะพ
8: แ
7: ิ
8: ต
7: ท
8: ่
7: ิศ
8: พ
7: ม
8: ี
7: ี
8: ่
7: อ่ะ
8: พี่มีไหม
6: จำได้ป่ะจำได้ป่ะเกาหลีใต้กับอิตาลี
7: อ่าโอ้โหอันนี้ชัด
8: อัน
7: อัน
8: ั้
7: น
8: น
7: ี้ชัดฟุตบอลโลก
8: มว
7: ส
8: ย
7: อง
8: ว
7: พ
8: ัน
7: ัน
8: โอ้โห
7: สองใช่ไหม
8: สองพันสอง
6: อ๋อสองของจริงเลยเนี่ยโอ้โหจานรับเต็มเกือบเลยผมบอกเลยมึนซะด้วยนะ
7: เอางี้พี่ทิศมุมมอง
8: ไฟ
7: พี่ท
8: ไห
7: ิ
8: ล
7: ศเนี่ยอันเนี้ยเออพูดถึงเกมเนี้ยมันเป็นทั้งเกมเลยอ่ะมุมมองพี่ทิศคิดว่าเกิดจากอะไรทำไมผิดพลาดได้ขนาดนั้น
6: ผมเอาประสบการณ์ตัวเองได้ไหม
8: ได้พี่
7: อ่าถือว่าสมกับตัวเองน
6: ค
7: ี่นับถือว่าเป็นเล่าสู่กันฟังโอพิเนียน
8: เอ
7: เรา
8: อ
7: เราแค่วิเคราะห์
6: ผมทำทีมตั้งแต่ช่วยพระราชทานกอเออช่วยพระราชทานขอตกลงมาคอแล้วตกลงมางอแล้วก็ขึ้นไปคออีกรอบหนึ่งคือถ
7: ค
6: ้ว
7: ร
6: ย
7: ับ
6: ขออ
7: ื
6: ส
7: ม
6: มัยก่อนจะได้เล่นทีสองเอ้ยดีสองแล้วดิวิชั่นสอง
8: ค่ะ
7: อืม
6: จนเปลี่ยนเป็นเมเจอร์ลีก
8: ค่ะ
7: อืม
6: จนเปลี่ยนเป็นเซมิโปรจนทุกวันนี้ถึงจะได้ขึ้นไทยลีกสามใช่ไหมครับ
8: ค่ะ
6: คือผู้ตัดสินจะอยู่ในทุกช่วงเวลาของความสำเร็จและความล้มเหลวของทีม
7: เร
6: ฟ
7: ็
6: ุ
7: จ
6: ตบ
7: ออ ื
6: ล
7: ม
6: นั้นเสมอผมพูดอย่างนี้
7: อืม
6: เขาไม่ใช่ว่าเขามีส่วนสำคัญนะเขาเป็นสาเหตุที่สามารถจะแบบว่ากำหนดทิศทางของแต่ละทีมได้เลย
8: อืม
7: อืม
6: นึกออกไหมคือบางคนผิดพลาดโดยสุจริตผมเข้าใจ
7: อืม
6: แต่บางคนมันเราไม่รู้หรอกว่าใครคิดยังไงใช่ไหมครับเขาก็ลงไปทำหน้าที่เราก็ลงไป
7: อื
6: แข
7: ม
6: ่งขันตามหน้าที่แต่
7: อืม
6: นอกเหนือจากนั้นมีอะไรไหมเราก็สุดแล้วแต่เล่าไม่ได้ตรงนี้นะเดี๋ยวโดนฟ้องเดี๋ยวหลังจ
7: ไ
6: ะ
7: ม่
6: เหลือเล
7: อั
6: ่
7: น
6: าน ใ
7: ี
6: ห
7: ้
6: ้ฟัง
7: มุม
6: นะ
7: มุม
6: คือแบบว
7: อ
6: ่ามัน
7: อย่
6: ม
7: าง
6: ีผลนะ
7: เกาหล
6: ค
7: ี
6: ือผู้ตัดสิน
7: อ
6: ม
7: ิ
6: ี
7: ตา
6: ผ
7: ล
6: ล
7: ีเน
6: อ
7: ี
6: ย
7: ่
6: ่
7: ย
6: างอันดับแรกเลย50-50ชี้เป็นที่ตายได้เลยอืมฉะนั้นเวลาที่เราทำไมเวลาแบบมีปัญหาวันนั้นเชียงรายกับบุรีรัมย์เขาทำทีมมาขนาดนี้เจอผู้ตัดสินแบบนี้ก็อะไรเงี้ยใช่ไหมก็มาเพิ่มพัมลำพันแต่จะบอกว่ามันมีตั้งแต่ฟุตบอลเราเริ่มแข่งแล้วอะในประเทศเรานะผมไม่รู้เรื่องประเทศอื่นเออ
8: ค่ะ
6: มันก็มีกลไกแบบนี้มาตลอดแหละที่จะทําให้แบบว่าไม่ถึงกับกําหนดผลการแข่งขันนะผมไม่ได้คิดว่าเขาจะทําได้แนบเนียนขนาดนั้น
8: ขนาดนั
6: ย
8: ้
6: ิ
8: น
6: ่งผู้ตัดสินสมัยนี้ที่มันมีกล้องมันมีอะไรแบบมีเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบได้หรือมองเห็นกล้องรอบสนาม16 ตัวอย่างเงี้ยคุณจะไปยุบทำแบบไม่มีทางคุณจะขยับปากพูดนี่โดนแล้วใช่ไหมครับแต่ว
7: ต
6: ่า
7: แต่ทีสองไม่มีนะแต่ตอนนี้ไทยลีกทีสองไม่มีนะ
6: ทีสองนี่ยกให้ดูเลยยกให้จานทำไมทดสี่หมดเร็วนี่จานยกเข็มนาฬิกาให้ดูเลย6 นาทีแล้วเนี่ยทำไมล่ะก็นาที 88ผมก็กดไปแล้วปั๊บในการถ่ายสังเว
7: เด
6: ช
7: ี๋ย
6: น
7: ว
6: ะครับ
8: อัน
6: อัน
8: น
6: น
8: ี
6: ี
8: ้
6: ้ผมอัน
7: อ
6: นี
7: ๋
6: ้
7: อ
6: ผมอันน
7: ท
6: ี
7: ี
6: ้
7: ่
6: ผ
7: บอก
6: ม
7: ว่าทด
6: อั
7: ห
6: น
7: ก
6: น
7: น
6: ี
7: า
6: ้
7: ทีเนี่ย พราะว่ากดทบตั้งแต่นาทีที่88ใช่ไหม
6: ใช่ข้างล่างข้างสนามยังไม่ยกเลยผมกดรอไปแล้วพอวิ่งมาถามใช่ไหมผมยกเรือนี้ให้ดูไกลนี่6นาทีแล้วหนูหมดแล้วแต่ในถ่ายเท่าสดมันเพิ่ง4นาทีนะยังไม่4นาทีเต็มด้วยเลย3วิอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีการของแต่ละผู้ตัดสินก็เป็นคนธรรมดาเนาะแล้วก็มีคนเก่งไม่เก่งคนฉลาดคนไม่ฉลาดฉลาดมากฉลาดน้อยก็แล้วแต่ว่าวิธีการที่เขาจะแบบใช้ปฏิบัติในคือกฎมันเล่มเดียวกันอยู่แล้วกติกาฟุตบอลมันเล่มเดียวกันทุกคนใช้เล่มเดียวกันแต่วิธีการสื่อสารกับผู้ตัดสินกับนักฟุตบอลวิธีการที่เขาจะอธิบายวิธีการที่เขาจะขับคือผมไปอบรมเขาไม่ได้ให้กฎนำหน้านะครับคือฟุตบอลจะต้องผู้ตัดสินจะต้องพาเกมนั้นให้จบโดยสะดวกราบรื่นนึกออกไหมครับ
7: โอ้ที่อารมณ์เหมือนถ้าเกิดว่าเป็นระดับประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าใช้รัฐศาสตร์นำนิติศาสตร์อย่าง
6: น
7: ี้ว่า
6: อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นคือผมลงไปทำหน้าที่เนี่ยเกมวันนี้จะต้องจบแบบเรียบร้อยไม่มีประท้วงไม่มีวอล์กเอาท์ไม่มีอะไรอย่างนี้ต้องไม่มีให้เด็ดขาด
8: ไม่มีมวย
6: โดยมีกติกาของฟุตบอลที่แบ็กอัพเราอยู่นึกออกไหมครับ
7: ครับเป็นแกน
6: เราจะไปทำตามใจไม่ได้เราต้องอิงตามกติกาอย่างเดียวแต่ทีนี้มันก็จะวกกลับเข้ามาคำว่าวิจารณญาณอีกแล้วดุลพินิจวิจารณญาณคำนี้แหละที่มันทำให้คุณค่าของผู้ตัดสินแต่ละคนไม่เท่ากัน
7: น่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ในดุลพินิจวิจารณญาณของผู้ตัดสิน
8: คนเนี้ยจะให้คนเนี้ยจะไม่ให้
6: ใช่ถึงขนาดว่าลีกซาอุนี่แบบ VR เขาระดับดาวเทียมยิงขึ้นมาแล้วใช่ไหมลงมาเนี่ยถ้าอย่างนั้นอ่ะผมถามว่าแล้วถ้าไอ้คนนั้นมันตัดช็อตที่ไม่ล้ำอ่ะออกไปแล้วมันย้อนเทปกลับมาไม่ใช่ตัดช็อตที่ล้ำออกไปสมมุติว่าวิ่งไป3วิมันไม่เอา3วิมาตีเส้นเอา2วิมาตีเส้นล่ะก็สองวิยังวิ่งไม่เลยไอ้ตัวนี้เลยบอกครับ
7: ผมจำภาพเรื่องนี้ได้ในไทยลีกก็มีบ่อยคือภาพที่ให้ดูในจอทีวีเนี่ยมันเป็นอีกภาพนึงแต่ VR เนี่ยที่กรรมการไปดูเนี่ยมันอีกภาพนึงฉะนั้นจริงๆเนี่ยตอนเราดูนะเราก็คิดว่าผู้ตัดสินผิดพลาดเหมือนกันเพราะว่าภาพช้าที่ตัดมาจากกล้องถ่ายทอดสดเนี่ยมันเป็นอีกมุมนึงแต่พอจบเกมไปแล้วเนี่ยมีการเรียกอะไรนะเอาภาพมุมอื่นมาให้ดูหรือมาวิเคราะห์กันมาย้อนช้าๆดูไปเฮ้ยมันเหมือนภาพลวงตาเนาะแตงหวานท่านผู้ฟังครับเหมือนว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือมันเหตุการณ์เดียวกันน่ะแต่แค่ภาพที่เห็นคนละมุมเนี่ยมันก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์ไปอีกคนละเรื่องได้เหมือนกัน
6: เหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าช่วงคนละช่วงเวลาซึ่งช่วงเวลามันใกล้เคียงกันมากแต่มันสามารถเปลี่ยนจากขาวเป็นดำได้เลยถูกไหมครับ
7: ครับ
6: เปลี่ยนจากซ้ายไปขวาได้เลยนี่แหละตรงนี้แหละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์อะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าทำโดยสุจริตแล้วอะถ้าทำโดยแบบว่าภูมิใจกับการทำหน้าที่ของผมเลยมันต้องค้านสายตาแน่เพราะมันมีสองฝั่งฝั่งนี้ได้ประโยชน์ฝั่งนี้เสียประโยชน์แต่ท้ายที่สุดแล้วความจริงมันก็จะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวถูกไหมครับไม่ว่าเราไปดูกล้องไหนมันก็จะต้องเหมือนกันทุกมุมมาแหละฉะนั้นตรงนี้แหละที่ผู้ตัดสินเรายังไปไม่ถึงการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีที่แบบแล้วเป่าไปแล้วอ่ะเอาลูกนี้ล้ำหน้ายกมือแล้ว VR บอกไม่ล้ำไม่ล้ำปุ๊บทำไงอ่ะผู้สินหน้าเลยนี
7: ้ยกไปแล้ว
6: ผู้สินก็จะโปรเทคตัวเองด้วยการที่แบบว่ารอ VR ก่อน
7: ฟังก่อน
8: จับหูก่อนเลย
6: แล้วก็ล็อกห้องให้ผู้สิน VR โดนทุบอยู่ในห้องไป อ๋อก็วีอาร์บอกมาวีอาร์บอกมาแล้วโอเคนะล้ำหน้าลุงอย่างนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นกระบวนการทำงานที่แบบจะต้องสอดคล้องกันนะครับแต่ถ้าคนหนึ่งคนใดหลุดหรือว่าไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่มันควรจะเป็นมันก็สามารถเปลี่ยนขาวเป็นดำได้เปลี่ยนซ้ายไปขวาได้ซึ่งเราอาจจะแบบเป็น human error ใช่ไหมครับแบบความผิดพลาดซึ่งไอ้คำว่า human error มันก็ต้องไปพิสูจน์กันอีกว่ามูลเหตุที่มันอันนี้มาจากอะไรซับซ้อนนะแต่ว่าทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการคิดภายใน1นาทีใช่ไหม VR ไม่เช็คเกินนาทีหรือกี่สิบวิเพื่อที่จะตกผลึกแล้วก็ออกมาบอกเลยแล้วก็เกมมันจะได้ดำเนินต่อไปซึ่งตรงนี้แหละผมว่าผู้ตัดสินเราต้องพัฒนาต่อแล้วตอนนี้คือจำนวนผู้ตัดสินที่มันแบบว่าทำหน้าที่ได้ดีมันเหลือน้อยมาก
7: เหลือน้อยลงเรื่อยๆนะ
6: ใช่มันแทบจะแบบหาตัวแทนขึ้นมาลำบากมากเลยปอลเบิร์ตเนี่ยผมไม่ได้พูดนะขออนุญาตเอ่ยนามนะครับไทเลอร์อาจารย์ไทเลอร์เนี่ยเมื่อไหร่เมื่อนั้นมาตรฐานเขาอยู่อย่างนั้นถึงจะเคยเป็นฟีฟ่ามาแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถทะลุขีดจำกัดของตัวเองไปได้บางแมตช์นี่ดีเลยนะดีแบบโอ้โหเนียนตาเลยแต่บางแมตช์ก็โอ้โห
7: อะไรเนี่ย
6: นับหนึ่งถึงหมื่นแล้วอะไรเงี้ยแบบมันก็ไม่ได้จริงๆไม่ดีกว่าครับอะไรแบบเนี้ยคือด้วยเงื่อนไขปัจจัยแวดล้อมอะไรเงี้ยมันทำให้ผู้สินทำงานยากอยู่แล้วยิ่งกล้องเยอะๆยิ่งแบบคนดูเยอะๆในสนามที่บีบที่เคยเป่าวันแนมเพอถ้าคนดูแบบ800,000 นึงนี่ยังแบบโอ้โหอึงไปหมดแต่คนอยู่ในสนามมันจะไม่ได้ยินเสียงเลยหรอก
8: ก็นี่ผมมันทำให้เราปิแบบรู้สึกว่ากดดันตอนตัดสินแล้วมันทำให้เราตัดสินพลาดอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะการที่แบบมีเสียงเชียร์แรงกดดันทั้งกองเชียร์ทั้งน
6: ัก
8: กีฬาเข้ามาหาเรา
6: เราจะต้องความจริงคือผู้สินเขาจะไม่ฟังข้างสนามหรอกแต่เขาได้ยินแน่นอนเพราะยังไงต้อง
7: ตลอดเวลา
8: ใช่
6: แล้วคือสมาธิเขาจะเสียไงเขาถ้าเขาหลุดแวบเดียวนะเรียบร้อยเลย
8: มัน
6: คือแบบ
8: ปุ๊บเลยอ่ะ
6: ทีนี้กว่าเขาจะดึงสมาธิกลับมาเพื่อที่อยู่ในเกมและยิ่งเคลื่อนตัวน้อยนะครับคือปกติต้องห่างจากลูกฟุตบอลแค่ไม่เกินระยะ5 เมตร 6 เมตรนะ
8: ค่ะ
6: คือผู้ตัดสินจะต้องโคจรอยู่แถวนั้นตลอดเพื่ออะไรเพื่อที่จะใช้สายตาตัวเองตัดสินก่อนไม่ต้องรอ VR ความจริง VR คือแค่ตัวช่วยนะครับแต่ยังไงแล้วมูลหลักก็ต้องอยู่ผู้ตัดสินในสนามอยู่ดีแต่พอท่าเรืออย่างเงี้ยก็ยากกองเชียร์ท่าเรือเนี่ยตะโกนใส่ทั้งเกมเลยด่าเขาด่าเราด่าโค้ชด่าทุกอย่างอ่ะมันก็โอ้ตอนนั้นไพโรจน์เอี่ยมมากอยู่สุโขทัยเนาะถึงขนาดว่าไพโรจน์เตะบอลผิดอ่ะจับลูกบอลโยนเนี่ยแล้วจะเตะไปไกลๆเนี่ยเตะวุดได้อ่ะมันมีผลมากเลยแล้วยิ่งสนามแคบๆ
7: ถูกพูดใส่โดนด่าจนเบลอ
6: พูดท้อไงแล้วเขาก็ไม่ได้ตะโกนด้วยน้ำเสียงที่เป็นแบบว่าอารมณ์อ่อนโยนอ่อนไหวใจเย็นไม่ใช่
8: ไม่ได้ชวนฟังไม่ได้ชวนฟัง
6: ไม่ใช่เป็นน้ำเสียงที่ชวนฟังเลยอ่ะก็คือแบบตะบดกดด่ากันเต็มกลบเต็มกราฟเลยซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าตรงนี้มันมีผลแล้วก็ยิ่งถ้าผู้ตัดสินแบบนักบอลแบบวิ่งเข้ามาเฮ้ยทางเหลืองได้ไงลูกนี
8: ้
6: ไอ้ทางตรงนี้ไม่เหลืองผู้ตัดสินไทยจะเลือกที่ออกไปถอยไปไม่ฟาวเป่าแล้วผมเป่าแล้วแต่ไม่ได้อธิบายว่าก็จังหวะนี้มันเป็นแบบนี้1 2 3ผมถึงให้ใบเหลืองผมถึงยังไม่ให้ใบเหลืองเขานึกออกไหมครับ
8: ไม่มีคำอธิบายตามมาคือจะแบบตัด
6: ใช่แล้วคุณก็ปล่อยให้นักกีฬาเขาอารมณ์เสียแล้วเดินกลับไป
7: อารมณ์เสียไปถ้าอย่างเงี้ยพี่ทิพย
6: ์รับสองรับสามครับ
7: อ่าฮะอย่างในฟุตบอลโลกเนาะ มีการนำการตัดสินแบบมีการอธิบายเข้ามาใช้
8: ที่ออกเสียงตามแบบเขาเรียกว่
7: าอธิบายในลูกจังหวะสำคัญ
6: อันนั้นมันก็ชัดเจนว่าชัดเจนว่ามันใช้กฎข้อไหนรองรับคำตัดสินทีนี้ผู้สินก็จะสบายใจได้ปอนหนึ่งคือว่ายังไงซะวิจารณญาณมันก็น้อยกว่ากติกาแล้วนึกออกไหมครับเพราะเราได้ตรวจทอนตรวจทานอย่างดีแล้วผ่านวิดีโอซัพพอร์ตแล้วก็มันไปเข้าเคสนี้1 2 3จะเวลเลนส์คอนดักล็อกสมล็อกโซอะไรก็มาบอกให้กันตรงนี้เลยซึ่ง
7: พูด
6: ทั้งหมดมันเคลียร์นะครับม
7: ัน
6: ไม่ได้เคลียร์เฉพาะนักฟุตบอลสองฝั่งมันบนสนามด้วยในสนามด้วย
7: คุณดูด้วย
6: แต่ผู้ตัดสินก็ต้องเก่งขนาดที่ว่าแตกฉานนะไม่ใช่แบบว่าท่องกฎจะต้องกติกาได้จำได้เป็นบางข้อบางข้อจำไม่ได้
7: เดี๋ยวพิธีพิธีถ้าอย่างเงี้ยมันเกิดการตั้งคำถามเลยนะอย่างเงี้ยจะมาตัดสินเนี่ยเป็นผู้อารมณ์เหมือนตำรวจอะตำรวจเนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายเนี่ยแต่ไม่รู้กฎหมายเนี่ยประชาชนก็ต้องเคลือบแคลงดิเช่นเดียวกันถ้าผู้ตัดสินเนี่ยจะบังคับใช้กฎฟุตบอลเนี่ยแล้วกฎไม่แม่นเนี่ยอย่างเงี้ยมันผ่านระดับในการสอบขึ้นมาเนี่ยอย่างเป็น FIFA Elite เป็นกรรมการสมาคมอะไรก็แล้วแต่ได้ยังไงอ่ะ
6: หนึ่งตอนสอบร่างกายใช่ไหมครับแล้วก็สอบทฤษฎีแล้วก็จะมีสอบภาคปฏิบัติกับอาจารย์ที่เป็นผู้สินเก่าอะไรเงี้ย
7: ครับ
6: กับสอบตัดสินในสนามเลยทำไมบางวันผู้สินคนนี้เป่าดีมากเป่าดีจัดเลยบางวันเป่าแย่เนี่ยทำไมมันคือการรักษามาตรฐานของผู้สินคนนั้นๆที่ไม่สามารถทำให้เป็นทำไมศิวกรบูดมแต่ก่อนเขาก็เป่าไม่ดีนะตอน16 17 2018แต่พัฒนาตัวเองขึ้นมาพอได้อินเตอร์เนชั่นแนลมาจริงแบบว่าเขาไม่มีคนช่วยเลยเขาต้องไปลุยด้วยตัวเองเขาก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้แล้วตอนนี้ระดับคือเขาแบบคือถ้าฟุตบอลโลกมีใครสตงสตกอะไรเขาไปแทนได้เลยเพราะว่าแข็งแรงแล้วภูมิต้านทานกฎกติกามารยาทอะไรเขาเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดแต่อย่างศิวกรประเทศไทยมีกี่คน
8: มีคนเดียว
7: คนเดียว
6: ไม่มีอ่ะ
7: มีแล้ว
8: หมดแล้ว
6: ตอนนั้นก็แบบ
8: มองไม่เห็นใครนะณตอนนี
7: ้
6: ใช่
7: จริงจริงเขาก็มีผิดพลาดบ้างเหมือนกันนะแต่ความผิดพลาดนั้นน่ะเป็นความผิดพลาดที่อธิบายได้หรือว่าเป็นความผิดพลาดที่ผมว่าเขาใจอยู่ตรงนี้นะผิดพลาดแล้วอธิบายได้เนี่ยคนดูเนี่ย
6: เวลาลักกีฬาเข้าไปถามเนี่ยก็จะนี่ไงเรื่องอย่างนี้คือวิธีการสื่อสารกับนักกีฬามันไม่เหมือนโค้ชนะโค้ชนี่คือแบบอย่างนี้นะ1 2 3 4อย่างนี้นะแล้วอธิบายจบครบจบในคำเดียวในประโยคเดียวที่เขาอันนี้ส่วนปาเบิร์ดอะกลมหน้าฉีดสเปรย์กลมหน้าฉีดสเปรย์เดินไปเทคกำแพงนักบอลก็ต้องโฟกัสที่เกมใช่ไหมครับมันก็จะมาต่อแย่มากก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนใบเหลืองอีกส่วนคนอื่นถ้าเป็นแบบผู้สินชั้นสองขึ้นมาชั้นหนึ่งผู้สินชั้นหนึ่งที่ยังจ่อฟีฟ่าอยู่อันนั้นยิ่งแล้วเลยเพราะว่าแม่นกฎจริงแต่ว่ามันเป็นศาสตร์และศิลป์การตัดสินฟุตบอลเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งครับแต่ผมตัดสินแล้วผมก็จะแบบคือเราคงไว้ซึ่งเกมการแข่งขันที่มันแบบไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งแบบโอ้โหเดือดดาลไม่ไหวแล้วแบบจะระเบิดไม่คือมันต้องอยู่ภายใต้กติกาถูกต้องไหมครับแต่ว่าคนที่บังคับใช้ทำไมคนนี้คุณจับทำไมอันนั้นก็ย้อนทำไมไม่จับก็นี่ซึ่งหน้าผมก็จับคุณดิเขาพูดอย่างนี้เขาก็ไม่พอใจดีถูกไหมก็นั่นแหละคุณจับผมอยู่เนี่ยไอ้นั่นสี่อยู่ข้างหลังเนี่ย
7: เมื่อกี้ก็ผิดนะเมื่อกี้ก็กระจกไม่ใส่เหมือนกันนะอ้าวทำไมไม่จับอ่ะ
6: เดี๋ยวเขาไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจับคุณก่อนเดี๋ยวผมจะไปตามจับเขาเองมันก็เกิดความไม่แบบมันเป็นแบบนี้ไงเออทีนี้คือมันเป็นศิลปะการตัดสินมันเป็นศิลปะแล้วซึ่งแต่ละคนเนี่ยทักษะคือกติกา
7: ครับ
6: รู้เท่ากันสภาพร่างกายดีเหมือนกันแต่วิธีการสื่อสารกับวิธีการบังคับใช้อ่ะวิธีการมองมุมมองที่เขาจะมองว่ามันไปเข้ากฎไหนกฎไหนกฎไหนอย่างเงี้ย
8: ค่ะ
6: เออมันยากนะมันยากนะที่บางคนถ้าเคลื่อนตัวน้อยนี่จบเลยไลแมนก็มองผู้ตัดสินก็มองไลแมนเอาไงดีวะผู้ตัดสินยกไปเลย50%ผิดเพราะสิ่งก็ต้องพึ่งไลแมนไลแมนก็เอาจังหวะที่ผมไม่เห็นว่าอะไรผู้ตัดสินก็ทิ้งไปก่อนเลยเพราะไงผู้ตัดสินใหญ่สุดอยู่แล้ว
7: อังจริงพี่ทิศเวลาคุยกับผู้ตัดสินเนี่ยผมว่าพี่ทิศคงได้คุยกับผู้ตัดสินอยู่หลายท่านนะเขาเคยมาคุยแล้วยอมรับไหมว่าเกมเนี้ยโอ้ตัดสินผิดพลาดจริง
8: ๆพลาดจริงนะ
7: เคยมีใครคุยอย่างนี้ไหม
9: คร
7: ับ
9: สว
7: ั
9: สด
7: ี
6: ถ้าคนที่
9: สวัสดีคนลูกค้า
6: คือถ้าคนที่พิธีคุยด้วยเนี่ยเขาจะไม่ได้พูดถึงความผิดพลาดของตัวเองเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่เขาไม่ได้ยอมรับหรอกเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปพูดประเด็นนี้ซะทั้งหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือใน1 เกมเนี่ยผู้ตัดสินอาจจะพลาด3 ครั้ง 5 ครั้งก็ได้อาจจะบอลทัดให้อีกฝั่งหนึ่งเตะมุมไม่เตะมุมทัดไม่ทัดออกข้างออกหลังอะไรอย่างนี้ล้ำไม่ล้
8: ำเร็วเกินอ่ะ
6: มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจังหวะปลีกย่อยไหมครับ
8: ไม่ใช่หลักจังหวะหลักๆที่แบบอันนี้โดดขาคู
6: ่ไม่ได้ชี้เป็นชี้ตายไม่ได้ชี้ประตูหรือว่าได้ประตูไม่ได้ประตูก็แค่แบบการมองออกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าล้ำหน้าอะไรเงี้ยล้ำไม่ล้ำกึ่งไม่กึ่งอะไรเงี้ยซึ่งถ้าแบบในที2ในที3อะไรเงี้ยคือมันจะผ่านไปเลยนึกมั้ยฮะเพราะว่า VR ไม่ต้องเช็คก็ได้หรือว่าถ้ามันแบบว่า VR เช็คปุ๊บ3ล้ำล้ำพูดใส่หูมาล้ำก็ไลแมนก็ยังถือตรงยกขาไว้ก่อนจนกว่าจะเล่นต่ออะไร
7: ครับ
6: หรือว่าถ้ามันไม่ได้ประตูก็ไม่ต้องไปเช็คใช่มั้ยมันยิงออกไปอย่างเงี้ยอ้าวก็ยกล้ำแล้วก็เล่นต่อเลยแต่ถ้าได้ประตู
7: ไม่มีประโยชน์จะเช็คทำไม
6: ทำไมเสียเวลาก็เล่นต่อไปเลยอะไรแบบนี้แต่ในทีสองทีสามมันไม่มีฉะนั้นนั่นแหละมันก็จะต้องมีความผิดพลาดแน่นอน
7: เขาบอกก่อนว่าจริงทีสองอะมันมีแต่ว่าตอน
6: น
7: ี้
6: เรา
7: ไอ้ที่ไม่มีอะไม่ใช่ไม่มี VR ไม่มีเงิน
6: ใช่ไม่มีตังค์
7: ไม่มีตังค์จ่ายส่วนใครที่ติดกล้องไปแล้วอะก็ถือว่าติดเป็นมาตรฐานสนามไปเผื่ออนาคตจะ
8: มีเงิน
7: ได้ใช้
6: วันที่วันไปบุรีรัมย์ซิตี้เนาะแมตช์แรกที่เจอราศี
7: ครับ
6: ก็ก่อนแข่งประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งที่ไทยลีกประกาศว่า VR สนามนี้ใช้ไม่ได้ทิศก็เลยเดินไปถามช่างไฟที่เขาแบบพวกถ่ายรถสดอะไรเงี้ยเขาบอกเครื่องเปิดติดเปิดแล้วมันรันไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยยกเลิกไปสดคือเขามาแล้วเขาตั้งเครื่องแล้วเขาต่อวงจรอะไรของเขาเรียบร้อยแล้วแต่พอออนปุ๊บมันไม่ได้อะไรมันเสียทุกอย่างทีนี้พอไม่มี VR ปุ๊บแล้วบอลมันจบแบบนั้นนึกออกไหมมันมีคนเสียประโยชน์มีคนได้ประโยชน์ VR ก็จะต้องถูกเอามาพูดถึงว่านี่ถ้ามี VR นะมันจะต้อง
7: ไม่เป็นอย่างนี้หรอก
6: ใช่ไหมก็คือ VR ก็เป็นเครื่องช่วยนั่นแหละช่วยให้การตัดสินมันผิดพลาดน้อยลงแต่ถามว่าไม่ผิดพลาดเลยเป็นไปไม่ได้หรอกนั่นขนาด
7: ครับ
6: VR ของพรีเมียร์ลีกนี่ระดับต้นของโลกเลยนะ
7: ท่านสิผมว่านี่เป็นลีกต้นแบบนะพรีเมียร์ลีกคือลีกต้นแบบนะ
6: ใช่ไหมสุดท้ายเราก็ต้องผ่านดุลพินิจของผู้ตัดสิน VR อยู่ดี
7: แล้วมันตัดสินอยู่ดี
6: เอ้ยไม่มีอะไรต่อไปเลยถามหนึ่งศูนย์ดีครับรออะไรแต่มันก็เป็นจังหวะเดียวเนาะใช่ไหม
7: ตัวผู้เล่นมากกว่าตั้งนานทำไมทำเขาไม่ได
6: ้คุณเล่น11 คนตั้งกี่10 นาที80-70 นาทีโอ้โหโอ้ย
7: คือจะโทษ ลูกเดียวนี้มันก็ไม่ใช่นะตัวผู้เล่นมากกว่านั้
6: เ
7: น
6: รา
7: ต
6: ก็
7: กเก
6: ย
7: ื
6: ั
7: อบ
6: ง
7: แ
6: ร
7: ป
6: ู้
7: ด
6: ว
7: สิบ
6: ่าน
7: าทีนะ
6: ฟุตบอลมันเป็นอย่างนี้ครับจังหวะเดียวชี้ขาดเกมได้เลย
7: ที่ขาดเกมได้มันก็เลย
6: ค
7: เป็
6: ร
7: น
6: ับ
7: การที่ต้องพูดถึง
6: ใช
7: นี่
6: ่
7: ผมแบ่งปันนิดนึงผมมีเรื่องเล่า
8: ค่ะ
7: สมัยผมเด็กๆนะผมเล่นทีมแบบตำบลอำเภออะไรเงี้ยนะแล้วก็พ่อผมคุณพ่อผมชอบจัดฟุตบอลในปัจจุบันที่เขาเรียกว่าบอลเดินสายนี่แหละแต่ก็คือจัดที่บ้านตัวเองเหรอที่บ้านผมเนี่ยจะมีสนามอยู่3 สนามเป็นวัดอยู่3 วัด
8: ค่ะ
7: โรงสามโรงเรียนนั่นนะก็จะสลับจัดกันอยู่อย่างเงี้ยแหละเป็นเจ้าภาพจัดแล้วก็ไอ้ป้ายพวกป้ายสปอนเซอร์ป้ายสกอร์บอร์ดนะรู้ไหมว่าผมทำจากอะไรด้วยการประหยัดอ่ะแตงหวานนี่
8: กล้าไหม
7: เป็นความลับเลยว่าประหยัดตังค์อ่ะสมัยก่อนมันเงินฟุตบอลเดินสายไม่ได้มีเงินเยอะอย่างนี้ถ้าเราอยากจัดฟุตบอลนะ
6: ประกาศเขียนเลยว่าเออขนาด
8: ก
6: นี
8: ล
6: ้
8: ้า
6: เกิ
8: ไ
6: น
8: หม
6: ไป
7: ไม่เทคนิคการจัดฟุตบอลของผมก็คือของพ่อผมก็คือเอาฝาลงศพอ่ะ
6: โอเค
8: อ๋อ
6: ประมาณแล้ว
7: เขาฝาลงศพอ่ะที่วัดไม่รู้ที่อื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ที่วัดที่บ้านผมอ่ะเวลาเขาเผาอ่ะเขาไม่ใส่ฝาไปด้วยผมไม่รู้ว่าเพราะอะไร
6: ไม่งั้นไฟมันจะไม่ลามข้างในมันจะเป็นสุญญากาศแล้วกว่ามันจะไหม้มันจะใช้เวลานาน
7: ก็
8: อ
7: ค
8: ๋อ
7: ือตรงใต้เมนเนี่ยมันจะมีฝาลงศพเดี๋ยวกองจนปลวกกินเต็มไปหมดเลยพ่อเขาเห็นก็ไอ้เอามาแล้วก็เราก็เอามันมีสีขาวไว้แล้วเนาะเราก็เขียนป้ายทับไปได้เลย
6: แต่บางที่เขาจะใส่ไว้ข้างๆนะครับคือเขาเปิดฝาแหละแล้วเขาจะใส่ไว้ข้าง
7: ทับใส่ไปข้างๆ
6: แล้วเพื่อจะเผาไปด้วยเลยแต
7: แ
6: ่
7: ต่
6: ถ้
7: ท
6: า
7: ี่
6: คิด
7: ท
6: ว่
7: ี
6: า
7: ่
6: เอ้ย
7: วัด
6: เก็บไว้เพื่อประโยชน์ก็เก็บไว้ก่อนได้ไม่เป็นไร
7: ก็เก็บไว้ก็เป็นแผ่นเรียงไว้เต็มแล้วสุดท้ายได้มาเป็นเนี่ยไอเอบอร์ดเนี่ยข้างสนามแถวเลย
8: แล้วเท่ากันด้วยนะ
7: เท่
8: เ
7: า
8: หมือ
7: ก
8: น
7: ัน
8: วั
7: เ
8: ด
7: ล
8: มาย แล้วอ่ะวัดต่
7: ไ
8: า
7: ด
8: ง
7: ้
8: กันเพราะ
7: ว
8: ว่
7: ั
8: า
7: ดม
8: ม
7: า
8: า
7: แล้
8: จ
7: ว
8: าก
7: เปีย
8: โร
7: ะ
8: งเ
7: เ
8: ร
7: ล
8: ียน
7: ย
8: เดียวกัน
6: คนดูเยอะเลยนี้
7: บาง
6: ฝ
7: อ
6: า
7: ันมั
6: โ
7: น
6: ล
7: จะ
6: ง
7: ม
6: ม
7: ี
6: าตัว
7: มื
6: แ
7: อ
6: น่
7: จ
6: น
7: ับ
6: เล
7: ด
6: ย
7: ้วยงัดมือจับออกบางอันไม่มีก็สบายอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ที่ผมจะเล่าไม่ใช่เรื่องนั้นจะเล่าว่าด้วยการเป็นผู้จัดฟุตบอลเนี่ยทําให้เราได้คุยกับผู้ตัดสินประจําแล้วเราก็จะมีผู้ตัดสินที่เราชอบคือหมายความว่าพอเราเป็นเจ้าภาพนะอย่างถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยผมจัดเนี่ยผมไม่คงคิดถึงพี่ทิศอ่ะผมยังเคยโทรหาพี่ทิศเลยเออพี่ทิศตัดสินรายการนี้ให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีผู้ตัดสินที่เราเรียกว่าน่าจะทํางานด้วยกันได้มันไม่ได้เหมือนฟุตบอลลีกอาชีพเนาะท
6: ใช
7: ี่
6: ่
7: อาจจะต้องมีจับฉลากบ้างมีกรรมการมานั่งคัดเลือกว่าเกมนี้จะเป็นใครตัดสินนะแต่เราเป็นเจ้าภาพเองเราเลือกกรรมการเองได้สิ่งหนึ่งที่เจออย่างหนึ่งก็คือว่าพอจบเกมเนี่ยการจัดในพวกอะไรในแบบเนี้ยเราสามารถกินข้าวกันได้กิน
6: ได้
7: กิน
6: ครับ
7: ดื่มกันได้ก็เชิญผู้ตัดสินมาเนี่ยกินกันต่อเนี่ยก็ได้นั่งคุยกันผู้ตัดสินเขาก็ยอมรับนะว่าหลายจังหวะเนี่ยผิดพลาดแล้วมีหลายจังหวะที่เขาก็เอ็นเอียงให้เจ้าภาพ
6: พี่ทิศเคยไปตัดสินแล้วโดนเจ้าภาพพูดอย่างนี้แหละเฮ้ยนี่เจ้าภาพมาให้ใบแดงได้ไงให้ได้ไงครับพี่ถีบหน้าเขาในเขตโทษผมให้ใบแดงจุดโทษเลยอาทิตย์หน้าไม่ต้องมาครับเอาไม่เป็นไรพี่เอาวันนี้ให้จบก่อนผมไม่ติดไม่มีปัญหา
7: สิ่งที่จ
6: อ
7: บ
6: าท
7: ก
6: ิตย
7: ่
6: ์
7: อ
6: หน้
7: น
6: าพี่ก็ไม่ไปเออเป่าได้ไงวะทีมเจ้าภาพเลยอะไรเงี้ยเอ้า
7: ซึ่งเนี่ยกรรมการที่ตอบตัดสินให้ผมประจําเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ประจําแล้วเขาชื่นชมทางคุณพ่อผมว่าคุณพ่อผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยคือหมายความว่าไม่ได้มีไปบีบด้วยความที่คุณพ่อเป็นตำรวจเนาะจริงๆฟุตบอลต่างจังหวัดเนี่ยบางทีคนเป็นตำรวจเป็นกำนันเป็นผู้ถ้าเกิดเป็นเจ้าภาพเนี่ยบางทีแล้วสามารถใช้อํานาจบางส่วนไปบีบได้แล้วก็เฮ้ยวันนี้ตัดสินให้หน่อยอย่างนี้มันไม่ต้องคุยกันเรื่องจ่ายเงินอะไรหรอกแค่แบบเนี่ย
6: เนียนไป
7: แต่ว่าที่ผมกล้าพูดว่าผมเป็นเจ้าภาพที่ไม่เคยไปกดดันผู้ตัดสินเขาก็มาเล่าให้ฟังว่ามันก็มีบางครั้งแหละด้วยความที่สนิทสนมด้วยความที่เนี่ยเป็นเจ้าภาพมันจังหวะ50-50มันมองไม่ทันคิดไม่ทันมันก็ต้องไหลอาจจะมีประโยชน์ต่อเจ้าภาพหน่อยสมบอกว่าเป็นเรื่องปกติ
6: ผมเป่า บอลรายการที่แล้วผมก็เจอเนี่ยไอ้นั่นก็คุยกับผมดีอ่ะไม่เคยเถียงผมเลยผมเป่าไงมันก็ยกมือไหว้ผมก็วิ่งหนีจังหวะ50-50ผมก็ต้องเป่าให้มันนึกออกไหมด้วยนิสัยของคนไทยอ่ะคือความคุ้นเคยความอะไรแบบเนี้ยความเป็นมิตรกันอะไรเงี้ยคุณด่าผมใช่ป่ะเป่าเลยวะเป่าเลยวะเป่าเลยวะ50-50ผมก็ชี้ฝั่งตรงข้ามแล้วเตะมุมลูกทุ่มลูกอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะให้เขาตลอดแต่ว่าก็อย่าพูดเยอะดิพุทธศิลป์เขาก็โกรธเป็นนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะพูดอย่างนี้นะ
7: มันอาจจะมีอารมณ์ร่วมในระหว่างตัดสินได้ใช่ไหม
6: คือเราไม่ได้เราไม่ได้เข้าข้างใครแต่เราปรามนักกีฬาว่าต่างคนต่างทำหน้าที่นะผม
8: ไม่
6: จำเป็นจะต้องเข้าข้างใครไม่ว่าคุณได้แชมป์หรือเขาได้แชมป์ค่าแรงผมก็เท่าเดิมฉะนั้นไม่มีปัญหากับเรื่องการตัดสินอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
7: อืม
6: แล้วก็ไหมครับพิชิตไปตัดสินที่อำเภอท่าเรือเป็นงานประจำปีแล้วจอม
7: อาอยุธยาใช่ไหม
6: รอบรองอ่ะพิชิตให้ใบแดงเขาไปคนหนึ่งเขาเหลือมันเป็นบอล7 คนเนาะเขาเหลือ6 คนแต่เขาสามารถชนะทีม7 คนเข้าชิงได้แล้วเขาก็ได้แชมป
8: ์
6: มันจบที่เดินไปยินดีกับเขาด้วยตอนแรกเขาโกรธพี่นะเพราะว่าอ๋อไม่ใช่ใบแดงเขาโดน2 ใบแดงรอบรองเขาเหลือ5 คนแต่เขาชนะ7 คนได
8: ้โอ้โห
6: คือจังหวะแรกคือเสียเหลี่ยมแล้วเตะเขาลวก2 ขาเลยล้มจังหวะ2คือฝั่งนู้นเขาก็โดนมงแล้วฝั่งนี้ยื่นเท้าไปทีแบบแต่มันเฉียดคือข้างของนักแข่งอ่ะไปโดนแขนแต่ไม่โดนหน้าเขาก็เถียงพี่ว่าเฮ้ยตาไม่โดนไปแดงได้ไงอ่ะดูเจตนาคุณเล่นประมาทหวาดเสียวไปเล่นคนดักคุณเล่นรุนแรงเกินกว่านี้ก็แต่เขาได้แถมรายการนี้ผมก็เดินไปยินดีกับเขาด้วยบอกยินดีด้วยเลยคือบอลจบมันก็จบเพราะเราไม่ว่าใครได้แชมป์เราก็ได้ค่าแรงเท่าเก่านึกออกไหมครับแต่ว่าเวลาตัดสินนะ
7: ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าเล่นว่าในฟุตบอลมีเล่นเสียวกันด้วยเมื่อกี้พี่บอกว่าเขาเล่นเสียวฮะหยอก
6: โอ้ครับเวลาที่มันมีข้อสงสัยในการตัดสินเนี่ยผู้ตัดสินก็จะเลือกปฏิเสธไว้ก่อนไม่การโดนเขาออกชี้แล้วชี้เล่นเลยแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้าเดี๋ยวโดนฝั่งนู้นก็ให้ฝั่งนู้นไปอะไรคือมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันนะเนาะในสนามฉะนั้นอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกมมันไม่สามารถไปต่อได้1และยังอยู่ในกติกานะครับคือกติกาเนี่ยทับไว้เลยว่ายังไงเราต้องรักษากติกาอยู่แล้ว
7: ต้องรักษากติกาเป็นหลัก
6: บางครั้งบางทีที่มันสามารถที่จะขับเคลื่อนให้เกมมันไปต่อได้แบบสมูทอ่ะ
7: ครับ
6: ก็ไม่มีปัญหาหรอกที่จะแบบเฮ้ยข้างนี้บ้างลูกทุ่มลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกฟาวอะไรเงี้ยบางคนแตะจานเห็นโคราชกับเชียงใหม่อยู
7: ่ครับ
6: ลูกที่โคราชได้ประตูที่ไปเตะคือกระแทกลูกนั้นถ้าเป็นพิธีเป่านะครับเพราะว่าการกระแทกมันไม่ใช่ไหลชนไหลคือไหลไปกระแทกขวางขาเขาเลยแล้วเขาก็หงายหลังไปแล้วโคราชก็แยกบอลมาหมุนเข้าแต่ผู้สินด้วยความที่ไกลอยู่ง่วงกรอบ18 หลาแต่ว่าเหตุมันเกิดอยู่ข้างล่างเนี่ยตรงใกล้ๆมุมธงเนี่ยอาจจะมองในมุมที่อาจจะแบบไม่ได้ซัพพอร์ตผู้ตัดสินหรือว่าแล้วไลน์แมนอยู่ฝั่งนู้นมันไม่อยู่ฝั่งนี้แล้วไม่มีการสื่อสารกันผู้ตัดสินก็ต้องปล่อยไปก่อนการลูกนี้ไม่ฟาวเหรอไม่ฟาวไม่เห็นโอเคนะ
7: ไม่เห็น
6: ไม่ฟาวได้ไงไม่เห็น
8: ไม่เห็นอ
6: ะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องเข้าใจว่าผู้ตัดสินก็นั่นแหละอย่างที่บอกที่วนพูดไปครับเมื่อกี้ มันก็มีคนเก่งไม่เก่งคนที่แบบว่องไวไม่ว่องไวไหวพริบดีไหวพริบไม่ดีฉะนั้นการที่เราจะสร้างผู้สินสักคนได้มันยากมากเขาจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านยากผ่านง่ายมาไม่ใช่กินแต่หมูมีหูเป่าให้ง่ายง่ายทุกแมตช์เนี่ยพอไปเจองานยากทำอะไรไม่ถูกพอผู้สินจะเป่าผมต้องหวีปุ๊บนักบอลวิ่งกูมาคิดอะไรไม่ออกนะต้องเดินหนีคือไม่ได้เดินหนีเพราะว่าอะไรนึกก่อนกูทำไงต่อวะเนี่ยนึกออกไห
7: ม
6: แต่ถ้าผู้สินที่เขามีความเชี่ยวชาญแล้วยกมือผักเลยแล้วก็ไอ้ฝั่งนี้เสียประโยชน์ใช่ไหมอธิบายฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้คุณไม่ต้องยุ่งผมเป่าไปแล้วคุณถอยไปเลยคนนี้เข้ามาอยากรู้อะไรถามได้เลยอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่สุดแล้วแต่คุณจะมาปล่อยให้ความสงสัยมันอยู่ในใจนักบอลไปจนบอลจบตำรวจก็ต้องวิ่งเข้ามาห้อมล้อมคุณอีกเพราะอะไรคุณแจ้ง
7: ได้ดีจะเกิดขึ้นอย่างนี้บ่อย
8: ๆค่ะ
6: แทบทุกสนามเคยเห็นผู้สินผู้สินพรีเมียร์ลีกมีรอพอมาล้อมไหมเขาก็เดินเข้าปกติหนึ่งคือกดเขาแข็งใครทำแบบนั้นคือคุณจ่ายไม่ไหวแน่จ่ายไม่ไหวหมายถึงแบบอาจจะโดนแบน3 นัด5 นัดอะไรอย่างเงี้ย
7: ครับ
6: แต่ของเราเนี่ยปากโอผู้สินยังไม่โดนปรับยังไม่โดนอะไรเลยทีสามอ่ะผู้สินนี่ก็เด้งกระดอนเลยก็ไม่กล้าให้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะบางคนผู้สินทีสามบางคนอายุน้อยกว่านักฟุตบอลอีกโดนเขาขู่โดนเขาข่มก็เอาเรียบร้อยแล้วยิ่งอเมเจอร์ยิ่งหนักเลยนะ40 กว่ายังเล่นอยู่เลยแล้วผู้สินชั้นสามพวกจบวิไลพละมหาวิไล
7: กว่า
6: อะไรเงี้ย
8: 20 ต้นๆ
6: สอนวิชาอยากลองพอมาเจอผู้เล่นเก่าๆแล้วเรียบร้อย
7: ผู้ยิง
6: มันยากนี่ผู้ที่เก่งแต่คนมันยาก
7: ที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันสติสัมปชัญญะใช่ป่ะความเรียกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
6: ด้วย
7: มันหลายเรื่องนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่เราแม่นกติกาหรือว่าเอาง่ายๆอ่ะเหมือนถ้าการใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนจะบอกว่าการที่คุณเรียนเก่งการที่คุณขยันท่องหนังสือเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิต
6: ได้มีใบขับขี่แล้วขับออกถนนเนี่ย
7: ครับ
6: ทำตามกฎตลอดกฎจราจรตลอดเส้นทางเลยไหม
7: ไม่ได้นะอันตรายนะบางทีนี
6: ่คน
7: ไปตามกฎจราจรไปนี
6: ่ใช่ไหมเพราะคนอื่นที่อยู่บนถนนก็ไม่ได้เป๊ะ100%ในใบขับขี่เหมือนกันแล้วเราจะต้องไปอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันในบนถนนเดียวกันฟุตบอลก็เหมือนกันครับมีผู้เล่น2 ฝั่งมีแมตช์การแข่งขันมีเวลาที่มันหมุนอยู
7: ่
6: ฉะนั้นมันไม่ใช่การที่บังคับใช้กฎหมายไปตลอดทีเต้บอกอะไรนิติรัฐนิติธรรมอะไรตอนแรกมันก็ต้องแบ
7: บ
6: ในการตัดสินฟุตบอลมันก็ต้องมีศิลปะที่พิธีเรียกว่าศิลปะเพราะว่าเราจะต้องหลอมรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นปัจจัยแวดล้อมเนี่ย
8: ค่ะ
6: เข้ามาให้มันเป็นคำตัดสินที่ทุกฝ่ายยอมรับได้แล้วมันยังอยู่บนพื้นฐานของกติกาแถมจะต้องทำให้แมตช์การแข่งขันนี้จบโดยสมบูรณ
7: ์
6: ไม่ไหว
7: ผมว่าคำน่าสนใจคำนี้นะท่านผู้ฟังครับคำว่าต้องทำให้เกมเนี้ยจบโดยสมบูรณ์
8: ค่ะ
7: มีความราบลื่น
6: มันอาจจะมีปัญหาบ้างแหละแต่สุดท้าย
7: ประมาณ4 นาทีพ
8: ี่
7: ทิศผมถามนิดนึง
6: ว่า
7: พี่ทิศคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์พวก walk out
6: เ
7: พราะว่าเอาจริงๆนะผมเมื่อก่อนเนี้ยเคยเป็นแฟนบอลไทยคนหนึ่งที่ต่อต้านการ walk out นะแต่บางทีเนี่ยมันจะมีความแวบขึ้นมาอยู่ในหัวนะว่าไอ้บางเกมเนี่ยที่ผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตัดสินใจแบบไม่เอาแล้วไม่เล่นน่ะจะเดินออกจากสนามจะ walk out เนี่ยผู้ตัดสินบางเกมก็มันอึดอัดอะจนเราเป็นแฟนบอลหรือเป็นคนที่เป็นนักข่าวเอาวันนั้นผมเป็นนักข่าวอย่างเงี้ยนั่งดูอยู่แบบจนข้างล่างเขาจะ walk out กันอยู่แล้วมันอึดอัดจริงๆอะแต่พี่ทิศคิดยังไงอะ
8: ค่ะ
6: เพราะผู้ตัดสินในเกมนั้นอะปล่อยให้อุณหภูมิมันสะสมมาจนถึง walk out ไงครับถ้าสมมุติเราดูว่า walk out เป็น 100 องศานะจุดเดือดผู้ตัดสินสะสมมาตั้งแต่ต้นเกมมันไม่มีเกมไหนหรอกที่เล่นไป15 ทีแล้ววอล์กเอาท์ไม่มีหรอก
7: จริงจริงจริงจริง
6: ประมาณครึ่งหลังแบบท้ายเกมแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โห

0: ชอบนะฉะนั้นถ้าเขาวอล์กเอาแต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ครับคือเขาจะมีเวลาให้15 ทีถ้ากลับโรงแรม15 ทีเนี่ยไม่เป็นไร
1: เล่นต่อไป
0: ก็จะดึงออกมาก่อนดึงสติตัวเองด้วยดึงสตินักฟุตบอลของตัวเองด้วยแล้วก็ให้เวลาผู้สินได้ทบทวนว่าจะไม่รู้ว่าเขาจะทบทวนหรือเปล่านะเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็กลับเข้าไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับตัวเองเราจะต้องโดนปรับเราจะต้องโดนเปลี่ยนผลการแข่งขันอะไรอย่างนี้เราก็ไม่อยากแต่เราอยากแสดงออกว่าเราไม่เห็นด้วยกับการตัดสินในวันนี้ของผู้สินในเกมนี้
2: แต่น่าสนใจนะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันอ่ะมันคือการสะสมอุณหภูมิ
0: ใช่ครับเขาต้องมีประเด็นอะไรอย่างน้อยก็ต้องมีประเด็นใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่ถ้าอุณหภูมิมันสะสมมันจะแบบ50-15-20ถูกไหมครับจะบางทีจังหวะเนี้ยโอ้โหโดนเตะต่างๆในเขตไม่ได้จุดโทษแต่พออีกฝั่งสปีดเข้าไปทิ้งตัวพุ่งล้มโดนจุดโทษเนี่ยเอาละ80-90องศาแล้วคุณรออีกนิดเดียวทีนี้พอเขาเตะฟาวธรรมดานะแล้วคุณไปชักใบเหลืองให้เขานะเรียบร้อยระเบิดตูมเลยฉะนั้น
2: ผู้ตัดสินไม่ใช่ลูนิเซียนให้กรรมการโดนไล่กระทืบนะพี่ทิศวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณมากพี่ทิศคุยสนุกมากผมว่ามันเป็นสาระบันเทิงนะมองเรื่องเครียดให้เป็นเรื่องสนุกได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ทิศมากนะครับแล้วเจอพี่ทิศที่สามบอลไทยนะครับแล้วก็ฟุตบอลมหาชนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันจันทร์ครับ21:30 นถึง23:00 นวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 นกับชลธรจันยาครับไทยและมาเลเซียหารือขยายตลาดสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารแปรรูปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไทยและมาเลเซียหารือขยายตลาดสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารแปรรูปก่อนจะหารือการส่งออกกุ้งและปลากระพงในวันพรุ่งนี
11: ้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรประมงและอุตสาหกรรมอาหารของมาเลเซียว่าทั้งสองฝ่ายได้หา

0: หรือถึงแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปโดยมาเลเซียขอให้ไทยเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปประเภทไก่อาหารปรุงสุกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปผักผลไม้และเนื้อสุกรซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดสำหรับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งและปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียจะมีการหารือร่วมกันในวันพรุ่งนี้โดยฝ่ายไทยยืนยันถึงความพร้อมหลังได้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระบบการผลิตกุ้งของมาเลเซียและคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นภายหลังการหารือชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกแถลงการยืนยันไม่มีการปราบปรามการทุจริตวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมย้ำกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ
2: ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกแถลงการกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและมีการกล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปัจจุบันยังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือกิจการพระพุทธศาสนาย้ำว่าจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยในความเป็นธรรมและพยานหลักฐานพระภิกษุสามเณรและวัดที่ประพฤติปฏิบัติโดยสุจริตตามพระธรรมวินัยและกฎหมายต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่และเป็นธรรมยืนยันมีกลไกที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนากระบวนการด้านต่างๆมาริชโยรายงาน
1: ศาลออสเตรเลียเลื่อนพิจารณาคดีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกกล่าวหาลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียหลังอัยการและฝ่ายจำเลยหารือแนวทางยุติคดีและนัดขึ้นศาลอีกครั้งวันที่12ตุลาคมนี้
3: ศาลแขวงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียมีคำสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยซึ่งถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียหลังฝ่ายอัยการและทนายความฝ่ายจำเลยเริ่มหารือเพื่อหาแนวทางยุติคดีผู้พิพากษาคีแลนกิลลิแกนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมีนาและนัดหมายกลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนี้สำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนางสาวมีนาถูกจับคุมที่สนามบินเมลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายนหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเฮโรอีนมากกว่า1กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าโดยถูกตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดในปริมาณที่มีนัยยะสำคัญทางการค้าซึ่งแต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด25ปีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เคาะข่าวดังตามกระแส
3: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
2: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
3: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
2: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
3: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
2: กับสุรเชษฐ์สุรัตนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
4: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
6: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
7: กีฬาพารวย
8: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายโอนโอน
9: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 นทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20กันยายนนี
1: ้พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
4: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: Euroleague Focus

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sport Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง EuroLeague Focus 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์สุวรรณจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็เริ่มการแข่งขันฟุตบอลถ้วยยุโรปกันแล้วนะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นี่ก็ให้เป็นคิวของแชมเปี้ยนลีกไปเลยเต็มๆ3วันติดต่อกันนะแล้วก็ต้องบอกว่าประเดิมเกมแรกกันได้สวยหรูนะครับหลายๆทีมเลยนะพวกบรรดาทีมเต็งทีมเก่าๆนี่ก็เก็บแต้มกันได้นะครับแทบจะครบทุกทีมเลยนะไม่ว่าจะเป็นไบเยิร์นมิวนิกนะครับที่ก็ตามฟอร์มตามทรงนะเอาชนะโบโดกิมไปได้ 5-0 นะครับไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายแมนยูที่กลับมาแข่งขันในแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าก็เจอกับทีมที่มันเคี้ยวกรุบอ่ะนะซาบาบากูนะครับจากอาเซอร์ไบจานก็เอาชนะไปได้เบาๆ 4-0 นะครับก็ตามทรงตามฟอร์มกันไปเล่นในบ้านด้วยอีกแต่ห่างนะของแมนยูอาเซนอลนะครับอาเซนอลนี่ก็เจองานหนักหน่อยบุกไปเยือนนาโปลีแต่ก็บุกไปชนะมาได้ 1-0 ปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์เก่าก็เปิดบ้านถล่มสโลวานบราติสลาวานะครับไป6-1สโลวานบราติสลาวานี่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมจากสโลวาเกียทีมนี้เนี่ยมีโค้ชคือยาย่าตูเล่นะครับอดีตมิดฟิลด์อาวิลิโกสที่เป็นระดับตำนานคนหนึ่งเลยแหละนะก็ประเดิมนัดแรกบุกไปเยือนปารีสก็ไม่ไหวจริงๆนะครับด้วยคุณภาพนักเตะอะไรต่างๆแล้วเนี่ยประสบการณ์การทำทีมอะไรต่างๆเนี่ยก็สู้กันไม่ได้โดยทุกอย่างทุกประการเลยบาร์เซโลนาครับก็ถล่มเฟเยนูร์ไป5-1แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในยุคใหม่ของโค้ชอย่างเอนโซมาเลสกานี่ก็บุกไปชนะปอร์โตได้2-0บิ๊กแมชแล้วมาดริดเปิดบ้านเจออินเตอร์มิลานก็เป็นมาดริดของโชเซ่มูรินโญ่นะครับที่พาทีมปัจจุบันของเขาเนี่ยเอาชนะทีมเก่าไปได้นะ2-1ก็ต้องบอกว่ามูรินโญ่นี่ก็สร้างประวัติศาสตร์ไว้กับอินเตอร์มิลานนะครับพาอินเตอร์มิลานเนี่ยเป็นเทเบิลแชมป์ได้นะก็คือเกาโชซิเลียนะครับแล้วก็โคปาอิตาเลียแล้วก็รวมไปถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นฤดูกาล2010หรือเปล่านะที่โจเซ่มูรินโญ่พาเป็นแชมป์ได้3ถ้วยนะครับใช่นะครับเป็นฤดูกาล 2009-2010 นะก็จะเป็นแชมป์ซีเรียนะครับแล้วก็เป็นแชมป์โคปาอิตาเลียแล้วก็รวมไปถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกส่วนในฤดูกาลต่อมาเนี่ยโชเซ่มูรินโญ่พาจบอันดับ2ของเกาโชซีเรียแต่ก็ได้มา3ถ้วยนะครับในฤดูกาล 2010-2011 ก็เป็นโคปาอิตาเลียซูเปอร์โคปานะครับซูเปอร์โคปาอิตาเลียแล้วก็รวมไปถึง FIFA Club World Cup นะก็เรียกได้ว่า2ฤดูกาลนั้นน่ะอินเตอร์ก็กวาดไปทั้งหมดใน6ถ้วยด้วยกันเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็โจเซ่มูรินโญ่ก็โดนดึงไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับโอ้ถ้ารวมย้อนไปถึงปี 2008-2009 แล้วด้วยเนี่ยก็ได้แชมป์เกาโชซิเลียกับซูเปอร์โคปานะครับ8ถ้วยในระยะเวลา3ปีนะพาอินเตอร์มิลานเนี่ยได้ไป8ถ้วยก็อย่างที่บอกครับก็เป็นระดับตำนานของอินเตอร์มิลานเลยแหละนะสำหรับโจเซ่มูรินโญ่แล้วก็พาทีมใหม่ทีมปัจจุบันที่กลับมาคุมรอบ2ก็คือเรอัลมาดริดแหละเอาชนะอินเตอร์ทีมเก่าไปได้นะครับ2-1นอกนั้นนะครับก็ยังมีทีมน้องใหม่ที่เพิ่งได้โอกาสมาแข่งแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกของสโมสรของประวัติศาสตร์สโมสรโคโม่ครับของเกาโชซิเลียนั่นเองแล้วก็คุมทีมโดยเชสฟาเบกาสเปิดตัวนัดแรกนี่สวยหรูมากๆเลยเอาชนะอาร์เบลาฟซิกไปได้4-1
ก็มีบทสัมภาษณ์นะครับจากทางเทียรี่องลีเนี่ยที่เขาสัมภาษณ์ทางเชสฟาเบกัสเนี่ยเขาก็ถามว่าเฮ้ยทำยังไงถึงทำให้โคโมฟอร์มดีได้ขนาดนี้แล้วก็การจัดการนักเตะเนี่ยทำไมมันถึงทุกอย่างมันดูลงตัวไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับฟอร์มดีมากๆเลยเชสฟาเบกัสก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะมีประสบการณ์การคุมทีมจริงๆเนี่ยก็ช่วงตอนที่มาอยู่กับโคโมเนี่ยแหละนะแล้วก็เริ่มแรกเลยเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องจัดการให้เบ็ดเสร็จจะต้องควบคุมทุกอย่างให้ได้แต่พอมันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็ตกผลึกทางความคิดได้นะครับในการบริหารจัดการทีมเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการคุมทีมแบบแผนการเล่นให้มันเข้ากับสไตล์นักเตะโดยตัวเขาเนี่ยยกตัวอย่างอย่างกรณีของนิโก้ปาสนะครับหรือว่าไอ้เจ้าทางปาตูลิน่านะก็พูดประมาณว่าเขาเนี่ยเป็นอดีตนักเตะที่เคยเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์หมายเลข10มาก่อนก็คือตัวเพลย์เมเกอร์นั่นเองนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยวงการฟุตบอลเราเนี่ยมันหาแทบไม่ได้แล้วนะกับนักเตะในตำแหน่งนี้นะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์เบอร์10เนี่ยเขาก็เลยรู้ว่ามันจะต้องใช้งานนักเตะในตำแหน่งนี้อย่างไรแล้วก็บวกกับด้วยที่ว่าเขามีนักเตะคุณภาพดีอย่างทางนิโก้บาสอยู่ในมือนะครับเขาก็เลยรู้วิธีการใช้งานตรงนี้เขาเลยพยายามออกแบบวิธีการเล่นให้มันซัพพอร์ตกับสไตล์การเล่นของนักเตะจนเป็นที่มาของการที่โคโมเนี่ยฟอร์มดีติดต่อกัน3ฤดูกาลรวมไปถึงนัดแรกของแชมเปี้ยนลีกนัดแรกของประวัติศาสตร์สโมสรโคโมก็ออกมาสวยหรูมากๆนะครับเอาชนะลาซิโอไปได้4-1นะซึ่งเอาจริงๆตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่พูดมาโดยตลอดนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยวงการฟุตบอลน่ะมันหานักเตะสไตล์แบบนี้ไม่ได้หาได้ยากมากๆนะครับสำหรับนักเตะที่มันเป็นมิดฟิลด์ตัวเพลย์เมเกอร์ที่เป็นมิดฟิลด์ตัวที่บัญชาการเกมคอยชี้ชะตาตัดสินทีเด็ดทีขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นยิงเองก็ดีแอสซิสต์ให้เพื่อนสวยๆเข้าไปยิงก็ดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีทุกอย่างในวงการฟุตบอลทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นฟุตบอลระบบทุกอย่างออกแบบแผนมาหมดแล้วนะครับว่าถ้าเจอสถานการณ์นี้เราต้องเล่นยังไงถ้าเจออย่างนี้เราต้องวิ่งยังไงวิธีการวิ่งไลน์แบ็กอัพ4คนเนี่ยเวลาจะเช็คล้ำหน้าจะเช็คยังไงถ้าแบ็กขวาขึ้นแบ็กซ้ายต้องลงมาเรียงเป็น3นะครับรอเช็คล้ำหน้ากับ2เซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็ดันขึ้นไปหรือถ้าเซ็นเตอร์แบ็ก1ใน2ตัวเนี่ยดันขึ้นไปประกบวิงแบ็กขวาแบ็กซ้ายต้องถอยล่นลงมาคอยสแตนบายอยู่กับเซ็นเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายแล้วก็คอยซัพพอร์ตหรือเป็นการวิ่งดันไลน์เช็คล้ำหน้าซึ่งทุกอย่างมันเป็นระบบเราจะดูถ้ามันมีการทำกราฟิกขึ้นมานะครับเราจะเห็นเลยว่าไลน์การวิ่งเนี่ยมันจะเหมือนกับทุกอย่างโดนออกแบบมาโดยคอมพิวเตอร์เลยนะมันจะเป็นการวิ่งที่มันทุกอย่างมันต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะจังหวะเป๊ะมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงวิธีการออกบอลจ่ายบอลวิธีการที่ถ้ามิดฟิลด์ตัวกลางยืนอยู่เพื่อนที่เหลือเนี่ยจะต้องไลน์วิ่งยังไงจะต้องมีตัวมาซัพพอร์ตคอยซ้อนยังไงตัวหนึ่งจะเป็นตัวล่ออีกตัวหนึ่งจะเป็นตัววิ่งเปิดทางแล้วก็มีตัวซัพพอร์ตคอยรับบอลนะครับตัวแดนหน้าศูนย์หน้าจะต้องวิ่งยังไงเพื่อที่จะให้ตัวที่เป็นตัวออกบอลเนี่ยมันสามารถเห็นช่องที่จะจ่ายทะลุไปได้คือทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องลงตัวเป็นบอลระบบที่เรียกได้ว่าไม่มีใครเป็นเพลย์เมคเกอร์จ๋าไม่มีใครเป็นผู้เล่นเกมรับจ๋าไม่มีใครเป็นตัวรุกจ๋าทุกคนสามารถโรเตชันตำแหน่งวิ่งซ้อนกันไปซ้อนกันมาคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้เคียงกับฟุตบอลก็มีหน้าที่ในการวิ่งเปิดหาพื้นที่ให้เพื่อนจ่ายบอลคนที่อยู่ใกล้ๆกับฟุตบอลก็มีหน้าที่คอยซ้อนคอยบล็อกการออกบอลของฝั่งตรงข้ามทุกอย่างมันเป็นบอลระบบมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่มันจะมีตู่จอมทัพลิคาโดกาก้าก็ดีนะครับโรนัลดินโญ่ลิวัลโดพอลสโคแฟรงค์ลัมพาร์ดอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งพวกบรรดาเดลเปียโรพวกโรเบโตบาโจอะไรเงี้ยนะที่มันเป็นตัวจอมทัพที่แบบเป็นศิลปินฟุตบอลเป็นศิลปินที่มีจินตนาการในการออกบอลในการยิงในการสร้างปาฏิหาริย์ในวงการฟุตบอลเนี่ยทุกวันนี้มันหายไปแล้วมันหาได้น้อยมากๆเควินเดอบรอยนะครับควรจะ
ป็นนักเตะประมาณนี้ได้แต่สุดท้ายแล้วด้วยการที่เขาไปอยู่กับแมนซิตี้อย่างยาวนานไปเจอการฝึกซ้อมการสอนการวางแผนวิธีระบบการเล่นจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามันก็น่าเสียดายตรงที่ว่าเควินเดบรอยเนี่ยเป็นนักเตะที่มีเซนส์ในการจ่ายบอลดีมากๆไม่ว่าจะเป็นลูกเลียดลูกโด่งอะไรทุกอย่างน้ำหนักการวางบอลเปิดบอลเนี่ยแม่นมากๆนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็ว่าได้นะแต่กลายเป็นว่าด้วยความที่มันไปเป็นบอลระบบเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอเควินเดบรอยไปเล่นกับทีมชาติเบลเยียมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเล่นกับนาโปลีนะทุกวันนี้จะด้วยสภาพร่างกายด้วยอายุด้วยอะไรต่างๆก็แล้วแต่กลายว่าประสิทธิภาพของเควินเดบรอยเนี่ยมันลดน้อยลงเมื่อเทียบกับตอนที่เล่นกับทางแมนซิตี้นะครับคือถ้ามันเป็นฟุตบอลสมัยก่อนผมเชื่อว่าเควินเดบรอยจะมีอิสระในการวิ่งการเล่นการออกบอลการคิดสร้างสรรค์มากกว่านี้แต่พอมันเป็นทุกวันนี้ครับมันก็เลยกลายว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นระบบมันซ้อมกันมาหมดแล้วว่าเควินเดบรอยได้บอลเพื่อนต้องวิ่งยังไงหาช่องยังไงคนคอยซ้อนคอยรับบอลต่อบอลจะต้องวิ่งอยู่ในตำแหน่งไหนเพื่อให้เควินเดบรอยสามารถมองเห็นได้จะเห็นเลยว่าทำไมส่วนหนึ่งคือทำไมเดบรอยถึงเปิดบอลแม่นทำไมถึงรู้ใจกับเพื่อนทำไมถึงแทบไม่ต้องมองเลยแค่เตะทะลุช่องไปแค่วางยาวไปจะเห็นว่ามีเพื่อนอะไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางหรือปีกก็ดีเนี่ยจะวิ่งมาอยู่ในตำแหน่งนั้นตลอดนี่มันคือผลจากการซ้อมมาโดยตลอดนะแล้วก็พอมันมาถึงยุคนี้ครับมันเลยหาตัวอัจฉริยะลูกหนังไม่ได้แล้วหาได้น้อยมากแทบไม่มีเลยนะครับส่วนตัวก็ได้แต่หวังว่านิโก้ปาสจะไม่โดนอิทธิพลของฟุตบอลระบบเล่นงานจนกลายเป็นมนุษย์หุ่นยนต์เป็นนักกีฬาที่โดนโปรแกรมมาแล้วว่าจะต้องทำอะไรยังไง ตามคำสั่งของบอสตามระบบแบบแผนนะครับตรงนี้แหละผมถึงได้บอกว่าเชสฟาเบกาสพอตกผลึกในการทำทีมได้แล้วเนี่ยก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการทีมรู้ว่านักเตะคนนี้เป็นสไตล์ยังไงก็เลยใช้วิธีการออกแบบวิธีการเล่นให้มันซัพพอร์ตกับนิโก้ปาสให้มันทักซัพพอร์ตกับบาโตลินี่นะครับให้มันซัพพอร์ตกับศูนย์หน้าอย่างไอ้เจ้าดูวิคาสนะครับศูนย์หน้าล่างยักษ์เนี่ยว่าจะต้องเล่นยังไงนิโก้ปาสจะต้องมีสละมีพื้นที่มีคนคอยซ้อนมาคอยอะไรแล้วเขาก็ใช้จินตนาการของเขาได้เต็มที่นะนี่ก็เป็นเรื่องดีเรื่องนึงนะครับสำหรับในวงการฟุตบอลที่มันจะมีความแตกต่างแต่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ยังคงความเป็นฟุตบอลเอนเตอร์เทนที่แฟนได้เห็นแล้วก็จะได้รู้สึกตื่นเต้นกับวิธีการเล่นแบบนี้นะเพราะทุกวันนี้ก็พอเจอบอลระบบเข้าไปมากๆเนี่ยขึ้นหน้าไม่ได้ส่งหลังขึ้นหน้าไม่ได้ส่งหลังขึ้นหน้าไม่ได้ส่งหลังเซตกันใหม่จากผู้รักษาประตูต่อตันส่งหลังเริ่มใหม่ตันส่งหลังเริ่มใหม่มันเป็นฟุตบอลที่น่าเบื่อนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าจำนวนประตูที่ยิงกันได้เนี่ยท่าทีมันไม่ได้แตกต่างกันมากท่าทีมันไม่ได้วางแผนมาผิดพลาดอะไรกันมากมายนะความผิดพลาดของนักเตะผู้เล่นอะไรเงี้ยนะถ้ามันไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าโอ้กว่าจะยิงประตูกันได้แต่ละลูกเนี่ยยากเย็นเหลือเกินแล้วยังไม่นับรวม VAR เจ้าปัญหาไลแมนเจ้าปัญหาผู้ตัดสินเจ้าปัญหาต่างๆนะครับไลแมนยกธงผู้ตัดสินเป่าปี๊ด VAR ทักมาเฮ้ยมันไม่ล้ำนะเปลี่ยนคำตัดสินไลแมนยกธง VAR ทักมาผู้ตัดสินไม่อะไม่ล้ำทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงหมดนะครับทุกวันนี้มันก็คือมันมีหลายอย่างที่ทำให้ฟุตบอลมันเริ่มเป็นอะไรที่แบบทำไมมันดูน่าอึดอัดเหลือเกินนะอ่ะกลับมาแชมเปี้ยนลีกนะครับต่อจากโคโมชนะลาปซิกไปได้4-1ก็ยังมีสลาเวียปาร์กนะครับแพ้คาบ้านให้กับล้องไป2-3เฟเนบาเช่เสมอกับโรม่าไป1-1พีเอสวีเฮโดเฟนครับเสมอกับชักตาโดเน่ไป1-1ลิเวอร์พูลเล่นบิ๊กแมตช์กับอาร์เรติโกมาดริดโดนอาร์เรติโกมาดริดขึ้นนำก่อนนะครับ1-0จากทาง มาร์กอสยอร์เรนเต้ตั้งแต่17 นาทีแรกของเกมช่วงท้ายเกมครึ่งแรกครับโซบอสไลน์มายิงตีเสมอเป็น1-1แล้วก็เริ่มครึ่งหลังมาได้เพียงแค่5 นาทีครับนาทีที่50อเล็กซิสแมคลิสเตอร์ก็มายิงประตูชัยให้ลิเวอร์พูลเอาชนะอาร์เรติโกมาดริดไปได้2-1แล้วก็มีสปอร์ติ้งลิสบอนครับเอาชนะกาลาตาซารายไปได้3-1
สตุตการ์ดเอาชนะไวกิ้งไปได้3ประตูต่อ1ดอทมุนเอาชนะเบียร์แล้วเอาไปได้3ประตูต่อ2 AK 10ครับเอาชนะลักซ์ลินเป็นได้1ประตูต่อ0แล้วก็ปิดท้ายด้วยคลับบูชครับแพ้ให้กับแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อ3ในกลางสัปดาห์นี้จะไม่มีโปรแกรมการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกนะครับก็จะยกยอดไปนู่นเลยหลัง FIFA Day ในเดือนหน้านะซึ่ง FIFA Day ก็จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยาแล้วก็ FIFA Day รอบนี้เนี่ยมันจะเป็นการควบกัน2รอบนะครับก็คือปลายเดือนกันยากับต้นเดือนตุลาคมเลยเป็น2 FIFA Day ติดต่อกันนะก็เลยทำให้ฟุตบอลลีกเนี่ยก็จะกลับมาแข่งขันกันนู่นเลยช่วงเกือบกลางตุลาคมนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนลีกจะกลับมาเลยหลังจากที่จบ FIFA Day กลางสัปดาห์นี้ก็จะเป็นคิวของสาอ่าอีก2ถ้วยฟุตบอลยุโรปนั่นก็คือยูโรป้าลีกแล้วก็ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็จะเริ่มจากอารารัตนะครับทีมจากเอเมเนียเนี่ย จะพบกับสปาร์ตาปรากนะครับมีโอมูเนียนะครับโอมูเนียนิโคเซียเนี่ยจะพบกับเซตาบีโก้เอซีมิลานของลูเบนโอโมริมครับเจอกับญาติเก่านะก็คือเบนฟิก้านั่นเองนะครับโดยความหมายของญาติเก่าก็คือเคยเจอกันมาโดยตลอดแหละสมัยที่อโมริมคุมสปอร์ตติ้งลิสบอนนะก็ต้องเจอกับทางเบนฟิก้านะครับก็เป็น2ทีมที่อยู่ในเมืองลิสบอนนะก็เป็นดาร์บี้แมตช์ของเมืองลิสบอนนั่นเองนะครับก็จะต้องเจอกันอีกแล้วนะเอซิมิลานพบกับเบนฟิก้าอันเดเรชพบกับลียงไบเออร์เลเวอร์คูเซนพบกับเซลเก้นะครับแล้วก็มีเบียเชว่าเจอกับดินาโมซาเกร็บโอลิมเปียกอสจากกรีซนะครับเจอกับทางจาเจโรน่าแล้วก็มีสตอมการ์ดเจอกับแลนด์ซันเดอร์แลนด์ครับเจอกับอักมาเลปกี้โซเฟียเจอกับเรดบูลซัลบวกแล้วก็ปิดท้ายด้วยเครเต้นะครับเจอกับทางฮอฟเฟนฮามนี่คือทุกคู่ของนัดแรกในฟุตบอลยูโรปาลีกแล้วก็สำหรับคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็มี CSAK โซเฟียเจอกับโมนาโกโมนาโกเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างน่าติดตามเลยนะครับผลงานของหลุยส์ฟิลิปเป้นะจะทำโมนาโกประสบความสำเร็จได้มากน้อยขนาดไหนต้องมาตามดูกันนะครับ แล้วก็มีเอกนาเทียเจอกับมิดทิลแลนด์เอกนาเทียนี่เป็นสโมสรจากอัลแบเนียนะครับโอ้ถือว่าเป็นสโมสรหน้าใหม่เลยนะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ดูฟุตบอลยุโรปมาเนี่ยไม่เคยเห็นชื่อทีมนี้เลยนะเอ็กนาเทียนะครับจากอัลแบเนียนะเจอกับมิดทิลแลนด์มิดทิลแลนด์นี่ก็เป็นสโมสรจากเดนมาร์กนะครับก็เป็นหน้าเก่าในทั่วยุโรปนี่แหละแล้วก็ยังมีเจนครับเจอกับอาลุสนะแล้วก็ฮาร์ดุกสปิดเจอกับอาแจกอาแจกนี่ก็ถือว่าน่าสนใจครับฤดูกาลนี้ไปดึงตัวโค้ชชาวสเปนอย่างมิเชลมาคุมทีมนะแล้วก็ถือว่าผลงานในเอเรเดวิซีฤดูกาลนี้เนี่ยน่าจับตามองทีมหนึ่งเลยครับน่าจะเป็นคู่แข่งที่เขย่าบัลลังก์พวก PSV ได้เหมือนกันนะสำหรับอาแจกอัมสเตอร์ดัมในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ในการเจอกันกับทางเฟยนูดนะก็จะเป็นเขาเรียกว่าแมชอะไรนะพาสิโกนะครับนะก็น่าจะน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับปีนี้นะอาจจะ กับเฟยนูดในแมชดับบี้แมชนะหรือว่าการเจอกันกับ PSV โดเฟนนะครับแล้วก็ยังมีคูพีเอสครับเจอกับแท็บซอนสปอร์ของโมซาล่าลูกาโน่ทีมจากสวิตเซอร์แลนด์ครับเจอกับสวีดาสวีดานะครับหรือว่าเลสตาร์เบลเกตเดิมนั่นเองบาวบี้เจอกับอินเตอร์เอสคาวเดสนี่ก็เป็นอีกทีมใหม่แล้วครับที่เพิ่งจะเคยเห็นชื่อเหมือนกันเป็นทีมจากอันดอร่านะครับอินเตอร์เอสคาวเดสเนี่ยแล้วก็มีลิก้าครับเจอกับไคลัตอามาตี้ไคลัตอามาตี้นี่ก็เป็นทีมจากอุซเบกิสถานนะครับขออภัยคาซัคสถานนะขอไปคาซัคสถานนะครับไคลัตอามาตี้เมื่อสักครู่นี้ซาบาบากูนี่ก็
ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าก็จะมาจากคาซัคสถานนะซาบาบากูนะครับมาจากถูกแล้วผมพูดถูกแล้วอาเซอร์ไบจานถูกแล้วนะครับแล้วก็มีทางพานาธินายกอสครับเจอกับโบลักบันญ่าลูก้าอันนี้ก็เป็นทีมชื่อใหม่ๆอีกแล้วนะโบลักบันญ่าลูก้าจากบอสเนียแอนด์เฮอร์โซวิโกแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่สุดท้ายครับไคโอวาครับเจอกับเกตาเฟ่นะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นคิวของยูโรปาลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกนั่นเองส่วนฟุตบอลผลการแข่งขันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของ5ลีกใหญ่นี่เดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันหน่อยนะว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากลาลิก้าสเปนครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เซบีย่าเอาชนะบาเลนเซียไปได้1-0แล้วก็เรียบร้อยเลยครับบาเลนเซียประกาศปลดโค้ชออกเรียบร้อยแล้วนะครับกับผลงานฤดูกาลนี้เนี่ยจมบ๊วยอีกแล้วบาเลนเซียไม่ชนะใครเลย5นัดเสมอ1แพ้ไป4นะครับก็ทีมบาเลนเซียนี่ก็พูดเจ้าของสโมสรก็เป็นชาวเอเชียนะครับทางถ้าผมจำชื่อไม่ผิดปีเตอร์แลงนะนะครับก็จะเป็นมหาเศรษฐีชาปีเตอร์ลิมนะครับเป็นมหาเศรษฐีชาวสิงคโปร์นะก็แกก็ไม่ยอมขายสโมสรสักทีหรือว่าขายไม่ได้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับปีเตอร์ลิมนะแล้วก็แฟนบาเลนเซียก็ทั้งประท้วงกันแล้วแขวนป้ายใส่เสื้อประท้วงอะไรต่างๆนานากันแล้วนะครับแกก็ยังคงอยู่คงทนอยู่ต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็รอดูว่าอนาคตของบาเลนเซียจะเป็นอย่างไรนะปลดโค้ชไปแล้วเรียบร้อยต่อมาครับลาซิงซันดาเดลชนะอาวาเลสไปได้2-1โอซาซูน่าเปิดบ้านแพ้กับเอสปันยอลไป0-2แอตเลติกบิลเบาครับเสมอกับเอลเช่ไป1-1แล้วมาดริดของมูรินโญ่เปิดบ้านเอาชนะบาเยกาโน่ไป4-12ประตูของเคยานเอ็มบัปเป้1ประตูจากจูสเบลลิงแฮมและก็อีก1ประตูจากอัลวาโรคาเรลัสนะครับแล้วก็เอ็มบัปเป้นี่ก็2ประตู1แอสซิสต์ส่วนวินิซิอุสจูเนียร์ทำไป2แอสซิสต์ด้วยกันในนัดนี้นะแล้วก็นั่นก็ส่งผลให้เคลียร์ในมาเป้ครับปัจจุบันนี้เนี่ย6นัดกดไปแล้ว8ประตูนะครับในลาลิก้าสเปนเนี่ย5นัด6ประตูนะแล้วก็รวมไปถึงในทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ1นัด1ประตูนะคือต้องบอกว่าต้องรอดูแหละดราม่าบาลังดอร์ปีนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันเรื่องนี้ต่อมาครับเซตาบิโกเสมอกับมาลาก้าไป1-1เลวันเต้ครับแพ้กับบาร์เซโลนาไป2-4แล้วก็มีเกตาเฟ่เสมอกับเดปอร์ติโบลาโคลุญญา1-1แล้วก็เรอัลโซเซดาดครับแพ้กับอาตเลติโกมาดริดไป0-3ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องบาลังดอร์ปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่านะครับมันก็มีบทสัมภาษณ์ของทางเจ้าหนุ่มลามินยามาลขึ้นมานะซึ่งในนัดล่าสุดที่บุกไปชนะเลบันเต้ได้4-2เนี่ยยามาลเนี่ยกดไป2ประตูในนัดนี้นะครับทำให้ปัจจุบันนี้ยามาลเนี่ย5นัด6ประตูนะเท่ากันกับคิลิอันเอ็มบัปเป้เลยในลาลิก้าสเปน1นัด1ประตูนะครับในแชมเปี้ยนลีกคือจำนวนประตูเนี่ยเท่ากันเลยกับเคลียร์นัมเป้นะก็มีการสัมภาษณ์ยามาลเกี่ยวกับเรื่องบาลังดอร์ปีนี้นะครับยามาลก็ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับตัวเขาเนี่ยเขาคิดว่าณเวลานี้เนี่ยมีเขากับเอ็มบัปเป้เท่านั้นแหละ2คนเท่านั้นที่เป็นสุดยอดนักเตะนะครับณเวลานี้นะเขาใช้คำว่าณเวลานี้นะครับแต่เขาอ่ะคิดว่าบาลังดอร์ปีนี้เนี่ยควรจะตกเป็นของเขานะก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นไปอย่างคำพูดของ
เรามียาเมาหรือเปล่าเพราะอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าแรกเริ่มเนี่ยคนที่นำเดี่ยวมาเลยเนี่ยคือแฮร์รี่เคนที่ยิงไป70กว่าประตูตลอดช่วงระยะเวลา1ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็บวกกับช่วงฟุตบอลโลกแล้วก็รวมไปถึงเปิดฤดูกาลนี้ด้วยนะก็เรียกได้ว่ายิงได้เป็นกอบเป็นกำแหละนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนเขาก็ยกให้ว่าเฮ้ยในปี2026นี้เนี่ยมันไม่น่าจะพลาดแล้วนะแฮร์รี่เคนกับการได้บาลังดอร์นะครับแต่พอมันไปเจอผลงานของคิเลียนเอ็มบัปเป้ในช่วงฟุตบอลโลกก็กลายเป็นว่ามีกระแสมาว่าเอ๊ะเอ็มบัปเป้หรือเปล่าจะได้บาลังดอร์แต่พอสเปนได้เป็นแชมป์โลกขึ้นมาคราวนี้ก็เป็นกระแสกลับมาว่าเปรดีหรือเปล่าขอไปโรดี้หรือเปล่าที่จะได้บาลังดอร์อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าจะให้โรดี้แล้วเนี่ยมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าทางฟาเบงลุยส์นะครับมิดฟิลด์สเปนก็ทำผลงานได้ดีนะพาปารีสแซงต์แชร์กแมงเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีก2สมัยติดต่อกันได้พาเป็นแชมป์ลีกฝรั่งเศสได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพาสเปนเป็นแชมป์โลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เบื้องต้นมันก็จะมี4ชื่อนี้นะครับแฮร์รี่เคนเอ็มบัปเป้โรดี้ฟาเบงลุยส์นะแล้วก็พอมันมีการไปสัมภาษณ์หลายๆคนเข้ามันก็เริ่มมีชื่อของปาลาชเคเลียที่สอดแทรกเข้ามานะครับแล้วก็รวมไปถึงลามินยามาลนะลามินยามาลก็เริ่มมีรายชื่อที่สอดแทรกเข้ามาซึ่งผมก็ได้พูดไว้ว่ายามาลหรือเปล่าอาจจะเป็นแคนดิเดตลับที่อาจจะแซงทางโค้งทั้งแฮร์รี่เคนแล้วก็เอ็มบัปเป้เข้าไปชูถ้วยบาลังดอร์ในปีนี้นะก็ต้องบอกว่าถ้าปีนี้เนี่ยบาลังดอร์ให้คิเลียนเอ็มบัปเป้ผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าบาลังดอร์เป็นการประกาศรางวัลที่มันดูไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเทียบถ้วยแชมป์คำถามก็คือสรุปแล้วเนี่ยมาตรฐานการให้รางวัลบาลังดอร์เนี่ยถ้าคุณให้เอ็มบัปเป้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องเกิดคำถามนี้ขึ้นมาเพราะเหตุใดจึงให้เอ็มบัปเป้ฟาเบงลุยแชมป์แชมเปี้ยนลีกแชมป์ลาลิก้าขออภัยแชมป์ลีกเอิงแล้วก็แชมป์โลกกับทีมชาติสเปนครั้งก่อนหน้านั้นคุณไม่ให้วินิซูสจูเนียร์แล้วให้โรดี้เพราะคุณบอกว่าโรดี้พาแมนซิตี้เป็นแชมป์ในประเทศแล้วก็รวมไปถึงเป็นแชมป์ยูโรนะครับเลยให้โรดี้ในขณะที่วินิซูสจูเนียร์พาแล้วมาดริดเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกได้แต่คุณไม่ให้วินิซิอุสคุณไปให้โรดี้อ่ะถ้าเทียบจำนวนถ้วยกันแล้วก็ยอมรับได้ว่าโรดี้ได้มากกว่านะครับแต่ถ้าปีนี้เนี่ยคุณให้ทางคิเลียนเอ็มบัปเป้มันก็จะต้องเกิดคำถามว่าให้เพราะอะไรแฮร์รี่เคนกวาดแชมป์กับบาเยิร์นยิงไป 70-80 ประตูทำไมคุณถึงไม่ให้เขาลามินยามาลโรดี้ฟาเบงลุย3คนจากสเปนก็กวาดแชมป์เยอะแยะมากมายกับต้นสังกัดพาเป็นแชมป์โลกกับทีมชาติได้ด้วยทำให้คนหนึ่งไม่ให้เขาเนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าทางคิเลียนเอ็มบัปเป้ก็ยืนยันออกมานะครับจากบทสัมภาษณ์ว่าเขาก็มั่นใจว่าปีนี้น่าจะเป็นของเขานะเพราะว่าณเวลานี้ก็เขารู้สึกว่าไม่มีใครที่จะทำผลงานได้ดีเท่าเขาแล้วก็พอฟังคำนี้แล้วมันก็ใช่เหรอวะนะอ่ะต่อมาครับผ่านเรื่องนี้ไปถึงความสุดยอดอีกหนึ่งคน Pierre Emerick Aubameyang นะครับย้ายมาอยู่กับ Deportivo La Coruña ในฤดูกาลนี้ที่บอกว่าสุดยอดก็เพราะว่าเขาลงเล่นให้กับ Deportivo La Coruña ไป5นัดทั้ง5นัดคือ La Liga สเปนหมดเลย Aubameyang ยิงได้ทุกนัดนะครับ5นัด5ประตูนัดละ1ประตูนะเริ่มตั้งแต่เสมอเอลเช่ 1-1 เขาก็เป็นคนยิงเสมอมาลาก้า 1-1 เขาก็เป็นคนยิงในวันที่เอาชนะบาเลนเซีย 3-1 เขาก็ยิงได้1ประตูในวันที่บุกไปชนะบิยาเรอัล 3-2 เขาทำได้1ประตูกับอีก2แอสซิสต์แล้วก็นัดล่าสุดครับในนัดที่บุกไปเยือนเกตาเฟ่เขาก็ทำได้1ประตูเช่นกันนะศูนย์หน้านะครับสำหรับศูนย์หน้ากับบองนะทาง Pierre Emerick Aubameyang นะครับโอ้โหวัย37ปีใครจะไปเชื่อว่า
อยู่ดีๆก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่มันสุดยอดมากๆนะก็อาจจะมองในมุมที่ว่าการมาอยู่กับสโมสรอย่างเดปอร์ติโวลาคอรุญญามันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่เขาจะแขวนสตาร์ทแล้วล่ะตอนนี้เขาก็เลยอยากจะสร้างความทรงจำดีๆก่อนที่จะแขวนสตาร์ทนะครับหันมามีสมาธิกับฟุตบอลมากขึ้นสภาพร่างกายยังดีอยู่มันก็เลยส่งผลให้ฟอร์มการเล่นของเขากลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะก็ต้องรอดูครับว่าฤดูกาลนี้เนี่ยคู่แข่งของเขาในการลุ้นรางวัลดาวซัลโวของลาลิก้ามันก็ไม่ใช่น้อยๆนะเพราะว่าลาลิก้าก็ถือเป็นอีกหนึ่งลีกนะครับที่ก็ยิงกันเป็นกอบเป็นกำอยู่เหมือนกันนะที่แน่ๆคลีนเอ็มบัปเป้เนี่ยคนหนึ่งแล้วล่ะที่น่าจะต้องเป็นหนึ่งในคนที่แข่งกันว่าใครจะได้เป็นดาวซัลโวลาลิก้านะครับแล้วก็รวมไปถึงลามิญามาลหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นไอ้เจ้าลาฟินญานะแล้วก็ยังรวมไปทีมเล็กๆน้อยๆที่เหลือนะครับอาร์เรดิโกมาดริดก็ดีเบียเรอัลโซเซียดาดอาเลติกบิลเบาเลยพวกนี้ก็ยังมีตัวยิงดีๆอีกเยอะแยะนะครับต่อมาไปที่เกาโชซิลากันบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมาเฟียรันติน่าครับเปลี่ยนโค้ชใหม่ดึงเอาเปาโลวานโนลี่มาคุมทีมก็ประเดิมนัดแรกสวยหรูเลยบุกไปชนะเวเนเซียไปได้4ประตูต่อ2แล้วก็เป็นแฮตทริกของมาสตันตูโอโน่นะครับปีกดาวรุ่งชาวอาร์เจนไตน์กดแฮตทริกได้ในนัดนี้นะก่อนหน้านี้ทำประตูไม่ได้เลยมาทำได้3ประตูในนัดนี้นัดเดียวนะครับสำหรับทางมาสตันตูโอโน่นะก็ยืมมาจากเรอัลมาดริดครับต้องดูว่าต่อไปเนี่ยมาสตูโอโน่เนี่ยจะทำฟอร์มได้ดีขนาดไหนเนี่ยเพราะปัจจุบันก็วัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นเองนะครับฟรังโกมาสตันตูโอโน่รวมไปถึงอนาคตกับทีมชาติอาร์เจนตินาจะได้ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่เมื่อไหร่นะครับจะไปประสานงานกับนิโก้ปาสได้ดีขนาดไหนในอนาคตที่ถึงนี้นะก็วานโนลี่นะครับมารับงานนัดแรกก็ถือว่าประเดิมได้สวยเลยพาทีมบุกไปชนะได้ถึง4ต่อ2จากก่อนหน้านี้นะครับผลงานของฟาเบียโอ กอสโซก็คือไม่ชนะใครเลยนะแล้วก็สุดท้ายโดนปลดออกไปจนได้นะครับก็ทำให้ณเวลานี้เนี่ยฟิออร์มี3คะแนนนะครับก็กระโดดขึ้นมาอยู่อันดับ15เลยนะชนะ1แพ้3ต่อมาครับเจนัวเสมอกับฟอร์ซิโอเน่ไป1ประตูต่อ1บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันเสาร์ลาซิโอพบกับเอซิมิลานลาซิโอก็นำทีมโดยเจเนโรกาตูโซอดีตตำนานเอซิมิลานนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นลาซิโอครับที่ครึ่งแรกขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อ0เชเชเลลี่ครับทำประตูก่อนในนาทีที่10แล้วก็เป็นทางนอสลินนะครับมาทำประตูที่2นาที39ครึ่งหลังครับทีมของอาโมลิมก็มาได้2ประตูนะในช่วงเวลาแค่2นาทีด้วยก็จะเป็นทางเนี่ยครับเดโก้โมเรล่าครับที่เพิ่งย้ายมาอยู่นะโมเรล่านี่ก็ย้ายมาจากสตาร์บุกนะครับเป็นปีกดาวรุ่งชาวเบลเจียมนะถ้าโอ้โหคาโตนิโอเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ50ล้านยูโรทำ2ประตูภายใน2นาทีครับนาทีที่65ยิงตีไข่แตกมาเป็น1ต่อ2นาทีที่67ครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ให้กับเอซีมิลานแล้วก็ทำให้นัดนี้ครับเอซีมิลานรอดตายแล้วก็ลูเวนอโมลิมยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้นะครับเช่นเดียวกับทางลาซิโอของกาตูโซก็ยังไม่ได้แพ้ใครเลยนะทั้ง2ทีมนะครับก็ลาซิโอนี่ฟอร์มดีกว่านะชนะ3เสมอ1มี10แต้มส่วนเอซีมิลานครับชนะ2เสมอ2มี8แต้มด้วยกันนะก็ยังคงอยู่ในเส้นทางที่ลุ้นแชมป์ได้อยู่ต่อมาครับอาตาลันต้าโอ้โหมาริซิโอซาลีจะอยู่รอดครบเทอมหรือเปล่านะครับก็เปิดบ้านแพ้ให้กับกายาลีไป1ประตูต่อ2เลเช่ครับเอาชนะมอนซาไปได้3ประตูต่อ2นาโปลีของอาเลกีที่มีข่าวแว่วๆว่าเริ่มไม่น่าไว้ใจแล้วนะกับอนาคตของเขากับนาโปลีนะครับนัดนี้ก็กลับมาเอาชนะได้ครับเปิดบ้านเอาชนะโบโลญญาไป1ประตูต่อ0รอดตายไปสำหรับอาเลกีแล้วก็ปิดท้ายด้วยซัสซูโอโร่ครับเปิดบ้านเอาชนะยูเวนตุสไปได้3ประตูต่อ2ยูเวนตุสนี่ต้องบอกว่าปัญหาใหญ่ของพวกเขาคือในเกมรับนะครับไปได้ลูคูมี่มานะจับคู่กับเรเม่แต่โดยรวมแล้วก็ต้องบอกว่ายังไม่ลงตัวครับสำหรับแผนเกมรับของยูเวนตุสนะ
ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทางสปาเลตตินะครับต้องแก้ให้ได้โดยไวเลยในการที่จะลุ้นติดท็อปโฟเป็นอย่างน้อยนะเพราะว่าถ้ายังฟอร์มอยู่อย่างนี้ผมเชื่อว่าการลุ้นแชมป์เกาโชซิลาในฤดูกาลนี้เนี่ยมันยากมากๆนะครับสำหรับยูเวนตุสต่อมาไปที่บุนเดสลีกาเยอรมันยูโนนเบอร์ลินก็เปิดบ้านแพ้กับชาลเก้ไป1ประตูต่อ3มายส์ครับเปิดบ้านแพ้กับแฟรงค์เฟิร์ตไป1ประตูต่อ3ฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านเอาชนะสตุตการ์ดไปได้2ประตูต่อ1ไฟบัวครับจัดชุดใหญ่ใส่กรัตบักไป5ประตูต่อ0และหลังจากจบเกมกรัตบักก็ประกาศปลดโค้ชเรียบร้อยแล้วนะครับดอทมูลเปิดบ้านเอาชนะแพดเดนบอร์ไปได้3ประตูต่อ0ดอทมูลฤดูกาลนี้เนี่ยผมว่าเป็นหนึ่งในทีมที่น่าจะเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ของบาเยิร์นได้เลยนะแล้วคู่ต่อมาครับอัลส์บวกเสมอกับเลเวอร์คูเซนไป2ประตูต่อ2โคโลนเสมอกับเบรเมน1ประตูต่อ1เวเดอร์เบรเมนนะครับก็ยังคงอยู่รอดในบุนเดสลีกาได้นะคู่ต่อมาครับอาร์บีไลฟ์ซิกครับหลังจากที่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาบุกไปแพ้โคโมน้องใหม่แชมเปี้ยนลีก4ต่อ1นัดนี้ครับเหยื่ออารมณ์คือฮัมบูร์กไลฟ์ซิกก็เปิดบ้านชนะฮัมบูร์กไปได้5ประตูต่อ0ฮัมบูร์กนี่ต้องบอกเลยว่าฤดูกาลนี้ไม่น่ารอดนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอลส์วาเบอร์ครับเปิดบ้านแพ้กับบาเยิร์นมิวนิกไป1ประตูต่อ2 แพ้ไปแค่1ต่อ2นะครับต้องใช้คำนี้จริงๆนะเอลส์วาเบอร์ครับ3นัดชนะ2แพ้1อย่าลืมนะครับที่ผมบอกไว้เอลส์วาเบอร์กนะมีนักเตะเชื้อสายไทยนอร์เวย์อยู่นะครับอย่างนิโคลัสมิเกลสันอย่าลืมตามเชียร์กันแล้วกันนะสำหรับแฟนๆชาวไทยเดียงฝรั่งเศสครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มจากแลนครับเอาชนะมักเซยไปได้1ประตูต่อ0มักเซยยังไงก็คือมักเซยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับวันนี้ดีวันหน้าก็แพ้ซะดื้อเลยก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆนะทั้งที่ก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมนึงนะครับแล้วก็เม็ดเงินในการลงทุนก็มีประมาณนึงเลยแหละแต่ละปีเนี่ยมักเซยก็เป็นทีมที่ดึงเข้าขายออกอยู่ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าผลงานในลีกเนี่ยมันไม่เคยเสมอต้นเสมอปลายได้สักทีนะสำหรับทางโอลิมปิกมักเซยคู่ต่อมาครับสตาร์บุกเสมอกับโมนาโกไป1ประตูต่อ1อย่างที่บอกครับโมนาโกฤดูกาลนี้เนี่ยค่อนข้างน่าติดตามเลยนะสำหรับผลงานฟอร์มการเล่นนะครับณปัจจุบันนี้โมนาโกยังไม่แพ้ใครเลย4นัดในลีกเอิงนะครับชนะ3เสมอ1นะทีมของหลุยเฟลิเป้นะครับอดีตแนวรับชาวบราซิลผู้ต่อมาครับก็เป็นปารีส FC เสมอกับลียงไป0ประตูต่อ0ลอรียองเสมอกับตูลูส2ประตูต่อ2เลอาฟครับเสมอกับองเช่0ประตูต่อ0แล้วก็มีอกแซครับที่เอาชนะนีสไปได้1ประตูต่อ0ลิวจ่าฝูงณเวลานี้เอาชนะทัวร์ไปได้2ประตูต่อ0เลอมองเสมอกับล้อง2ประตูต่อ2แล้วก็ปิดท้ายด้วยแบรดครับเปิดบ้านแพ้กับปารีสแซงต์แชร์แมงไป0ประตูต่อ1นี่ถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกของปารีสแซงต์แชร์แมงในฤดูกาลนี้เนื่องจากว่า3นัดก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาทำได้เพียงแค่เสมอ2แพ้1นัดที่แพ้ก็แพ้กับโมนาโกของหลุยส์ฟิลิเป้นั่นแหละครับที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็นัดนี้นะครับคนทำประตูชัยก็คือนักเตะใหม่ที่หลุยส์เซริเก้ให้ความเชื่อมั่นมากๆแล้วก็ไปดึงตัวมาจากบาร์เซโลนานะครับนั่นคือทางแฟรันตอเรสนั่นเองทำประตูชัยให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงเก็บ3แต้มแรกของฤดูกาลนี้ได้ปิดท้ายด้วยที่เมริกันอังกฤษเริ่มด้วยลิเวอร์พูลครับเสมอกับฟูลแลมไป0ประตูต่อ0เอาจริงนัดนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าฟูลแลมเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆกดดันลิเวอร์พูลได้ดีเลยแหละนะคือต้องบอกว่าฟูลแลมก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาทำผลงานได้ไม่ดีเลยแพ้3นัดรวดนะครับแล้วก็นัดนี้เนี่ยมายันเสมอลิเวอร์พูลได้0ประตูต่อ0โดยรูปเกมต้องบอกว่ากดดันลิเวอร์พูลได้ดีเลยมีจังหวะลุ้นประตูก็ทำได้ดีเช่นกันนะครับส่วนทางลิเวอร์พูลเนี่ยปัญหาหลักของพวกเขาคือความยังไม่ค่อยลงตัวกันสักเท่าไหร่ของเกมรุกนะฟอร์เรียนเวียดก็ไม่อยู่ในจุดที่เป็นเวียดคนเดิมสมัยอยู่กับเลเวอร์ได้สักทีนะครับ
แบรดลีย์บาโคล่าก็น่าจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับทีมใหม่สักระยะหนึ่งแต่โดยรวมแล้วก็บอกว่าจังหวะกระชากบอลจังหวะไปกับบอลก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่มันเหลือแค่การประสานงานกับลูกทีมกับเพื่อนร่วมทีมไม่ได้เท่านั้นเองนะแล้วก็อเล็กซานเดอร์อีซักนะครับยังคงมีความอันตรายอยู่แต่องค์ประกอบโดยรวมก็มันก็ต้องยอมรับว่าถ้าเพื่อนไม่ซัพพอร์ตมากพอศูนย์หน้าก็ทำอะไรคนเดียวไม่ได้หรอกนะก็นัดนี้ก็เสมอกับฟูลแลมไป0-0นะครับกลับมา9ทีละแต้มอีกครั้งหนึ่งสำหรับลิเวอร์พูลต่อมาครับคริสตัลพาเลซเปิดบ้านแพ้กับอิสวิชทาวน์ไป2-3เชลซีนะครับหืดขึ้นคอเลยตามตีเสมอเฮา2-2แล้วก็จบเกมแบ่งกันไปคนละแต้มนะครับก็เกมรับมีปัญหาสุดๆจริงๆไปดึงเอมี่มาร์ติเนสมาจากแอสตันวิลล่าก็ยังไม่สามารถช่วยอะไรได้นะครับเมื่อผู้เล่นในเกมรับที่เหลือมันยังคงเป็นบ่อให้ฝั่งตรงข้ามเจาะได้ตลอดเนี้ยต่อให้ผู้รักษาประตูเหนียวแค่ไหนเอมี่มาร์ติเนสในเกม90นาทีเนี่ยเซฟกระจุยกระจายแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าที่เหลือมันไม่สามารถช่วยซัพพอร์ตเขาได้ยังไงก็โดนนะครับแล้วก็นัดนี้ก็อย่างที่เห็นเขาก็สามารถบุกมายันเสมอเชลซีไปได้2-2แล้วก็สำหรับโค้ชของเขานี่ก็แทบจะเรียกได้ว่าล้างอาถรรพ์ได้เลยนะครับเพราะว่าทางเซอร์เกย์จาคิโลวิกนะครับโค้ชชาวบอสเนียเนี่ยเพิ่งจะได้รางวัลผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ได้รางวัลนี้ปุ๊บเนี่ยเดือนต่อมาเนี่ยเละเทะเลยนะแต่เฮานะครับของโค้ชบอสเนียนี่ก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะน่าจะลบล้างอาถรรพ์ได้แหละนะครับผู้ต่อมาบอนมัสเสมอกับเบนฟอร์ดไป2-2แอสตันวิลล่าครับแพ้คาบ้านให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป1-0โอ้โหก็เลยได้ว่าเอเมลี่ก็ออกมาบ่นไฟลับอยู่เหมือนกันนะเกี่ยวกับฟอร์มลูกทีมนะครับว่าต้องทำให้ได้ดีมากกว่านี้ต่อมาครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เสมอกับเอเวอร์ตันไป0-0ยังคงไม่สามารถยิงใครได้4นัดติดต่อกัน2นัดแรกเปิดตัวนะครับแพ้รวด2นัดต่อมาเสมอรวดนะครับก็มี2แต้มจาก4นัดสำหรับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะน่าเป็นห่วงมากๆครับเกมรุกไม่สามารถผลิตสกอร์ได้เลยแต่โดยรวมแล้วต้องบอกว่าดูมากดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับซาวินโยก็ดีโรเบิร์ตสันก็ดีแดนกลางอย่างโตนาลี่อะไรพวกนี้นะครับดูสร้างสรรค์เกมรุกได้ดีแต่แค่ติดปัญหาเดียวคือยังจบไม่ได้คมพอเท่านั้นเองนะ

0: ไปติดเซฟของทางดาวิดราย่าที่เกิดคำถามขึ้นก็คือดาวิดราย่าครับสุดยอดผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลชาวสเปนเนี่ยได้รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม3ฤดูกาลติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่คำถามคือเขาตกเป็นผู้รักษาประตูมือ3ของทีมชาติสเปนเป็นรองอูไนซิมอนเป็นรองไอ้เจ้าอีกคนนึงที่ผมไม่แน่ใจชื่ออะไรขออภัยด้วยนะครับดาวิดลาย่าคือผู้รักษาประตูมือ3ของทีมชาติสเปนนะทั้งที่ได้รางวัลถุงมือทองคำนะครับ3ฤดูกาลติดต่อกันกับอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกนะมันก็เลยทำให้เกิดคำถามจากแฟนๆว่ามันเพราะอะไรทำไมสุดยอดโกคนหนึ่งของโลกนะเวลานี้เนี่ยทำไมมันถึงได้เป็นแค่อันดับ3ของทีมชาติกันนะนะครับแต่ก็อูไนซิมอนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดอูไนซิมอนได้รางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเซฟประตูทำให้สเปนเป็นแชมป์โลกได้เพราะฉะนั้นลาย่าก็ยังคงต้องรอโอกาสต่อไปนะครับต่อมาครับโคเวนทรีซิตี้แพ้กับไบรตันไป0ประตูต่อ5แล้วก็ปิดท้ายด้วยดาร์บี้แมตช์แห่งแมนเชสเตอร์ครับแมนเชสเตอร์อีสต์บลูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้กับแมนเชสเตอร์ไปซิตี้ไป0ประตูต่อ1นั่นเองนะครับอ่ะเวลาหมดพอดีนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับยูโรลีกโฟกัสทาง FM 97 Sport Station คำนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัส

อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมขอให้ทุกท่านจงทำความนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระสงฆ์สาวกของพระองค์ท่านอันเป็นสรณะที่พึงที่ระลึกที่เราได้ตั้งใจปฏิญญาณตนถึงแล้วนั้นเพื่อยึดเป็นหลักจิตที่เราจะยึดเป็นสรณะที่พึงอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีที่เราตั้งใจปฏิญญาณตนถึงท่านนั้นบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วเราก็น้อมจิตน้อมใจของเราเพื่อให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตมั่นอยู่ในจิตแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีอยู่ในจิตของเราเพราะธรรมชาติของจิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้คือรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่โดยปกติจิตนี้เพียงแค่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ก็เป็นธาตุรู้มาตั้งแต่ดั้งเดิมในขณะที่จิตดวงนี้ยังไม่มีพลังงานคือตัวสติหรือยังไม่ได้ศึกษาถึงกฎระเบียบที่จะพึงประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมได้แต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักว่าสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกคิดเลื่อยเปื่อยไป ในเมื่อคิดไปอย่างไม่มีกฎไม่มีระเบียบคิดแล้วก็บงการให้กายกระทำลงไปบงการให้วาจาพูดลงไปตามที่ตนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกบางทีก็เป็นบุญเป็นบาปในเมื่อจิตหรือใจนี่เป็นผู้บงการให้ทำลงไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองเมื่อสั่งการให้กายประพฤติลงไปทำลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไปทั้งผิดทั้งถูกจิตเขาเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็เป็นผู้บันทึกผลงานที่ทำลงไปนั้นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลต่างๆในปัจจุบันซึ่งจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อจิตดวงนี้มีเจตนาสั่งกายให้ทำอะไรลงไปสั่งวาจาให้พูดลงไป

0: ทั้งที่ผิดและที่ถูกนั่นแหละเขาต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงอย่างบางครั้งจิตดวงนี้สั่งให้กายวาจาทำอะไรลงไปที่ผิดๆแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นความผิดแต่เขามานึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ก็ได้ทำลงไปแล้วเขาจะปฏิเสธว่าฉันไม่ต้องการรับผลงานมันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นกฎธรรมชาติชนิดหนึ่งดังนั้นในทางศาสนาท่านจึงถือว่าหลักการอบรมจิตนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมตามหลักและวิธีการซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องหลักที่ถูกต้องนั้นแล้วแต่ศาสนาใดศาสดาในศาสนานั้นๆจะตั้งบทบัญญัติขึ้นมาตามที่ตนเข้าใจเฉพาะในศาสนาพุทธของเรานี่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีล5ให้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อขจัดความบาปหรือความผิดทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระองค์ทรงพิจารณาแล้วว่ามันเป็นหลักที่ถูกต้องและแน่นอนแล้วเป็นหลักเป็นกฎของธรรมชาติที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเมื่อทำลงไปแล้วแต่ความจริงศีล5ข้อนี้มีก่อนพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าเกิดและศีล5ไม่เคยเสื่อมสูญไปจากโลกแต่ในบางครั้งที่ไม่มีศาสดาและไม่มีศาสนาส่งเสริมคนผู้ปฏิบัติศีล5จึงได้น้อยลงไปยังเหลืออยู่มีจำนวนน้อยในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์มาทรงรับทราบศีล5ข้อแล้วก็มาพิจารณาว่าศีล5ข้อนี้เป็นบาปตามกฎของธรรมชาติใครประพฤติล่วงเกินแล้วปฏิเสธไม่ได้ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเอง ซึ่งไม่มีอคติลำเอียงและยกเว้นหรือไม่เห็นแก่หน้าแก่ตาใครสักคนใดคนหนึ่งใครทำลงไปแล้วเป็นนั้นว่าบาปทันทีเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปคือความชั่วดังพุทธภาษิตที่ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการปฏิบัติตามศีล5ข้อดังที่ท่านได้สมาทานมาแล้วนั่นเองใครจะตั้งใจละบาปหรือละความชั่วให้ยึดมั่นในศีล5เป็นหลักปฏิบัติเพราะอะไรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายจะนึกถามในใจขึ้นมาว่าถ้ารักษาศีล5แล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรมันจะมีประโยชน์อะไรคำตอบที่เราจะพึงพิจารณาให้มองเห็นง่ายๆก็คือว่าการรักษาศีล5เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันลองคิดดูสิจริงหรือไม่จริงเพราะการฆ่าเป็นการก่อกรรมก่อเวรจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันการลักขโมยที่ปล้นช่อโกงก็เป็นการจองกรรมจองเวรการข่มเหงน้ำใจกันคือกาเมสุมิจฉาจารก็เป็นการจองกรรมจองเวรการหลอกลวงกันก็เป็นการจองกรรมจองเวร การดื่มน้ำดองของเมาเป็นชนวนให้เกิดสติฟั่นเฟือนคุมจิตคุมใจไม่อยู่เป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทในที่สุดก็ต้องได้ฆ่ากันเพราะฉะนั้นศีล5ข้อนี้จึงเป็นคุณธรรมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันนี่เป็นประการหนึ่งละทีนี้ประการที่2โดยนิสัยใจคอของชาวพุทธเราแล้วเราถูกฝึกฝนอบรมให้กลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรเช่นดังใครที่ตกทุกข์ได้ยากหรือประสบอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมีเหตุการณ์อันใดซึ่งเกี่ยวข้องกับที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของตนเองก็พากันนึกว่านี่คือกรรมเวรของเราหรือกลัวกรรมกลัวเวรอะไรทำนองนี้ทีนี้ศีล5นี่จึงเป็นอุบายตัดกรรมตัดเวรเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วเป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรซึ่งเป็นกรรมเป็นเวรที่เป็นชนวนให้เกิดมีการประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือว่ากรรมเวรที่เราจะได้ซึ่งจะส่งผลให้เราไปรับทุกข์ทรมานในชาติหน้าภพหน้าถ้าเรากลัวกรรมกลัวเวรก็มายึดมั่นในศีล5ปฏิบัติให้ถูกต้องก็เป็นอันว่ายุติกรรมยุติการทำกรรมทำเวรทีนี้ถ้าเราไปทำกรรมทำเวรทำบาปทำกรรมอะไรแล้วเรารู้สึกสำนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดไม่สมควรเรามากลัวกรรมกลัวเวรกันแล้วก็ไปทำพิธีให้พระท่านช่วยตัดกรรมตัดเวรดังนั้นดังนี้อันนั่นก็เป็นแต่เพียงวิธีการที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่ากรรมอันใดที่เราทำลงไปโดยเจตนาจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามกรรมที่เป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามในเมื่อทำลงไปแล้วมันก็คงเป็นกรรมอยู่นั่นแหละเราจะไปทำพิธีตัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราจะตัดกรรมตัดเวรจริงๆแล้วก็ให้มายึดในศีล5ข้อคือตัดโดยไม่ทำต่อไปหยุดกันซะแต่บัดนี้ส่วนกรรมเวรที่มีอยู่เก่าแก่นั้นเอาทิ้งไว้นั่นอย่าไปกังวลมันในเมื่อเราตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วก้มหน้าก้มตาปฏิบัติไปให้มันถูกต้องเพื่อตัดกรรมตัดเวรที่เราจะก่อกันไปในวันข้างหน้าก็เป็นอันว่าตัดกรรมตัดเวรคือยุติการทำบาปทำกรรมทั้งเสียตั้งแต่บัดนี้ได้ชื่อว่าศีล5เป็นอุบายตัดกรรมตัดเวร และศีล5ประการนี้เป็นอุบายบั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงให้น้อยลงหรือหมดไปคนเรามีกิเลสพอที่จะอวดกันได้ทั้งนั้นแหละญาติโยมก็มีกิเลสโลภโกรธหลงพระก็มีกิเลสโลภโกรธหลงแต่เราก็มาเทศสู่กันฟังอยู่นั่นแหละทางที่เราเองก็ยังละกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้พระท่านก็บอกว่าโยมพากันละกิเลสโลภโกรธหลงให้หมดไปซะนะแต่ไม่ทราบว่าพระท่านละได้หรือเปล่าก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ท่านจะละได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็ถือว่าเป็นความหวังดีของท่านในเมื่อท่านมาเทศสอนให้เราละกิเลสโลภโกรธหลงเราก็สาธุเพราะท่านหวังดีต่อเราแต่ถ้าหากว่าเราละได้ตามคำแนะนำที่พระท่านสอนเรานั้น มันก็ยิ่งดีวิเศษนักหนาใครจะไม่อยากละกิเลสโลภโกรธหลงเพราะเวลามันเกิดขึ้นแล้วมันทุกข์ทรมานจิตใจเหลือทนแต่ถ้าเพื่อเราละไม่ได้นะเราจะทำอย่างไรเมื่อเราละไม่ได้เราก็ต้องพยายามพิจารณาดูจิตดูใจของเราเมื่อเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ในเมื่อเรารู้ว่าเรามีเรายอมรับสภาพความเป็นจริงรับสภาพความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสโลภโกรธหลงอยู่เมื่อเรารับสภาพความเป็นจริงแล้วคิดต่อไปกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันจะมีแต่เสียทายเดียวหรือว่าทางที่จะเอาดีกับกิเลสเหล่านี้ยังมีอยู่นี่ให้พิจารณาต่อไปอย่างนี้ในเมื่อเราพิจารณาต่อไปเราก็จะได้รู้ตัวว่าที่เรามีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะกิเลสโลภโกรธหลงมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดความทะเยอทะยานแต่ในความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่เราต้องการในสังคมของมนุษย์โลกนี้มีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละคือ 1. ความมีลาภได้แก่ผลประโยชน์ 2. ความมียศได้แก่ยศฐานบรรดาศักดิ์ 3. สรรเสริญได้แก่ชื่อเสียงอันดีงาม 4. ความสุข 5. อำนาจสิ่งทั้งห้านี้ทุกคนมีความต้องการทำไมเราจึงต้องการเพราะเรามีความโลภสิ่งใดที่เรายังมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือกิริยาแห่งความโลภมันมีอยู่ในจิตของเราทีนี้ในเมื่อเรามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราเอากิเลสสามกองนี้กระตุ้นเตือนให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นและสิ่งดังกล่าวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราทะเยอทะยานในลาภในยศในสรรเสริญในสุขในอำนาจเราก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่การแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตก็คือศีล5ประการนั้นเองใครจะมีความทะเยอทะยานเพียงใดแค่ไหนก็ตามเถอะโลภโลภลงไปโกรธก็โกรธลงไปแต่โกรธให้มันถูกทางโกรธความยากความจนหาเงินหาทองให้มันได้มากๆแล้วรู้จักรักษาโกรธความโง่ศึกษาเล่าเรียนให้มันมีวิชาความรู้เกิดโกรธความชั่วประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มีศีลมีธรรมแล้วมันก็กลายเป็นการสร้างความดี
1: เมื่อสักครู่เห็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: ช่วงที่ผ่านมาพระอาจารย์ท่านได้พูดถึงหลักธรรมที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยได้พ้นจากความเสื่อมต่างๆให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากสังคมที่มัวเมาลุ่มหลงกับลาภยศต่างๆอันนั้นเป็นข้อที่พระอาจารย์ท่านพูดไว้ในธรรมะซึ่งเป็นธงชัยของชีวิตหรือว่าเป็นชัยชนะของชีวิตหรือว่าทางพระท่านเรียกว่าเต็มไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาไปฟังช่วงที่2กันต่อเลยนะครับเชิญรับฟังครับ

การทำอันใดที่ไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสเชิญตามสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพราะเรามีหลักฐานที่จะยืนยันในเรื่องนี้พระองค์สอนว่าถ้าท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันคือทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ท่านสอนว่าอุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการทำงานเพื่อหาผลประโยชน์นั้นๆที่เราต้องการถ้าคนไม่มีความโลภขยันได้หรือท่านทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าไม่โลภ ก็ไม่เกิดความหมั่นความขยันทีนี้ถ้าเราโลภแล้วเราแสวงหาผลประโยชน์ที่เราต้องการโดยงดเว้นอทินนาทานบาปกรรมอันใดจะเกิดขึ้นแล้วในเมื่อแสวงหาผลประโยชน์มาได้แล้วพระองค์ยังสอนให้รู้จักรักษาอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาผลประโยชน์เนี่ยคล้ายๆกับสอนให้เราเกิดความตนีทีเหนียวขึ้นมาอีกพระองค์รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเศรษฐีนี่ต้องทนีต้องตนีตนีเหนียวแน่นแต่รู้จักประมาณถ้าไม่ตนีก็ไม่รวยหามาได้เท่าไหร่ใช้หมดก็ไม่มีทุนที่จะเก็บเมื่อแก่เท่าชราลงไปแล้วทำงานไม่ได้ก็ต้องยากจนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จักรักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักขาสัมปทาจงถึงพร้อมด้วยการรักษานอกจากนั้นยังสอนให้คบมิตรสร้างความดีกับเพื่อนบ้านซึ่งเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคบมิตรที่ดีแต่ความจริงการคบมิตรที่ดีนี่หมายถึงการสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขามีความรักให้มีความเคารพให้มีความนับถือให้มีความไว้วางใจเพื่อสร้างกำลังป้องกันชีวิตและทรัพย์สมบัติของเราให้มั่นคงข้อสุดท้ายสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มีความผาสุกตามสมควรแก่ฐานะอันนี้เป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนซึ่งใครทำได้ดังที่กล่าวมานั้นล้วนแต่อาศัยพลังของกิเลสคือความโลภเป็นตัวการดังนั้นความโลภที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นถ้าเราไม่เอาไปประพฤติผิดเพื่อผิดศีลข้ออทินนาทานหรือผิดกฎหมายการปกครองบ้านเมืองไม่เคยมีว่าที่ไหนพระพุทธเจ้าตำหนิว่ามันเป็นบาปแต่ถ้าหากว่าไปประพฤติผิดขึ้นมาแล้วพระองค์ตำหนิว่าบาปทันทีอันนี้คือหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ เราจะมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ต้องอาศัยศีล5เป็นเครื่องวัดทีนี้เมื่อเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อมรรคผลนิพพานวิถีจิตและพลังจิตของเราก็ดำเนินไปด้วยดีเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยแล้วเราจะละบาปความชั่วใดๆก็อยู่ที่ตรงนี้แหละละบาปละความชั่วก็ศีล5ละกิเลสก็อาศัยศีล5ถ้าเรามั่นในศีล5แล้วมันจะบั่นทอนกำลังของกิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาให้นึกถึงศีลข้อปานาติบาตมุสาวาทอย่าฆ่าอย่าด่าอย่าตีโลภขึ้นมาแล้วนึกถึงศีลข้ออทินาทานอย่าลักขโมยช่อโกงจี้ปล้นเมื่อมันมัวเมาสิ่งใดขึ้นมาก็ให้นึกถึงข้อสุราเมื่อเราห้าข้อนี้มาประกันความปลอดภัยเอาไว้วิถีชีวิตของเราก็จะดำเนินไปด้วยดีประกอบด้วยศีลและธรรม
และประการสำคัญที่สุดศีล5ประการนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5ข้อนี้เคารพทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามจึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยหากว่าท่านทั้งหลายต้องการให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยภายใต้ร่มเงาของประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยศีล5เป็นหลักอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลและประโยชน์ของการรักษาศีล5ถ้าเราปฏิบัติได้มันก็เป็นการปรับตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมเมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเราจะปฏิบัติสมาธิภาวนาจิตของเราก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเพราะมีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยอันนี้เป็นต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นต้นแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราละความชั่วหรือละความบาปทั้งหลายทั้งปวงนั้นอยู่ที่การปฏิบัติศีลสำหรับหลักการทั่วไปในการบำเพ็ญสมาธินั้นยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเมื่อเรามามีสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าบำเพ็ญสมาธิทางนั้นผู้ที่บำเพ็ญสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องไปนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาสำหรับผู้ที่เคร่งในระเบียบและวิธีการฟังแล้วมันก็รู้สึกแปลงๆไม่ค่อยจะเห็นด้วยเมื่อเวลาท่านนอนลงไปท่านกำหนดสติตามรู้ความคิดของท่านที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับจิตจะคิดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องงานเรื่องการเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวิชาความรู้หรือเรื่องงานการที่ท่านทำอยู่ปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้ทุกขณะจิตปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างนี้ทุกวันทุกวันในที่สุดท่านจะได้สมาธิขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวพอท่านตามรู้ความคิดไปเมื่อท่านฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบพอเกิดมีปีติขึ้นมาความคิดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านให้มีสติตามรู้ไปจนกว่าจนสุดช่วงพอหลับปุ๊บลงไปจิตนิ่งสว่างโปร่งขึ้นมามีสมาธิถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ดีพิเศษที่สุดซึ่งเรียกว่าสมาธิไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเลือกสถานที่แม้เวลาท่านทำงานทำการพอนั่งปั๊บถือว่าท่านนั่งสมาธิเขียนหนังสือมีสติเวลาพูดมีสติคิดวางแผนงานมีสติไม่ว่าจะทำอะไรอะไรทั้งนั้นให้มีสติลูกเดียวพยายามฝึกต่อเนื่องกันถ้าทำได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจยิ่งดีอันนี้เรียกว่าหลักการทำสมาธิกว้างๆซึ่งเรียกว่าสาธารณะหรือแบบสากลก็ว่าทีนี้สมาธิเกี่ยวกับวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้แก่สมถภาวนาทีนี้วิธีการทำสมถภาวนาคือการบริกรรมภาวนาเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นในขณะที่ท่านบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าจิตอยู่กับพุทโธปล่อยให้อยู่ไปแต่ถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้จิตจะคิดไปเหนือไปใต้ไปอย่างไรก็ปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติรู้ไปค
คิดตลอดวันก็มีสติรู้อยู่จะตลอดวันเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเขาจะเพิ่มพลังงานขึ้นเมื่อเพิ่มพลังงานขึ้นมาแล้วสติตามรู้ทันความคิดเราจะรู้สึกว่าความคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดสิ่งใดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาใครจะภาวนาพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังก็ปฏิบัติแบบเดียวกันในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่อย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ประคองให้มันรู้อยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งใจเท่านั้นในเมื่อทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเราก็ประคองสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปฝืนธรรมชาติของจิตอันนี้หลักวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับบริกรรมภาวนาทีนี้อีกประเด็นหนึ่งปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาคือการใช้ความคิดพิจารณาท่านจะเอาอะไรมาคิดมาพิจารณาก็ได้จะเอาเรื่องงานเรื่องการมาพิจารณามาค้นมาคิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะไม่เฉพาะแต่จะเอาเรื่องธรรมะในคัมภีร์มาคิดเช่นอย่างท่านวางแผนงานของท่านท่านมีหน้าที่อันนี้จะดำเนินงานไปอย่างไรจะไปหาลูกค้าที่ไหนจึงจะได้เงินเข้าแบงค์มากๆอะไรทำนองนี้ท่านคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะการปฏิบัติด้วยวิธีการใช้ความคิดพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามวิธีของวิปัสสนาจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันคือสมาธิที่ถูกต้องจะต้องมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาบางทีจิตทิ้งอารมณ์เดิมแล้วไปคิดสิ่งใหม่ขึ้นมานั่นคือวิตกแล้วถ้ามีสติรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นเรียกว่าวิจารถ้าจิตคิดไปสติตามรู้ไปประเดี๋ยวก็เกิดปีติกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจิตเสวยสุขซึ่งเกิดจากปีติจิตก็อยู่ในความสงบสงบอย่างมีความคิดอยู่ไม่หยุดยิ่งคิดจิตก็ยิ่งผ่องใสยิ่งคิดจิตก็ยิ่งเบายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วในที่สุดในเมื่อหยุดคิดแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิจะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี้ในขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาก็ให้อยู่ไปถ้าเวลาเราคิดพิจารณาถ้าจิตอยู่กับเรื่องคิดพิจารณาก็ปล่อยให้อยู่ไปถ้าว่าจิตมีอาการสงบลงนิดหน่อยทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปเลยแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติสมาธิตามหลักของธรรมชาติอย่าไปบังคับจิตอย่าไปตกแต่งจิตอย่าไปเพ่งอะไรให้แรงเกินไปเพียงแต่ประคองจิตให้นึกอยู่ที่บริกรรมภาวนาหรือในอารมณ์ที่เราต้องการคิดอยู่เท่านั้นความสงบของจิตนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตเองจิตจะสงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นหน้าที่ของจิตหน้าที่ของเรามีสติกำหนดดูอย่างเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาแน่นอนท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่าจงทำจิตให้ว่างจงทำจิตให้ว่างทีนี้บางท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปเขียนหนังสือโจมตีท่านว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นลูกศิษย์เดียรถีเขียนหนังสือเล่มเบลอแต่ถ้าที่จริงผู้ที่เขียนหนังสือเสือโจมตีท่านนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสมาธิเพียงพออันนี้จะว่าหลวงพ่อช่วยท่านพุทธทาสแก้ก็ได้
พระอาจารย์พุทธทาสท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงรู้จริงว่าธรรมชาติของจิตนี้เขาจะว่างอยู่ตลอดกาลไม่ได้ในเมื่อกำหนดรู้จิตว่างอยู่เฉยๆอย่างว่างก็ดีเพียงแค่ว่าว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็เกิดความคิดขึ้นมาแน่นอนทีนี้ในเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาแล้วท่านให้มีสติกำหนดตามรู้ความคิดถ้าจิตว่างให้กำหนดรู้ความว่างคิดให้กำหนดรู้ความคิดแล้วในที่สุดจิตจะเข้าสู่สมาธิเองอันนี้เรามีหลักฐานที่จะพึงยืนยันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าท่านผู้ใดข้องใจสงสัยในเรื่องวิธีการทำสมาธิในปัจจุบันนี้ให้พยายามศึกษาพุทธประวัติตอนที่ว่าด้วยการตรัสรู้ให้มากๆว่าท่านชายสิทธัตถะปฏิบัติตอนที่จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรท่านอาศัยลมหายใจเป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อจิตรู้อยู่กับลมหายใจท่านก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเมื่อจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาท่านมีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตว่างท่านกำหนดรู้ความว่างท่านให้จิตของท่านเดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างวนเวียนอยู่ที่ตรงนี้แล้วในที่สุดสมาธิค่อยบังเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นในที่สุดจิตไปยึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวไม่ละทิ้งลมหายใจแล้วก็ตามรู้ลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเปล่งรัศมีสว่างสวัยพุ่งออกมารอบกายจิตดวงนี้สามารถมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นแล้วเกิดมีกาชกตาสติสูตรขึ้นมาที่เราอาศัยเป็นหลักสูตรมนต์ดูทุกวันนี้ซึ่งขึ้นต้นด้วยอยังโขเมกาโยกายของเรานี้แลอุดทางปาทัตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตุมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนเป็นต้นซึ่งพระองค์สามารถมองรู้เห็นในขณะจิตเดียวมองเข้ามาภายในก็เห็นหัวปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆภายในร่างกายทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วแล้วทำให้พระองค์รู้ความจริงของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วในที่สุดจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปกายหายไปยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่จิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจะว่าตามขั้นตอนของสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี่คือจิตอยู่ในจตุตถฌานคือฌานที่สี่ทีนี้อันดับของจิตที่จะดำเนินมานั้นสมาธิเบื้องต้นจะเริ่มเกิดขึ้นสมาธิมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในปฐมฌานสมาธิที่มีปีติสุขเอกคตาเป็นสมาธิในทุติยฌาน สมาธิที่มีสุขเอกคตาเป็นสมาธิในจตติยฌานสมาธิที่มีเอกคตากับอุเบกขาร่างกายตนตัวหายไปหมดเป็นสมาธิในขั้นจตุตฌานจิตในขณะนี้เป็นจิตพุทธะเป็นจิตผู้รู้เป็นจิตผู้ตื่นเป็นจิตผู้เบิกบาน
เราเข้าถึงพระไตรสรณคมคือพุทโธธัมโมสังโฆอย่างแท้จริงแล้วเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าคือคุณธรรมได้แก่รู้ตื่นเบิกบานซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นสภาวะที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่วัตถุธรรมแต่เป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมเท่านั้นจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือฌานที่สี่จิตเป็นตัวของตัวเองเป็นอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ภายในตนอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระโดยเที่ยงธรรมเพราะไม่มีร่างกายตัวตนในเมื่อจิตมายับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วกระโดดขึ้นไปสู่อากาศซึ่งเรียกว่าอากาศานัญจายตนะเอาความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นลอยอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างสำรวมรู้เข้ามาที่วิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะจิตตรงนี้กำหนดรู้วิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปแทนที่จะเตลิดไปถึงอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามหลักของสมาบัติ8แต่พอไปถึงขั้นวิญญาณัญจายตนะจิตละเอียดเข้าไปทุกทีจนกระทั่งสัญญาเวทนาดับไปเข้าไปสู่นิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธจิตไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้ในเมื่อมีพลังจิตพอสมควรแล้วจิตเบ่งบานออกทีหนึ่งมีรัศมีสว่างสวัยแผ่คลุมจักรวาลทั้งหมดแล้วก็มีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยอยู่เท่านั้นร่างกายตนตัวไม่มีจิตเข้าไปสู่สมถกรรมฐานขั้นโลกุตระสามารถเปล่งรัศมีมาแผ่คลุมจักรวาลสิ่งใดที่มีอยู่สิ่งใดที่มีอยู่ภายใต้ความสว่างของจิตจิตดวงนี้สัมผัสรู้มดรู้ตั้งแต่อนุปรมาณูสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่แม้แต่สัตว์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจิตดวงนี้สามารถรู้เห็นหมดแล้วก็รู้เรื่องอดีตชาติถึงซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณรู้จตูปาปาตยานการกำเกิดการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎของกรรมรู้อาสวัคคายานคือกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดรู้ในขณะจิตเดียวทั้งปุเพนิวาสานุสติญาณจตูปาปาตยานอาสวัคคายานแต่รู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่จิตดวงนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมเหมือนกับเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้เมื่อต้องการจะรู้เมื่อไรเปิดเครื่องกดสวิตช์คอมพิวเตอร์เขาจะแสดงข้อมูลออกมาให้เรารู้เราเห็นจิตของท่านชายสิทธัตถะก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นบันทึกสิ่งที่รู้เห็นทั้งหมดไว้ในจิตพร้อมมูลหมดทั้งเหตุทั้งผลแต่บันทึกเอาไว้อย่างไม่มีภาษาพูดซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตในขั้นนี้เป็นอย่างนั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมในขั้นโลกุตระย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติทีนี้ภาษาสมมติบัญญัติที่ท่านมาเทศให้เราฟังนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตมาสัมพันธ์กันพอจิตตรงนี้รู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณหมายถึงญาณอย่างรู้ในอดีตชาติรู้ว่าพระองค์เกิดมากี่ภพกี่ชาติแล้วรู้สัตว์ทั้งหลายเกิดมากี่ภพกี่ชาติซึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเรื่องนี้จบลงในปฐมยาม
เมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วพระองค์ก็พิจารณาเรื่องจุตูปาปาตยานการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นไปตามกฎของกรรมสัตว์มีภพภูมิต่างๆกันเพราะกฎของกรรมจึงมีคำพูดที่ว่ากัมมังสเตวิภัจติสัตว์กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันพิจารณาเรื่องนี้จบลงในมัชฌิมยามเมื่อพิจารณาเรื่องนี้จบลงแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมคืออวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างในเมื่อทำลงไปแล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกก็มาอาศัยกิเลสตัวเดียวนี่แหละสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนก็เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อพิจารณาจบลงแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงตามที่รู้เห็นว่าเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้อรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นในจิตในขณะนั้นสามารถตัดกิเลสอาสวะน้อยใหญ่ให้หมดสิ้นไปในจากจิตสันดานถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจึงเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้อันนี้คือวิถีทางที่ท่านชายสิทธัตถะท่านได้ปฏิบัติมาแล้วได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปัจจุบันนี้นักปฏิบัติของเรานี่มาถกเถียงกันอยู่แต่เพียงเรื่องวิธีการใครภาวนาพุทโธถ้าใครไม่พุทโธกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครสัมมาอรหังใครไม่สัมมาอรหังกับฉันก็ใช้ไม่ได้ใครยุบหนอพองหนอใครไม่ยุบไม่พองกับฉันก็ใช้ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้งกันจนกระทั่งเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันทำให้พุทธบริษัทแยกออกเป็นก๊กเป็นกลุ่มรวมกันไม่ติดแต่ความสามัคคีกันท่านผู้ปัญญาชนลองพิจารณาดูให้ดีสิอาจารย์สอนกรรมฐานไปสอนคนให้แตกกันเป็นพรรคเป็นพวกไม่สามัคคีกันเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติหรือเปล่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้คนเรารักกันนะพอขึ้นต้นก็จะบอกว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าข่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันนี่ท่านว่าอย่างนี้ก็มีลักษณะส่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์สอนให้คนเรารักกันเพียงแค่นี้ยังไม่พอยังสอนให้มันเจริญเมตตาให้มันมากๆปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รักในเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ล้วนแต่เป็นหลักธรรมะที่สอนให้คนรักกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันใดที่เราปฏิบัติแล้วมันทำให้เราเข้าใจผิดจนแตกสามัคคีกันอันนั้นใช่ไม่ได้ต้องพิจารณากันต่อไปเอาละการบรรยายธรรมะพอเป็นคติเตือนใจของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตแต่คุณงามความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาด้วยกายวาจาใจจงมารวมเป็นพลวะปัจจัยหนุนส่งดวงวิญญาณของเราทั้งหลายให้ดำเนินวิถีชีวิตไปด้วยความสะดวกราบรื่นจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางแม้จะปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขและอำนาจก็จงสำเร็จตามใจที่ปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแม้ผู้มีแนวโน้มที่จะปรารถนามรรคผลนิพพานก็ขอให้สำเร็จตามใจที่ปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านโดยนัยยะดังบรรยายมาก็สมควรแก่เวลาด้วยสการะฉะนี้

ขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับดังที่พระอาจารย์ท่านบอก

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

ติดตามฟังเคล็ดลับเรื่องอาหารและโภชนาการผู้สูงวัยกับช่วงพิเศษแม่กินอะไรดีในรายการ Smart Life ไฟเกษียณทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น.ทาง FM 97 MHz เริ่มวันที่20 กันยายนนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่

0: เชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทโดยจะใช้เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB และงบประมาณแผ่นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยการขยายลำน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความเร็วการไหลของน้ำด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำทั้งฤดูฝนและหน้าแล้งในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองรับพีพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านโครงข่ายคลองแนวเหนือถึงใต้จนถึงชายทะเลอ่าวไทยบริเวณคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง6ปีโดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 298,250 ไร่และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำได้ถึง17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการปกครองกำชับ878อำเภอเร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เตรียมรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและใช้เป็นฐานข้อมูลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติน
3: ายนฤชัยโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับฝ่ายปกครองและนายอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนกรณีไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายและไม่ปล่อยให้ผู้พักอาศัยจริงตกหล่นจากการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเน้นย้ำอำเภอเพิ่งได้ต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มจากข้อมูลการสำรวจถึงวันที่13กันยายน2569เวลา 18:00 นพบว่ามีการสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศแล้ว 318,138 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั้งหมดกว่า29ล้านหลังคาเรือนครอบคลุม76จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 271,240 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 46,898 หลังคาเรือนชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มการใช้ปากกาฉีดลดน้ำหนักตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษการขายต้องมีใบสั่งแพทย์โดยมีผลวันนี
4: ้เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่ายากลุ่ม GLP-1 Receptor Agonist Tenecteed หรือที่ประชาชนรู้จักในชื่อปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้ทั้งสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนแต่ปัจจุบันพบการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์รวมถึงการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและขายผ่านช่องทางออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันนี้การขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนอกจากนี้อย.จะเพิ่มความเข้มงวดการติดตามการกระจายยาเพื่อให้สามารถตรวจสอบเส้นทางยาพร้อมเตือนผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: ณราพงศ์วัยวัฒน
6: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
7: รุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทาง Facebook QFM แล้วก็ Facebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันอังคารที่15กันยายนครับแน่นอนครับวันนี้ข่าวใหญ่มาเดียวเลยครับข่าวจากกกต.ที่แถลงเมื่อวานนี้เรื่องคดีหัวสว.เป็นพาดหัวยำพาดหัวใหญ่ทุกฉบับเลยเอายกตัวอย่างเช่นส่งฟ้องศาล77คนมีสว.ปัจจุบัน26คนประธานกกต.ป้องเนวินกับหนูปล่อยผีภูมิใจไทยหลุดทั้งหมดไทยโพสต์ก็ใช้คำว่าปล่อยผีภูมิใจไทยมติชน21ภูมิใจไทยรอดกกต.ไม่เชื่อปมช่วยแล้วก็ยินยอมมติให้ส่งศาลฎีกา77คนมี26วุฒิสภาละทึกจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่2คนที่มาแถลงเมื่อวานนี้ก็มีท่านประธานกกต.ณรงค์กลั่นวารินกับว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขากกต.ที่ดูแลงานด้านสืบสวนสอบสวนนะครับสรุปว่าคดีหัวสว.นี่ครับมีผู้ถูกร้องเนี่ย427คนนะครับไม่ใช่229คนมี7ข้อกล่าวหาด้วยกันส่วนเหตุผลที่ต้องมีการตั้งอนุกรรมการชุดที่36ขึ้นมาก็เพราะว่าเอกสารข้อกล่าวหาเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมีตั้ง 75,000 722หน้ามีรายละเอียดซับซ้อนฉะนั้นก็ต้องตั้งกรรมการชุดที่36นี้ขึ้นมากกต.มีมติเป็นเสียงข้างมากนะครับให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วก็ดำเนินคดีอาญา77คนในจำนวนนี้เป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสว26คนแล้วก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนมีบุคคลอื่นอีก15คนนะครับไม่มีคนของพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวอ้าวทีนี้รายการเช้าข่าวชัดวันนี้ครับจะเป็นรายการพิเศษล่ะครับท่านผู้ฟังครับจะเอาคมเหตุคมผลของแต่ละท่านมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเริ่มจากประธานกกต.ท่านณรงค์กันวารินว่าเหตุฉะไหนถึงไม่มีฝ่ายการเมืองแม้แต่คนเดียวหลักๆ ก็คือว่าท่านไม่เชื่อพยาน3ปากที่มาให้การกับกกต.ไม่มีน้ำหนักไม่น่าเชื่อถือมาตั้งแต่แรกอ้าวไปฟังเสียงของประธานกกต.ณรงค์กลั่นวารินทร์ครับ
8: ผมไม่เชื่อพยานทั้ง3ปากเนี่ยมาตั้งแต่แรกนะครับว่าเขามาให้ถ้อยคำเนี่ยด้วยความสัตย์จริงในการพิจารณาสำนวนนะครับเราดูข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ดูคำชี้แจงที่สำคัญก็คือดูพยานหลักฐานว่าในสำนวนนั้นน่ะมีพยานหลักฐานอะไรบ้างความสอดคล้องของพยานเนี่ยมันไม่มีเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพยานทั้ง3นะครับได้มากลับคำให้การนะครับโดยมีหนังสือถึงประธานกกต.นะครับว่าที่พยานรหัสทั้ง3เคยให้การไว้นะครับไม่ว่าจะมีพฤติการไม่ว่าจะเป็นพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง20คนก็ดีนะครับการเตรียมการอะไรก็ดีนะครับเส้นเงินอะไรก็ดีเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับผมอยู่ศาลมา38ปีทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษานะครับพยานกลับคำผมลงโทษมาเยอะนะครับแต่พยานปากนี้หรือ3ปากไม่มีความน่าเชื่อถือมาแต่แรกนะครับประเด็นก็คือเหมือนที่ผมกล่าวนะครับผมว่าเขามาให้การนะครับหลังเกิดเหตุนานมากแล้วพยานรหัสที่16ทับ26ท่านไปดูประวัตินะครับเขาถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกถึง11ปีในข้อหายักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปเกือบ500ล้านบาทปัจจุบันเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในคดีจริยธรรมนะครับพยานเราต้องดูนะครับว่าความน่าเชื่อถือนะครับเขามีหรือเปล่าประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือประเด็นเรื่องการเมืองประเด็นเรื่องความไม่สอดคล้องกันนะครับผมเห็นว่ามันฟังไม่ได้นะครับว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยกระทำความผิดนะครับตามข้อกล่าวหาที่1การตรวจสอบเส้นเงินนะครับของกลุ่มที่ถูกกล่าวหาทุกคนไม่พบความผิดปกติโทรศัพท์อาจจะมีนะครับมีโทรหากันแต่มันก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรนะครับผมว่าถ้าเรายอมรับความจริงธรรมชาติของนักการเมืองนะครับหรือคนที่จะเป็นสว.เนี่ยนะครับได้ใหม่ๆผมว่าต้องยอมรับนะครับว่าเขาต้องดำเนินการอย่างไรนะครับเขาก็ต้องจับกลุ่มนะครับแล้วก็ตกลงกันนะครับการไปประชุมที่ภูมิแมนหลังจากที่เลือกสว.แล้วมีพยานกล่าวถึงนะครับผมจะพูดให้หมดให้จบ ทุกเรื่องนะครับก็มีคนกล่าวถึงนะครับว่าพบนะครับพบนายเนวินพบนายอนุทินนะครับแต่มันก็ไม่มีรายละเอียดว่าท่านไปทำอะไรกันนะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้ทุกทางนะครับถึงพบแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่ชี้ว่าเขาได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาที่หนึ่งเลยนะครับทำไมเราเชื่อพยานกลับคำใช่ไหมผมอธิบายตั้งแต่แรกนะครับผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกนะไม่ใช่พยานกลับคำแล้วผมเชื่อผมไม่เชื่อพยานทั้งสามปากเนี่ยมาตั้งแต่แรกนะครับว่าเขามาให้ถ้อยคำเนี่ยด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะอะไรผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าพยานรหัส16/26มีพฤติการอย่างไรมีความน่าเชื่อถือในการให้ถ้อยคำอย่างไรผมไม่ได้ไปประมาทเขานะครับในการดูพยานเนี่ยท่านต้องดูนะว่าความน่าเชื่อถือของพยานเนี่ยแต่ละปากเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือไม่ท่านดูถ้อยคำนะดูไทม์ไลน์ต่างๆนะครับว่าเวลาที่เขาให้ถ้อยคำเนี่ยเขาให้ตอนไหนนะครับมันเกิดความขัดแย้งกันอย่างไรนะครับต้องดูตรงนั้นผมไม่ได้เชื่อตั้งแต่แรกนะครับความน่าเชื่อถือของพยานผมไม่เชื่อตั้งแต่แรกและยิ่งพยานมากลับคำอีกนะครับมันเลยฟังไม่ได้เลยนะครับในประเด็นนี้เมื่อข้อกล่าวหาที่หนึ่งนะครับเรายกคำร้องนะครับข้อกล่าวหาที่สองเนี่ยมันต่อเนื่องกันนะครับมันก็ยังฟังไม่ได้นะครับว่าคนที่มีชื่ออยู่เนี้ยได้รับความช่วยเหลือแต่คนกลุ่มนี้เราก็จะไปพิจารณาในข้อกล่าวหาอื่นนะครับเช่นจูงใจนะครับให้เลือกตัวเองไปจัดทำโพยอะไรต่างๆพวกนี้จึงเป็นที่มาที่กลุ่มนี้26คนนะครับโดนนะครับส่งศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ์นะครับแล้วก็บางคนถูกดำเนินคดีอาญา
7: ประธานกกต.นะครับให้เหตุผลถึงการไม่ฟ้องกรรมการบริหารพรรคอ้าวทีนี้มาดูรายชื่อสว26คนที่จะถูกส่งไปที่ศาลฎีกานะครับรายชื่อมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับ 1. พลเอกสวัสดิ์ทัศนา 2. พลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสาย 3. นายเสกจุนเกศร 4. นายวิวัตรุ้งแก้ว 5. นายสุเทพสังวิเศษ 6. นางนงลักษ์ก้านเขียว 7. นายสมศักดิ์จันแก้ว 8. นายเตชสิทธิ์ชูแก้ว 9.นางสาวมาเรียเผ่าประธาน 10. นายยะกบทีมละ 11. นางสาวเข็มรัตสุระเมธีมานพ 12. นายชีวภาพชีวธรรม 13. นายนิพนธ์เอกวานิช 14. นายโสพลมโนมยา15พันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัย16นายสรชาติวิชยะสุวรรณพรม17นางสาวอัชรพันหอมรส18นายสมหมายศรีจันทร์19นายวิวัฒน์ไกรพิสิทธกุล20นายวิเชียรชัยสถาพร21นายนิรุตสุทธินนท์22นายสากลภูลศิริกุล23นายพานุพงษ์เต็มวงวัฒนะ24นายสิทธิกรธงยศ25นายอลงกตวรกีแล้วก็26นายนัฐกิจหนูรอดนี่รายชื่อ26สวที่จะติดร่างใน77รายถูกส่งไปศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้งและทันทีที่ศาลฎีกาได้มีมติรับคำร้องนี่นะครับทั้ง26คนนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนนะครับจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาลงมาทีนี้ในช่วงตอบคำถามนักข่าวก็มีนักข่าวเขาถามละครับก็คือคุณถาปณีเอียดศรีชัยถามประธานกกต.ว่าคำวินิจฉัย ที่ออกมาเนี่ยแน่นอนล่ะมันก็ต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแล้วท่านเตรียมพร้อมเอาไว้อย่างไรที่จะต้องรับมือกับคนที่ไม่เห็นด้วยเพราะเขาอาจจะไปร้องต่อศาลในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกท่านเอาฟังเสียงของประธานกกต.อีกทีครับ
9: มติที่ออกมาย่อมจะมีสังคมที่ไม่ได้เชื่อถือหรือเชื่อมั่นกกต.ใช่ไหมคะก็อาจจะฟังจากท่านอีกครั้งนึงและอาจจะมีคนที่ยื่นฟ้องกกต.ต่อการดำเนินคดีในครั้งนี้ค่ะท่านประธานคะกกต.จะชี้แจงอย่างไรหรือเตรียมพร้อมหากมีการสั่งฟ้องกกต.ค่ะ
10: ครับก็เรียนสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะที่จริงเราก็คิดว่าเราทำตามกรอบของกฎหมายนะครับที่ผมมานั่งตรงนี้นะครับมากล้าสู้หน้าท่านเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะผมเอาความจริงมาพูดผมไม่ได้ปิดบังนะครับก็พี่น้องถ้าคนจนฟ้องเราไปห้ามก็ไม่ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปท้าทายอะไรนะครับท่านฟ้องเราก็คงชี้แจงนะครับก็ชี้แจงให้ศาลทราบนะครับว่ากกต.ทุกท่านผมคิดว่าท่านไม่มีเกราะป้องกันเลยนะครับเกราะป้องกันของท่านคืออะไรท่านทราบไหมฮะก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายแค่นั้นเองผมเคยอยู่ศาลนะครับเกราะป้องกันของศาลคืออะไรท่านรู้ไหมคือละเมิดอำนาจศาลถ้าท่านพิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่มันไม่ถูกต้องผมมาอยู่ตรงนี้ผมไม่มีอะไรป้องกันผมคุยกับกกต.หลายๆท่านนะครับว่าก่อป้องกันของพวกเรานั้นแน่ก็คือปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบอธิบายต่อสังคมให้ได้ว่าสิ่งที่เราชี้ไปนะครับมันมีคำอธิบายหรือไม่นะครับนะครับผมคิดว่ามีความชัดเจนนะครับก็อยากให้ท่านใช้วิจารณญาณนะครับว่ากกต.ไม่เคยที่จะทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับวันนี้1ปี14วันก็พยายามนะครับพัฒนาองค์กรนะครับหลายๆกกต.หลายๆท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านลงรักร้อยนะครับหลายๆท่านนะครับทุ่มเทนะครับพยายามเรียกความเชื่อมั่นให้มันกลับมานะครับทำอยู่นะครับทำอยู่แต่ท่านอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับก็ไม่อยากจะพูดว่าขอโอกาสจากสังคมนะครับก็ดูการทำงานไปยาวๆนะครับขอบคุณนะ
11: เรียนถามท่านประธานครับผมสุเมฆจากไทยรัฐรบกวนขอยืนยันตัวเลขนิดนึงครับว่าในจำนวนผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกส่งฟ้องศาลฎีกาทั้งหมด5ข้อหาเนี่ยครับมีทั้งหมด77คนหรือไม่ครับ
10: ครับก็เดี๋ยวทางท่านผอ.จะเพจข่าวให้นะครับจะระบุชื่อให้เลยนะครับจะระบุชื่อให้ว่าใครบ้างอันนี้ไม่ใช่เป็นการไปเขาเรียกอะไรล่ะไปอะไรเรียกอะไร discredit ไม่ใช่ไปประจานนะครับคนที่ถูกร้องนะครับท่านจะได้รู้ตัวว่าท่านต้องเข้าสู่กระบวนการศาลนะครับท่านได้ไปเตรียมตัวไปทำคำชี้แจงนะครับ
12: ค่ะเชิญทางพี่ปัดก่อนนะคะขออนุญาตเ ชิญทางพี่ปัดไทย PBS ค่ะ
13: พัทราพรจากไทย PBS ค่ะคือตอนนี้คือสังคมก็ถามกันมามากค่ะว่าขออภัยนะคะคือกกต.ไม่ใช่ศาลทำไมไม่ส่งทั้งหมดไปให้ศาลเป็นคนตัดสินนะคะแล้วก็ตอนนี้คือหลายคนก็ถามว่าพอจะบอกมติได้เลยไหมคะนอกเหนือจากบอกว่าจะไประบุไว้ในเพรสนะคะคือตอนนี้สังคมก็ติดตามรายสดของทางกกต.เองด้วยแล้วก็ของสื่อหลายๆที่นะคะเขาอยากจะทราบข้อมูลตรงจุดนี้นะคะขอบคุณ
10: คือบอกมติเนี่ยก็คือผมจำไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับแล้วว่ากกต.ไม่ใช่ศาล ก็ถูกนะครับพวกเราไม่ใช่ศาลนะครับแต่ว่าทั้งรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับให้อำนาจเราไว้กกต.ตั้งมา28ปีนะครับนะฮะ28ปีครบ28ปีนะฮะก็ถือว่าเป็นหนุ่มแล้วนะครับเราทำแบบนี้มาตลอดนะครับว่ากกต.มีอำนาจแค่ไหนนะครับท่านไปดูนะไปดูรัฐธรรมนูญไปดูพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา41นะครับไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่ากกต.ไม่ใช่ศาลให้ส่งไปทุกเรื่องกรณีที่มันฟังไม่ได้เลยนะครับมันฟังไม่ได้เลยว่าเขาก็ทำความผิดแล้วท่านยื่นต่อศาลเนี่ยผมถามท่านว่าตั้งแต่แรกเนี่ยท่านจะร่างฟ้องยังไงท่านจะนำพยานไปสืบยังไงนะครับว่าเขาก็ทำความผิดนะฮะกกต.จะเอาพยานหลักฐานที่ไหนไปนะครับและคนที่ถูกฟ้องถูกร้องเนี่ยท่านคิดว่าเขาเดือดร้อนไหมนะครับถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยผมว่าง่ายเลยนะครับตั้งแต่มีเรื่องมาเนี่ยกกต.ส่งให้หมดเลยแต่เดิมท่านบอกว่ามี229คนมันไม่ใช่นะครับมันมี427คนพวกผมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยผมเป็นไปรษณีย์ผมส่งให้หมดเลยผมว่ามันง่ายไหมไม่ได้ครับเราทำผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปถ้าทำแบบนั้นนะครับผมอยากชี้แจงนะครับครูบาอาจารย์นักวิจารณ์ต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าท่านต้องเป็นหลักให้สังคมนะฮะอย่าชี้นำผิดนะครับอันไหนถูกท่านว่าถูกอันไหนผิดต้องว่าผิดท่านต้องเป็นหลักให้บ้านเมืองบ้างนะครับอย่าคิดว่าท่านอยู่หน้าสื่อแล้วท่านพูดอะไรก็ได้นะครับปกติผมไม่เคยที่จะตำหนิใครนะครับแต่ผมขอสักหน่อยนะฮะจริงๆฮะจริงๆครับจริงๆหรือไม่ว่าเป็นอดีตกกต.ก็ตามที่ชอบบอกว่าผมเป็นอดีตกกต.นะครับท่านทำงานอยู่ตรงนี้ท่านรู้กฎท่านรู้ระเบียบนะครับทำไมไม่ชี้นำสังคมให้มันถูกนะครับผมคิดว่าท่านเคยอยู่บ้านนี้นะครับอันไหนถ้าเราทำผิดท่านว่าไปเลยนะครับแต่ไหนถูกท่านเคยอยู่บ้านนี้ทำไมท่านไม่รักษาบ้านเดิมท่านบ้างนะครับกราบขอบคุณนะคือท่านดีเชษท่านชี้แจงในที่ประชุมครับตอนนั้นผมยอมรับว่าผมยังไม่ได้คิดจะเป็นกกต.นะฮะไม่รู้คิดถูกคิดผิดนะก็ไปย้อนความหลังนะครับท่านชี้แจงนะครับว่าท่านดำเนินการอย่างไรคือท่านต้องย้อนไปบริบทในตอนนั้นว่าการเลือกสว.เนี่ยมันมีวิธีการยังไงนะครับมีการเอาโพยเข้าไปได้หรือไม่ได้รองภาจกรชี้แจงไปแล้วนะครับท่านเก็บอะไรท่านชี้แจงในนั้นแต่ผมจำไม่ได้เดี๋ยวเจอท่านถามเองนะฮะถามท่านดีเชษเองนะครับผมยังไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นกกต.ในช่วงนั้นผมไม่ได้สนใจนะครับส่วนข้อหาที่ท่านถามเนี่ยก็คงคนที่ยังไงนะคนที่ไปโหวตใช่ไหมไปโหวตครับคือข้อกล่าวหาเนี้ยมันน่าจะเป็นอยู่ในข้อกล่าวหาที่3นะครับก็คือแนะนำตัวไม่เป็นไปตามระเบียบที่กกต.กำหนดนะครับซึ่งรองภาจกรได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าข้อหาเนี้ยนะครับถ้ามันจะผิดเนี่ยนะครับมันควรที่จะมีลักษณะองค์ประกอบอย่างไร ก็คือมันต้องเราต้องยอมรับไหมว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันออกแบบมาซับซ้อนมากนะครับในการที่จะคุณจะได้เป็นสว.นะครับออกแบบมาแบบยังไงล่ะคุณลองไปดูดิผมว่าคุณดู10รอบก็ไม่เข้าใจนะครับให้คนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยนะครับมาเลือกนะครับทั่วประเทศนะครับกลุ่มไหนก็ไม่รู้20กลุ่มสุดท้ายต้องมาเลือกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับตอนนั้นเนี่ยการที่ไปแนะนำตัวรวมกลุ่มต่างๆเนี่ยเยอะแยะมหาศาลเนี่ยผมว่าทุกคนนะครับที่ลงมันจะมีคนอยู่2กลุ่มคนที่ตั้งใจที่จะเป็นสว.จริงๆกับอีกกลุ่มหนึ่งคนที่จะมาเป็นโวตเตอร์กฎหมายออกแบบอย่างนั้นจริงๆนะท่านไปดูนะฮะมันมีคนอยู่2ประเภทนะฮะที่มาสมัครเนี่ยนะครับเขาอาจจะเป็นโวตเตอร์เพราะอะไรเขาต้องการไปเลือกคนที่เขาจะเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสมัครมันถึงมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นการแนะนำตัวนะครับการไปพบปะกันเนี่ยผมว่าเรายอมรับความจริงนะว่ามันทำได้นอกจากสำนวนนี้ยังเหลืออีกสำนวนนะครับเหลืออีก3สำนวนนะครับแต่ก็ไม่มีการเรียกร้องนะครับว่าทำไมไม่เสร็จสักทีหนึ่งนะครับท่านไปดูแล้วกันว่าเป็นสำนวนเกี่ยวกับใครที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนะฮะเหลืออีก3สำนวนผู้ถูกร้องก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คนที่มีชื่ออยู่ในโพยแล้วได้รับการเลือกตั้งเป็นสว.นะครับส่วนตัวผมเองนะฮะผมดูพฤติการประกอบนะครับคนมีชื่อในโพยท่านทราบไหมฮะบางคนมีชื่ออยู่ในโพยเดียวนะครับจาก12โพยที่เป็นพยานหลักฐานนะครับบางคนมีชื่ออยู่ในโพยก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นการมีชื่ออยู่ในโพยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องส่งฟ้องศาลมันต้องมีพฤติการอื่นประกอบนะครับระเบียบเรื่องการแนะนำตัวรองภาษกรบอกแล้วว่าศาลปกครองยกเลิกหมดเลยเพราะนั้นการแนะนำตัวฟรีสไตล์ครับทำอะไรก็ได้แต่เราเนี่ยก็ยังมาดูว่ามันมีอยู่ข้อนึงนะครับว่าระเบียบเรื่องการแนะนำตัวเนี่ยนะครับถ้าคุณทำผิดเกี่ยวกับพรบว่าโดยการได้มาซึ่งสว.นะครับถ้าคุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวคุณไปชักจูงไปโน้มน้าวให้ลงคะแนนให้คุณผิดนะครับก็คือเอามาตราเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างเช่นเอามาตรา77ชักจูงหรือจูงใจให้ลงคะแนนถ้าเราด้วยความว่าคนมีชื่ออยู่ในโพยแล้วมีพฤติการแบบนี้นะครับจำนวน20กว่าคนเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาไม่ใช่ถูกแจ้งข้อหาถูกดำเนินคดีนะครับขอทำความเข้าใจครับ
7: นั่นคือประธานกกต.ณรงค์กลั่นวารินทร์ที่ตอบคำถามนักข่าวมีฉุนๆด้วยนะครับบางช่วงบางตอนนะฮะอ้าวท่านผู้ฟังครับท่านที่สนใจอยากจะสั่งซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บดีซีฟู้ดน้ำจิ้มสูตรชาวเลซึ่งผมและครอบครัวได้ผลิตขึ้นมานะครับขอเชิญแอดไลน์ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0961925563ครับ0961925563นะครับเบอร์นี้ใช้แอดไลน์เข้าไปเพื่อที่จะสั่งซื้อสั่งจองหรือจะพูดคุยสอบถามในรายละเอียดของน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บดีซีฟู้ดนะครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรชาวเลทำโดยน้ำมะนาวสด 100% นะครับท่านผู้ฟังครับเราใช้มะนาวสดแท้ 100% ทานกับอาหารทะเลใช้เป็นน้ำจิ้มปลาเผาหรือว่าเป็นน้ำยำก็ได้นะครับท่านที่เป็นผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารนะครับจะสั่งไปใช้ก็ยินดีนะครับขอเชิญเลยนะครับแอดไลน์เข้ามาเบอร์0961925563นะครับแซ่บดีซีฟู้ดครับเอาละครับเราจะพักกันสักครู่เดียวและกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
5: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
15: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าวันนี้เช้าข่าวชัดขออนุญาตที่จะทำรายการพิเศษเพราะว่าเรื่องใหญ่เรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสวเป็นข่าวนำข่าวเดี่ยวจริงๆเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้ฟังมุมของทางกกต.ไปแล้วครับคราวนี้มาทางด้านของฝ่ายที่เขาต่อสู้เรื่องนี้มาผมจะเริ่มต้นด้วยทางฝ่ายไอลอก่อนนะครับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการกลุ่มไอลอเนี่ยแถลงข่าวทันทีเหมือนกันเมื่อวานว่าเมื่อมติกกต.ออกมาเป็นแบบนี้เขาก็จะมีการทยอยเปิดข้อมูลผู้ที่ไม่ถูกฟ้องต่อไปฟังเสียงของคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ครับ
16: และเราก็รู้อยู่แล้วว่าสว.ชุดนี้ก่อนที่จะได้มาท่านมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับใครและพรรคการเมืองใดบ้างดังนั้นมติที่ออกมาจึงไม่ได้เป็นเรื่องน่าตกใจและไม่ได้เกินความคาดหมายนะครับถ้าเราเข้าใจสภาพปัญหาโครงสร้างทางการทั้งหมดนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นเรื่องแปลกประหลาดเพียงแต่ว่าในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมาเราก็ได้ใช้สิทธิเสรีภาพของเราอย่างเต็มที่ในการเรียกร้องเผื่อว่าจะเป็นอย่างอื่นในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมาเราก็เรียกร้องและเราก็เคยแอบคิดในบางวันว่าอาจจะมีผลเป็นอย่างอื่นนะครับแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ท้ายที่สุดผลที่ออกมาก็ไม่ได้ต่างจากที่เราคาดหมายเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ดีกกต.มีคำสั่งฟ้อง26คนที่เป็นสว.นะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในขบวนการรวมแล้ว77ท่านนะครับซึ่ง229คือผู้ต้องหาทั้งหมดลบด้วย77ก็เป็น152นะครับขอสไลด์หน่อย152แปลว่าไม่ฟ้องไป152คนที่ฟ้องคือน้อยกว่าคือสว.และคนที่สมัครสว.ไปโหวตเตอร์นะมาช่วยโหวตเพื่อนรวมถึงทีมงานอื่นๆนะครับดังนั้นที่ฟ้องจึงนับว่าเป็นส่วนน้อยและมีเฉพาะตัวเล็กนะครับถึงนาทีนี้ที่ผมพูดอยู่นี่ผมยังไม่ทราบว่า26คนมีใครบ้างนะครับผมยังไม่ทราบว่า26คนมีใครบ้างแล้วก็อยากให้กกต.แถลงให้ชัดเจนเร็ววันครับ26คนมีใครและมีหลักฐานอะไรต่อ26คนนั้นนะครับแต่จากการที่เราติดตามศึกษาในสำนวนนะครับเราก็พอเดาได้นะครับว่า26คนก็คือคนที่ผิดพลาดในการทำงาน ทำให้มีหลักฐานเส้นทางการเงินมาถึงตัวเช่นบางท่านอาจจะเอามือถือตัวเองกดโอนเงินพร้อมเพย์ของตัวเองหรือบางท่านอาจจะให้ภรรยาเป็นคนกดให้หรือบางท่านอาจจะเอาเงินสดไปใส่ซองไปยื่นให้พยานด้วยมือของตัวเองนะครับก็จะมีจำนวนประมาณนี้ส่วนที่เหลือไม่ใช่แปลว่าจะกระทำความผิดหรือไม่กระทำความผิดแต่แปลว่าเขาอาจจะไม่พลาดก็ได้นะครับอาจจะแปลว่าก็เขาก็มีวิธีการในการจ่ายเงินแบบที่ไม่ให้หลงเหลือพยานหลักฐานง่ายนิดเดียวเพราะจริงๆพยานส่วนใหญ่ก็บอกว่าเงินที่เขาได้รับเนี่ยก็คือเงินสดนะครับมีแค่ไม่กี่คนที่ได้รับเป็นเงินโอนแล้วก็มีพยานหลักฐานไปถึงตัวว่าตกลงแล้วคนที่โอนนั้นที่มาเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นการที่มีคำสั่งฟ้อง26คนมีความหมายแล้วว่ามีการโกงเลือกสว67จริงสว67มีหลักฐานเพียงพอที่แปลว่ามีบางคนมาโดยไม่สุจริตถูกฟ้องตามมาตรา77มาตรา77ก็คือการซื้อเสียงคือการให้เงินให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อแลกกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกสว.นะครับทีนี้26คนเนี่ยเรายังไม่ชัดเจนว่ามีใครบ้างแต่จากกราฟิกที่ท่านประธานกกต.โชว์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหนองบัวลำพูเตรียมมาไหมหนองบัวลำพูท่านประธานกกต.โชว์ขึ้นมาอันหนึ่งมีอันนี้และอีกอันหนึ่งไม่ใช่อันนี้นะครับเป็นของจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับซึ่งที่ท่านประธานกกต.โชว์ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นกราฟิกที่ระบุถึงการโอนเงินเดียวกันแบบเดียวกันกับที่คุณผลิตเป็นคนทำแล้วเปิดออกมานี่คือที่คุณผลิตทำนะครับก็หมายถึงเส้นเงินเส้นนี้นะครับซึ่งก็คือเส้นเงินที่เกี่ยวกับสว.ที่ชื่อท่านชื่อว่าท่านสรชาติวิชยะสวนพรมนะครับเราจึงเข้าใจไปจากข้อมูลเท่าที่ท่านประธานกกต.โชว์ออกมาก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยท่านสรชาติวิชยะสวนพรมที่ปรากฏเส้นทางการโอนเงินเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกสั่งฟ้องนะครับเราขอย้ำว่าท่านสรชาติเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งคนที่มีรายชื่ออยู่ในโพยที่พยานนำมาส่งมอบให้เป็นหลักฐานนะครับขอดูโพยหน่อยโอเคท่านสรชาติหมายเลข111นะครับกลุ่ม13นะครับก็มีชื่ออยู่ในโพยมีหมายเลขของท่านอยู่ในโพยนะครับและท่านก็ได้คะแนนในการเลือกระดับประเทศ25คะแนนในรอบเลือกกันเองได้คะแนนมากเป็นอันดับที่5จาก154คนก็ถือว่าสูงนะครับในรอบเลือกไข้ท่านสรชาติได้66คะแนนได้สูงที่สุดเป็นอันดับ1ของกลุ่มที่13กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจอะไรแต่เวลาท่านได้คะแนนเยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าท่านได้คะแนนจากบุคคลประมาณ 6-7-8 คนที่มีร่องรอยว่ามีการโอนเงินให้เท่านั้นนะครับการที่ท่านได้คะแนนสูงเป็นอันดับ1ในระดับประเทศได้ของกลุ่ม13ต้องแปลว่าท่านได้คะแนนโหวตจากโหวตเตอร์ผู้สมัครสว.หลาย10จังหวัดนะครับดังนั้นมันมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่นอกจังหวัดหนองบัวลำพูที่มีเส้นทางการโอนเงินเป็นอย่างแน่นอนกรณีที่กกต.เชื่อว่ามีการโกงเกิดขึ้นและสั่งฟ้องสว.บางคนซึ่งอาจรวมถึงท่านสรชาตินั้นหมายความว่ากกต.ก็ต้องเชื่อแล้วว่าขบวนการโกงนั้นทำงานไม่ใช่เพียงแค่มีเส้นทางการโอนเงิน3 4 5 6 7 8ครั้งเท่านั้นนะครับผมตั้งคำถามอย่างนี้ว่าหมายเลขอื่นๆที่อยู่ในโพยเดียวกับท่านสรชาติหมายเลขอื่นๆที่อยู่ในโพยเดียวกับท่านสรชาติท่านจะไม่รู้เห็นอะไรเลยได้ยังไงท่านจะมีคนเอาหมายเลขของท่านไปใส่ไว้ในโพยให้และจัดตั้งขบวนการคนใส่เสื้อสีเหลืองขนาดใหญ่เพื่อไปโหวตให้แต่ละหมายเลขแต่ละหมายเลขจนได้เป็นสว.กันทั้งหมดทั้งโพยโดยที่ท่านจะไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องได้อย่างไรเราจะตัดสินกันเพียงเพราะว่าสว.คนนั้นไม่มีหลักฐานว่าใช้พร้อมเพย์จากมือถือตัวเองโอนออกแค่นี้ก็แปลว่าไม่ผิดแน่ๆแล้วอย่างนั้นหรือนะครับสไลด์ต่อไปอย่าเพิ่งอันนี้โอเคขอโทษนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วนะครับเราเชื่อว่ากระบวนการโกงการเลือกสว.นั้นเป็นขบวนการขนาดใหญ่และมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่านี้แต่วันนี้กกต.อาจจะใช้วิธีการ เลือกฟ้องเพียงแค่คนตัวเล็กๆบางคนที่พลาดหรือไม่รอบคอบเพียงพอจึงใช้พร้อมเพย์ตัวเองโอนออกแล้วมีหลักฐานหรือใช้พร้อมเพย์ของภรรยาตัวเองโอนออกแล้วมีหลักฐานเท่านั้นนะครับแต่ขบวนการขนาดใหญ่และผู้อยู่เบื้องหลังผู้มีเหตุจูงใจให้จัดตั้งขบวนการขนาดนี้ขึ้นมายังไม่ถูกตรวจสอบและยังไม่ถูกสั่งฟ้องแต่กกต.ก็ได้ยอมรับแล้วว่าขบวนการการโกงการได้มาซึ่งสว.นี้ไม่สุจริตการโกงอันนี้มีอยู่จริง
7: คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอครับท่านผู้ฟังครับทีนี้ฝ่ายพรรคการเมืองล่ะครับพรรคประชาชนก็แถลงทันทีเหมือนกันครับเมื่อวานนำโดยคุณเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแถลงเรื่องที่จะดำเนินการจากนี้ไปว่าเมื่อกกต.มีมติออกมาอย่างนี้ก็จะดำเนินการฟ้องตามมาตรา157ฐานสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้หลักฐานที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องโดยกกต.ให้ได้การพิจารณาในชั้นศาลจะใช้กลไกการตรวจสอบในรัฐสภาจะมีการผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญต่อไปฟังเสียงของคุณเท่งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับ
17: คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเสียงข้างมากในการสั่งฟ้องเพียงแค่ส่วนน้อยของผู้ที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ของกกต.เห็นว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.โดยเป็นการสั่งฟ้องสมาชิกวุฒิสภาเพียงแค่26คนและไม่มีการสั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวมติดังกล่าวเป็นการตัดทอนให้เรื่องของผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ถูกพิสูจน์ในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการการโกงเลือกสว.ที่ถูกกล่าวหานั้นไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งสถิติบัตรลงคะแนนเส้นทางทางการเงินคลิปเสียงหลักฐานการนัดหมายตามศูนย์ทำโพยต่างๆรวมถึงประวัติการโทรศัพท์ครับล้วนบ่งชี้ว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการที่จะต้องไม่ตัดทอนแบ่งแยกหรือสั่งฟ้องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยพิจารณาแต่ละเหตุการณ์แยกขาดจากกันนอกจากนี้หลักฐานดังกล่าวยังมีความชัดเจนว่าในหลักในบรรทัดฐานเดิมครับที่กกต.เคย มีมตินะครับที่เกี่ยวข้องกับการสั่งฟ้องไปยังศาลกกต.เคยมีบรรทัดฐานว่าใช้เพียงข้อความการจับคู่และแลกคะแนนกันผ่านไลน์แค่ไม่กี่ข้อความก็มีการส่งเรื่องต่อไปยังศาลแล้วด้วยเหตุผลดังกล่าวพรรคประชาชนจึงเห็นว่าการใช้ดุลพินิจในกรณีนี้ของกกต.ครับเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักกฎหมายและมาตรฐานของกกต.เองในอดีตถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามปรป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานะของกกต.ที่มีจำนวน4จาก7คนครับที่เข้าสู่ตำแหน่งจากการเลือกและรับรองของสว.ชุดปัจจุบันยังอาจถูกมองได้ว่าการใช้ดุลพินิจของกกต.เสียงข้างมากนั้นเป็นการต่างตอบแทนกันทางการเมืองกับผู้มีอำนาจทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับขบวนการการโกงเลือกสว.มติของกกต.ในวันนี้ไม่เป็นเพียงแค่การปล่อยให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ในคดีการโกงเลือกสว.ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่ควรจะเป็นแต่ทว่ายังตอกย้ำถึงปัญหาขององค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ที่ไม่สามารถดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองแต่กลับเป็นอิสระจากการรับผิดรับชอบต่อประชาชนและเป็นอิสระจากการทำหน้าที่ตามกฎหมายดังนั้นครับเพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการโกงเลือกสว.ต้องรับผิดทางกฎหมายและเพื่อฟื้นฟูกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลในระบอบประชาธิปไตยพรรคประชาชนจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้ข้อที่1ดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ในฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญาและกระทำการหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งข้อที่2ครับดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีโกงเลือกสว.ที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องโดยกกต.ได้รับการพิจารณาในชั้นศาลข้อที่3ครับตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีการโกงเลือกสว.ผ่านกลไกของรัฐสภาเช่นการยื่นยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจและผ่านการรณรงค์ในสังคมเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบทางการเมืองตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยข้อที่4ผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจที่ไม่ชอบธรรมของวุฒิสภาและปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสและมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยรวมถึงการเพิ่มอำนาจให้แก่ประชาชนในการริเริ่มกระบวนการการตรวจสอบและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆข้อที่5เดินหน้าผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลของประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาด้วยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญโดยไม่มีการเพิ่มอำนาจหรือเงื่อนไขพิเศษให้แก่สมาชิกวุฒิสภาสามารถเข้ามาขัดขวางเจตจำนงของประชาชนได้นี่ก็คือแถลงการนะครับของพรรคประชาชนรวมถึงการดำเนินการทั้ง5ข้อหลักๆสืบเนื่องจากผลของมติของกกต.ในวันนี้ครับ
7: คุณเท็งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนครับเอามาดูรายชื่อเพิ่มเติมเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยผมได้แจ้งสว26คนไปแล้วนะครับว่ามีใครบ้างเอาคราวนี้มาดูรายชื่อเพิ่มเติมที่เป็นกลุ่มบุคคลอื่น15คนเนี่ยมีคนดังอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับใน15คนสำหรับกลุ่มบุคคลอื่นเนี่ยมี1นายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์2นายสมเจตลิมประพันธ์3นายวิรัตบัวคง4นายวงศกรชนกิจ5นางสาววารินชินวงศ์6นายสุบินศักดา7นายสุภชัยโพสุอ้าวนี่ติดร่างแหเข้ามาด้วยครูแก้วอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสุภชัยโพสุ8นายปริญญาทรเสนา9นายภูวัชโรดมแสงแก้ว10นายอธิวัตรมนตรี11นางสาวพันนิพาผาสุข12นายวรพจน์ตั้งพันเพียร13นางสาวนิสิตามันชัย14นางสาวรุ่งรัตติการโพไกร15นางพระนิดาทิพย์เต็มวงวัฒนะนี่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มบุคคลอื่น15คนส่วนกลุ่มใหญ่ก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกสว36คนอันนี้รายชื่อเนี่ยไม่คุ้นเลยครับท่านผู้ฟังครับไม่คุ้นเลยฉะนั้นก็ไม่ต้องอ่านนะครับสำหรับกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกสว36รายเอาย้อนไปดูรายชื่อสว26คนอีกทีนึงนะเผื่อใครฟังไม่ทันช่วงแรก1พลเอกสวัสดิ์ทัศนา2พลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสาย3นายเสกจุลักษ์กุลจุลเกษร4นายวิวัตรรุ้งแก้ว5นายสุเทพสังวิเศษ6นางนงลักษ์ก้านเขียว7นายสมศักดิ์จันทร์แก้ว8นายเตชสิทธิ์ชูแก้ว9นางสาวมาเรียเผ่าประธาน10นาย ยะโกบทีมละ11นางสาวเข็มรัฐสุระเมธีมานพ12นายชีวภาพชีวธรรม13นายนิพนธ์เอกวานิช14นายโสพลมโนมยา15พันตำรวจโทสง่าทรงมหาชัย16นายสรชาติวิชยะสุวรรณพรม17นางสาวอัจฉรพันธ์หอมรส18นายสมหมายศรีจันทร์19นายวิวัฒไกรพิสิทธิ์กุล20นายวิเชียรชัยสถาพร21นายนิรุตติสุทธินนท์22นายสากลภูลศิริกุล23นายพานุพงศ์เต็มวงวัฒนะ24นายสิทธิกรธงยศ25นายอลงกตวรกีแล้วก็26นายณัฐกิจหนูรอดนี่26สวที่จะต้องถูกส่งไปศาลฎีกานะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ถือว่าเป็นรายการพิเศษเอาเรื่องคดีหัวสวล้วนๆเลยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
18: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: 7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีหัวสวให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยมีสวชุดปัจจุบัน26คนกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยเปิดสนามแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-8ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 16:17 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนิน